วัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดินะครับนำเสนอรายการสอนออกอากาศวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวส์เนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคซึ่งในวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่6แล้วเนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมด้วยกันครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับนิฮงนิวส์เนะมานาบุยาซาชินิฮงโกโตะชะไคโนริไคนะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นตอนที่6นะครับวันนี้ข่าวที่นำเสนอนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนนะครับที่ชื่อว่าโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนะครับซึ่งวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้นะครับได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ NHK นะครับได้นำเสนอนะครับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหลายคนหลายท่านนะครับที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวรรณคดีญี่ปุ่นหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับคงจะเคยได้ยินนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ขอโทษนะครับไม่ใช่การ์ตูนเป็นวรรณกรรมนะครับเป็นนิยายนะครับเรื่องนี้มาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยได้อ่านนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงคนนึงนะครับที่มีความพิเศษนะครับก็คือมีลักษณะที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คิดนอกกรอบนะครับจนทำให้การใช้ชีวิตรวมไปถึงการเรียนนะครับในโรงเรียนของเธอนั้นเนี่ยก็มีปัญหากับครูนะครับที่ทำการสอนให้กับเธอเนี่ยในวัยเด็กพอสมควรแต่เมื่อเติบโตมาแล้วเนี่ยนะครับด้วยความเข้าใจของอาจารย์นะครับที่ดูแลเธอแล้วก็ด้วยความเข้าใจของคุณแม่รวมถึงคนรอบข้างเนี่ยก็ทำให้เธอประสบความสำเร็จในชีวิตปัจจุบันก็มีตัวตนจริงๆนะครับเป็นดารานะครับเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะครับข่าวนี้นะครับนำมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK เช่นเดิมนะครับจากสำหรับท่านที่สนใจนะครับสามารถที่จะตามลิงก์นะครับที่มีไว้ข้างล่างรูปภาพเนี่ยนะครับติดตามอ่านข่าวต่อได้นะครับมาดูคำศัพท์นะครับภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในข่าวหน่อยนะครับในคำโปรยข่าวนะครับในหัวข้อข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีครับคำว่ามาโดกิวะครับมาโดกิวะมาโดกิวะโนโตโตจังครับมีคำว่าโตโตจังด้วยนะครับมาโดกิวะโนโตโตจังกะกิเนสึเซคายคิโรคุนินัตตะอันนี้เป็นหัวข้อข่าวนะครับของข่าวนี้นะครับคำที่น่าสนใจนะครับก็คือคำที่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังครับแยกออกเป็น2คำครับจะได้ดูง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆคำว่ามาโดกิวะนะครับก็มีความหมายว่าริมหน้าต่างขอบหน้าต่างนะครับคำว่ามาโดนะครับแปลว่าหน้าต่างครับและคำว่ากิวะที่ตามหลังมานั้นมีความหมายว่าขอบหรือว่ากรอบครับหรือว่าริมครับมาโดกิวะพอมารวมกันนะครับก็เลยมีความหมายว่าขอบหน้าต่างหรือริมหน้าต่างจินตนาการภาพอย่างนี้นะครับก็คือเราอาจจะมองขึ้นไปบนตึกอาคารเรียนนะครับแล้วเราก็มองเห็นหน้าต่างของห้องหนึ่งครับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่ริมหน้าต่างยืนอยู่ขอบหน้าต่างตรงนั้นนะครับลักษณะของริมหน้าต่างหรือว่าขอบหน้าต่างแบบนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็ใช้คำว่ามาโดกิวะแบบเนี้ยนะครับต่อไปนะครับโตโตจันนะครับโตโตจันโตโตจันนะครับเป็นชื่อเรียกนะครับเด็กนะครับที่เป็นตัวแสดงนำนะครับเป็นตัวละครเอกนะครับที่อยู่ในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับคำว่าจันนะครับก็คือคำที่ใช้เติมต่อท้ายชื่อของเด็กนะครับหรือว่าบุคคลที่เราแสดงความรู้สึกเอ็นดูหรือว่าเมตตาต่อนะครับคล้ายๆกับคำว่าคุงนะครับที่เราเคยได้ยินในภาษาญี่ปุ่น

ครับอย่างเช่นโนบิตะคุงเนี่ยครับโตโตะนั่นเป็นชื่อนะครับเป็นชื่อออกเสียงว่าโตโตะโตโตะแต่ว่าเมื่อเวลาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับท่านเป็นผู้แปลนะครับวรรณกรรมเล่มนี้ครับจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนะครับท่านก็เคยให้คำอธิบายไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแปลวรรณกรรมเล่มนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่เป็นชื่อของตัวเอกของวรรณกรรมก็คือหนูน้อยโตโตะเนี่ยนะครับว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นตัวอักษรคาตาคานะที่มาเขียนเป็นชื่อของหนูน้อยคนนี้ก็คือเขียนว่าโตโตะครับโตโตะแต่ว่าอาจารย์พุทธดีเองแกก็แปลนะครับแปลออกมาไม่ได้ตรงตัวกับเสียงที่เกิดขึ้นในภาษาญี่ปุ่น 100% นะครับแกแปลงให้เป็นเสียงโตโตะจังครับก็มีคำถามที่ถามอาจารย์นะครับว่าทำไมถึงไม่ได้แปลตรงตัวจริงๆแล้วเขาชื่อโตโตะทำไมอาจารย์ถึงได้แปลชื่อตัวละครตัวนี้เป็นโตโตะจังอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นเป็นเหตุผลของการที่กลุ่มเป้าหมายของคนของวรรณกรรมนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นเด็กครับแล้วก็เสียงครับที่เด็กจะจำได้ง่ายนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกันแล้วระหว่างโตโตะกับโตโตะจังเนี่ยนะครับคิดว่าเด็กไทยน่าจะจำเสียงหรือว่ามีความคุ้นชินกับเสียงโตโตะจังมากกว่าอาจารย์ก็เลยเลือกใช้แปลนะครับชื่อของตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องนี้นะครับในนวนิยายเรื่องนี้ว่าโตโตะจังครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับของการของชื่อนะครับในต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นกับของชื่อในฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยที่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงครับด้วยเหตุผลนี้นะครับด้วยเหตุผลนี้ความคุ้นชินของเสียงของคนไทยนั้นเนี่ยนะครับจะคุ้นชินกับเสียงสระโอะมากกว่านะครับต่อไปนะครับมีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหลังก็คือคำว่ากิเนสึเซคายคิโรคุครับกิเนสึเซคายคิโรคุคำนี้นะครับถ้าเราแยกออกมาเราก็จะมีจะได้คำว่ากินเนสครับก็คือกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษก็เลยเขียนด้วยตัวอักษรคาตาคานะนะครับมีคำว่าเซคายที่แปลว่าเวิลด์ที่แปลว่าโลกนะครับแล้วก็มีคำว่าคิโรคุคิโรคุนะครับที่แปลว่าการจดบันทึกครับพอมารวมกันแล้วกินเนสเซคายคิโรคุเนี่ยก็ให้ความหมายถึงนะครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสนั่นเองครับหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวในหน้าเนี่ยนะครับมาดกกีวะโนโตโตจังกะกินเนสเซคายคิโรคุนินาตะนะครับก็เลยมีความหมายว่าวรรณกรรมเยาวชนที่ชื่อว่าโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างนั้นครับถูกบันทึกครับสถิติโลกกินเนสบุ๊กครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปนะครับว่าทำไมถึงได้ถูกบันทึกลงในสถิติโลกกินเนสล่ะครับเดี๋ยวเราไปอ่านดูในข่าวด้วยกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่หัวข้อข่าวครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าหัวข้อข่าวหรือคำโปรยข่าวแล้วเนี่ยพอเราดูแล้วเราก็มันชวนให้เราสงสัยใช่ไหมครับมันชวนให้เราอยากจะติดตามต่อว่ามันมีเรื่องราวรายละเอียดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับข่าวค่อนข้างจะยาวนะครับมีเนื้อหาอยู่ประมาณ 10-12 บรรทัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะอ่านข่าวนี้อย่างละเอียดนะครับก็ตามไปที่ลิงก์ที่ให้ไว้ในหน้าแรกนะครับในรายการนี้นะครับในระยะเวลา50นาทีที่จำกัดนี้ก็จะดึงประโยคที่เป็นสาระสำคัญนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้ถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงดูคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏอยู่ในประโยคที่มาร้อยเรียงเป็นข่าวด้วยกันนะครับอย่างเช่นประโยคแรกเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยคำต่างๆดังต่อไปนี้นะครับคำที่1ก็มาโดกิวาโนโตโตจังที่เราเพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนKuroyanagi Tesuko-san ga kodomo datta toki no koto kaita hon desu ครับอันนี้ก็เป็นประโยคครับที่ดึงออกมาจากข่าวของ News Web Easy ของ NHK นะครับMadoki wa no totto chan แปลไปแล้วนะครับเป็นวรรณกรรมใช่ไหมครับที่ชื่อว่าพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับถ้าเราแปลตรงตัวก็หนูโตโตะอยู่ริมหน้าต่างใช่ไหมครับแต่ว่าอาจารย์พุทธดีท่านก็

แปลได้ไพเราะสวยงามแล้วก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับท่านแปลว่าโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับเวลาไปร้านหนังสือนะครับแล้วก็ไปหาวรรณกรรมเล่มนี้อ่านเนี่ยครับให้หาวรรณกรรมที่ชื่อนี้ครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักแสดงครับดารานะครับที่ชื่อว่าคุโรยานากิเทสโกครับซึ่งเขียนเกี่ยวกับวัยเด็กของเธอนะครับมีคำว่าไฮยูนะครับที่แปลว่าดารานักแสดงครับคุณคุโรยานากินั้นเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มต้นงานนะครับท่านอยู่ในแวดวงบันเทิงเนี่ยนะครับยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยยังสาวเลยนะครับแล้วก็เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะครับเป็นทั้งดารานักแสดงเป็นทั้งพิธีกรนะครับร้องเพลงด้วยนะครับหลายๆอย่างเลยทำหลายๆอย่างเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านวงการบันเทิงจริงๆนะครับโคโดโมะนะครับมีความหมายว่าเด็กครับเด็กดัตตาโทคิครับคำว่าโทคิแปลว่าตอนนะครับคำว่าดัตตะแปลว่าเป็นครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นแบบที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วเป็นแบบที่จบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับดัตตาโทคิรวมกันก็เลยมีความหมายว่าตอนที่เป็นครับโทคิแปลว่าตอนใช่ไหมครับแล้วดัตตะแปลว่าเป็นอ่ะครับเป็นรูปอดีตกาลนะครับดัตตาโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นพอเอาไปรวมกับคำว่าโคโดโมะอีกคำหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าโคโดโมดัตตาโทคิก็เลยแปลว่าตอนที่เป็นเด็กครับตอนที่เป็นเด็กถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าตอนนี้ไม่เด็กแล้วความเป็นเด็กนั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับโคโดโมดัตตาโทคิโนโคโตะครับโนโคโตะไม่ได้เขียนไว้ให้คิดว่าน่าจะพอจะจำได้เพราะว่าเราเจอคำนี้ไปหลายๆรอบแล้วคำว่าโคโตะแปลว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ครับไคตะครับแปลว่าเขียนครับไคตะแปลว่าเขียนครับและคำว่าฮนแปลว่าหนังสือครับไคตะฮนก็เลยแปลว่าหนังสือที่เขียนครับโคโตะเรื่องราวเหตุการณ์โคโดโมดัตตาโทคิตอนเป็นเด็กครับอันนี้ก็คือความหมายของประโยคนี้นะครับมาโดกิวาโนโตโตจังวะไฮยูโนคุโรยานากิเทสโกซังกะโคโดโมดัตตาโทคิโนโคโตโอไคตาฮอนเดสโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับวรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือนะครับซึ่งคุณคุโรยานากิเทสโกครับซึ่งเป็นดารานักแสดงของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับได้เขียนครับเรื่องราวเหตุการณ์ครับในวัยเด็กของตัวเขาเองครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าตอนคุณคุโรยานากินั้นเนี่ยเธอเป็นบุคคลพิเศษครับเธอเป็นบุคคลที่มีจินตนาการแล้วก็มีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากครับในวัยเด็กเนี่ยนะครับเธอมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนหลายโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีศักยภาพนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่มีทัศนะในการรับเด็กพิเศษสักเท่าไหร่นักนะครับคุณคุโรยานากิแกเองเนี่ยแกเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่คิดนอกกรอบครับจัดเป็นเด็กพิเศษครับลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่เจอกับคุณคุโรยานากิในวัยเด็กเนี่ยนะครับหลายๆท่านก็รู้สึกว่าจัดการยากครับดูแลยากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่เหตุผลของความรังเกียจหรือว่าเหตุผลของการไม่ชอบหรือว่าเกลียดนะครับแต่ว่าการที่ต้องดูแลเด็กหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้ามีเด็กคนไหนที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็ควบคุมดูแลยากเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่จะดูแลเด็กคนนั้นได้อย่างดีนะครับก็เลยมักจะเชิญผู้ปกครองของคุณคุโรยานากิมาแล้วก็บอกว่าช่วยพาลูกของคุณเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนที่สามารถที่จะดูแลเด็กพิเศษได้ดีกว่าหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเธอเองเธอก็เลยถูกนะครับคุณแม่เนี่ยต้องพาย้ายไปโรงเรียนต่างๆมากมายจนมาเจอโรงเรียนที่รับกับความพิเศษของเธอได้คือสามารถที่จะดูแลเธอได้อย่างดีซึ่งเธอก็ชื่นชอบกับครูคนนี้มากนะครับอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนเล่มหนึ่งที่แนะนำให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับบุคคลนักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นในอดีตแล้วก็สภาพสังคมของสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นในอดีตได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับ

จนปัจจุบันเธอก็เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นดาราเป็นนักแสดงอย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็จนวันหนึ่งเนี่ยครับเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแล้วก็ถึงจุดที่เป็นที่รู้จักแล้วเนี่ยเธอก็เริ่มครับที่จะถ่ายทอดครับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับตัวเธอในเวลาที่ผ่านมาในวัยเด็กเนี่ยให้กับโลกได้รับรู้นะครับเพื่อที่จะให้สังคมเนี่ยได้เปิดใจกว้างที่จะยอมรับเด็กที่มีความพิเศษในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการต่างๆครับประโยคต่อไปนะครับこの本は1981年に出版されました出版した会社によると今までに21以上の言葉に翻訳されて日本や外国で2,513,862 冊が出てますอันนี้ก็เป็นประโยคจากข่าวอีกประโยคนึงที่น่าสนใจนะครับมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนครับเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนอันนี้เป็นคำที่ให้ความหมายว่าปีคริสต์ศักราช1981ออกเสียงว่าเซนคิวเฮียคุฮาชิจุยจีเนนครับคำว่าเนนแปลว่าปีครับแล้วข้างหน้าก็เป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความว่าที่มีความหมายว่า1981ครับคำต่อไปนะครับชุบปันซาเรมาชตาชุบปันซาเรมาชตาชุบปันซาเรมาชตาแปลว่าถูกตีพิมพ์ครับคำว่าชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ครับชุบปันซาเรมาชตาถูกตีพิมพ์โคโนฮอนวะครับข้างหน้าไม่ได้เขียนแปลไว้ให้เพราะคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปฮ้นที่แปลว่าหนังสือที่เมื่อสักครู่นี้เราเจอไปนะครับโคโนฮ้นแปลว่าหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างวรรณกรรมเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกตีพิมพ์ชุปันซาเรมาชตาเซนคิวเฮียคือฮาชิจุยจีเนนีในปี1981ครับ1980ก็หลายปีแล้วนะครับ40กว่าปีแล้วครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตครับชุบปันแปลว่าตีพิมพ์ใช่ไหมครับชุบปันสตาก็คือตีพิมพ์แล้วไคชาแปลว่าบริษัทครับคำว่านิโยรุโตแปลว่าข้อมูลจากครับพอมารวมกันทั้งหมดนะครับชุบปันสตาไคชานิโยรุโตข้อมูลจากบริษัทหรือสำนักพิมพ์ที่ทำการตีพิมพ์วรรณกรรมเล่มนี้เนี่ยครับจากข้อมูลของบริษัทเนี่ยทำให้ทราบว่าครับอิมามาเดนี่ครับอิมามาเดแปลว่าจวบจนปัจจุบันหรือว่าตั้งแต่จนถึงปัจจุบันครับคือหนังสือถูกตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี1981อ่ะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อิมามาเดครับนิจูอิโจนิจูอิโจแปลว่ามากกว่า20ครับ20อะไรลองไปดูคำที่ตามมาข้างหลังนะครับนิจูอิโจโนโคโตบะคำว่าโคโตบะแปลว่าภาษาครับก็น่าจะแปลว่ามากกว่า20ภาษาครับฮอนยาคุซาเรเตะครับคำว่าฮอนยาคุครับแปลว่าแปรครับแปลว่าแปรครับแปลว่าถูกแปรครับถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับคือตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1981เป็นต้นมาครับ40กว่าปีแล้วครับมาจนกระทั่งถึงปีนี้เนี่ยครับถูกตีพิมพ์ไปแล้วคือไม่ได้คือตอนแรกก็ตีพิมพ์ออกมาเขียนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษานู่นนี่นั่นครับรวมถึงภาษาไทยด้วยนะครับมากกว่า20ภาษาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนิฮงยะไกโคคุเดะครับ2,511,862 ซาสึกะเดตติอิมัสครับจนถึงปัจจุบันนี้ถูกตีพิมพ์มากเป็นภาษาต่างๆมากกว่า20ภาษาครับแล้วก็มีครับหนังสือเล่มนี้นะครับออกมาทั้งในญี่ปุ่นครับและทั้งต่างประเทศคำว่าไกโคคุแปลว่าต่างประเทศครับทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยครับมากกว่า25,113,862 ฉบับ

62เล่มครับคือถูกตีพิมพ์เป็นทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถูกแปลเป็นภาษาต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศต่างๆด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับก็คือสำนักพิมพ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับก็จะทำหน้าที่ขายลิขสิทธิ์ไปนะครับทีนี้บริษัทในต่างประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับเวลาเขาซื้อไปปุ๊บเขาก็ต้องอินฟอร์มนะครับว่าต้องรายงานนะครับว่าเขาตีพิมพ์ไปกี่ฉบับอะไรเงี้ยนะครับขอครั้งนี้ซื้อลิขสิทธิ์มาขออนุญาตตีพิมพ์เท่านี้ฉบับนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอฉบับที่หนึ่งตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหมดแล้วขออนุญาตซื้อลิขสิทธิ์ใหม่อีกรอบนึงตีพิมพ์ฉบับที่2หน้าอะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งชุปันสตาไคชาหรือว่าบริษัทที่ทำที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็มีเรคคอร์ดตัวเลขของเขาอยู่เขาก็รวบรวมครับก็พบว่าเนี่ยครับจนกระทั่งถึงปีปัจจุบันก็คืออันนี้ข่าวนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับตัวเลขที่สำนักพิมพ์เขาสรุปออกมาเป็นที่ NHK นำเสนอเป็นข่าวเนี่ยก็คือตัวเลขเนี้ยนะครับ25ล้านกว่าเล่มครับตีพิมพ์ไปทั่วโลกครับมีคนมากกว่า25ล้านคนอย่างน้อยๆนะครับที่รับรู้เรื่องราวของคุริยานากิซังครับรับรู้เรื่องราวของโตโต้จังครับเพราะว่าอะไรเพราะอย่าลืมคงไม่ใช่แค่25ล้านคนอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนึงก็อาจจะซื้อหนังสือ3เล่มใช่มั้ยครับแล้วใน3เล่มเนี่ยเด็กในมหาลัยนั้นก็อ่านอีกเป็น100คนเป็น1,000คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่รับรู้เรื่องราวของโตโต้จังหรือว่ารับรู้เรื่องราวของคุณคุริยานากิเนี่ยก็มีทั่วโลกเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับประโยคต่อไปนะครับบอกว่าโคโนฮอนกะจูโยคะกิเนสเซคายคิโรคุนินาริมาสตะฮิโตริโนะซากุชะกะจิบุนโนโคโตะโอไคตะ本の中で世界で一番多く売れた本になりましたคำที่น่าสนใจนะครับโคโนฮอนแปลว่าหนังสือฉบับนี้หรือนวนิยายเล่มนี้หรือวรรณกรรมเล่มนี้ก็ได้นะครับฮอนแปลว่าหนังสือนะครับจูโยคะนะครับคำว่าจูโยคะแปลว่าวันที่14นะครับวันที่14ในที่นี้หมายถึงวันที่14เดือนธันวาคมนะครับของปีที่ผ่านมานะครับข่าวน่าจะออกประมาณวันที่18 19เดือนธันวาคมนะครับถ้าจำไม่ผิดครับกินเนสเซคายคิโรคุอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมครับการบันทึกสถิติโลกกินเนสครับนินาริมาชิตะแปลว่ากลายเป็นครับหรือว่าเป็นครับเพราะฉะนั้นประโยคแรกเนี่ยนะครับโคโนฮอนกะจูโยคะกินเนสเซคายคิโรคุนินาริมาชิตะก็เลยแปลว่าหนังสือเล่มนี้ได้ถูกจดบันทึกได้ถูกบันทึกสถิติโลกกินเนสเนี่ยนะครับในวันที่14ที่ผ่านมาก็คือ14เดือนธันวาคมปี2523ที่ผ่านมานะครับฮิโตริโนซักชากะจิบุนโนโคโตะโอไคตะฮอนโนนาคาเดะคำว่าฮิโตริโนซักคุชะแปลว่านักเขียน1คนครับซักคุชะแปลว่านักเขียนครับฮิโตริแปลว่า1คนครับฮิโตริโนซักชะแปลว่านักเขียน1คนคือบางวรรณกรรมบางวรรณกรรมบางเล่มเนี่ยนะครับก็มีนักเขียนหลายๆคนครับอยู่ในเล่มเดียวกันครับก็คืออาจจะแบ่งเป็นเรื่องไปนะครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นนักเขียนคนนึงเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนนึงเขียนอีกเรื่องนึงก็เป็นนักเขียนอีกคนนึงเขียนรวมกันเป็น1เล่มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเล่มเนี้ยเล่มเดียวครับโตโต้จังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเนี่ยเป็นเล่มเดียวที่เขียนโดยคนนักเขียนคนเดียวนะครับจิบุนโนโคโตะไคตาฮอนครับเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองครับเหตุการณ์หรือเรื่องราวในวัยเด็กของตัวเองโดยนักเขียนคนเดียวนะครับซึ่งในบรรดาหนังสือหรือวรรณกรรมที่เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เป็นการเขียนไม่ใช่เป็นจินตนาการแฟนตาซีหรือว่าเป็นเรื่องจินตนาการขึ้นนะเป็นแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ based on true story ของเขาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกครับที่มีจำนวนตีพิมพ์เนี่ยมากที่สุดคือหนังสือเล่มอื่นๆก็อาจจะมีหนังสือเล่มอื่นๆที่ตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มครับแต่ว่าในบรรดาหนังสือที่วรรณกรรมเยาวชนที่เขียน
โดยนักเขียนคนเดียวแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองในวัยเด็กนั้นเนี่ยในบรรดาหนังสือวรรณกรรมประเภทนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ครับจัดเป็นหนังสือที่ตีพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคำว่าเซคไคเดอิจิบังแปลว่าที่สุดของโลกครับเซคไคเดอิจิบังคำว่าโอคุเดตาฮอนแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมามากครับพอมารวมกันนะครับเซคไคอิจิบังโอคุเดตาฮอนก็เลยแปลว่าหนังสือที่ตีพิมพ์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับในบรรดาหนังสือที่เขียนด้วยนักเขียนคนเดียวนะครับแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ในวัยเด็กของตัวเองนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะครับถูกพิมพ์ออกมามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นสาเหตุครับของการที่มาโดกิวะโตโตจังเนี่ยนะครับวรรณกรรมเล่มนี้นะครับมาโดกิวะโนโตโตจังเนี่ยนะครับได้ถูกเสนอนะครับแล้วก็ถูกบันทึกให้เป็นสถิติโลกกินเนสนะครับเพราะว่ามีความโดดเด่นในความเป็นที่สุดของโลกในแบบนี้ก็คือครับเป็นวรรณกรรมที่ตีพิมพ์มากที่สุดนะครับในประเภทที่นักเขียนนะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ์ของตัวเองในวัยเด็กครับอันนี้เป็นที่มาของการจดบันทึกของหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ขอไปดูรูปร่างหน้าตานะครับของหนังสือเล่มนี้สักหน่อยนะครับอันนี้เป็นจริงๆก็ไม่ใช่เวอร์ชันเก่าก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับของญี่ปุ่นเขานะครับหน้าตาปกก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะครับเป็นเด็กหญิงธรรมดาน่ารักคนนึงครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้วรรณกรรมเยาวชนเล่มเนี้ยนะครับไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆมากกว่า20ภาษาเท่านั้นนะครับยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์นะครับออกฉายนะครับในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยครับได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็จัดเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนสำหรับเด็กเยาวชนของโรงเรียนญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ประเทศไทยเราในหลายๆมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองก็กำหนดครับให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียนครับสำหรับนักศึกษาในสมัยหนึ่งนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นรูปภาพของคุณคุโรยานากิครับในวัยสาวครับตอนที่มาทำงานใหม่ๆครับแล้วก็คืออันนี้ก็คือเจ้าตัวนะครับที่เป็นรูปภาพในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังถ้าเปิดช่องทีวีญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นคุณคุโรยานากิเนี่ยออกทีวีอยู่นะครับในหลายรายการนะครับเป็นทั้งพิธีกรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับหน้าตาเล่มสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พิมพ์ครั้งที่3นะครับก็ได้รับการพิมพ์ได้รับการแปลโดยอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบไปเมื่อตอนต้นท่านเป็นบุคคลที่มีคุณูปการนะครับกับแวดวงญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยแล้วก็การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของล่ามแล้วก็การแปลนะครับโดยเฉพาะแปลวรรณกรรมเยาวชนต่างๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสอนภาษาญี่ปุ่นแม้กระทั่งมีอยู่ยุคนึงนะครับท่านก็เคยสอนครับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับให้กับโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทำขึ้นในยุคล่าสุดเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราไปหาหนังสือตดตัวจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับในร้านหนังสือครับตอนนี้นะครับก็จะน่าจะได้เจอนะครับเวอร์ชั่นที่เป็นหน้าปกแบบนี้ครับอันนี้เป็นรูปภาพของอาจารย์พุทธดีนาวาวิจิตรนะครับอีกประโยคนึงนะครับที่ได้ที่มาจากข่าวนะครับทิ้งท้ายนิดนึงนะครับเป็นประโยคที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าวรรณกรรมเล่มนี้4เดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้ก็เป็นข่าวใหญ่โตขึ้นมาก็คือเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถูกบันทึกGuinness World Record ใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการแถลงข่าวมีการออกข่าวแล้วคุณคุโรยานากิเองเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์เองด้วยนะครับ
ก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีนะครับกับความสำเร็จของวรรณกรรมเล่มนี้นะครับรวมไปถึงเธอก็มีข้อคิด

ต่างๆครับที่ถ่ายทอดผ่านสื่อนะครับต่างๆมาเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าเธอพูดว่ายังไงบ้างครับประโยคบอกว่าคุริยานากิซังวะโคเรคาราโมชิไซโคโนโมยะวะคายิโตนิโคโนฮอนโอยอนเดโมไรไตเดสそして自分の考え方をしてもいいんだと思ってもらいたいですと話しました。คำที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มที่คำแรกนะครับย้ำชื่อของผู้ประพันธ์นะครับวรรณกรรมเยาวชนเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุโรยานากิครับคุโรยานากินะครับอันนี้เป็นนามสกุลนะครับชื่อของเธอคือชื่อเทสโกครับเทสโกแต่ว่าเราก็เวลาคนญี่ปุ่นเรียกชื่อครับบุรุษที่3นะครับก็หรือว่าบุรุษที่2ก็ตามก็จะเรียกนามสกุลครับเรียกนามสกุลคุโรยานากิซันว่าครับคุณคุโรยานากิครับแล้วก็ถ้าเหลือบไปดูข้างหลังสุดนะครับคือหลังจากคุโรยานากิแล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมครับยาวเลยครับเป็นเครื่องหมายคำพูดเปิดแล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดในเครื่องหมายคำพูดนั้นก็คือคำกล่าวของคุณคุโรยานากินะครับกริยาที่อยู่ท้ายสุดของประโยคนะครับคือคำว่าโตฮานาชิมาชิตะครับโตฮานาชิมาชิตะที่แปลว่ากล่าวว่าพูดว่ากล่าวว่าพูดว่าครับคุณคุโรยานากิได้กล่าวว่าได้พูดว่ากล่าวว่าอะไรพูดว่าอะไรลองไปดูเนื้อหาที่อยู่ในภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับโคเรคาราโมจากนี้ต่อไปครับโคเรคาราโมครับจากนี้ต่อไปชีไซโคโนโมยะวาคายิโตะครับคำว่าชีไซแปลว่าเล็กๆครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับชีไซโคโดโมก็คือเด็กเล็กๆครับยะแปลว่าและครับวาคายิโตะคำว่าวาคายแปลว่าหนุ่มสาวนะครับและคำว่าฮิโตะแปลว่าคนวาคายิโตะก็เลยแปลว่าคนหนุ่มสาวชีไซโคโดโมยะวาคายิโตะรวมกันนะครับก็เลยแปลว่าเด็กเล็กๆเด็กเล็กและคนหนุ่มสาวครับก็คือเด็กประถมนะครับรวมไปถึงเด็กวัยรุ่นครับทั่วๆไปครับยอนเดโมไรไตครับยอนเดแปลว่าอ่านครับโมไรไตแปลว่าอยากได้รับครับยอนเดโมไรไตพอมารวมกันถ้าเราแปลตรงตัวอยากได้รับการอ่านอาจจะงงนิดหน่อยถ้าแปลแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าแปลภาษาไทยก็คืออยากให้อ่านครับคุณโคโรยานากิเขาบอกว่าเขาอยากให้อ่านอยากให้ใครอ่านอยากให้เด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวครับต่อจากนี้ไปก็ด้วยเช่นกันคือ40ปีมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คนที่อ่านก็อาจจะโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วครับแต่ว่าเด็กเล็กๆที่เพิ่งเกิดมาครับเพิ่งเติบโตมาคนหนุ่มสาวที่เพิ่งจะเติบโตมาเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้อ่านคุณโคโรยานากิบอกว่าอยากให้อ่านอยากให้เด็กเล็กๆและคนหนุ่มสาวเหล่านี้นะครับจากนี้ไปก็อยากจะให้อ่านต่อไปครับแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆมามีคนหนุ่มสาวเติบโตขึ้นมาใหม่ๆก็อยากให้คนเหล่านั้นได้อ่านต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับโซชิเตะจิยูนะคังเอคาตาโอชิเตโมอินดาโตโมเตโมไรไตเดสครับคำว่าโซชิเตะแปลว่าแล้วก็ครับเธอคุณคุเรนากิเธอพูดถึงเธอกล่าวถึงความปรารถนาของเธอนะครับว่าความปรารถนาแรกคือจากนี้ไปก็อยากจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวอยากให้เด็กๆเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยได้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อีกความปรารถนาหนึ่งเธอก็บอกว่าจิยูนะคังไงเอคาตะครับคำว่าจิยูนะคังไงเอคาตะแปลว่าอะไรครับจิยูนะแปลว่าอิสระเสรีครับคังไงเอคาตะแปลว่าคิดมีความคิดหรือวิธีคิดก็ได้ครับจิยูนะคังไงคาตะก็เลยแปลว่าคิดอย่างอิสระเสรีครับไม่ได้ติดอยู่ในกรอบนะครับหรือว่าขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้โดยใครคนใดคนหนึ่งครับจิยูนะคังไงคาตะแปลว่าการคิดได้อย่างมีอิสระการคิดได้อย่างเสรีครับคืออย่างที่แจ้งอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นว่าเนี่ยอันนี้คือ personality คือบุคลิกของคุณคุเรนากิจริงๆครับในวัยเด็กก็คงจะก็ยิ่งด้วยความไร้เดียงสาด้วยก็คงจะยิ่งคิดจินตนาการได้เยอะแยะมากมายแล้วก็คงจะแสดงความคิดเห็นที่ตัวเองคิดเป็นภาษาพูดออกมานะครับ

ต่างๆมากมายซึ่งผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะในสมัยก่อนนะครับก็อาจจะรับได้บางคนก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผู้ใหญ่บางคนก็ชอบให้เด็กๆได้คิดตามที่ตัวเองกำหนดไว้นะครับเนื่องจากว่าก็มันก็เป็นการง่ายในการควบคุมดูแลแล้วก็การกำหนดพฤติกรรมของคนใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กที่มีความพิเศษอย่างคุณคุริยานากิเนี่ยเธอก็มักจะตั้งคำถามอ่ะครับว่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นล่ะทำไม

อย่างเงี้ยเราเรียกในภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าจิยูนะคังเฮคาตะครับเป็นการคิดที่เป็นอิสระครับซึ่งในปัจจุบันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยทั้งสังคมไทยสังคมญี่ปุ่นเองเด็กๆนะครับวัยรุ่นนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองหลายๆคนเนี่ยครับพวกเราก็เติบโตมานะครับด้วยวิธีการคิดแบบเป็นอิสระครับเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะครับเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธเนี่ยนะครับเราก็ถูกสอนมาเสมอว่าทุกอย่างจะเป็นเหตุและเป็นผลครับแล้วเราก็จะไม่เชื่อในสิ่งที่ใครบอกเรามาอย่างง่ายๆนะครับมันต้องพิสูจน์มันต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจึงจะเชื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจิยูคังเฮคาตะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับในสังคมทั้งสังคมไทยแล้วก็สังคมญี่ปุ่นครับแต่อย่างไรก็ตามคุณอนากิเธอก็ฝากนะครับเธอก็กล่าวทิ้งท้ายไว้แบบอย่างนี้ว่าจิยูนะคังเฮคาตะโอชิเตโมอินดาโตโอโมเตโมไรไตคำว่าโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดครับอยากให้คิดคำว่าชิเตโมอินดะครับแปลว่าสามารถทำได้พอเอามารวมกันนะครับชิเตโมอินดาโตโอโมเตโมไรไตแปลว่าอยากให้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ครับมันไม่ใช่เรื่องผิดมันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามครับจิยูนะคังเฮคาตะโอชิเตโมอินดาโตโมเตโมไรไตเดสครับอยากให้คิดอยากให้ทุกคนเด็กเล็กๆคนหนุ่มสาวเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่ได้อ่านวรรณกรรมเล่มนี้ครับคิดว่าการคิดอย่างเป็นอิสระการคิดนอกกรอบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ทำได้ครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความผิดครับควรทำด้วยซ้ำไปครับอันนี้คือสิ่งที่คุริยานากิซังเขาฝากไว้สองประเด็นนะครับก็คืออยากให้อ่านต่อไปเรื่อยๆครับสองอยากจะให้มีความคิดที่เป็นอิสระครับสามารถที่จะคิดนอกกรอบครับแล้วก็การที่จะคิดนอกกรอบได้ก็อย่างที่บอกไปว่าจะต้องวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามครับตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับแล้วก็ชวนให้เรียนรู้ต่อไปสักหนึ่งครับคือหลายคนหลายท่านที่อาจที่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้วยกันอยู่หรือว่าท่านผู้ชมที่เรียนด้วยกันอยู่เนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะเคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือบางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปครับหรือบางคนก็อาจจะใช้เว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วอาจจะเคยผ่านหูผ่านตาเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของคุณคุริยานากิมาบ้างครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยเลยไม่รู้จักเลยครับเพียงข้อความข่าวสั้นๆตรงนี้นะครับที่นำมาเสนอเนี่ยนะครับขออนุญาตขยายความนิดนึงเกรงกลัวว่าอาจจะเรียนรู้ไปแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดไปนะครับคือคุณคุริยานากิเนี่ยเธอเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอิสระในความคิดค่อนข้างสูงครับเป็นคนที่มีจินตนาการการแต่งเนื้อแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรของเธอเนี่ยจะนอกกรอบครับจะเป็นจุดเด่นเสมอนะครับเวลาที่คุณโคเรนากิเนี่ยไปที่ไหนก็ตามครับจะโดดเด่นด้วยความที่ไม่เป็นไปตามกรอบหรือตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สักเท่าไหร่ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราพูดอย่างผิวเผินแบบนี้นะครับว่าเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดเราอาจจะเผลอคิดไปว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็อาจจะถูกมองจากคนหลายๆคนครับว่าเป็นคนประหลาดหรือเป็นคนที่ไม่น่าคบไม่น่ารู้จักแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับถ้าใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ดูรายการของคุณโคเรนากิรวมไปถึงใครที่เคยศึกษาประวัติชีวิตของคุณโคเรนากิจะทราบว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือเป็นคนที่มีอิสระทางความคิดก็ตามแต่ว่าคุณโคเรนากินั้นเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นมากครับเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนครับแล้วก็มีความถ่อมตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เธอนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือความคิดที่นอกกรอบของตัวเองให้กับคนอื่นๆเนี่ยครับตั้งแต่สมัยตอนที่เป็นสาวแล้วเนี่ยครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ตามถึงแม้ว่าจะอายุเยอะมากก็ตามแล้วเนี่ยครับเธอจะนำเสนอด้วยความสุภาพแล้วก็ความให้เกียรติของคนอื่นเสมอครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลายคนที่มีความคิดที่เป็นอิสระครับมีความคิดที่นอกกรอบครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับคุณโคเรนากิก็คือนำเสนอความคิดที่เป็นอิสระหรือว่านำเสนอความคิดที่เป็นที่นอกกรอบแบบนั้นเนี่ยอย่างไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่

ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งครับที่ทำให้เอ๊ะทำไมคุณคุรานากินั้นจึงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมาตลอดครับระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยครับอยู่ยั่งยืนยงค้างฟ้าอยู่ในวงการบันเทิงของญี่ปุ่นมาตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความอิสระทางความคิดก็ตามอย่างที่เรารู้ดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกรอบค่อนข้างจะเยอะมากครับถ้าเทียบกับสังคมไทยแล้วเนี่ยสังคมญี่ปุ่นนี้มีกรอบมีกฎที่ต้องปฏิบัติต้องดําเนินชีวิตตามเนี่ยนะครับที่เคร่งครัดมากกว่าสังคมไทยเยอะมากเลยคนที่มีความคิดนอกกรอบหรือคนที่มีความคิดเป็นอิสระนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้และอยู่ได้อย่างดีด้วยนะครับอยู่ได้อย่างมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างคุณคุริยานากิเนี่ยแปลว่าจะต้องมีอะไรพิเศษซึ่งความพิเศษที่ว่าเนี่ยนะครับทุกคนก็ยอมรับแล้วก็เห็นร่วมกันว่าเป็นเพราะว่าคุณคนที่สุภาพและให้เกียรติคนอื่นและมีความถ่อมตัวสูงเพราะฉะนั้นการแสดงความคิดที่เป็นอิสระด้วยความรู้สึกให้เกียรติคนอื่นและถ่อมตัวนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นเรื่องไม่ยากนักสำหรับคนที่อยู่รอบตัวนะครับที่จะใกล้ชิดหรือว่าทำงานร่วมกับคุณคุริยานากิได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้สำหรับเด็กเล็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวนะครับที่จะเติบโตไปในภายภาคหน้านะครับแนะนำให้อ่านหนังสือวรรณกรรมเล่มนี้จริงๆนะครับจะได้เรียนรู้จักนะครับถึงความคิดแบบมีอิสระนะครับแล้วก็การคิดนอกกรอบนะครับรวมไปถึงอัตชีวประวัติของคุณคุรานากินะครับตั้งแต่วัยเด็กมาจนกระทั่งถึงวัยทำงานเลยทีเดียวนะครับก็เป็นวรรณกรรมเยาวชนอีกเล่มหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการได้ลองหาอ่านดูครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับของรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นจากข่าวในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าวในวันนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับวรรณกรรมเยาวชนหลายๆคนนะครับที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คงจะเป็นนักอ่านครับโดยมากแล้วคนที่มาเรียนภาษาก็จะชอบอ่านชอบเขียนใช่ไหมครับหลายคนก็คงแล้วมาเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะชอบอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นหรือไม่ก็นวนิยายหรือวรรณกรรมญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบหลายๆท่านคงเคยผ่านตานะครับตัวจางหนูน้อยเด็กหญิงข้างหน้าต่างไปแล้วเราเคยอ่านแล้วด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านลองหามาอ่านดูแล้วก็ถ้าพบประเด็นไหนที่น่าสนใจในวรรณกรรมแล้วก็อยากจะคุยแล้วไม่มีใครคุยด้วยก็สามารถที่จะติดต่อนะครับพูดคุยกันกับทางรายการนะครับผ่านทางอีเมลที่จะให้ไว้ทางท้ายรายการด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poline ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจร

ณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการ

ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปู่ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลย
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่18ค่ะวัวหายล้อมคอกวัวหายจึงล้อมคอกกันวัวไม่เห็นวัวสักตัวคิดล้อมแต่ก่อนบ่อห่อนกลัววัวจักหายนาพูดแต่ทางอ้อมค้อมหมดเขาเข้าตำราตำนานเทียบสุภาษิตนะคะได้ยินว่ายังมีหมู่บ้านมีเรือนปลูกอยู่ห่างๆกันแต่บ้านเหล่านั้นมีอาณาเขตคือมีรั้วกั้นไว้โดยส่วนเพื่อจะได้กันคนร้ายเข้าออกได้โดยสะดวกแต่บ้านหนึ่งนั้นตั้งอยู่ที่กลางหมู่แต่หาได้มีรั้วกั้นไว้เป็นอาณาเขตไม่เพราะเป็นคนอยู่ข้างจะมัธยัสถ์เหนียวแน่นเอาแต่กิ่งไม้มาปักไว้เพื่อจะได้อาศัยผักขึ้นตามขอบรั้วเอาตำลึงเป็นต้นครั้นอยู่มาก็มีผู้มาตักเตือนบ่อยๆว่าให้ทำรั้วบ้านผู้เจ้าของบ้านตอบว่าคิดจะทำอยู่แต่มันยังไม่มีไม้ที่ได้ตอบไปดังนั้นก็เป็นอุบายที่จะยังไม่ทำต่อมามีคนคิดทำร้ายต่อบ้านย่องเบาเข้าบ้านแต่ก็ยังหาโอกาสไม่ได้จึงได้คิดตึกตรองรออยู่ครั้นเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสเปิดช่องให้คนร้ายคือเดือนก็มืดฝนก็ตกพรำๆพวกผู้ร้ายจึงได้คิดพากันมาที่บ้านพอเวลาสักสองสามยามเสร็จพวกผู้ร้ายพากันเข้าย่องเบาที่บ้านโดยสะดวกเพราะว่าไม่มีรั้วจะขัดขวางแล้วพวกผู้ร้ายก็พากันขึ้นไปบนเรือนได้แล้วก็เก็บเอาทรัพย์สิ่งของไปได้ประมาณราคาสัก 4-500 บาทแล้วก็เลยลักเอาวัวที่ผูกไว้ใต้ถุนเรือนผู้ร้ายก็เลยเอาไปเสียด้วยคันเวลารุ่งเจ้าของเรือนได้ตื่นขึ้นตกใจแลไม่เห็นสิ่งของอะไรมีหีบพอได้พากันโวยวายพวกที่บ้านใกล้ๆก็พากันเยี่ยมถามข่าวแล้วก็พากันไปดูร่องรอยผู้ร้ายพูดว่ามันเข้ามาได้รอบทิศจึงได้กลับมาบอกว่าหาทางที่พวกผู้ร้ายมันเข้ามาเห็นรอยมันเข้าได้รอบบ้านเพราะเหตุมันไม่มีอะไรที่ขัดขวางแล้วเขาก็พากันกลับไปเมื่อพวกชาวบ้านพากันกลับไปหมดฝ่ายว่าเจ้าของบ้านก็ได้ไปกระทำคำกฎหมายตราสินไว้มีรูปพันวัวคั้นเสร็จแล้วก็พากันกลับจึงได้คิดจะกระทำรั้วบ้านคั้นแล้วจึงได้ไปซื้อเสากระทู้ไม้ไผ่ได้หามาเตรียมไว้ไปขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยทำรั้วครั้นถึงวันนัดพวกบ้านเหนือบ้านใต้ก็พากันมาช่วยจึงได้พากันบ่นว่ามันเข้าตำราวัวหายแล้วจึงได้ล้อมคอกเพราะฉะนั้นในถ้อยสุภาษิตไม่ใช่เป็นถ้อยคำเลวทรามเป็นของดีมีประโยชน์ที่เราจะได้แลเห็นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้เพื่อเป็นการเตือนสติเรื่องที่19ตกบันไดพลอยโจรคนเราเห็นพลาดแล้วพลอยโจรช่วยเอ่ยหาช่องที่จะโยนกล่าวอ้างจำเป็นจักต้องโอนเข้าช่วยตนนาควรตอบประกอบล้างเหตุแจ้งแห่งจุบันตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะบันต
กบันไดพลอยโจรมีชายคนหนึ่งค่ะเป็นพลเรือนแต่ค่อนข้างขัดสนแต่ได้มาอาศัยสิริของภรรยาอยู่จึงได้มีความเจริญวัฒนาอยู่ได้แต่หามีบุตรด้วยกันไม่คันนะคะอยู่นานมาภรรยาถึงแก่กรรมชายผู้สามีก็ได้มีความเศร้าโศกคันแล้วชายผู้สามีจึงได้คิดจะปลงศพภรรยาเมื่อถึงการกำหนดวันปลงศพก็มีผู้มาช่วยเหลือเป็นอันมากเพราะเหตุว่าเขาเห็นกับคนตายซึ่งเป็นคนสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่และได้มีความดีไว้ต่อบ้านใกล้เรือนเคียงคันเมื่อได้ทำบุญให้ทานปลงศพเสร็จต่างคนต่างกลับบ้านเวลาคำรบ7วันได้พากันมาช่วยทำบุญอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วต่างคนก็กลับไปฝ่ายว่าสามีก็มีความว้าเหวด้วยเหตุว่าตัวอยู่แต่ผู้เดียวจะหาอะไรก็ไม่ได้มีแต่จะหมดเปลืองเข้าทุกวันก็เผอิญเป็นเหตุกรรมของชายคนนั้นที่จะถึงความยากจนลงจึงได้มานึกขึ้นว่าเราควรจะต้องคิดหาภรรยาใหม่เพื่อจะอุปการะซึ่งกันและกันเพราะเหตุว่าตัวได้เคยพึ่งภรรยาเขามาจึงได้คิดให้หาภรรยาคนใหม่แต่ภรรยาที่ได้มาใหม่เป็นคนหาสิริไม่ได้ไม่เหมือนภรรยาเก่าเหตุว่าภรรยาคนใหม่เป็นคนใจแคบต่อเพื่อนบ้านมีกิริยาอันกระด้างกระเดืองต่อผู้ใหญ่แต่สามีเป็นคนไม่สู้จะเข้าใจในเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นภรรยาแล้วก็คงจะเหมือนกันกับภรรยาเก่าจึงได้มอบธุระให้เหมือนภรรยาเก่าเมื่อภรรยาใหม่ปกครองทรัพย์สมบัติก็มีความกำเริบคิดจะทำอะไรซื้ออะไรเอาแต่พลการหาได้ปรึกษาสามีไม่ตกลงเป็นเอาใจว่าทีนี้มันก็กลับซ้ำร้ายคือเคยกินคนเดียวมาต้องเพิ่มเป็น2คน3คนขึ้นดังนี้เท่ากับไปเอาเหี้ยมาไว้ในเรือนคือให้มีความฉิบหายเกิดขึ้นโดยเร็วไม่รู้จะทำอย่างไรเป็นแต่ได้กินแล้วก็ลงเรือนไปตามเคยทีนี้ฝ่ายข้างภรรยาก็ตั้งบ่นพ่ายขึ้นที่เรือนแล้วก็บอกสามีว่าเราหาอะไรไม่ได้พอจะได้เก็บค่าไพ่เอาไว้ใช้สอยฝ่ายว่าสามีก็ไม่เข้าใจในเรื่องการเล่นการพนันคันว่าได้ตั้งบ่อนไพ่ขึ้นก็เก็บค่าไพ่ได้วันละบาท5สลึงครั้นเมื่อเวลาสามีกลับมาก็ได้บอกว่าวันนี้เก็บค่าไพ่เท่านั้นเท่านี้เมื่อได้ติดไปนานเข้า

ไอ้ค่าโสหุ้ยมันก็ไม่พอกับค่าที่เสียไปทุกวันทุกวันครั้นต่อมาภายหลังเงินก็หมดเข้าจำเป็นต้องเอาของไปจำนำของที่ซื้อมาราคา10บาทก็เอาไปจำนำเขาได้แต่เพียง7บาท8บาทแต่เท่านี้ก็แลเห็นได้ว่าความฉิบหายได้เกิดขึ้นในเรือนเพราะเหตุว่าเช้าก็ได้กินอิ่มเย็นลงก็ได้กินอิ่มเป็นแล้วกันทำไมเหตุใดจึงได้เป็นถึงเช่นนี้ผู้สามีเพราะเหตุที่ว่าสามีเข้าใจอยู่ว่าภรรยาแล้วก็คงจะเหมือนกันจึงได้วางใจทอดทุระขันต่อมารู้ว่าข้าวของชิบหายหมดเพราะเหตุว่าจะต้องการผ้านุ่งใหม่ๆไปเที่ยวตุดจึงได้รู้ว่าข้าวของอะไรไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเที่ยวอดเที่ยวไม่ได้เมื่อใครๆเขาเห็นดังนั้นก็ถามว่าทำไมตุดสงการแต่งตัวเที่ยวทั่วบ้านทั่วเมืองนี่เหตุไรจึงได้นุ่งห่มผ้าเก่าๆชายนั้นตอบว่านุ่งผ้าใหม่ๆมันไม่มีความสบายเพราะเหตุว่ามันดังกรอบแกรบและมันไม่แนบเหมือนตัวนี้เมื่อใครเขาเห็นเขาพบก็ถามก็เลยบอกเขาทุกๆคนครั้นถึงเวลาหน้าหนาวก็เลยผสมอาบน้ำเช้าทุกวันแล้วก็เลยห่มผ้าเขาม้าเปียกน้ำทุกวันเมื่อใครๆพบเขาถามก็เลยบอกว่าปีนี้ไม่สู้จะหนาวเหมือนอย่างปีกลายเพราะเหตุว่ามีตำราตัวบุคคลอยู่เช่นนี้ท่านจึงได้กล่าวไว้เป็นตำราว่าตกบันไดพลอยโจรเพราะเหตุประสบผลที่ได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้กล่าวสรรเสริญบุรุษสตรีไว้ว่าสตรีมีสิริบุรุษเป็นโภคทรัพย์ภรรยามีสิริสามีเป็นโภคทรัพย์นับว่าเป็นคนไม่จนตลอดชาติแต่จะเป็นค่อนข้างจะหายากหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ให้ได้ไว้สักข้างหนึ่งเรื่องที่20น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือเวลาน้ำเชี่ยวแล้วอย่าพึงขวางเรือเล็กย่อมอับปางล่มได้เวลาโกรธบ่วางเว้นละให้นาควรงดต้องงดไว้ผ่อนให้คลายขจรตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะยังมีพระราชาเป็นที่พอพระทัยโปรดปรานจีนจนถึงเวลาเสวยเช้าเย็นต้องนำจีนไปเฝ้าถวายตัวอยู่มาพระราชาเสด็จออกมาที่ห้องมหาดเล็กรับสั่งให้หามหาดเล็กมีผู้หนึ่งได้กราบทูลว่าไม่อยู่พอได้ทรงทราบว่าไม่อยู่ก็เลยทรงพิโรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วรับสั่งไปโดยเร็วพอมหาดเล็กออกไปตามถึงหน้าท้องพระโรงก็พอดีมหาดเล็กคนนั้นมาถึงจึงได้บอกว่ามีรับสั่งให้หามหาดเล็กจึงได้เข้าเฝ้าทรงกริ้วไม่ทันจะไถ่ถามว่ากะไรลงพระราชอาทยาทานพระกรสองสามทีจึงได้ถามว่ามึงไปข้างไหนมามหาดเล็กกราบทูลว่าไปรับพระราชทานอาหารทรงเห็นไปว่าเป็นการปลดเพราะยังไม่ถึงเวลากินข้าวแล้วก็ทรงพระราชอาทยาต่อครั้นเมื่อนายเวรมหาดเล็กคนนั้นได้ฟังพระกระแสเข้าดังนั้นแล้วก็มีความสังเวชเห็นว่ามหาดเล็กไม่มีผิดถึงกับจะลงพระราชอาทยาต่อไปเพราะเหตุว่าจะถือเอาขาดเวรไปจากหน้าที่คนนั้นก็ได้ฝากเวรไว้กับผู้หนึ่งแล้วจึงได้ตรงเข้าไปรับพระราชทานโทษมหาดเล็กลูกเวรไว้ก็เลยทรงพิโรธใหญ่โตขึ้นทรงเห็นว่านายกลับไปเข้าบ่าวหาเห็นแก่พระองค์ไม่ก็เลยมีรับสั่งว่ากูจะยกโทษให้มึงครึ่งหนึ่งข้าที่มึงมาขอโทษบาปกับกูแล้วก็เลยรับ

ั่งให้เอาตัวอ้ายสองคนบ่าวนายเอาไปลงเหล็กคนละขาข้าที่มึงมาขอโทษกับกูมึงอย่าโกรธกูว่ากูไม่ยกโทษให้มึงกูได้ยกโทษบ่าวให้กับมึงแล้วครึ่งหนึ่งมึงจะมาขอโทษบ่าวเอาไปให้หมดไม่ได้ข้าที่พระองค์ท่านได้เป็นไปเช่นนี้เป็นเหตุด้วยทรงเป็นไปด้วยกำลังของจีนตัวโปรดเข้าครอบนำพระองค์แล้วเจ้าพนักงานก็เอาตัวทั้งสองคนบ่าวนายไปจำตรวนไว้คนละขาโดยพระกระแสคือตรวนอันเดียวกันฝ่ายว่านายพี่น้องญาติพี่น้องนะคะได้ทราบความเข้าแล้วมีความวิตกพากันไปหาท่านเสนาบดีเพื่อให้ท่านขอประทานโทษบุตรเมื่อท่านเสนาบดีนะคะได้ทราบความดังนี้จึงมานึกว่าวันนี้ถึงจะเข้าไปก็คงไม่สำเร็จจึงได้บอกกับพวกที่มาว่าวันนี้ก็ค่ำมืดเสียแล้วให้ทนเอาคืนหนึ่งเถิดพวกนั้นก็พากันกลับไปคันรุ่งขึ้นท่านเสนาบดีก็เข้าไปคอยเฝ้าอยู่ที่ห้องรับแขกมีรับสั่งถามว่ามีราชการอะไรจึงเข้ามาแต่ยังวันฝ่ายว่าท่านเสนาบดีก็ได้กราบทูลว่ามีราชการแล้วก็ถวายซองหนังสือทรงรับทอดพระเนตรจึงได้มีรับสั่งว่าไอ้เรื่องไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชั้นนี้มันเป็นธรรมดาเสร็จแล้วก็เลยมีรับสั่งเล่าถึงเรื่องมหาดเล็กสองคนให้เสนาบดีฟังเมื่อเสนาบดีได้ฟังพระกระแสรับสั่งก็มีช่องโอกาสกราบทูลว่าเป็นการหมิ่นพระเดชาไม่รู้ว่าคืบหนึ่งก็ทะเลศอกหนึ่งก็ทะเลพระราชาจึงได้รับสั่งว่าท่านว่าถูกแล้วเสนาบดีจึงได้กราบทูลว่าเป็นการสมควรอยู่แล้วที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลงโทษเพื่อให้เข็ดหลาบแต่ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานโทษให้ภาคทันมหาดเล็กสองคนไว้ควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโทษมหาดเล็กสองคนให้แก่ท่านเสนาบดีแล้วจึงได้มีรับสั่งให้เสนาบดีเอาตัวไปสั่งสอนเสียครบ3วันแล้วจึงให้มันเข้ามาเฝ้าต่อไปตามเคยฝ่ายว่าเสนาบดีก็กราบถวายบังคมลาออกมาสั่งให้ไปถอดมหาดเล็กสองคนแล้วก็เล่าเนื้อความให้มหาดเล็กสองคนฟังสั่งให้มหาดเล็กสองคนไปบ้านฝ่ายว่าเสนาบดีก็กลับบ้านมหาดเล็กทั้งสองก็พากันไปบ้านเสนาบดีครั้นถึงบ้านท่านจึงได้เรียกขึ้นไปบนบ้านแล้วบอกตั้งแต่นี้จะเพชรทูลสิ่งใดก็ให้รู้จักการเวลาควรหรือไม่ควรควรจะกราบทูลจึงค่อยกราบทูลอย่าทำหุนหันพันแล่นเอาแต่ใจดังเช่นที่ว่าโบราณท่านย่อมว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออย่าประมาทว่าช้างถีบคืบหนึ่งก็ทะเลตอกหนึ่งก็ทะเลเราต้องเข้าใจว่าธรรมดากำลังน้ำเชี่ยวอยู่แล้วจะเอาเรือเข้าไปขวางก็ต้องล่มเพราะเหตุเรือทนกำลังน้ำไม่ไหวอย่าประมาทว่าช้างถีบเราถึงเข้าใจว่าช้างมีกำลังมากแต่จะเห็นว่าเป็นการเบาๆไม่ได้อาจจะให้ถึงความตายความฉิบหายด้วยกำลังของช้างเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าคืบหนึ่งก็ทะเลศอกหนึ่งก็ทะเลเพราะเหตุว่าพระราชอาญาของพระราชาแล้วประดุจหนึ่งว่าทะเลก็ว่าได้นายพึงเข้าใจไว้ที่จะทำราชการต่อไปเมื่อมหาดเล็กสองคนได้ฟังคำสั่งสอนของท่านเสนาบดีเข้าแล้วจึงมานึกขึ้นว่าท่านเป็นผู้รู้ราชการรอบคอบอย่างนี้ท่านจึงได้เป็นเสนาบดีอันที่พึ่งของผู้น้อยโดยความรอบคอบของท่านที่ท่านรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา

ก่อนเรามีความโทมนัสว่าเราไม่มีผิดถึงกับจะต้องติดโซ่ตรวนเมื่อเราได้ฟังคำแนะนำถ้อยคำของท่านเสนาบดีเข้าเราจึงได้รู้ตัวว่าเรามีความผิดที่ไม่รู้จักการจึงต้องได้รับพระราชอาญาแล้วจึงได้กราบเรียนว่าที่กล้าวกระหม่อมมีความผิดครั้งนี้เพราะความเขลาไม่รู้เท่าถึงการตั้งแต่นี้ไปกล้าวกระหม่อมขอบารมีเป็นที่พึ่งต่อไปแล้วก็เลยเรียนกราบลากลับไปเรื่องที่21ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอย่าเผยเย่อหยิ่งให้เหลือตัวตนเลยเร่งคิดถึงกลาหัวยิ่งล้ำเบ้อเยอะเห่อเมามัวห่อนคิดจนเลยเอื้อมอาจพริกละลายน้ำเผ็ดร้อนห่อนเห็นตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีชายผู้หนึ่งขัดสนหาเลี้ยงชีพแต่เป็นคนเป้อเยอะอยู่มาวันหนึ่งจึงได้คิดคำนวณดูอายุบุตรีก็ครบ11ปีจำจะต้องคิดการโกนจุกจึงได้ปรึกษาภรรยาก็เป็นการตกลงว่าจะต้องโกนภรรยาจึงได้ถามสามีว่าจะเลี้ยงพระสักกี่องค์ฝ่ายสามีจึงได้ตอบว่าการจะเลี้ยงพระนั้นเป็นการไม่สู้สำคัญแต่การจะเลี้ยงคนเลี้ยงแขกเป็นข้อสำคัญภรรยาตอบว่าทุนรอนของเราจะไม่เพียงพอสามีจึงตอบว่าจำเป็นต้องขายผ้าเอาหน้ารอดจึงมอบธุรการโรงครัวให้ภรรยาแล้วก็กำชับว่าอย่าให้ขายหน้าฝ่ายภรรยาหนักใจจึงได้ถามสามีว่าเราจะไปเอาทุนที่ไหนสามีตอบว่าเรื่องเงินทองอย่าวิตกเป็นธุระของข้าข้าจะหามาให้เราจะต้องกู้ยืมเมื่อเราได้ค่าทำขวัญบุตรีมาเมื่อไหร่เราจึงคิดใช้ให้เขาต่อภายหลังเมื่อตกลงกันแล้วก็ไปกู้เงินแล้วก็ให้ภรรยาไปจ่ายที่ตลาดส่วนตัวก็ไปเที่ยวไหว้วานตามพวกพ้องเพื่อนบ้านมาปลูกโรงครัวโรงละครปลูกโรงเลี้ยงพระเลี้ยงแขกกว่าจะเสร็จก็หมดเข้าไปกว่า100บาทข้างฝ่ายภรรยาก็ไปเที่ยวหยิบยืมของเขามาใช้เพราะสมบัติของตัวไม่มีฝ่ายข้างสามีก็ไปเที่ยวเชิญแขกไว้เกือบ100คนถูกแต่ค่าเลี้ยงกินกันล่วงหน้าหลายสิบบาทคั้นถึงกำหนดวันพวกปี่พาดกองแขกก็มาพร้อมกันโหมโรงเสียงกึกก้องพอได้เวลาพระสวดจบก็กลับวัดนึกที่นี้เป็นโอกาสที่จะเลี้ยงทั้งแขกไปใครมาไม่ได้หยุดถึงที่สุดเลี้ยงพวกเสภาปี่พาดกลางคืนพอเสร็จการเลี้ยงไม่มีของจะเลี้ยงพระเช้าจึงได้จัดแจงของขึ้นได้4ถ้วยเลี้ยงพระเช้าพระฉันแล้วอนุโมทนากลับไปทีนี้จัดแจงเรื่องทำขวัญเด็กพากันช่วยแต่งตั้งบายสีโกนจุกก็มีของชำร่วยตอบแทนผู้ที่มาทำขวัญส่วนละครก็โหมลงเล่นเย็นเสร็จการต่างคนพากันกลับมีเหลืออยู่แต่ผัวเมียเท่านั้นคิดดูโสหุ้ยที่เสียไปกับที่ได้มาตกลงเป็นได้ความว่าลงทุนไป5ช่างกลับมา2ช่างเพราะเหตุว่าแขกที่มาก็ช่วยกันโดยมากก็ช่วยลงขันทำขวัญเด็กน้อยเพราะเหตุว่าตัวไม่ได้ไปลงแรงไว้กับใครๆก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้เข้าตำราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
เรื่อง22วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาอย่าขัดขืนข่มให้โคกินโคบ่ห่อนจักยินย่อมหย่อมหญ้าใครขืนนักจักผินกลับต่อสู้เหยมันไปกินอย่ากล้าข่มให้มันยินตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาชายหนุ่มเป็นพลเรือนพอมีอันจะกินมีความพอใจหญิงผู้หนึ่งแต่หญิงนั้นไม่พอใจชายผู้นั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแต่ชายนั้นก็ได้พยายามเพื่อจะทำความคุ้นเคยฝ่ายว่าหญิงก็ไม่เป็นที่พอใจในชายชายผู้นั้นก็เห็นว่าหญิงเหินห่างจึงได้ให้บิดามารดาไปสู่ขอฝ่ายมารดาของชายก็ได้ไปกล่าวสู่ขอต่อมารดาของหญิงฝ่ายว่ามารดาของหญิงยกให้โดยไม่มีความรังเกียจเพราะเป็นคนชอบพอคุ้นเคยกันฝ่ายว่ามารดาของชายก็กลับมาบอกบุตรว่าเขายกให้แล้วแต่เขาจะเอาเรือนหอฝาสำรวจหลังหนึ่งตามประเพณีฝ่ายว่าบุตรชายดีใจด้วยเขาสมประสงค์แล้วชายนั้นก็จัดแจงไปซื้อเรือนมาหลังหนึ่งฝ่ายว่าข้างมารดาหญิงจัดแจงหาเครื่องให้บุตรหญิงคันว่าถึงกำหนดงานผู้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ครั้นพระสงฆ์สวดมนต์จบฝ่ายว่าเจ้าบ่าวก็ไปผัดผ้านุ่งขาวออกมาคอยพระสวดน้ำมนต์พร้อมด้วยเพื่อนบ่าวที่เฉลียงหน้าเรือนฝ่ายว่าเจ้าสาวก็ผัดผ้านุ่งขาวมีเพื่อนสาวห้อมล้อมออกมาหลายคนครั้นว่าพร้อมเสร็จแล้วพระที่เป็นพระผู้ใหญ่หัวหน้าก็ออกมานั่งสาดน้ำมนต์ให้ทั้งฝ่ายชายและหญิงพระที่นั่งอยู่ก็สวดชัยมงคลเมื่อพระได้สาดน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วเป็นโอกาสท่านผู้ใหญ่ตามที่เขาเชิญมาทั้งสองฝ่ายออกมารดน้ำให้จำเพาะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวฝ่ายผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยก็ออกมารดให้อีกในตอนนี้เป็นการสนุกสนานพวกผู้ชายก็ตั้งใจรดพวกฝ่ายเจ้าสาวก็ตั้งใจรถสาดกันไม่เป็นท่าเห็นจะเป็นการสนุกครั้งหนึ่งเพราะมีคนสำคัญบ่าวน้ำนะคะเขามักจัดหาคนที่ใจดีด้วยกันจัดได้สนุกสนานในการรดน้ำบ่าวสาวเมื่อเสร็จแล้วเจ้าบ่าวก็เข้าไปผลัดผ้าใหม่เรียกกันว่าผ้าห้อยคอเวลานั้นค่ะพระสงฆ์กลับวัดแล้วก็จัดแจงเลี้ยงเจ้าบ่าวเมื่อเลี้ยงเสร็จพวกเจ้าบ่าวก็กลับบ้านครั้นรุ่งเช้าเจ้าบ่าวใส่บาตรพร้อมเจ้าสาวเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวนะคะต้องจับทัพพีเดียวกันในเวลาใส่บาตรเมื่อพระฉันเสร็จเจ้าบ่าวค่ะก็ถวายของไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนากลับวัดฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะก็กินเลี้ยงแล้วก็กลับบ้านพวกเจ้าสาวก็พากันมาจัดแจงใส่ผ้าประจันห้องตั้งเครื่องเรือนสำหรับหอได้มีผู้ใหญ่ปูที่นอนได้นอนให้เป็นเลิกเสร็จครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าบ่าวกลับมานอนเฝ้าเรือนหอของตัวครบ3วันมารดาบอกกับบุตรสาวว่าค่ำวันนี้จะพาไปส่งตัวฝ่ายบุตรสาวไม่ว่าอะไรคันจะบอกขัดขืนก็กลัวเกรงมารดาจะโกรธแต่ในใจไม่คิดสมัครสมานด้วยเลยคันถึงเวลาพอสมควรมารดาก็พาบุตรสาวไปส่งแล้วก็บอกฝากฝังตามประเพณีเมื่อมารดากลับออกไปแล้วทีนี้เป็นโอกาสส่วนตัวต่อตัว
ฝ่ายว่าผู้ชายก็เอ่ยขึ้นว่าเหนื่อยไหมจ๊ะฝ่ายว่าข้างผู้หญิงไม่ตอบนิ่งเสียผู้ชายจึงถามว่าทำไมจึงไม่ตอบผู้หญิงก็นิ่งผู้ชายจึงถามว่าทำไมไม่พูดกับฉันผู้หญิงก็นิ่งผู้ชายจึงได้ว่าคนที่ไม่พูด

านจึงได้เข้ามานั่งอยู่ด้วยกันในเรือนผู้หญิงจึงถามว่าถ้าคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วเป็นคนดีกันหมดหรือผู้ชายตอบว่าฉันเข้าใจดังนั้นถ้าคนโกรธกันแล้วก็คงจะไม่มานั่งอยู่ด้วยกันสองต่อสองผู้หญิงถามว่านี่ก็เป็นเข้าใจเอาเองละสิว่าฉันไม่โกรธจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันผู้ชายตอบว่าฉันเข้าใจดังนั้นผู้หญิงถามว่าฉันโกรธและไม่พอใจที่ฉันมานั่งด้วยความจำเป็นฉันจึงต้องจำใจมานั่งอยู่ที่นี่ผู้ชายตอบว่าเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจฉันเข้าใจได้แต่ว่าคนมานั่งกับฉันฉันเข้าใจว่าคนนั้นไม่โกรธกันฉันได้มานั่งอยู่กับฉันในเรือนนี้ผู้หญิงถามว่าที่ฉันมานั่งอยู่ในเรือนนี้ใครให้ฉันมาผู้ชายตอบว่าท่านผู้ใหญ่นะสินำมาให้ผู้หญิงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจผิดคือผู้หญิงนะคะไม่มีใจกับผู้ชายอันนี้ค่ะคือตรงกับสุภาษิตว่าวัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขาในที่สุดเธอก็ไม่ยินดีที่จะอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะคะเรื่องที่23กระต่ายตื่นตูมกระต่ายกระโดดเพ่นเข้าในดงต่ายเต้นเพ่นเข้าพงป่าไซตื่นตกตะลึกหลงดินซุดแล้วนาตูมลั่นสนั่นได้ภาคพื้นปัตถภีตำนานเรื่องนี้ติดชาดกกระต่ายเที่ยวหากินตามชายละมอยป่าถึงเวลาตะวันบ่ายแดดร้อนก็พากันเที่ยวอาศัยพักนอนตามชายละเมาะกระต่ายตัวที่เป็นนายฝูงได้มานอนหลับอยู่ที่กลางละเมาะแต่ที่กลางละเมาะนั้นมีต้นมะตูมผลแก่จวนจะหล่นอยู่ต้นหนึ่งครั้นเมื่อเวลากระต่ายนอนหลับมีลมพัดมาแรงกล้ากระทบต้นมะตูมต้นมะตูมก็โยกไปมาผลมะตูมหล่นลงพื้นกระเทือนหูกระต่ายกระต่ายตัวนายตกใจสำคัญว่าแผ่นดินทรุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็พากันตกใจก็เลยพากันวิ่งหนีเตลิดเข้าป่าดงฝ่ายพญาราชสีห์ได้มานอนอยู่ในที่สุดของทางที่สัตว์ทั้งหลายจะวิ่งมาเมื่อมาได้ยินเสียงป่าลั่นกึกก้องด้วยฝีเท้าสัตว์ก็ตกใจตื่นขึ้นเห็นสัตว์ทั้งหลายพากันวิ่งพญาราชสีห์ร้องให้สัตว์วิ่งให้หยุดสัตว์ทั้งหลายก็หยุดอยู่ที่นั้นพร้อมกันพญาราชสีห์จึงได้ถามช้างว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจึงได้ตกใจตื่นเต้นพากันวิ่งหนีมาฝ่ายว่าเจ้าพวกช้างจึงได้ตอบพญาราชสีห์ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องต้นมันเป็นมาอย่างไรเราก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นแต่เราได้เห็นว่าเจ้าพวกหมีเขาวิ่งมาพวกข้าก็วิ่งตามพวกหมีพญาราชสีห์ได้ถามพวกหมีต่อไปพวกหมีก็ตอบพญาราชสีห์ว่าข้าก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรเป็นแต่ข้าเห็นพวกเสือวิ่งข้าก็วิ่งตามพวกเสือก็ตอบพญาราชสีห์ว่าข้าก็ไม่รู้เป็นแต่ข้าเห็นเจ้ากระบือวิ่งข้าก็วิ่งตามพวกกระบือข้าก็ไม่รู้นะคะวิ่งตามกันมาความตื่นเต้นของสัตว์นะคะท่านจึงได้กล่าวว่าช้างม้าตื่นเต้นพอจะพอเอาไว้ได้ดังเช่นเมื่อ112เช่นพวกจีนตื่นเต้นตกใจได้พากันกลับบ้านเมืองที่พากันล้มตายเสียระหว่าง

างทางเป็นอันไม่หยุดตื่นเต้นในเวลานั้นคั้นถึงที่สุดก็ต้องกลับมาตามเดิมแต่ต้องเข้าใจได้ว่าได้ขาดทุนไปเสียเป็นจำนวนมากเหตุที่ตื่นเต้นตกใจเรื่องที่24ตีงูให้หลังหักตีสัตว์ดุร้ายให้หลังหักพ่อเฮยทำเล่นดังสุนัขห่อนได้งูเป็นสัตว์ทรลักษณ์ร้ายกาจนาพ่อความโกรธอาฆาตไว้คิดร้ายไม่หวายวันตำนานเทียบเรื่องนี้มีนายผู้หนึ่งมีความบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและได้มีภรรยาอยู่ด้วยกันหลายคนแต่คนหนึ่งนั้นไม่สู้จะเป็นที่พอใจของสามีด้วยเหตุว่าเป็นคนหน้าไม่เป็นไม่รู้จักเศร้ากับใครแต่เป็นคนหมั่นกิจการของสีฝ่ายว่าพวกภรรยาด้วยกันมักจะคิดอิจฉามีความหึงหวงเพราะเป็นคนอยู่ข้างจะคลุกคลีกับสามีฝ่ายว่าภรรยาเหล่านั้นก็คอยจะยุแย่สามีอยู่เสมอว่าเป็นคนหน้าเป็นคนเที่ยวไปบ้านโน้นเรือนนี้ฝ่ายว่าสามีก็รู้อยู่แล้วโดยอาการที่เขากล่าวอยู่มาวันหนึ่งภรรยาจะไปบ้านมารดาจึงได้บอกเพื่อนภรรยาด้วยกันว่าฉันจะไปบ้านแม่แล้วภรรยาคนนั้นก็ไปคั้นเวลาเย็นสามีกลับจากราชการไม่เห็นภรรยาจึงได้ถามหาว่าเขาไปข้างไหนฝ่ายว่าข้างภรรยาก็ชิงบอกสามีว่าไม่ทราบสามีก็เที่ยวถามได้ความว่ามีคนเห็นว่าเดินไปทางบ้านฝ่ายสามีก็นิ่งอยู่แต่นึกโกรธอยู่ในใจคั้นเวลาจวนข้ามภรรยาก็กลับมาสามีเห็นภรรยาคนนั้นกลับมาจึงได้ถามว่าไปข้างไหนมาจวนค่ำภรรยาบอกว่าฉันไปบ้านแม่สามีถามว่าไปข้างไหนทำไมจึงไม่บอกใครๆไว้ภรรยาตอบว่าฉันได้บอกคนนั้นไว้แล้วจึงได้ไปสามีก็ให้ไปเรียกคนนั้นมาสอบถามภรรยาคนนั้นปฏิเสธเสียว่าไม่ได้บอกเท่านั้นสามีก็โกรธฉวยเอาไม้ไล่ตีแล้วเอาโซ่มาล่ามขาไว้ที่ห้องล่างฝ่ายว่าภรรยาที่ต้องโทษก็มีความน้อยใจสามีและภรรยาคนที่กล่าวเท็จปฏิเสธความจริงของเราเสียจึงได้พยาบาทคั้นสามีนะคะนานมาค่ะสามีให้ภรรยาคนนั้นพ้นโทษแล้วก็ให้ทำกิจการงานตามเดิมแต่ภรรยาไม่หมดความแค้นที่ได้พยาบาทสามีเพราะเหตุว่าสามีมีแผลอยู่ให้เขาจิกแผลคือเป็นการคบคนพาลเมื่อภรรยาให้ทำการเป็นช่องจะให้มีโอกาสแก้แค้นจึงได้ทำกริยาเรียบร้อยมิให้สามีสงสัยว่ามีความอาฆาตอยู่มาวันหนึ่งสามีได้ใช้ให้ไปหยิบของในห้องฝ่ายว่าภรรยาเอาลูกกุญแจเข้าไปไขกำปั่นหยิบแหวนนพก้าวมาซ่อนไว้แล้วก็หยิบเอาของที่สามีจะต้องการมาส่งให้อยู่มาวันหนึ่งสามีไม่อยู่ภรรยาเห็นว่ามีช่องโอกาสพออยู่แล้วจึงได้เข้าไปหยิบเอาแหวนที่ซ่อนไว้ได้มาแล้วก็เลยเปิดหนีไปบ้านเพื่อจะไปฟ้องหย่าคั้นสามีกลับมาไม่เห็นภรรยาก็ถามได้ความว่าไปบ้านและได้เอาห่อผ้าถือไปด้วยฝ่ายว่าสามีก็ให้ไปตามตัวก็ไม่มาแล้วก็ได้สั่งมาว่าให้ไปพบที่ศาลเมื่อสามีได้ทราบความรีบเข้าไปตรวจดูของก็ไม่เห็นแหวนนพก้าวอันเป็นแหวนสำคัญก็รู้ว่าภรรยาคิดกระทำร้ายต่อเราจึงได้เอาของ

เหล่านั้นมาทำลายรูปพรรณเสียให้หมดเพื่อจะคิดต่อสู้แต่ไปติดขัดอยู่ที่แหวนนพเก้าอันเป็นแหวนสำคัญวงหนึ่งที่จะทำให้เสียคนเพราะแหวนนั้นเป็นแน่เป็นอันหมดปัญญาที่จะเอาคืนภรรยาได้ฟ้องหย่าต่อศาลในท้ายฟ้องได้ขอเงินเลี้ยงชีพ200บาทศาลออกหมายเรียกจำเลยฝ่ายว่าจำเลยนั้นเมื่อได้รู้แน่แล้วว่าภรรยาได้ไปฟ้องศาลก็รีบไปหาขุนศาลก่อนกำหนดวันนัดขอให้ศาลพิจารณาฐานเท่าแก่ขั้นถึงวันกำหนดนัดโจทย์จำเลยได้มาพร้อมกันศาลก็ได้ว่าเปรียบเทียบให้ฟังทั้งสองฝ่ายเพื่อจะให้โจทย์ปรองดองกันกับจำเลยจำเลยยอมตกลงตามฟ้องของโจทย์แต่จะขอเอาแหวนที่โจทย์เอาไปขอคืนให้จำเลยฝ่ายว่าข้างโจทย์ไม่ยอมคืนถ้าจำเลยอยากได้แหวนโจทย์จะต้องขอเงินค่าแหวน400บาทจึงจะคืนแหวนให้จำเลยเป็นการจำเป็นที่พูดไม่ออกก็เป็นต้องยอมตกลงเป็นการตกลงในฐานหน้าโรงไม่ให้ยากต่อตุลาการต่อไปเมื่อจำเลยได้เงิน400บาทให้กับโจทย์ไปแล้วก็ได้มีความรู้สึกตัวว่าเราไปตีงูให้หลังหักมันจึงได้คิดพยาบาทกระทำร้ายต่อเราเมื่อภายหลังขึ้นชื่อว่าอสรพิษแล้วมีพิษไม่มีเวลาว่างเรื่องที่25สุนัขจนตรอกสุนัขจวนตัวแล้วคงกัดแน่เฮยนักโทษหนีดุดสัตว์ต่อสู้จนทางบ่มีรัดหลบหลีกไปนาตอกก็ตันไปรู้กับหน้าสู้ตายตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะมีนักโทษตั้งใจคิดจะหนีแต่ทำดีไว้ต่อผู้รักษาเช้าวันหนึ่งค่ะผู้คุมนะคะพานักโทษไปทำการเวลาเย็นคุมนักโทษกลับตามเคยคันเดินถึงที่ตรอกเข้าแล้วนักโทษคนนั้นนะคะก็วิ่งหนีเข้าตรอกฝ่ายว่าผู้คุมเมื่อได้แลเห็นนักโทษวิ่งหนีก็ไล่ติดตามไปไล่จนถึงสุดตรอกนักโทษได้กลับหันมาต่อสู้ผู้คุมเพราะได้อาศัยโซ่ลูกย่างเป็นอาวุธฝ่ายว่าผู้คุมค่ะก็ไม่อาจเข้าไปจับตัวนักโทษได้เพราะเป็นการตัวต่อตัวผู้คุมจึงไม่อาจเข้าไปใกล้อยู่ประมาณสักครู่หนึ่งมีพวกผู้คุมมาช่วยกันหลายคนแต่ถึงอย่างนั้นพวกผู้คุมก็ไม่อาจเข้าไปจับตัวนักโทษเพราะเหตุว่าตรอกมันแคบจำเพาะเข้าไปแต่ตัวต่อตัวฝ่ายว่านักโทษได้ร้องประกาศว่าวันนี้เอาแต่ตัวไปเถิดแต่ใจนั้นคงจะเอาไปไม่ได้พวกผู้คุมพากันมามากเข้าเขาก็พากันรุกเข้าไปคนไหนแหลมเข้าเมื่อไหร่คนนั้นก็ถูกฟาดด้วยลูกย่างแต่ได้รุกรานกันอย่างผู้คุมบาดเจ็บไปหลายคนเพราะข้างหนึ่งคิดสู้ไม่คิดต่อชีวิตภายหลังผู้คุมต้องไปเอาพวกนักโทษมาจับตัวคนโทษก็ตรงเข้าไปจับเอาดื้อๆพวกผู้คุมพากันหนุนเข้าไปจนถึงได้กอดคอสู้เป็นธรรมดาน้อยแล้วคงสู้มากไม่ได้อยู่เองแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้ไปแต่ตัวจริงๆคือสู้จนตายคาที่เพราะเป็นการจำเป็นต้องสู้อยู่เองอย่าว่าแต่คนเลยถึงสุนัขจริงๆก็ลองดูเถิดมันก็คงกัดคิดสู้จนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสุนัขจนตรอกจำเป็นต้องสู้เพราะเหตุว่าจะไปข้างไหนก็ไม่ได้แล้วสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายจำเป็นต้องคิดสู้นะคะ

นิทานสุภาษิตต่างๆก็เป็นเรื่องที่เตือนใจคนที่ดำเนินชีวิตแล้วเกิดปัญหาอะไรให้สติว่าควรจะแก้ปัญหานั้นอย่างมีสตินะคะรายการของเราในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเราจะมาดูเรื่องของกรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะก็เป็นการประมวลเอาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมาอธิบายในกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างงานวิจัยนะคะอาจารย์ก็ได้เอางานวิจัยเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่นะกรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้าน

ยายอาหารทะเลของคุณณัฐวดีหอมบุญยงก็เป็นวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้เผยแพร่ในปี2563นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างในการประกอบการที่เป็นร้านอาหารทะเลนะแล้วก็ต้องการที่จะศึกษาการตลาดนะคะโดยที่ร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารเปิดใหม่นะจะต้องศึกษาเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อที่จะกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรามีการตลาดออนไลน์เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นมานะจึงทำให้กลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยมันได้มีการปรับปรุงมากขึ้นจากเดิมที่เป็น 4P ใช่ไหมคะก็จะกลายมาเป็น 7P เนื่องมาจากมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็การDelivery ส่งอาหารนะส่งสินค้าไปยังผู้สั่งที่อยู่นอกพื้นที่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในงานวิจัยเรื่องนี้กันค่ะนะโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของบทคัดย่อกันก่อนนะคะว่าในรายละเอียดของงานนี้เนี่ยในรวมโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยไม่เกิน1หน้ากระดาษเนี่ยเขากล่าวถึงอะไรบ้างนะคะในงานวิจัยเรื่องนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์คือข้อแรกเพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์สำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่กรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลข้อ2ค่ะก็คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่ข้อที่3ค่ะก็คือเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่นะจากการดูวัตถุประสงค์เนี่ยนะคะที่มี3ข้อจะเห็นได้ว่าจะมีความยากจะมีความง่ายก่อนนะขึ้นต้นด้วยข้อที่1นะจะเป็นการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดนะก็คือทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์จะเห็นภาพในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าเช่นเพศอะไรการศึกษาอายุนะอาชีพรายได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ที่บางข้อมูลนั้นอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนะคะในส่วนข้อที่2นะซึ่งเป็นกระบวนการที่ยากขึ้นมาหรือลึกหรือเชิงลึกลงไปอีกก็คือทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนะเพราะฉะนั้นนอกจากศึกษาด้านประชากรศาสตร์ซึ่งเราได้ข้อมูลเป็นอันดับแรกแล้วเราอยากรู้ลึกลงไปอีกนะก็คือแล้วเขามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารหรือเป็นอาหารทะเลอย่างไรนะจากในอดีตที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรนะเพราะนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนแล้วก็มองภาพรวมได้ด้วยนะคะก็จะนำไปสู่เรื่องของข้อที่3ก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้ออันนี้นะคะมันก็แทบจะเป็นชื่อเรื่องได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราอยากจะรู้ว่ากลยุทธ์การตลาด 7P เนี่ยตัวไหนล่ะที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อจริงๆนะหรือตัวไหนล่ะที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติจริงๆนะคะเพื่อที่จะเอาตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญนั้นเนี่ยไปทำกลยุทธ์การตลาดให้มันได้ผลที่ชัดเจนขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการเขียนวัตถุประสงค์นักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะเรียงจากง่ายไปยากนะคะในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่3เราจะเห็นได้ว่าตัวแปรก็ตัวแปรจะแยกเป็น2ประเภทคือตัวแปรอิสระนะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มันมีผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเห็นกรอบแนวคิดแล้วนะคะจากนั้นก็บอกถึงการดำเนินวิธีดำเนินวิจัยนะวิธีการดำเนินวิจัยว่าเราทำการวิจัยมีขั้นตอนยังไงเอาข้อมูลมาจากใครเอาข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่าง

จำนวน400คนนะแล้วงานวิจัยนี้ก็เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพราะว่าเราเก็บแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะเอามาวิเคราะห์เป็นเชิงปริมาณนะเป็นการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือนะแล้วก็มีการใช้สถิตินะมาวิเคราะห์นะก็เป็นสถิติ2ประเภทคือสถิติเชิงพรรณนาสถิติเชิงอนุมานนะเชิงพรรณนาก็อยากจะรู้ร้อยละค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่อไปว่าโดยการใช้สถิติอนุมานนะในงานวิจัยครั้งนี้ก็จะเป็นmultiple regression นะก็จะดูกลุ่มของตัวแปรอิสระก็คือกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจนะก็จะได้โมเดลขึ้นมาโมเดลของกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่เฉพาะที่เป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าครัวบ้านยายอาหารทะเลนั่นเองค่ะผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงอันนี้ดูภาพรวมโดยเวลาอันรวดเร็วเนี่ยนะคะเพศหญิงถึงร้อยละ 63.80 แล้วก็เป็นเพศชายร้อยละ 36.2 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ41ปีขึ้นไปร้อยละ28รองลงมาก็คือช่วง31-40ปีร้อยละ27จากการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ เลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลในภาพรวมพบว่ามีความเห็นในระดับมากเมื่อพิจารณาแต่ละด้านสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้มากที่สุดก็คือมีความคิดเห็นพอใจระดับมากมากที่สุดในด้านของผลิตภัณฑ์รองลงมาก็คือด้านสิ่งแวดล้อมพนักงานบริการราคากระบวนการให้บริการส่งเสริมการตลาดแล้วก็ด้านช่องทางการจัดการจำหน่ายก็จะให้ความคิดเห็นในระดับที่มากแต่น้อยลงมานะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละบทอย่าลืมว่าในการทำวิจัยของเราจะแบ่งออกเป็น5บทบทที่1ก็คือบทนำบทที่2ก็คือการทบทวนวรรณกรรมบทที่3ก็คือระเบียบวิธีวิจัยบทที่4ก็คือผลการวิจัยแล้วก็บทที่5ก็คือสรุปอภิปรายผลนะคะในเรื่องของที่มาในบทที่1เนี่ยนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะก็เริ่มจากเรื่องของการมีอาหารเป็นปัจจัย4ที่สำคัญใช่ไหมคะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการในการดำเนินชีวิตร่างกายมนุษย์มีความต้องการทางธรรมชาติอันนี้คือเราก็พูดที่เป็นพื้นฐานเรื่องของปัจจัย4เป็นที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับนะฮะอาหารจึงถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะเอาแฟกต์เอาความจริงขึ้นมาพูดก่อนนะเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก่อนนะจากนั้นก็ค่อยย่อยลงมานะค่อยเจาะค่อยๆเจาะลงมาว่าในอาหารนั้นก็มีความหลากหลายประเภทใช่ไหมคะผสมผสานหลากหลายทางวัฒนธรรมทางอาหารมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยนะตามความสำคัญทางเศรษฐกิจนะเมื่อก่อนเราบริโภคกันภายในครอบครัวนะปัจจุบันเนี่ยเราผลิตกันมากขึ้นแล้วก็เมื่อเหลือจากการผลิตก็แลกเปลี่ยนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นแล้วก็ผลิตเป็นในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้นนะอันนี้ก็สไลด์นี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของอาหารนะก็นำมาสู่เรื่องของธุรกิจร้านอาหารนะค่อยๆเจาะลงมาธุรกิจร้านอาหารต้องมีการพัฒนานะคิดค้นกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆนะเพื่อให้เติมเต็มกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันนะจนทำให้เกิดความพึงพอใจจึงถือว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการร้านอาหารนะที่ทำการนำเทคโนโลยีต่างๆในยุคดิจิทัลเห็นไหมก็คือจากผลของโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกัก

ตัวไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่นะจึงจำเป็นต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสั่งอาหารเห็นไหมคะเนี่ยผลจากโควิดนะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะเป็นหลังโควิดแล้วนะเพราะนั้นเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มนะก็จะเข้ามาช่วยในการบริหารต้นทุนในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างหลากหลายธุรกิจร้านอาหารก็จะมีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยเราจะพบว่าในสังคมไทยนั้นน่ะเรื่องกินก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมคะในทุกถนนซอกซอยนะก็จะมีร้านอาหารที่เราเห็นกันดาดเดินก็คือสตรีทฟู้ดร้านอาหารที่เป็นร้านเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่กระจายกันไปตามแต่ละพื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้านั้นก็กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเลยนะในปี2561เนี่ยสามารถทำรายได้ได้ถึง2,7503ล้านบาทนะ2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและพบว่ามูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็นำมาใช้จ่ายใน2ล้านล้านบาทนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับประเทศธุรกิจร้านอาหารก็จะต้องมีการพัฒนาบริการเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจต่างๆก็จะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมมีการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็คือใช้ตัวกลยุทธ์ 7P กันแล้วนะคะเพราะนั้นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นทำให้เกิดรายได้ให้กับธุรกิจร้านค้าให้กับประเทศนะทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากร้านอาหารด้วยนะคะก็ได้มาจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ก็ได้ใช้จ่ายในด้านค่าอาหารและเครื่องดื่มเป็นถือว่าจัดเป็นลำดับที่3รองจากค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการคมนาคมขนส่งนะซึ่งสอดคล้องกับการมีชื่อเสียงของอาหารไทยในเวทีระดับโลกนะเพราะนั้นอาหารไทยก็มีการได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวนะบนเวทีระดับโลกเลยนะเขาก็อยากจะมากินอาหารไทยในประเทศไทยก็ท่องเที่ยวเข้ามาถือว่าเขาก็ยอมจ่ายนะจ่ายมากถึงในด้านของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยอมจ่ายนะจัดเป็นลำดับที่3นะอันดับที่1ก็คือที่พักนะลำดับที่1คือที่พักลำดับที่2คือการคมนาคมขนส่งนะกว่าจะนำตัวเขาเองเดินทางมาที่แหล่งท่องเที่ยวมากินอาหารไทยในร้านอาหารนี้นะแล้วเขาก็ยอมจ่ายเป็นค่าอาหารเห็นไหมคะเพราะนั้นในความเป็นเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของการยินดีจ่ายของผู้บริโภคซึ่งในที่นี้ก็คือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะการยินดีใน3ลำดับนะคือที่พักคมนาคมขนส่งและอาหารเครื่องดื่มถือว่าอยู่ในรายได้นะ2ล้านล้านบาทที่จะทำให้กับประเทศนะประกอบกับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรองของภาครัฐและเอกชนล้วนเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่องมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนะจากปี2560ถึง2561มีมูลค่าสูงถึงกว่า400ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผนวกกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นทุกปีล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีความหวังที่จะเข้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี2560เราก็มาอ้างอิงซัพพอร์ตงานของเราว่าทำไมเราต้องทำธุรกิจร้านอาหารนะคะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยนะส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นนะจากการจัดซื้อวัตถุดิบนะการจ้าง
จ้างแรงงานภายในพื้นที่และการเช่าพื้นที่เป็นธุรกิจที่เปิดดำเนินกิจการได้ง่ายแต่อยู่รอดได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อยู่ในช่วงภาวะถดถอยนะอันนี้ก็เราก็ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ดีหรือจากการแข่งขันทุนจีนก็ดีนะคะผู้ประกอบการก็อาจจะต้องพบกับปัญหาที่เกิดจากยอดขายที่มีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันโดยผู้ประกอบการก็อาจจะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือเปลี่ยนวิธีการขายมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สนับสนุนจากเว็บไซต์นะ SME ชี้ช่องรวยนะคะนะเพราะนั้นกลยุทธ์ที่ว่านี้ในปัจจุบันจึงได้นำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เรียกว่า 7P นะถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจบริการเนื่องจากเป็นแนวทางสำหรับเจ้าของธุรกิจบริการเพื่อให้ทำความเข้าใจถึงอิทธิพลที่สำคัญของกลยุทธ์การตลาดได้อย่างชัดเจนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจโดยจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 7P นั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนเช่นด้านผลิตภัณฑ์นะตัวแรกเลยตัว P แรกก็คือตัว product ใช่ไหมคะมีสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากน้อยขึ้นอยู่กับผู้บริโภคจะคิดวิเคราะห์และคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากที่สุดจึงเกิดเป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อในสินค้านั้นๆ นะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วลำดับแรกเลยเขาก็จะมองตัว product นะการให้ตัวสินค้าที่มีการดึงดูดมีการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะรวมถึงการบริการด้วยนะคะนะทีนี้เราก็มาเจาะตรงเป้าหมายที่เราจะทำการวิจัยก็คือร้านอาหารนะที่มีชื่อว่าครัวบ้านยายอาหารทะเลนะก็บริบทเขาก็บรรยายถึงให้เห็นภาพว่าเป็นลักษณะของร้านอาหารเป็นแบบนี้นะนะก็เป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านขนาดเล็กนะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามให้บริการเมื่อเดือนสิงหาคม2561จนถึงปัจจุบันสามารถรองรับลูกค้าได้18โต๊ะหรือไม่เกิน100ท่านร้านครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลก็เปิดให้บริการระหว่าง10โมงเช้าถึง2ทุ่มเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดริเริ่มขึ้นโดยธุรกิจได้ทำการต่อเติมบ้านให้เป็นร้านอาหารติดกับลำคลองน้ำเค็มธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบนะเนื่องด้วยเป็นร้านอาหารที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่นะในตอนปี2561เนี่ยนะคะและปัจจุบันนะมีลูกค้าจำนวนไม่มากนะอีกทั้งระบบการบริหารงานยังเป็นระบบแบบ business family นะธุรกิจของครอบครัวนั่นเองจึงยังขาดระบบระเบียบหรือกลยุทธ์ต่างๆที่จะเข้ามาพัฒนาร้านอาหารให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะการทำธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นอาชีพบริการจึงต้องหาวิธีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภคโดยทางร้านอาหารต้องการกลยุทธ์หรือวิธีการดำเนินงานมาบริหารจัดการร้านเช่นด้านการส่งเสริมการขายการโฆษณาต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการร้านอาหารนะครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลให้มากขึ้นอันนี้เราเห็นโจทย์การวิจัยแล้วใช่ไหมคะโจทย์การวิจัยของเรานะก็คือตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็มีลูกค้าไม่เกิน18โต๊ะหรือ100คนนะคะทีนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการเข้ามาของลูกค้าใช่ไหมคะก็เลยอยากจะหากลยุทธ์นะที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนะให้เขาเข้ามาใช้ให้มาบริโภคร้านอาหารนะบริโภคในร้านอาหารได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้เขามีความพอใจมากที่สุดแล้วก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งนี่คือโจทย์ใช่ไหมคะถ้าเราจะเป็นนักวิจัยหรือจะเป็นคนที่หาโซลูชันในการแก้ปัญหาต่างๆจะต้องลงไปถึงต้นต่อ
ใช่ไหมหรือต้นน้ำของงานนี้นั่นเอง

พอร้านอาหารสะท้อนถึงความต้องการถึงปัญหาและความต้องการของเขาก็มาสู่ตัวนักวิจัยเองแหละนักวิจัยจะทำอะไรต่อละนะก็คุยกับเจ้าของร้านอาหารว่าเดี๋ยวหลังจากที่ได้ศึกษาความเป็นมาของร้านอาหารนี้แล้วหรือสตอรี่ก็อาจจะทำเกี่ยวกับสตอรี่เทลลิ่งเพื่อที่จะมาประชาสัมพันธ์ร้านเป็นอันดับแรกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการหรือว่า Service Marketing Mix 7 Mix 7 P's นะคะแล้วก็บวกกับเรื่องของยุคดิจิทัลนะทำให้มีการต้องทำการตลาด 4.0 นะเพราะนั้นอันนี้ก็คือจุดประเด็นสำคัญของงานวิจัยนี้ที่ผู้วิจัยจะต้องทำการศึกษานี้ให้ได้รู้ถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ให้ได้ว่าตัวไหนมันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนั่นเองเพราะนั้นในการรีวิวนะก็ได้พูดถึงในส่วนของที่มานี้ด้วยนะคะรีวิวงานวิจัยในเรื่องของโดยส่วนใหญ่เนี่ยการทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยในการเลือกร้านอาหารต่างๆเช่นการศึกษาถึงอิทธิพลของส่วนผสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ 7P ของคุณกมลทิพย์ชิวชาวนานะฮะอันนี้ก็รีวิวมาละงานหนึ่งแล้วก็เรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็เป็นของคุณดนุรัตน์ใจดีนะซึ่งใน2งานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร้านอาหารและคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาถึงอิทธิพลกลยุทธ์ทางการตลาดที่นำมาใช้กับร้านอาหารเปิดใหม่นี้ได้นะคะเนื่องจากในอดีตไม่เคยมีการทำวิจัยเกี่ยวกับร้านอาหารในเขตพื้นที่ตำบลคลองโคนอันนี้ก็เป็นจุดทำให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาทำร้านอาหารทะเลในพื้นที่คลองโคนนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีใครทำนะคะแล้วก็เอาตัวแปรที่ได้จากคุณกมลทิพย์แล้วก็คุณดนุรัตน์เนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการมาต่อยอดงานวิจัยนี้ด้วยนะคะทีนี้เราก็มาทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยนะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งถือว่าเป็นลำดับแรกและง่ายที่สุดนะก็คือทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นะถัดไปแล้วก็มาทำการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มลูกค้านะ 3. ก็ศึกษาให้ลึกไปอีกนะกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ตัวใดบ้างที่มันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองเห็นไหมคะจะเห็นเลเยอร์ของความยากง่ายของวัตถุประสงค์การวิจัยตามลำดับทีนี้จะบอกว่าเราจะทำการศึกษาข้อที่3ก่อนได้ไหมไม่ได้นะคะต้องได้ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ตัวแปรด้านพฤติกรรมมาก่อนแล้วถึงค่อยไปทำกลยุทธ์การตลาดนะคะทีนี้เราก็สามารถที่จะตั้งสมมติฐานการวิจัยได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะเป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของความคิดเห็นความพึงพอใจต่างๆนะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนของตัวแปรที่มีอยู่อย่างน้อย8ตัวในโมเดลในงานวิจัยนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแสดงว่าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณจึงต้องตั้งสมมติฐานนะคะอันแรกค่ะก็คือตัว P ใช่ไหมผลิตภัณฑ์แสดงว่าเจาะไปที่วัตถุประสงค์ข้อที่3เลยในการตั้งสมมติฐานก็คือตัว product ผลิตภัณฑ์เป็น 7P ตัวแรกนะผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนะอันนี้คือเราตั้ง H1 เลยนะคะ H1 นะผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแสดงว่า S0 ก็คือสมมติฐานหลักเราไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว

แล้วเราเป็นการตั้งสมมติฐานหลักอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อก็ไม่จำเป็นต้องมาเขียนในหัวข้อนี้นะคะเราเอา S1 มาเขียนต่อไปค่ะข้อ2ราคาก็คือตัว price นะ 7P ตัวที่2 price ราคามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 3ช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 4การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 5พนักงานมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 6กระบวนการให้บริการมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 7สิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเห็นไหมคะเราเรียงลำดับ 7P แยกเป็นแต่ละตัวเลยเราไม่ได้เขียนรวมกันเราเขียนแต่ละตัวเพื่อที่จะมาตั้ง S0 S1 นะสมมติฐานหลักสมมติฐานทางเลือกได้เฉพาะตัวได้เลยนะคะก็นำไปสู่เรื่องของการจัดทำเป็นกรอบแนวความคิดนะในงานวิจัยนี้เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้านซ้ายมือก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอยู่7ตัวหรือ 7P นั่นเองนะมีอิทธิพลต่อดูตามเครื่องหมายลูกศรหัวเครื่องหมายลูกศรชี้ไปทางขวาแสดงว่ามันมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งวัดด้วยอะไรนะตามทฤษฎีของคุณชัตยาพรเสมอใจก็ได้บอกว่าในกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะคือการตระหนักถึงปัญหา 2. เมื่อตระหนักถึงปัญหาแล้วเขาก็จะเป็นคนแสวงหาข้อมูลเปรียบเทียบว่ามีผู้ประกอบการรายใดที่นำเสนอสินค้าและบริการมาตอบโจทย์ปัญหาของเขานะเขาก็จะแสวงหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดจากนั้นขั้นตอนที่3ก็คือประเมินทางเลือกจากผู้ประกอบการแต่ละยี่ห้อนะประเมินทางด้านคุณภาพสินค้าที่ตรงกับความต้องการของเขาประเมินเรื่องของราคาแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะว่าผู้ประกอบการเจ้าไหนดีที่สุดราคาดีที่สุดนะคะพอตัดสินใจจะซื้อสินค้าแบรนด์นั้นแล้วอะนะก็ทำการติดต่อนะเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายนะแล้วก็เปิดออเดอร์ก็คือการตัดสินใจซื้อนั่นเองพอซื้อแล้วเอามาใช้ปุ๊บนะก็วัดต่อค่ะว่าหลังการใช้งานมีทัศนคติหลังการซื้อการใช้เป็นอย่างไรนะมีโอกาสที่จะมาซื้อซ้ำต่อไหมนี่นะคะคือ5กระบวนการของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั่นเองนะคะเป็นตัวแปรตามนะเราก็ทำการรวมคะแนนแล้วก็จะหาค่าเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะเพราะนั้นเราก็ทำการเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาดจากผู้ตอบแบบสอบถาม400รายนะทางด้านผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดพนักงานกระบวนการให้บริการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะ7ตัว7ข้อมูลแล้วใช่ไหมแล้วก็เก็บข้อมูลในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้ง5ด้านนะทั้ง5ขั้นตอนแล้วก็เข้าสู่การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อที่จะมาประมวลผลนะเป็นค่าร้อยละนะค่าเฉลี่ยส่วนแบ่งมาตรฐานนะแล้วก็ทำการเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีสถิติเชิงอนุมานนะคะไม่ว่าจะเป็น T-test F-test แล้วก็ multiple regression ต่อไปเพื่อที่จะดูว่าตัวแปร 7P ตัวใดบ้างที่มันมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองในส่วนของบทที่1ก็ผ่านไปนะคะไปสู่บทที่2คือทบทวนวรรณกรรมเราต้องไปหาทฤษฎีนะทฤษฎีแนวคิดนะงานวิจัยอื่นเกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาดูเรื่องของตัวแปรต่างๆที่จะเอามาใช้กับงานนี้นะคะเพราะฉะนั้น
ทฤษฎีแนวคิดนะก็เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารนะความหมายของการตลาดบริการนะซึ่งเรื่องของตลาดบริการก็จะมีกลยุทธ์ทางการตลาด 7P ในนั้นด้วยแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นตัวแปรตามเพราะนั้นเราต้องหาทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเพื่อให้มีความเชื่อมั่นนะมีความน่าเชื่อถือนะคะนอกจากนั้นทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์แต่ถ้าเราไม่ได้เอาตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์มาเข้ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราสามารถที่จะตัดเอาส่วนนี้ออกไปก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นผลสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เอาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์มาอภิปรายอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลด้วยนะคะแล้วก็ทฤษฎีเรื่องของ 7P กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการแล้วก็อย่าลืมเรื่องของงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องกับ 7P นี้ด้วยนะคะนะในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะ5ขั้นตอนอย่างที่อาจารย์ได้พูดในกรอบแนวคิดแล้วมี5ขั้นตอนนะอันดับแรกก็คือการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคคนนั้นผู้บริโภคคนนั้นอาจจะมีรสนิยมชื่นชอบบริโภคอาหารทะเลชื่นชอบท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมคะเพราะนั้นเขาก็ต้องไปสืบหาข้อมูลในขั้นตอนที่2เลยค่ะสืบค้นหาข้อมูลว่ามีที่ไหนที่มีอาหารทะเลซีฟู้ดอร่อยสดราคาไม่แพงสมเหตุสมผลแล้วก็มีที่ให้ได้ท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณร้านนั้นด้วยนะคะก็มีการไปเซิร์ชข้อมูลในแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตดูนะคะเพื่อที่จะลดระยะเวลาเดินทางนะพอมันมีหลายร้านหลายเจ้าในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยก็เปรียบเทียบแล้วร้านไหนดูก็ดูรีวิวใช่ไหมคะดูรีวิวจากผู้บริโภคคนก่อนๆว่าเขาพูดถึงร้านอาหารแต่ละร้านยังไงบ้างนะเป็นการหาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะประเมินว่าเราจะไปกินร้านอาหารไหนดีนะคะร้านอาหารทะเลด้วยนะนะจากนั้นทำการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรอบด้านแล้วก็ประเมินค่ะว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปซื้อร้านอาหารบ้านคุณยายนี่แหละนะคะนะจากนั้นนะเพราะนั้นก็เข้าไปใช้บริการนะที่ร้านอาหารคุณยายอาหารทะเลเนี่ยนะคะก็พอระหว่างการใช้บริการนะบริโภคต่างๆเมนูต่างๆก็ประเมินคุณภาพรสชาติราคาเนี่ยค่ะนะเพราะนั้นเมื่อเขาบริโภคอาหารเสร็จเรียบร้อยใช้บริการท่องเที่ยวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาก็ตัดสินใจแล้วเฮ้ยครั้งหน้าจะมาอีกครั้งนึงกี่เดือนนะจะเป็นเดือนหน้าหรือจะเป็นไตรมาสหน้าเป็นปีหน้าก็ว่าไปนะคะเห็นไหมคะเรื่องของกระบวนการตัดสินใจซื้อนะมันตั้งแต่อินเนอร์ของผู้บริโภคเลยนะแล้วนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อตามลำดับจากนั้นก็รีเวิร์ดกลับมาว่าเขาจะใช้ซ้ำไหมหรือไปชวนเพื่อนฝูงไปชวนครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะมีโอกาสที่จะขยายตลาดใหม่ๆอีกนะคะนะเพราะนั้นในการศึกษาพฤติกรรมภายหลังการซื้อถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยว่าการตลาดของเราเนี่ยประสบความสำเร็จไหมนะคะก็เพื่อที่จะตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อหรือใช้บริการบริโภคร้านในร้านอาหารแห่งนั้นใช้บริการแห่งนั้นนะซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความคิดเปรียบว่าสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมีคุณค่าตามที่เขาคาดหวังไหมหลังจากที่เขาได้เสาะแสวงหาข้อมูลมาเปรียบเทียบแต่ละร้านแล้วนะพอมาเจอร้านที่เราตั้งใจจะเข้าไปใช้บริการปุ๊บมันตรงตามที่เขาคาดหวังไหมหรือเกินความคาดหวังก็ได้นะคะจะดีมากนะถ้าทำได้ทุกอย่างที่ผู้บริโภคคาดหวังแล้วเนี่ยตรงตามความต้องการ
็จะเกิดการไว้ใจเห็นไหมคะ

แบรนด์ Royalty มาแล้วนะคะความภักดีต่อตราร้านอาหารแห่งนี้จนนำมาสู่การซื้อซ้ำแต่หาก

เริ่มต้นด้วย needs awareness นะคะความตระหนักรู้ถึงปัญหาของผู้บริโภคคนนั้นๆจากนั้นเขาก็ไปหาข้อมูลเพื่อเอามาเปรียบเทียบนะ information search นะจากนั้นก็ evaluation นะ intermittive นะคะ intermittive ก็คือเปรียบเทียบแล้วนะคะได้มาหนึ่งช่องทางนะเราก็นำไปสู่การ purchase decision คือตัดสินใจไปซื้อใช้บริการนะเราเมื่อใช้บริการเสร็จแล้วปุ๊บก็ประเมินความพึงพอใจเป็น post purchase นั่นเองไปสู่บทที่3ค่ะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะคะทีนี้ที่เรารีวิวมาหรือดูขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นในเชิงสังคมศาสตร์ใช่ไหมคะเป็นเชิงสังคมศาสตร์เพราะว่ามันสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนในสังคมนะเพราะนั้นระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยก็จะเป็นตามแนวทางของสังคมศาสตร์นะที่เศรษฐศาสตร์ก็อยู่ในสังคมศาสตร์นี้ด้วยนะคะเริ่มตั้งแต่ลำดับแรกก็คือออกแบบงานวิจัยค่ะนะถัดไปก็ออกแบบเรื่องของการระบุประชากรแล้วก็คัดเลือกตัวอย่างที่เป็นไปตามวิธีการคัดเลือกตัวอย่างนะคะจากนั้นก็ออกแบบเครื่องมือสำหรับการวิจัยนะเพราะนั้นถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสอบถามแล้วก็ต้องออกแบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรที่เรารีวิวมาในบทที่2นะนะมีการออกแบบข้อคำถามที่เหมาะสมนะที่จะใช้ถามกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม400ตัวอย่างนะแล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์เช่นค่า T-test F-test นะแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มันมีความเหมาะสมอาจจะเป็นระยะเวลาที่เป็นเทศกาลหรืออีเวนต์ของร้านอาหารนะหรือเป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะเพราะนั้นระเบียบวิธีการวิจัยก็แบ่งเป็นการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะก็เป็นการนำเอาข้อมูลรวบรวมมาจัดเป็นระบบนะคะเพื่อเห็นความเห็นอารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายที่เกิดจากการสังเกตหรือหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆนะคะจากรายงานต่างๆก็มาเรียบเรียงเขียนบรรยายนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะก็สามารถที่จะได้แหล่งข้อมูลในเชิงปฐมภูมิก็ได้นะคะหรือตามแหล่งข้อมูลในเชิงทุติยภูมิที่เราแจกแบบสอบถามเนี่ยข้อมูลที่ได้ก็คือจากปฐมภูมิเลยนะคะก็คือผู้ที่เป็นลูกค้านั่นเองนะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพก็ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปหรือว่าวิเคราะห์เนื้อหานะหรือในเชิงคอนเทนต์นั่นเองต่อไปในพาร์ทของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็นำมาใช้คำนวณตามหลักสถิตินะแบ่งออกเป็นสถิติเชิงพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะสถิติเชิงพรรณนาก็มีการบรรยายข้อมูลในลักษณะของความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะจากนั้นทำการใช้สถิติเชิงอ้างอิงนะหรืออนุมานนั่นเองโดยเอาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบความแตกต่างโดยเป็นการสรุปผลจากตัวอย่าง400ตัวอย่างเนี่ยกลับไปยังประชากรก็คือลูกค้าทั้งหมดนะที่บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะระบุจำนวนของประชากรทั้งหมดของลูกค้าได้นะคะและการทดลองการทดสอบนั้นก็มีความเป็นอิสระต่อกันนะคะและไม่เป็นอิสระต่อกันการหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปรนะเราก็ใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เรียกว่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน

แล้วก็นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระมากกว่า2ตัวแปรขึ้นไปนะก็คือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงอิทธิพลนะหรือว่า multiple regression นั่นเองค่ะนะทีนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณการวิจัยในเชิงปริมาณในครั้งนี้นะโดยมีตัวแปรสำคัญนะก็คือกลยุทธ์ทางการตลาด 4P แล้วก็ปัจจัยทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 7P นะแล้วก็ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็ประชากรศาสตร์เข้ามานะเหล่านี้เป็นตัวแปรอิสระนะซึ่งจะส่งผลต่อตัวแปรตามก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อนั่นเองนะเพราะนั้นจะมีการควบคุมการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวเลขจากการออกแบบสอบถามจากการวิจัยนะผลของการวิเคราะห์ของตัวอย่าง400คนนะก็จะใช้ในอ้างอิงผลของประชากรผู้บริโภคทั้งหมดนะซึ่งจะมีความเหมาะสมกับข้อมูลงานวิจัยนะมีการควบคุมตัวแปรที่ต้องการจะศึกษานะก็คือเฉพาะ 7P พฤติกรรมแล้วก็ตัวแปรประชากรศาสตร์แต่ตัวแปรภายนอกที่ไม่ได้ควบคุมนะก็ให้คงที่นะอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งข้อมูลนะเป็นตัวแปรเดียวหรือข้อมูล2ตัวแปรก็ได้นะคะแยกตามลำดับข้อมูลได้แก่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะนามบัญญัตินะก็คือเป็นแค่แบ่งกลุ่มนะเช่นเพศอายุที่เป็นแบ่งการแบ่งกลุ่มหรือเป็นในเชิงของอันดับนะที่เป็นการแบ่งกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบได้แล้วก็เป็นอันตรภาคนะเป็นข้อมูลแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบได้แล้วก็มีการเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วก็ทำการคำนวณได้นะคะโดยโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณก็คือโปรแกรม SPSS นะคะที่ปัจจุบันนี้มีความนิยมใช้ในโดยแพร่หลายแต่ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกับ SPSS อันนี้นักศึกษาก็สามารถเข้าไปหาวิธีการเพิ่มเติมนะคะทางประชากรศาสตร์นะก็คือผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านยายนะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแล้วก็ทำการสุ่มตัวอย่างอาจจะเป็นลักษณะของบังเอิญพบเนื่องจากว่าเป็นการท่องเที่ยวนะเช่นเดียวกันนะก็มีทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุ20ปีขึ้นไปโดยใช้การคำนวณเพื่อที่จะได้จำนวนตัวอย่างก็คือ n เท่ากับ p ก็คือโอกาสความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวอย่างคูณด้วย1ลบ p นะคูณด้วยคะแนนมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วยค่าความคาดเคลื่อน 0.05 ก็จะได้ออกมาจำนวนตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้อยู่ที่385คนหรือประมาณ400คนนั่นเองนะนี่อาจจะเผื่อว่ามีความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่างจึงเผื่อไว้ที่400คนนี่ก็เครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิจัยก็คือแบบสอบถามนะอันนี้ก็ทำการทดสอบแบบสอบถามทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นนะทดสอบความเที่ยงตรงจากการประเมินของผู้ส่งคุณวุฒิในด้านเนื้อหาว่าตรงไหมแล้วก็นำมาไปเทสกับกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า30ตัวอย่างนะเพื่อที่จะเอามาเทสดูถึงความเชื่อมั่นในการในความเที่ยงในการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มของเรานะนะโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบากนะอันนี้การออกแบบสอบถามแล้วก็ดูถึงข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสร้างแบบสอบถามโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีนะพฤติกรรมแล้วก็ 7P กระบวนการตัดสินใจซื้อนะทำการสร้างแบบสอบถามที่เป็นลักษณะปลายปิดนะหรือจะเป็นแบบ5ลำดับนะลิขิตสเกลโดยมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมก็คือแบบสอบถามนะที่เป็นการวิจัยในเชิงสำรวจหรือว่า survey research method
ก็มีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น5ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือคำถามเกี่ยวกับประชากรปัจจัยทางประชากรศาสตร์ส่วนที่2ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารส่วนที่3ก็จะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะ 7P แล้วก็เป็นคำถามปลายปิดทั้งหมดเนี่ยเป็นคำถามปลายปิดนะคะก็คือมี5ระดับมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะอันนี้ก็เป็นการให้ค่าน้ำหนักของระดับความคิดนะก็จะเป็นการแปลงข้อมูลในเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณนะแล้วก็ทำการแปรผลนะแปรผลนะก็คือถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.5 ถึง5เนี่ยก็จะแปรผลว่าความคิดเห็นนั้นอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ตามลำดับรองลงมานะคะเนื่องมาจากว่าเราเก็บแบบสอบถาม400ตัวอย่างใช่ไหมคะเราจึงคำนึงถึงค่าเฉลี่ยที่เกิดจาก400ตัวอย่างนี้นะจึงต้องแปรผลแบบเป็นช่วงอันตรภาคชั้นแบบนี้นะคะคำถามส่วนที่4ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อนะแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่5นะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร้านอาหารครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลนะก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าแบบสอบถามที่จะใช้ในกลุ่มเป้าหมายเราน่าจะต้องผ่านการตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ถึงจะใช้ได้นะคะโดยเกณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเราจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาความตรงของเนื้อหาหรือว่า IOC นะคะ Index of Item Objective Congruence นะคะอันนี้ก็จะได้จากสูตร IOC เท่ากับ summation ของ R นะก็คือค่าคะแนนที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้มารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิค่าที่ได้บวก1ก็จะทำให้ข้อคำถามนั้นนำไปใช้ในแบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้แต่ถ้าติดลบจะต้องปรับปรุงข้อคำถามนั้นข้อคำถามก็จะอยู่ในช่วง0ถึง1นะถ้ามากกว่า 0.5 ขึ้นไปแสดงว่าข้อคำถามนั้นมีความสอดคล้องเอาไปใช้ได้ค่ะทำการ try out กับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่างที่อยู่นอกพื้นที่แล้วนะคะเพื่อการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์คอนบักอัลฟานะที่จะตรวจสอบความเที่ยงของเนื้อหาของแบบทดสอบเราอันนี้งานนี้ก็ทดสอบได้ว่าก็ได้ทำการ try out กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกพื้นที่แล้วนะคะ34คนได้ค่าคอนบักอัลฟา 0.958 ถือว่านำแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินเนี่ยไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายของเรา400คนได้ต่อค่ะนั้นนี้ก็ข้อมูลของเราก็เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมินะคะสถิติที่ใช้นะก็คือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบนมาตรฐานนะแล้วก็วิเคราะห์การถดถอยเชิงเผ่าคูณแล้วก็ความสัมพันธ์อันนี้ส่วนของแบบสอบถามก็ได้กล่าวไปแล้วค่ะผลการวิจัยในบทที่4นะอันนี้เราก็ได้พูดถึงในการสรุปใน abstract แล้วนะคะว่าส่วนใหญ่คนที่ตอบแบบสอบถามใน400คนเนี่ยเป็นเพศหญิงนะมีอายุ41ปีขึ้นไปมีสถานภาพโสดนะแล้วก็รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือนนะแล้วก็มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชนนะพฤติกรรมค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้าน 1-3 ครั้งต่อเดือนนะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่500ถึงบาทนะต่อครั้งนะระยะเวลาในการเป็นลูกค้าร้านอาหารน้อยกว่า1ปีนะนี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เขาสำรวจได้ในการรับประทานอาหารที่ครัวบ้านยายอาหารทะเลเนี่ย
น้อยกว่า1ครั้งต่อเดือนนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารแต่ละครั้งก็อยู่ที่500ถึง 1,000 บาทต่อครั้งนะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารครัวบ้านใหญ่อาหารทะเลก็คือครอบครัวค่ะอันดับแรกเลยรองลงมาก็เพื่อนแล้วก็บุคคลที่ใช้บริการทั่วไปนะบุคคลที่ใช้บริการร้านอาหารนี่นะคะก็คือครอบครัวเป็นอันดับแรกนะคะอันนั้นก็สอดคล้องกับผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะที่แยกตาม 7P นะคะโดยPrice โดยที่ Product ก็คือผลิตภัณฑ์มีความคิดเห็นในระดับที่มากที่สุดเลยนะคะโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 ที่น้อยที่สุดก็คือตัวแปรทางด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะมีค่าเฉลี่ย 3.65 นะคะอันนี้ก็เป็นรายเป็นการแสดงค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นในแต่ละด้านของ 7P นะคะอันนี้ด้านผลิตภัณฑ์ค่ะอันนี้ก็ให้ความคิดเห็นโดยภาพรวมในระดับมากนะคะด้านราคาก็ในระดับมากเช่นกันนะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะแล้วก็ด้านปัจจัยส่งเสริมการตลาดในระดับมากโดยภาพรวมนะพนักงานบริการก็มีความคิดเห็นในระดับมากด้านกระบวนการให้บริการนะในระดับมากด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในระดับมากนะอันนี้ก็เป็นการสร้างโมเดลนะในการดูอิทธิพลระหว่างตัวแปร 7P กับกระบวนการตัดสินใจซื้อนะคะก็นำไปสู่การสร้างสมการ Y นะก็คือกระบวนการตัดสินใจซื้อเท่ากับ 0.238 บวก 0.164 คูณด้วยตัวแปรด้านกระบวนการให้บริการนะบวกด้วย 0.297 คูณด้วยตัวแปรด้านผลิตภัณฑ์นะซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติแล้วก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อก็จะมีการปรับปรุงเรื่องของเมนูอาหารนะคะแล้วก็แพคเกจจิ้งนะในการสรุปและอภิปรายผลนะคะก็มีความสอดคล้องกับสมมติฐานคือกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสำหรับธุรกิจร้านอาหารเปิดใหม่กรณีศึกษาร้านอาหารครัวบ้านยายอาหารทะเลนะแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงานวิจัยเดิมนะคะของคุณกมลทิพย์ชิวชาวนานะแล้วก็คุณดนุลรัตน์ใจดีนะในเรื่องของการใช้กลยุทธ์การตลาด 7P นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอการเขียนรายงานวิจัยนะการออกวิจัยโดยใช้ธุรกิจของร้านอาหารทะเลนะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาลองไปเข้าไปศึกษาดูเพื่อนักศึกษาสนใจทำธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะในเนื้อหาวิชาของการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการก็มีประโยชน์นะทั้งต่อตัวนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์

0: ะครับก็คือเครื่องชิ้นรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มบทเรียนวันนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาแล้วก็นึกถึงคำถามง่ายๆนะครับหนึ่งคำถามก็คือศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะนึกถึงภาพวาดที่สวยงามบางคนอาจจะนึกถึงเพลงที่ฟังแล้วมีร้องง่ายบางคนก็นึกถึงงานประติมากรรมนะครับหรืองานจิตรกรรมไทยหรืออาจจะเป็นผลงานในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแต่ถ้าผมบอกว่าวันนี้นี่มีเครื่องจักรนะครับสามารถวาดภาพที่สวยกว่าคนแต่งเพลงที่ทำให้คนร้องไห้ได้และก็สร้างงานที่ขายได้เป็น10เป็นร้อยล้านบาทคำถามต่อไปนี้ก็คือเราจะยังเรียกสิ่งนั้นว่าศิลปะอยู่หรือไม่แต่ถ้าเป็นศิลปะจริงศิลปินคือใครกันแน่นะครับมนุษย์หรือว่าเครื่องจักรเครื่องจักรในที่นี้ก็คือ AI นะครับคำถามเหล่านี้ไม่ใช่คำถามในอนาคตไม่ใช่เรื่องของต่างประเทศแต่เป็นคำถามของพวกเราทุกคนในวันนี้เพราะในขณะที่บางคนยังถกเถียงกันว่า AI เป็นภัยหรือเป็นโอกาสแต่โลกภายนอกได้ก้าวไปไกลแล้วนะครับ AI นี่ถูกใช้จริงในงานโฆษณางานภาพยนตร์งานดนตรีและก็งานศิลปะร่วมสมัยแม้กระทั่งการประกวดศิลปะระดับโลกนะครับบางคนใช้ AIแล้วเนี่ยกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแต่ว่าบางคนใช้ AI แล้วเนี่ยกลับถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่มันโกงหรือเปล่านี่มันยังเป็นศิลปะอยู่ไหมเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาชวนทุกคนเพื่อจะบอกว่า AI ดีหรือเลวนะครับและไม่ได้บอกว่าศิลปะดั้งเดิมนี่กำลังจะตายไปเพราะ AI แต่ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคิดให้ลึกขึ้นนะครับว่าในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้บทบาทของศิลปินกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรและหัวใจของศิลปะยังอยู่ตรงไหนการเรียนในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้เทคโนโลยีแต่คือการเรียนรู้ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในโลกศิลปะยุคใหม่เรากำลังเป็นศิลปินที่ปฏิเสธ AI หรือศิลปินที่ใช้ AI อย่างไม่คิดอะไรหรือศิลปินที่เข้าใจมันและใช้มันอย่างมีวิจารณญาณ นะครับตลอดชั่วโมงนี้นี่ผมจะพาทุกคนเดินทางตั้งแต่พื้นฐานของ AI ประวัติศาสตร์ของ AI Art ศิลปินร่วมสมัยที่ใช้ AI จริงไปจนถึงคำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะครับและผมก็หวังว่าเมื่อจบชั่วโมงนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้คำตอบที่ตายตัวแต่จะได้คำถามใหม่ๆที่ทำให้เรามองศิลปะและมองตัวเองลึกขึ้นกว่าเดิมถ้าพร้อมแล้วนี่ก็เรามาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่โลกของ AI กับศิลปะร่วมสมัยไปพร้อมกันเลยนะครับโอ้ลืมไปก่อนอื่นผมต้องขอแนะนำตัวก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในช่วงโมงนี้วันนี้นี่ผมจะพูดถึงหัวข้อที่สำคัญและท้าทายที่สุดหัวข้อหนึ่งในโลกศิลปะยุคดิจิทัล AI Art และการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของศิลปะร่วมสมัยนั่นก็คือ AI กับการสร้างสรรค์ศิลปะปฏิวัติวงการศิลปะในยุคดิจิทัลการที่เราจะพูดถึงศิลปะและก็ AI ในเวทีเดียวกันนี้มันอาจจะดูแล้วแปลกๆอยู่นะครับเพราะหลายคนเคยเข้าใจว่าศิลปะคือสิ่งที่เกิดจากจิตวิญญาณความรู้สึกและก็ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพียงเท่านั้นในขณะที่ AI ก็คือเครื่องจักรที่ไร้หัวใจทำงานตามคำสั่งและข้อมูลที่เราป้อนให้แต่ความจริงในวันนี้กลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาโลกของเราได้เห็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ AI เล่นหมากล้อมชนะมนุษย์นะครับในปี2016ไปจนถึง AI ที่แต่งเพลงแต่งกลอนวาดภาพหรือแม้กระทั่งทำวิดีโอได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า AI สามารถเป็นศิลปินได้หรือไม่และถ้างานศิลปะถูกสร้างขึ้นโดย AI เนี่ยเราจะยังเรียกมันว่าศิลปะได้อยู่หรือเปล่าเมื่อเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์นะครับศิลปะก็มีการพัฒนาเคลื่อนไหวตามเทคโนโลยีเสมอเริ่มจากภาพเขียนในถ้ำโบราณที่ใช้ถ่านไม้และสีจากธรรมชาติกิจกรรมฝาผนังในยุคกรีกโรมันงานศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาหรือเรเนซองส์ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่ที่ใช้สื่อภาพถ่ายวิดีโอและก็ดิจิทัลนะครับทุกครั้งที่เครื่องมือใหม่เกิดขึ้นศิลปินก็มักจะถูกตั้งคำถามเสมอเช่นเมื่อกล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นในศตวรรษที่19หลายคนก็เชื่อว่าศิลปะการวาดภาพเหมือนจะหมดความสำคัญ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยกลับตรงกันข้ามนะครับจิตกรรมไม่ได้ตายไปหรือหายไปไหนแต่พัฒนาไปสู่แนวทางใหม่ๆเช่น Impressionist และศิลปะที่เน้นการตีความและก็แสดงอารมณ์มากกว่าความสมจริงเพียงอย่างเดียวที่ภาพยุคก่อนไม่มีกล้องถ่ายรูปนะครับและก็นี่คือภาพยุคที่มีกล้องถ่ายรูปแล้วปัจจุบันนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกล้องถ่ายรูปรุ่นใหม่ของศตวรรษที่21ไม่ได้มาแทนที่ศิลปะเก่าแต่กำลังบังคับให้เราทบทวนความหมายของศิลปะอีกครั้งนะครับในอดีต AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือเช่นโปรแกรมกราฟิก Photoshop หรือ Illustratorที่ช่วยให้ศิลปินปรับสีตัดต่อและก็ออกแบบตั้งแต่โปรแกรมกราฟิกยังไม่สามารถคิดได้เองได้หมายถึงเราจะต้องมีเมาส์แล้วก็ทำให้มันเป็นงานขึ้นมามันก็จะตอบสนองในสิ่งที่เราสั่งในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ AI ได้ก้าวไปอีกระดับนึงนะครับก็คือการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ขอยกตัวอย่างนะครับอย่าง AI ที่ชื่อว่า Midjourney นะครับหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินมาหรือว่า AI ที่ชื่อว่า Stable Diffusion นะครับ AI 2ตัวนี้นี่ก็มีความสามารถพิเศษหรืออย่างDALL-E 3หรือ DALL-E 3นะครับที่เรียกกันเพียงเราพิมพ์ข้อความเช่นทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพยายามพระอาทิตย์ตกสไตล์ของแวนโก๊ะเนี่ยภาพวาดในสไตล์นั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นมาทันทีโปรแกรม Runway Gen 2แล้วก็ Gen 3นะครับที่ผมเอาขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี่เขาสร้างวิดีโอจากคำบรรยายเขาก็ทำภาพขึ้นใหม่โปรแกรม Suno Iowa หรือ Jukebox นะครับแต่งเพลงใหม่ในแนวคลาสสิกป๊อปหรือแม้กระทั่งแร็ปได้ ChatGPT Gemini Cross ก็สร้างภาพเขียนบทกวีเรื่องสั้นหรือแม้กระทั่งเขียนบทภาพยนตร์ได้นะครับเครื่องมือเหล่านี้นี่ไม่ได้แค่ช่วยศิลปินทำงานเดียวขึ้นเท่านั้นจะยังเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการที่ศิลปินอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ปฏิกิริยาต่อ AI Art ในสังคมปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือฝ่ายที่มองว่าเป็นโอกาส AI ทำให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะได้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพหรือแต่งเพลงมาก่อน AI ช่วยขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ศิลปินสามารถทดลองแนวทางใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วนะครับ AI เปิดตลาดใหม่เช่น NFT Art Visual พวกนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายที่มองว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่กลัวว่า AI จะทำให้งานศิลปะนี้ถูกลดคุณค่าเพราะใครๆก็สร้างงานได้ในไม่กี่วินาทีกังวลเรื่องลิขสิทธิ์และก็การละเมิดงานต้นฉบับของศิลปินมองว่าผลงานของ AI เนี่ยขาดจิตวิญญาณและก็อารมณ์ที่แท้จริงของมนุษย์ความแตกต่างนี่เองนะครับที่ทำให้ AI Art เนี่ยกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในวงการปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เทรนด์แฟชั่นแต่เป็นการปฏิวัติที่กำลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราต่อคำว่าศิลปะในการบรรยายครั้งนี้นี่ผมอยากจะชวนทุกคนพิจารณาคำถามใหญ่ๆนะครับที่ยังไม่มีใครให้คำตอบที่ตายตัวเช่น AI สามารถเป็นศิลปินได้จริงหรือไม่หากงานชิ้นหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากอัลกอริทึมมันมีคุณค่าทางศิลปะเทียบเท่ากับผลงานของมนุษย์หรือเปล่าใครคือเจ้าของผลงานเป็นคนที่ป้อนคำถามหรือทีมพัฒนา AI หรือว่า AI เองศิลปะของมนุษย์จะหายไปหรือไม่เมื่อ AI สามารถสร้างงานได้เร็วกว่าราคาถูกกว่าศิลปินมนุษย์จะอยู่ตรงไหนอนาคตของการเรียนศิลปะจะเป็นแบบใดนักศึกษายุคนี้ควรเรียนรู้เพียงการวาดภาพหรือปั้นอย่างเดียวหรือควรเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ AI ด้วยทั้งหมดที่พูดมาก็คือภาพรวมที่ผมอยากจะเปิดประเด็นประเดิมให้กับทุกคนเห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับและมันไม่ใช่เป็นเพียงเทคโนโลยีแต่เป็นพลังใหม่ที่กำลังปฏิวัติวงการศิลปะไปพร้อมกับโลกในศตวรรษที่21นะครับในชั่วโมงนี้นี่ผมจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจแบบค่อยๆลงลึกไปทีละชั้นทีละขั้นทีละตอนนะครับ
เริ่มจากการทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรก่อนเราจะไปดูกันนะครับว่ามันมีบทบาทอย่างไรในศิลปะทั้งในอดีตและปัจจุบันจากนั้นเราจะสำรวจศิลปินร่วมสมัยนะครับที่ใช้ AI จริงๆและก็ปิดท้ายด้วยการมองอนาคตว่าศิลปะในยุค AI เนี่ยจะเดินทางไปไหนพื้นฐาน AI แล้วก็เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันเพื่อที่จะให้เราเข้าใจบทบาทของ AI ในศิลปะได้ชัดเจนสิ่งสำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรทำงานอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทำให้สามารถสร้างงานศิลปะได้ความหมายของ AI ก็คือชื่อเต็มๆก็คือ Artificial Intelligence นะครับคือการสร้างสมองกลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำงานอย่างมนุษย์ทำงานแทนมนุษย์ได้เช่นการตัดสินใจการเรียนรู้และก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการแก้ปัญหาแต่ AI ที่เราพูดถึงวันนี้นี่ไม่ใช่ AI แบบในภาพยนตร์ไซไฟที่มีจิตใจเหมือนมนุษย์นะครับแต่มันคืออัลกอริทึมหรือคำศัพท์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบให้เรียนรู้จากข้อมูลและสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้สิ่งที่ทำให้ AI ในยุคปัจจุบันแตกต่างจากยุคก่อนนะ

ครับก็คือการที่มันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ไม่ใช่แค่จำหรือทำซ้ำแทนที่โปรแกรมเมอร์จะสั่งการทีละขั้นตอนแบบเดิมเราให้ข้อมูลจำนวนมากกับคอมพิวเตอร์แต่เราจะให้มันเรียนรู้แบบแผนที่เรียกว่าแพทเทิร์นนะครับและคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สร้างโมเดลเพื่อใช้ตัดสินใจหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับตัวอย่างในชีวิตประจำวันก็คือหลายคนคงรู้จักนะครับ Netflix แนะนำหนังที่ตรงใจเพราะมันเรียนรู้จากพฤติกรรมจากการดูของเราSpotify แนะนำเพลงใหม่ที่น่าที่มันเห็นว่าเราน่าจะชอบนะครับ YouTube เนี่ยก็สามารถจัดเพลย์ลิสต์ได้ให้เราได้อย่างอัตโนมัติโดยการสังเกตจากที่เราฟังอยู่บ่อยๆนะครับ Machine Learning ยังมีข้อจำกัดนะครับถ้าข้อมูลซับซ้อนเกินไปเช่นรูปภาพวิดีโอหรือภาษาจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า Deep Learning ขึ้นมานะครับใช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือArtificial Neural Network นะครับที่มีหลายชั้นเลยทีเดียวนะครับได้แรงบันดาลใจจากการทำงานของสมองมนุษย์สามารถเข้าใจและก็สร้างสิ่งที่ซับซ้อนกว่าได้ตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือระบบจดจำใบหน้าใน iPhone Face ID Google Translate ที่แปลภาษาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ AI สร้างภาพเสมือนจริงเช่น Midjourney พวกนี้นะครับGenerative AI หัวใจของศิลปะยุคใหม่ Generative AI คือเทคโนโลยีที่ทำให้ AI นี่ไม่ได้แค่เรียนแบบแต่เป็นการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับประเภทที่สำคัญได้แก่ GAN ตัวย่อก็คือ GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับชื่อเต็มทำงานแบบเกม2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือGenerator สร้างภาพปลอมขึ้นมานะครับแล้วก็ฝ่ายที่2ก็คือ Discriminator ตรวจว่าภาพนี้ปลอมหรือจริงนะครับทั้ง2เนี่ยแข่งขันกันไปเรื่อยๆนะครับจนภาพออกมาสมจริงยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างภาพ Portrait of Esmond de Bellamy นะครับเมื่อปี2018ซึ่งภาพนี้นี่ก็ขายได้ราคาตั้ง 432,500 ดอลลาร์Diffusion Model ใช้นอยสร้างภาพสุ่มๆและค่อยๆแปลงให้เป็นภาพตามคำสั่งนะครับเหมือนเราตุ๊กตาดินน้ำมันเนี่ยมาขยำจนเป็นก้อนกลมๆแล้ว AI ฝึกฝนจนรู้วิธีการปั้นก้อนดินน้ำมันนั้นเนี่ยกลับไปเป็นรูปทรงเดิมหรือปั้นรูปทรงใหม่ตามที่เราสั่งหรือคำว่าพร้อมนั่นเองนะครับและมันก็สามารถทำได้อย่างแม่นยำเป็นเทคโนโลยีหลักของ Stable Diffusion นะครับอย่างพวก Midjourney DALL-E Free ที่ได้แพร่ภาพที่สมจริงและก็ละเอียดอ่อนมาก Large Language Model นะครับซึ่งเป็นอีก AI หนึ่งที่อยู่ในพวกโปรแกรมอย่าง ChatGPT Gemini Claude ที่ใช้สร้างข้อความบทกวีเนื้อเพลงบทภาพยนตร์เมื่อจับคู่กับ AI ได้ภาพหรือเกิดเป็นงานศิลปะข้ามสื่อAI ด้านภาษาและเสียงนอกจากภาพแล้วนี่ AI ยังสร้างงานศิลปะด้านอื่นๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Natural Language Processing การประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้ ChatGPT นี่เข้าใจภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างๆแล้วก็ตอบเป็นคนเรียกว่า Text to Speech เปลี่ยนข้อความเสียงเป็นเสียงพูดเช่น Eleven Lab MicrosoftCopilot Voice AI Music แล้วก็ Suno นะครับสร้างเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องไอว่าแต่งเพลงคลาสสิกแจ๊สบูมมี่นี่แต่งเพลงป๊อปพร้อมปล่อยบน Spotify ได้ทันทีนะครับก็ยังมี AI ด้านภาพและก็วิดีโอด้วยพวก Text to Image นะครับก็อย่างเช่น Midjourney DALL-E 3หรือDALL-E 3นะครับ Stable Diffusion เรียกว่าใส่ข้อความสั้นๆได้ภาพสวยงามสมจริงออกมานะครับหรือว่า Image to Image ป้อนภาพหนึ่ง AI จะดัดแปลงให้เป็นภาพใหม่ทั้งในงานออกแบบแฟชั่นพวกคอนเซปต์อาร์ตต่างๆ Text to Video อย่างพวก Runway Gen 3 Pixar Lab ทำวิดีโอจากข้อความได้อย่างเช่นนกอินทรีบินผ่านภูเขาหิมะเขาก็จะทำออกมา

เป็นวิดีโอได้ดีปเฟกเปลี่ยนหน้าคนในวิดีโอได้สมจริงถูกใช้ในวงการบันเทิงและก็ภาพยนตร์นะครับและก็ก่อให้เกิดประเด็นจริยธรรมตามมาปัจจัยที่ทำให้ AI ยุคนี้ก้าวกระโดดก็มาจากพวก Big Data ต่างๆนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยข้อมูลภาพเพลงและก็ข้อความอย่างมหาศาลเลยนะครับ Graphic Processing Unit และก็ Tensor Processing Unit นะครับหน่วยประมวลผลที่เร็วแล้วก็ถูกลงเราสามารถสร้าง AI ที่เก่งขึ้นได้โดยใช้เงินและเวลาน้อยลงกว่าแต่ก่อนแล้วก็เสนโมเดลให้ไวขึ้นนั่นเองนะครับมีโมเดลหลายตัวเลยนะครับเช่น Stable Diffusion เปิดให้ใช้ฟรีเกิดชุมชนสร้างสรรค์งานผลงานขนาดใหญ่ขึ้นมาที่ผมบรรยายมาทั้งหมดคำถามก็คือถ้า AI สามารถสร้างภาพที่สมจริงกว่าเราวาดเองแล้วทักษะการวาดสำคัญยังสำคัญอยู่หรือไม่ถ้าเราใช้ AI แต่งเพลงจนคนฟังร้องฟังแล้วก็ร้องไห้ได้เพลงนี้มีคุณค่าทางอารมณ์เทียบเท่ามนุษย์หรือไม่การเรียนศิลปะในอนาคตควรสอนอะไรเทคนิคการวาดด้วยมือหรือการใช้พร้อมเพื่อควบคุม AI ด้วยนะครับก็ขอฝากไว้ให้คิดสรุปก็คือ AI ในปัจจุบันนั้นไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ศิลปินทำงานเร็วขึ้นแต่คือเทคโนโลยีนะครับที่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ๆได้ด้วยตนเองนี่คือเหตุผลว่าทำไม AI จึงถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์มากกว่าการเป็นเพียงแค่เครื่องจักรและก็เป็นรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจว่าศิลปะกำลังเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่มนุษย์และก็เครื่องจักรจะทำงานเคียงข้างกันนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะคิดว่า AI Art เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานศิลปะมีประวัติยาวนานกว่าที่เราคิดมากมันมีมาตั้ง60กว่าปีมาแล้วนะครับที่นักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินเริ่มทดลองใช้เครื่องจักรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจุดเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์กับศิลปะเนี่ยเริ่มต้นมาประมาณ 1960 ถึง 1980 นะครับแฮรอลด์โคเฮนเนี่ยศิลปินชาวอังกฤษผสมอเมริกันคือหนึ่งในผู้บุกเบิก AI Art ของพัฒนาโปรแกรมชื่อแฮรอลด์ในช่วงต้นทศวรรษที่1970แอรอนเนี่ยสามารถสร้างลายเส้นและก็ภาพวาดอัตโนมัติโดยใช้กฎที่โคเฮนเขียนขึ้นผลงานของแอรอนเนี่ยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะทั่วโลกและก็ถือเป็นก้าวแรกของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นศิลปินนะครับในช่วงเวลาเดียวกันคอมพิวเตอร์ยังถูกใช้ในการสร้างศิลปะดิจิตอลหรือดิจิตอลอาร์ตผ่านการเขียนโค้ดเพื่อสร้างลวดลายเชิงคณิตศาสตร์เช่นภาพกราฟิกเรขาคณิตหรืองานอินเทอร์แอคทีฟอาร์ตที่ผู้ชมสามารถกดปุ่มและภาพเปลี่ยนได้แม้เทคโนโลยียุคนั้นจำกัดแต่ก็เป็นเพียงแต่ก็เป็นการวางรากฐานความคิดใหม่ๆนะครับว่าศิลปะนี่ไม่จำเป็นจะต้องถูกสร้างจากมือมนุษย์เสมอไปยุคการเรียนรู้ของเครื่องอยู่ในช่วงปี1990ถึงปี2000เมื่อเทคโนโลยี Machine Learning เริ่มถูกพูดถึงในวงวิชาการนะครับช่วงทศวรรษ1990ถึง2000เนี่ยศิลปินบางกลุ่มเริ่มใช้ AI ในลักษณะของการสร้างกฎที่เรียนรู้เองโปรแกรมศิลปะเริ่มไม่ใช่แค่การทำตามคำสั่งที่มนุษย์เขียนไว้แต่สามารถปรับตัวจากข้อมูลนั้นได้เช่นใช้ฐานข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมากเพื่อให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้วิธีการวาดหรือจัดองค์ประกอบในช่วงนี้ AI Art ยังไม่ได้แพร่หลายเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ยังมีประสิทธิภาพที่ไม่สูงพอแต่ถือว่าเป็นการปูทางสู่ยุคใหม่นะครับ AI Art ก้าวกระโดดด้วย Deep Learning ในช่วงปี2010ยุคที่ AI เริ่มสร้างสรรค์ได้จริงๆก็คือช่วงนี้ครับเมื่อเกิดการพัฒนาของ Deep Learning แล้วก็ General Networks ในปี2014นะครับ Generative Adversarial Networkหรือตัวย่อ ก็คือ GANS ปรากฏตัวขึ้น Ian Goodfellow นักวิจัยจาก Google เสนอโมเดล GAN หรือ Generative Adversarial Network นะครับ GAN เนี่ยทำงานโดยมี2ฝ่ายก็คือ Generator สร้างภาพปลอมขึ้นมากับ Discriminator ตรวจสอบว่าภาพนั้นเป็นภาพปลอมหรือจริงการตรวจสอบเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ภาพที่ได้มานั้นสมจริงอย่างมากเรามาดูผลกระทบต่อศิลปะเมื่อศิลปินเริ่มใช้แกนเพื่อสร้างภาพบุคคลที่ไม่เคยมีอยู่จริงในเว็บไซต์หนึ่งก็คือเว็บไซต์ thispersondoesnotexist.com นะครับที่แสดงใบหน้า

ของคนสมมุติซึ่งดูเหมือนภาพถ่ายจริงๆมากๆเลยนะครับกรณีศึกษาสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือแอดมองเดอร์บิดลามี่นะครับในปี2018ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของ AI Art ภาพ Portrait of Edmond de Bellamy ภาพนี้นี่เป็นผลงานของกลุ่มศิลปินฝรั่งเศสนะครับซึ่งใช้แกนฝึกภาพฝึกจากภาพเหมือนของศิลปินในสมัยศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่20เนี่ยผลลัพธ์ก็คือภาพชายในชุดโบราณหน้าตาพร่ามัวแต่มีเสน่ห์แปลกตานะครับที่มุมภาพนี่ไม่ได้เซ็นชื่อศิลปินนะครับแต่เป็นสมการคณิตศาสตร์ของแกนแทนภาพนี้ถูกประมูลที่คริสตี้ออคชั่นเฮาส์ได้ราคาประมาณ 432,500 ดอลลาร์หรือประมาณ15ล้านบาทในขณะนั้นนะครับนี่คือครั้งแรกที่โลกศิลปะยอมรับงานจาก AI ในตลาดจริงและเป็นจุดที่ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางนะครับว่าใครคือเจ้าของผู้สร้างขึ้นมาหรือโปรแกรมแกนหรือ AI เองกันแน่และก็มีการตั้งคำถามว่างานที่สร้างจากข้อมูลเดิมๆนี่มีคุณค่าใหม่จริงหรือไม่ในปี2020ถึง2021ที่ผ่านมานะครับโลกศิลปะดิจิทัลเนี่ยถูกเขย่าอีกครั้งด้วย NFT หรือ Non-Fungible Token นะครับศิลปินชื่อไมควินเคลแมนนะครับเขาได้ขายงาน NFT ชื่อว่า Everyday The Firstfive thousand day ที่คริสตี้ในราคาสูงถึง69ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแม้ไม่ใช่งาน AI โดยตรงแต่ NFT ก็เปิดทางให้ศิลปินดิจิทัลทั่วโลกในรวมถึงผู้ใช้ AI สามารถขายงานได้ AI บวก NFT ก็เท่ากับใหม่มีผลงานจาก Midjourney แล้วก็แกนถูกขายเป็น NFT ที่เปลี่ยนศิลปินหน้าใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับเพราะไม่ต้องพึ่งพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ในปี2022ถึง2023นี่เป็นยุคที่ Generative AI ก้าวลงสู่สาธารณะและก็นี่คือยุคที่ทำให้ AI Art นี่ไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะครับ DALL-E 2ก็คือ Open AI ที่ถือกำเนิดขึ้นในปี2022สร้างภาพจากข้อความได้เป็นครั้งแรกที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ในปีเดียวกันนะครับ Midjourneyก็กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับนักออกแบบนักโฆษณา Stable Diffusion นะครับในปี2022ก็เปิดซอร์สโค้ดฟรีให้ผู้ชมให้ชุมชนทั่วโลกเนี่ยสามารถสร้างแล้วก็ปรับแต่งได้เองนะครับนั่นของ Ethereum ถูกใช้จริงในงานโฆษณางานปกหนังสืองานเพลงแล้วก็งานเกมในปี2023ก็มีกรณีที่ผลงานของ AI เนี่ยไปชนะการประกวดศิลปะดิจิทัลในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับศิลปินจำนวนมากเลยเพราะเขามองว่าสิ่งนี้ไม่แฟร์นะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงล่าสุดในปี2024ถึง2025กันนะครับ2025ก็คือปัจจุบันนี้เอง DALL-E 3เนี่ยเข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้Midjourney V6 เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่านี่เป็นภาพถ่ายหรืองานที่ AI ทำขึ้นมา Runway Gen 3ก็ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงใช้ในงานโฆษณาจริง Suno Audio ก็แต่งเพลงใหม่พร้อมเนื้อร้องในไม่กี่นาทีนะครับไม่ใช่ Audio นะครับพูดผิดเมื่อกี้ก็คือ Udio นะครับสามารถแต่งเนื้อร้องและก็ทำนองเพลงได้ไม่กี่นาทีก็ได้เพลงขึ้นมา Deepfake ใช้ในวงการฮอลลีวูดเพื่อคืนชีพนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art นี่เราจะเห็นว่าจากแอรอนสู่ AIเป็นเครื่องมือวาดเส้นจากแกน AI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่มาก่อนนะครับแล้วก็จาก Midjourney Stable Diffusion AI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวกกับ AI นะครับศิลปะดิจิทัลถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุน
แต่ทุกครั้งที่ AI ก้าวหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AI เนี่ยเป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานนั้นหรือไม่ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่ารวดเร็วกว่าสำคัญเลยนะครับ AI Art นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คือการเดินทางยาวนานมากว่า60ปีมันไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นนี่การเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่แต่กำลังมาสร้างบทบาทใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทายกว่าเดิมศิลปินเหล่านี้ไม่ได้ใช้ AI เพื่อแค่วาดรูปให้เสร็จๆไวๆแต่ใช้ AI เป็นผู้กันดิจิตอลเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นจริงๆนะครับผลงานตัวอย่างของศิลปินคนแรกก็คือเรฟิกอานาดอนนะครับศิลปินผู้ปั้นข้อมูลสไตล์งานของเขาก็คือเปลี่ยนข้อมูลมหาศาลหรือเรียกว่า Big Data นี่ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการเขานำข้อมูลภาพถ่ายประมาณ300ล้านภาพหรือภาพวาดในพิพิธภัณฑ์โมมามาให้ AI ได้เรียนรู้นะครับและปล่อยให้มันฝันออกมาเป็นกระแสน้ำหรือก้อนเมฆดิจิตอลขนาดยักษ์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆคนที่2ก็คือมาริโอคริสเกอร์มันนะครับเขาเป็นนักสำรวจความฝันของ AI ใช้ AI สร้างภาพคนที่ดูบิดเบี้ยวพล่าเลือนเหมือนหลุดออกมาจากความฝันหรือฝันร้ายเขาใช้ AI วาดภาพหน้าคนขึ้นมาเรียกว่าวาดหน้าคนขึ้นมาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแบบไม่ซ้ำกันเลยเพื่อตั้งคำถามว่าคอมพิวเตอร์มีจินตนาการจริงๆหรือไม่คนที่3ก็คือแอนนาซิสเลอร์นะครับศิลปินผู้นำข้อมูลมาเล่าเรื่องเขาเก็บข้อมูลด้วยตนเองเพื่อคุมเนื้อหาของงานแล้วก็สร้างวิดีโอดอกทิวลิปที่เบ่งบานตามราคาบิตคอยเปรียบเทียบยุคบ้าดอกทิวลิปในอดีตกับความผันผวนของเหรียญดิจิทัลในปัจจุบันนะครับคนที่4ก็คือซูเฟียครอสโปนะครับผู้สร้างธรรมชาติเสมือนโดยนำชีววิทยามาผสมกับ AI ให้สร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีอยู่จริงเช่นแมลงหรือปะการังที่มีลวดลายประหลาดประหลาดแต่สวยงามเพื่อสำรวจว่าธรรมชาติในสายตา AI นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรบีเพิลและก็สาย NFT นี่ผู้บุกเบิกตลาดใหม่นะครับบีเพิลศิลปินที่ทำให้โลกตะลึงด้วยการขายงานดิจิทัลในราคาถึง 2,400 ล้านบาทเจสันอันเลนคนที่ใช้มิชเชอร์นี่วาดรูปจะชนะการประกวดระดับโลกและจุดชนวนดราม่าว่า AI วาดรูปถือว่าเป็นศิลปะหรือไม่ในประเทศไทยเองก็มีการใช้ AI ในวงการศิลปะและก็การออกแบบเพิ่มขึ้นนะครับมีนักออกแบบโฆษณาใช้มิชเชอร์นี่ในการสร้างคอนเซ็ปต์เพื่อเสนอลูกค้าโปรเจกต์ศิลปะดิจิทัลในงานแบงกอกดิฟดีไซน์วิธีที่นำ generative AI มาแสดงนะครับศิลปินรุ่นใหม่ไทยใช้ AI สร้างผลงานแล้วก็ขายบนตลาดซื้อขาย NFT แม้จะยังไม่เป็นกระแสหลักเท่าในเหมือนกับต่างประเทศนะครับแต่ก็เป็นสัญญาณว่า AI กำลังเข้ามาในวงการสร้างสรรค์ไทยอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับจากการศึกษาผลงานของศิลปินระดับโลกเราสามารถสรุปใจความสำคัญได้3ประเด็นหลักเลยนะครับก็คือ 1. AI คือคู่หูไม่ใช่แค่เครื่องมือศิลปินไม่ได้ใช้ไม่ได้สั่งให้ AI ทำงานแทนทั้งหมดนะครับแต่ใช้มันเป็น co-creator หรือผู้ร่วมสร้างสรรค์ 2. AI จะช่วยเสนอไอเดียหรือมุมมองที่มนุษย์อาจจะนึกไม่ถึงและศิลปินก็เป็นคนเลือกที่จะขัดเกลาให้มีจิตวิญญาณอีกทีนะครับงานศิลปะคือการตั้งคำถามในยุคนี้ศิลปินไม่ได้ใช้ AI แค่เพื่อวาดรูปสวยๆแต่ใช้มันเพื่อท้าทายสังคมเช่นถามเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องธรรมชาติที่กำลังหายไปเรื่องความทรงจำของเครื่องจักร AI จึงเป็นเสมือนประเด็นที่ทำให้คนไปถกเถียงกันต่อนะครับแล้วก็3ศิลปินมืออาชีพเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตมาเป็นการสร้างฐานข้อมูลของตนเองเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์และก็เพื่อให้งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ AI ทั่วไปเรียนแบบไม่ได้บทสรุปสั้นๆนะครับ AI เนี่ยให้ความเร็วและความเป็นไปได้ใหม่ส่วนมนุษย์ให้ความหมายและก็คุณค่าทางอารมณ์เมื่อสองสิ่งนี้มารวมกันศิลปะจึงก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆศิลปินร่วมสมัยและก็ศิลปิน NFT หลายคนแสดงให้เราเห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างงานอัตโนมัติ
แต่คือแรงบันดาลใจประเด็นในการถกเถียงเกี่ยวกับความหมายของศิลปะศิลปะเหล่านี้ใช้AIเพื่อสำรวจขอบเขตใหม่ๆตั้งแต่ความทรงจำของมนุษย์ความฝันของเครื่องจักรไปจนถึงธรรมชาติที่จินตนาการขึ้นมาทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นว่า AI Art ไม่ได้ฆ่าศิลปะแต่กำลังขยายจักรวาลของมันให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับในปัจจุบันเนี่ย AI Artไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์ทางเทคโนโลยีที่ตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่มันคือสนามรบแห่งโอกาสและก็ความท้าทายที่ศิลปินนักวิชาการนักกฎหมายและคนในสังคมต้องเผชิญและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับ5โอกาสสำคัญที่ AI มอบให้แก่โลกศิลปะมีดังนี้นะครับ1การทำให้ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนนะครับ AI ทลายกำแพงเรื่องของทักษะเฉพาะทางลงนะครับเดิมทีการสร้างงานคุณภาพสูงต้องใช้เวลาฝึกฝนนานนับ10ปีแต่ปัจจุบันเนี่ยเพียงแค่เราพิมพ์ข้อความไม่กี่บรรทัดหรือที่เรียกว่าพร้อมใครๆก็สามารถสร้างภาพที่สวยงามหรือเพลงที่ไพเราะขึ้นมาได้ตัวอย่างนักเรียนที่ไม่ต้องมีพื้นฐานวาดรูปมาเลยก็สามารถใช้ Midjourney เนี่ยสร้างโปสเตอร์ที่สวยงามได้ในไม่กี่นาทีทำให้ศิลปะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม2การเร่งสปีดของจินตนาการ AI เข้ามาช่วยลดเวลาในเรียกว่าขั้นตอนที่ยุ่งยากเช่นการสร้างภาพสเก็ตต่างๆนักออกแบบสามารถใช้ AI เนี่ยสร้างภาพที่เสนอแนวคิดนับ10 100รูปแบบนะครับใช้เวลาไม่นานเพื่อเลือกไปเสนอต่อลูกค้าได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงแทนที่ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนที่เคยเป็นศิลปินจึงใช้ AI เป็นเสมือนเครื่องมือสร้างแรงบันดาลใจก่อนจะนำมาขัดเกลาด้วยฝีมือและหัวใจของมนุษย์อีกครั้ง 3. การบุกเบิกพรมแดนศิลปะแนวใหม่ AI ไม่ได้แค่เรียนแบบมนุษย์แต่มันสร้างสิ่งที่สมองมนุษย์อาจจะคาดคิดไปไม่ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างลวดลายเหนือจริงที่ซับซ้อนเกินกว่ามือจะวาดไหวหรือการผสมผสานดนตรีข้ามสายพันธุ์เช่นแจ๊สบวกกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องดนตรีไทยเข้าไปด้วยอย่างลงตัวความเป็นงานศิลปะเชิงตอบโต้ interactive art นะครับที่เปลี่ยนที่ภาพเปลี่ยนไปตามความเคลื่อนไหวของผู้ชม 4. การล้อมรวมศิลปะเข้ากับวิทยาศาสตร์ AI เป็นสะพานเชื่อมให้ศิลปินทำงานร่วมกับวิศวกรและก็นักวิทยาศาสตร์ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือเรฟิกอนาโดนะครับที่ร่วมมือกับ NASA นำข้อมูลอวกาศมาสร้างเป็นผลงาน Visual Immersiveหรือหลักการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศเพื่อสร้างงานศิลปะที่ช่วยปลุกจิตสำนึกเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเอง 5. โลกใหม่ของโอกาสทางเศรษฐกิจสุดท้ายคือเรื่องของปากท้องแหละครับ AI เปิดประตูสู่ตลาดใหม่อย่าง NFT หรือ AI Stock Image ปัจจุบันมีแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเช่น Shutterstock เริ่มเปิดพื้นที่ให้ขายภาพจาก AI ได้แล้วและก็มีศิลปินบางกลุ่มที่สามารถสร้างรายได้หลักล้านบาทจากการขายงานศิลปะ AI ในรูปแบบของทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ดิจิตอลครับแม้ AI จะเปิดประตูบ้านใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ยังสร้างความท้าทายและข้อถกเถียงที่เราไม่อาจมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักๆนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำผลงานของศิลปินมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดการฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% เนี่ยไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปใครคือเจ้าของงานกันแน่2คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพจากสต็อกก็เริ่มหันมาใช้ AI แทนทำให้ศิลปินตัวจริงกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าสิ่งที่AIเรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน 3. การขโมย AI เนี่ยสามารถเรียนแบบสไตล์ของใครก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแวนโก้ปิกัสโซหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ได้นะครับหากใครก็สามารถสร้างงานในสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะหวาดหวั่นที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI กลายเป็นอาวุธร้ายได้ครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมอย่าง EU AI Act ในปี2024
เพื่อบังคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรนบ้าง EU AI Act ก็คือกฎหมาย

AI ฉบับแรกของโลกที่จะสร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้ง EU ก็คือสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับ 5. การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่น

ดอลลี่ทรีเข้าใจข้อความซับซ้อนได้ดีกว่าเดิมและทำตัวอักษรบนภาพได้มิดเจอร์นี่ V6 เน้นความสมจริงจนแทบแยกไม่ออกนะครับว่าอะไรคือ AI อะไรคือภาพถ่ายรันเวย์เจน3ทำวิดีโอจากข้อความคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้ในงานโฆษณาได้จริงซูเนอร์หรือยูดีทั้งหมดนี้สะท้อนว่า AI Art ไม่ใช่เพียงการทดลองเชิงวิชาการนะครับแต่กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลเรามามองมุมมองเชิงวิพากษ์กันบ้างนะครับเมื่อมองย้อนตลอดเส้นทาง AI Art เราจะเห็นว่าจากแอรอนเนี่ย AI เป็นเครื่องมือแค่วาดเส้นนะครับแล้วก็จากแกนAI เริ่มสร้างภาพที่ไม่เคยมีอยู่จาก Midjourney Stable Diffusion AI ก็กลายเป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวันของศิลปินและนักการตลาดจาก NFT บวก AI เนี่ยศิลปะดิจิตอลเนี่ยถูกยกระดับเป็นสินค้าการลงทุนแต่ทุกครั้งที่ AI ก้าวหน้าก็มักจะมีคำถามทางปรัชญาและจริยธรรมตามมาเสมอนะครับเช่นงานที่สร้างโดย AI เป็นของใครคุณค่าของแรงบันดาลใจเนี่ยจากมนุษย์สำคัญกว่าความสวยงามของผลงานหรือไม่แล้วก็ศิลปินเนี่ยควรปรับตัวอย่างไรในโลกที่เครื่องจักรสร้างงานได้เก่งกว่าได้รวดเร็วกว่าและก็เกินความคาดหมายสรุปก็คือ AI Art ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่คือการเดินทางอันยาวนานแล้วก็เดินทางมากว่า60ปีแล้วมันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องศิลปะจากศิลปินคนเดียวกลายเป็นการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรดังนั้นการเข้าใจประวัติศาสตร์นี้จะช่วยให้เรามองเห็นอนาคตของศิลปะได้ชัดเจนขึ้นแม้ AI จะเปิดประตูบานใหม่ให้วงการศิลปะแต่ในด้านหนึ่งมันก็ได้สร้างความท้าทายและข้อถกเถียงนะครับที่เราไม่อาจจะมองข้ามได้โดยเฉพาะใน5ประเด็นหลักดังต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสงครามลิขสิทธิ์นี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดนะครับเพราะ AI ถูกฝึกฝนมาจากข้อมูลมหาศาลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตซึ่งบ่อยครั้งเป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินและก็หยิบผลงานของศิลปินไปใช้โดยไม่รับอนุญาตจนเกิดฟ้องร้องกันนอกจากนี้กฎหมายในปัจจุบันยังระบุว่างานที่สร้างจาก AI 100% ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ของใครนะครับทำให้เกิดคำถามว่าแล้วสรุปว่าใครคือเจ้าของงานกันแน่ 2. คุณค่าของศิลปินมนุษย์เมื่อ AI ทำงานได้เร็วแล้วก็ถูกกว่าตลาดงานเชิงพาณิชย์อย่างปกหนังสือหรือภาพสต็อกจึงเริ่มหันไปใช้ AI แทนนะครับทำให้ศิลปินตัวจริงๆเนี่ยกังวลว่างานฝีมือจะถูกลดคุณค่าลงแต่หลายคนก็โต้แย้งว่าในสิ่งที่ AI ทำเรียนแบบไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณและประสบการณ์ชีวิตนะครับที่มนุษย์ใส่ลงไปในงาน 3. การขโมยอัตลักษณ์ AI สามารถเปลี่ยนสไตล์ของใครก็ได้ไม่ใช่เปลี่ยนสไตล์นะครับ AI สามารถที่จะเรียนแบบสไตล์ของใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแวนโก้หรือว่าใครก็ตามนะครับหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงหากใครก็สร้างงานสไตล์ของเราได้ในคลิกเดียวเนี่ยแล้วความพิเศษของศิลปินจะเหลืออะไรใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คนทำงานศิลปะวาดวันและก็กังวลที่สุดนะครับ 4. จริยธรรมและการบิดเบือนความสมจริงของ AI เนี่ยใครเป็นอาวุธร้ายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างฉากภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวหรือไม่ยินยอมหรือการสร้างข่าวปลอมเพื่อบิดเบือนทางการเมืองนำไปสู่การออกกฎหมายควบคุมนะครับอย่างที่เกิดขึ้นก็คือ EU AI Act ในปี2024เพื่อมาคับให้บริษัท AI ต้องโปร่งใสว่านำข้อมูลอะไรมาใช้ในการเทรน AI บ้าง EU AI Act เป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกนะครับที่สร้างมาตรฐานการใช้งาน AI อย่างปลอดภัยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยอาศัยการแบ่งกลุ่มความเสี่ยงและบังคับใหใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง EU นี่นะครับข้อที่5การสูญหายของทักษะดั้งเดิมหากศิลปินรุ่นใหม่พึ่งพาแต่การพิมพ์คำสั่งก็อาจจะเราอาจจะกำลังสูญเสียทักษะพื้นฐานอย่างการวาดการปั้นหรือการเล่นดนตรีและอาจจะทำให้คนในอนาคตเนี่ยขาดความกล้าใจศิลปะในเชิงลึกได้นี่ก็เป็นความกังวลนะครับมาสรุปภาพรวมปี2024ถึง2025กันนะครับเรากำลังอยู่ในยุคที่รันเวย์เจน3ถูกใช้ทำโฆษณาให้แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Nike นะครับขณะเดียวกันศาลทั่วโลกกำลังเร่งพิจารณาลิขสิทธิ์ AI อย่างเข้ม

ข้นส่วนในไทยเองเราก็เริ่มเห็น AI Art นะครับในโปสเตอร์ภาพยนตร์และแคมเปญต่างๆมากมายแคมเปญโฆษณานะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆมันจึงเป็นยุคที่เราต้องตั้งคำถามว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับ AI อย่างไรให้สร้างสรรค์และไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะครับ AI Art คือดาบสองคมมันมอบโอกาสใหม่ที่น่าตื่นเต้นการสร้างงานได้เร็วขึ้นเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะและเปิดตลาดใหม่ๆในขณะเดียวกันมันก็สร้างความท้าทายเรื่องลิขสิทธิ์คุณค่าของศิลปินความเป็นเจ้าของและปัญหาทางจริยธรรมนะครับดังนั้นการเข้าใจทั้งสองด้านก็คือเป็นสิ่งจำเป็นแต่ไม่ใช่เพื่อปฏิเสธ AI แต่เพื่อเราใช้มันอย่างรับผิดชอบและก็สร้างสรรค์นะครับศิลปินที่สามารถใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณไม่เพียง อยู่รอดแต่ยังสามารถเติบโตและก็สร้างคุณค่าใหม่ๆในโลกศิลปะแห่งอนาคตด้วยจากจุดเริ่มต้นของ AI จนถึง Midjourney แล้วก็ Suno ในปี2025นี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่า AI ไม่ใช่แค่กระแสชั่วคราวแต่คือการปฏิวัติวงการศิลปะอย่างแท้จริงเลยนะครับในอนาคตอีกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน3ด้านหลักหนึ่งก็คือนะครับ1ศิลปะคือประสบการณ์ศิลปะจะไม่ใช่แค่ภาพที่แฝงอยู่บนผนังอีกต่อไปนะครับแต่จะเป็นโลกที่เราเดินเข้าไปร่วมสนุกได้เหมือนงานของรีฟิกอนาดอนที่ AI จะปรับเปลี่ยนแสงสีเสียงตามความการเคลื่อนไหวของเราแบบสดๆ2 AI คือคู่หูที่ไม่ใช่คู่แข่งนะครับทักษะของศิลปินจะเปลี่ยนจากการใช้มือวาดทั้งหมดไปสู่การคุมทิศทางทางความคิดศิลปินยุคใหม่ต้องเก่งเรื่องพรอมต์เอนจิเนียริ่งนะครับและทำงานข้ามสายพันธุ์กับวิศวกรเพื่อดึงพลังความเร็วของ AI มาผสมกับอารมณ์และจิตวิญญาณของมนุษย์สร้างสิ่งใหม่ที่คนหรือเครื่องจักรทำเพียงลำพังไม่ได้ 3. การปรับตัวของกฎหมายและก็คุณค่ากฎหมายอย่าง EU AI Act เนี่ยจะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่เรื่องลิขสิทธิ์และความโปร่งใสในขณะที่สังคมจะเริ่มตั้งคำถามสำคัญว่าเมื่อ AI สร้างงานได้ไม่จำกัดอะไรคือสิ่งที่มีค่าจริงๆสุดท้ายนี้โจทย์สำคัญไม่ใช่การเลือกว่าจะใช้ฝีมือดั้งเดิมหรือ AI นะครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับหากงานที่สร้างด้วย AI สามารถทำให้คนดูร้องไห้หรือประทับใจได้เหมือนงานมนุษย์เส้นแบ่งระหว่างศิลปะสองโลกนี้อาจจะจางลงเรื่อยๆนะครับหน้าที่ของพวกเราในวันนี้ก็คือการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีโดยไม่ทิ้งหัวใจของความเป็นศิลปินไว้ข้างหลังนะครับหลังจากที่เราเดินทางมาตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับตั้งแต่บทนำที่พูดถึงความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในยุค AI ทำความเข้าใจพื้นฐาน AI มองย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาศิลปินร่วมสมัยสำรวจโอกาสและก็ความท้าทายแล้วก็มองไปยังอนาคตเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่า AI ไม่ได้มาแทนที่ศิลปินแต่มาเปลี่ยนบทบาทของศิลปินนะครับในอดีตศิลปินคือผู้สร้างผลงานทั้งหมดด้วยมือแต่วันนี้ศิลปินคือผู้กำกับผู้คัดเลือกและใส่จิตวิญญาณมนุษย์ลงไปในงานที่ AI สร้างขึ้นดังนั้นในคุณค่าของศิลปินในอนาคตไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณวาดเก่งแค่ไหนแต่คือคุณจะใช้ AI อย่างไรให้สะท้อนความคิดอารมณ์และประสบการณ์ที่เป็นของคุณเองก่อนที่เราจะจบชั่วโมงนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนกลับไปที่คำถามแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าอะไรคือศิลปะและใครคือศิลปินตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดถึง AI พูดถึงเทคโนโลยีพูดถึงประวัติศาสตร์พูดถึงศิลปินร่วมสมัยพูดถึงอนาคตและสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัว AI ไม่ใช่โปรแกรมไม่ใช่เครื่องมือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวพวกเราทุกคนนะครับเพราะในโลกที่ AI สามารถสร้างภาพได้ภายในไม่กี่วินาทีมีแต่งเพลงได้โดยไม่ต้องรู้โน้ตและทำงานได้เร็วกว่าเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าคำถามจึงไม่ใช่ว่า AI เก่งแค่ไหนแต่คือมนุษย์จะใส่อะไรลงไปในงานศิลปะของตัวเองที่เครื่องจักรทำแทนไม่ได้ AI ให้ความเร็ว AI ให้ความเป็นไปได้ไม่รู้จบ AI ไม่มีชีวิตนะครับอย่าลืมนะว่าอย่างไรก็ตาม AI ไม่มีชีวิตไม่มีบาดแผลไม่มีความรักไม่มีความสูญเสียและไม่มีประสบการณ์แบบมนุษย์ซึ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกคุณมีและ AI ไม่มีวันจะมีนะครับในอนาคตศิลปินอาจไม่จำเป็นต้องวาดเก่งที่สุดหรือปั้นสวยที่สุดนะครับหรือใช้เทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดแต่ศิลปินจะต้อง

ั้งเป็นคนที่คิดเป็นตั้งคำถามเป็นและรู้ว่าตัวเองกำลังพูดอะไรกับโลกใบนี้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับคนที่รู้ว่ากำลังจะใช้มันไปในทางไหนแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากสื่อสารอะไร AI เนี่ยก็เป็นแค่เครื่องผลิตภาพสวยๆที่กว้างเปล่าในความหมายคนผมไม่ได้อยากจะให้ทุกคนกลัว AI นะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลง AI ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจมันใช้มันและคุมมันให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับศิลปะไม่ใช่การแข่งขันกับเครื่องจักรแต่คือการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับผ่านรูปเสียงเรื่องราวและก็ความรู้สึกหากวันหนึ่งงานที่คุณสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้มือหรือใช้ AI สามารถทำให้ใครบางคนเนี่ยหยุดดูหยุดคิดหรือรู้สึกบางอย่างกับชีวิตของตัวเองเมื่อนั้นแหละครับงานชิ้นนั้นก็เป็นศิลปะแล้วไม่ต้องกังวลนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากไว้เพียงประโยคเดียวนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแค่ไหนไม่สำคัญแต่ขออย่าให้หัวใจของศิลปินในตัวเราช้ากว่าโลกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคำศัพท์บางตัวเนี่ยผมจะอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปบ้างตะกุกตะกักบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษซึ่งผมก็ไม่ได้สันทัดในทางภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็จะขึ้นตัวอักษรไว้เพื่อให้พวกเราได้ตรวจสอบว่าคำที่ผมพูดออกไปนั้นเขียนว่าอย่างไรนั่นคือข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีขอกล่าวคำว่าสวัสดีและก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะEnglish or other language.
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
10: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
9: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
10: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือ

0: ัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกน9เล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนจะต้องประสบพบเจอและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแต่คำสอนนี้ไม่ใช่คำสอนที่ฟังแล้วทำให้เรานั้นหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดเราก็จะ

0: ทุกข์น้อยลงธรรมะที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ภายในใจทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ในตอนนี้ว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่นั้นจำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วมันอยู่ที่ไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและสิ่งที่เรากำลังจะเริญอยู่นี้คือสติให้เราเอาสตินั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกซึ่งเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันขณะและเป็นกุญแจสำคัญในการพ้นทุกข์ในการดำเนินชีวิตประจำวันโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่6คือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายครับขอความเมตตาจากพระมหาสมภพครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารนุชครับ
0: ครับ
1: ครับวันนี้ผมก็ได้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: ครับข้อนี้สำคัญมากครับอิทธิบาท4เนี่ยคนเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วแต่ถ้าเราอิทธิบาท4ปุ๊บสำเร็จทุกอย่างครับทีนี้เรามาเจาะประเด็นกันทีละอย่างทีละอย่างนะครับว่าอิทธิบาท4คืออะไรอิทธิบาท4ก็คือบาดฐานแห่งความสำเร็จหมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งซึ่งมีคุณธรรมเครื่องให้รู้ถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ปรารถนาผู้ที่หวังความสำเร็จในชีวิตต้องทำตนให้สมบูรณ์อันเมื่อเรามีอิทธิบาท4แล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ประสบผลสำเร็จและเป็นธรรมที่เกื้อหนุนหลักธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเช่นการทำงานการศึกษาการปฏิบัติธรรมสมาธิเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: ทำ4อย่างนี้ย่อมอาศัยต่อเนื่องกันแต่ละอย่างมีเนื่องกันเฉพาะตนที่เราจะมาเข้าความหมายของตรงนี้กันนะครับ
0: ครับ
1: การทำงานให้ประสบความสำเร็จตามแนวพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้พระพุทธองค์ทรงแนะให้ประตามหลักอิทธิบาท4ซึ่งแปลโดยศัพท์แปลว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จบาทะคือบาทแปลว่าหลักพื้นฐานคือบาทให้ถึงความสำเร็จมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันคือ1ฉันทะ2วิริยะ3จิตตะ4วิมังสาฉันทะคืออะไรคือความพอใจความมีใจรักจะทำงานจะเรียนต้องทำด้วยใจด้วยใจรักต้องมีในเบื้องต้นก่อนครับ2วิริยะคืออะไรคือความเพียรเราจะยินคำว่าวิริยะอุตสาหะคือความเพียรที่จะทำเมื่อเรารักแล้วในเบื้องต้นเราต้องขยันความขยันคืออะไรคือการลงมือปฏิบัติธรรมเช่นเรารักที่จะเรียนนายคำว่าเมื่อเรารักแล้วต้องเอากายมาเรียนด้วยไม่มาโรงเรียนสายต้องมาเรียนทุกวันถูกไหมครับเราจะทำงานให้เจริญรุ่งเรืองเราก็ต้องมีใจรักมาทำงานให้เช้าฉันใดฉันนั้นครับนี่คือเรียกว่าวิริยะก็คือความเพียรส่วนมากจะเป็นเพียรด้วยทางกายในที่นี้นะครับสามจิตตะคือจิตใจเราคือทำงานด้วยจิตใจจดจ่อหมายความว่าอะไรหมายความว่าทำด้วยความจริงใจทุ่มเทตั้งมั่นตั้งใจจริงไม่ใช่ฉันทะอยากเรียนเอากายมาวิริยะความเพียรแต่ในห้องนั่งหลับมันก็ไม่ใช่ท
0: ่
1: านเรียกว่าไม่มีจิตไม่มีใจจดจ่อซึ่งตัวจิตเนี้ยต้องคู่กับคำว่าสมาธิ
0: ครับ
1: คุณต้องมีจิตใจตั้งมั่นนักเรียนที่เข้าเรียนแล้วปุ๊บควรจะตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูด
0: ครับ
1: ไม่ใช่ตั้งมั่นอยู่กับอะไรอยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโทรศัพท์มันไม่ใช่ถ้าเราฟังไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยถามว่าจะรู้เรื่องไหมบางคนบอกฉันรู้แต่ไม่ความสำเร็จ
0: ครับ
1: ดูได้น้อยเราควรต้องจิตจ่ออยู่กับสิ่งนั้นครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือวิมังสาก็คือการวินิจฉัยใช้ปัญญาเราได้แก่การคิดวิเคราะห์พูดง่ายๆคือหลักจะสำเร็จตรงนี้ได้เราต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ด้วยอย่างเช่นเราเข้าเรียนเนี่ยเรามีฉันทะแล้วเราต้องใจจะเรียนเราพาตัวเข้ามาได้วิยะที่2นั่นในห้องจิตใจจดจ่อได้ข้อ3ได้จิตแล้วข้อสุดท้ายได้ปัญญาให้ใช้หลักการ

0: อันอีก4อย่างก็คือสุจิปุริหมายความว่าอะไรสุคือตั้งใจฟังจิตตะคือใช้ความคิดมีจิตมีใจ
1: ครับ
0: ปุจฉาถ้าคิดแล้วไม่เข้าใจให้ยกมือขออนุญาตครับขอถามนิดนึงปุจฉาถามให้เข้าใจข้อสุดท้ายเลยก็คือการลิขิตคือจดไว้จดด้วยปัญญาของเรา
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลอกจดการลอกจดมันไม่ได้ความรู้อะไรแต่เราผ่านกระบวนการทั้งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาปุ๊บการจดแต่ละอย่างมันจะมีความหมายแล้วของพวกนี้ท่านเรียกว่าเป็นปัจจตังเฉพาะบุคคลเราดูแล้วเราถึงจะเข้าใจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณมีจิตเดียวกับเราผู้อ่านก็เห็นก็จะเข้าใจเองประโยคนี้อย่างเช่นคำว่าชดโน้ตอ่ะคนเก่งเขาจะชดโน้ตเห็นไหม
1: คร
0: ับ เขาจะคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วก็จดไปแล้วก็คอยตั้งใจฟังแล้วก็จดไว้การจดเป็นการดีอย่างทำให้เราการง่วงด้วยถ้าเราไม่จดบางทีนั่งฟังทุกอย่างมันจะง่วง
1: ครับ
0: ครับและการจดเนี่ยอาจจะจดด้วยหรือใช้ปากกาจดออกไปลิขิตบางคนอาจจะจดในโน้ตบุ๊กในอะไรแล้วแต่เราใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เราจะมองดูอิทธิบาท4อีกแบบหนึ่งครับฉันทะคือสิ่งที่เราต้องทำถูกไหมครับ
1: ครับ
0: จะทำแล้วแต่ให้เรามองว่าทำให้เกิดประโยชน์คำว่าประโยชน์คืออะไรประโยชน์ต่อตนไม่ทำให้ใครเดือดร้อนประโยชน์ต่อครอบครัวเราครอบครัวเราไม่เดือดร้อน
1: ครับ
0: ประโยชน์ต่อสังคมสังคมไม่เดือดร้อนแล้วประโยชน์ต่อประเทศชาติเราก็ฉันทะให้ไล่มาเลยว่าตั้งแต่ตอนเรียนถ้าเราคิดได้ปุ๊บเฮ้ยท่องไว้เลยฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาท่องไว้ตลอดตลอดแล้วก็มองว่าเออฉันทะคืออะไรฉันทะคือความพอใจนะพอใจจะทำสิ่งนั้นเมื่อพอใจแล้วต้องมีข้อที่สองคือวิยะคือความเพียรอุตสาหะจะถามว่าคนขยันต้องตื่นเช้าไหมต้องตื่นเช้าเนี่ยคือได้วิยะความเพียรไหมตื่นเช้าตื่นเพื่ออะไรไปโรงเรียนสุดเสาร์ที่จากนอนตื่นสายให้เราเปลี่ยนใหม่ตื่นในเช้าดีกว่าจะติดเป็นนิสัยตื่นมาช่วยพ่อช่วยแม่ถูกไหมเสาร์ที่ช่วยท่านเพราะวันธรรมดาไม่ได้ช่วยท่านนะครับแล้วข้อสามคือจิตตะทำด้วยจิตทำด้วยใจไม่ใจมือลอยถ้ามือลอยนี่ไม่สำเร็จแล้วข้อสุดท้ายวิมังสาให้เรามองดูว่างานที่เราทำเนี่ยทำยังไงให้มันง่ายให้มันสะดวกให้เสร็จให้ไวและเกิดประโยชน์เนี่ยคือใช้ปัญญาละมองเป็นหลักของ4อย่างทีนี้เรามามองดูในเรื่องของการเรียนมั่งฉันทะในที่นี้คือความพอใจความรักในสิ่งที่จะทำถ้าเรามองดูว่าถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยถ้าเราถูกบังคับให้ไปเรียนมันก็ไม่อยากไปเรียนถูกไหม
1: ครับใช่
0: เมื่อเราถูกบังคับให้เรียนแล้วให้เราใช้หลักพุทธเจ้าเลยว่าเฮ้ยนักเรียนเราต้องเรียนเว้ยเมื่อเราถูกบังคับให้เรียนคุณต้องไปเรียนเมื่อเราถูกเขาให้เรียนปุ๊บเราต้องมีฉันทะละต้องพอใจที่จะเรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับลองดูก่อนเรียนได้ไม่ได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ในมหาลัยที่ตัวภาพนะเจอนะสอบเข้าปีนี้เลือกได้ไปสมมติได้เลือกช่างโทรคมสมมตินะเลือกโทรคมเรียนไปปีนึงเอ๊ใช้ฉันทะก็แล้วเพียรก็แล้วใช้จิตก็แล้วมึงสักแล้วแต่ไม่ชอบมึงไม่ทำอะไรรีทาย
1: ครับ
0: แล้วก็มาเรียนใหม
1: ่ครับ
0: ไปสอบอีกแผนกหนึ่งเป็นช่างไฟฟ้า
1: ครับ
0: เขาก็ชอบกันตอนนี้ก็เจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันชนะให้เราลองดูก่อน
1: ครับ
0: จะปล่อยเวลาไปปีนึงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: สิ่งไหนที่เราถูกบังคับให้ทำเนี่ยให้เรามองว่าเฮ้ยเขาบังคับเราเนี่ยเฮ้ยมันเกิดประโยชน์ไหมอย่างเช่นพ่อแม่บังคับให้เราเรียนเนี่ยเราก็ต้องเรียนที่นี้ผมรู้เมื่อเราไปเรียนนะปุ๊บท่องไปเลยหนูจะมีฉันทะนะความพอใจจะมีวิริยะนะคือมีความเพียรต้องไปเรียนทุกวันไม่ใช่โดดเรียนไม่ใช่พ่อแม่ส่งมาปุ๊บโดดเรียนไปแล้วมันก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เมื่ออยู่ในห้องต้องมีจิตนะไม่เล่นโทรศัพท์เล่นเป็นเวลาถูกไหมในยุคติดต้นเหล่าโทรศัพท์นี้ทุกคนจะมีทุกเครื่องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยต้องมีปัญญาไว้เรียนให้ได้ปัญญาถูกไหมครับตัวอย่างอีกอย่างนึงนะที่จะให้รู้ก็คือเมื่อเรามีฉันทะแล้วปุ๊บจะให้เรามีแรงผลักดันอย่างเช่นนักเรียนต้องการจะเป็นหมอเป็นครูเมื่อเราเรียนปุ๊บสายวิทยาศาสตร์จะให้มีความตั้งใจเรียนถ้าเราไม่ฉันทะเป็นหมอเป็นครูปุ๊บบางทีเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องมันยากให้เรามองเป้าหมายของเราว่าเราอยากจะเป็นอะไรให้เราลองดูลองเรียนดูใช้หลักการ4อย่างเลยแล้วก็วิริยะความเพียรเนี่ยให้เรามองว่าเราต้องมีความพยายามเพียรไม่ท้อถอยทำสิ่งนั้นให้สำเร็จไปตามเป้าหมายของเราให้คิดเสมอว่าถ้าเราไม่ทำก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แต่ทางศาสนาพระองค์บอกว่าให้เรามีวิริยะคือความเพียรเพียรอะไร พินเผากิเลส
1: ครับ
0: กิเลสตัวนี้คือความขี้เกียจ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่
0: เขาต้องมีความเพียรจะถามว่าทำไมพระต้องตื่นตีสามตีสี่ตื่นมาแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระตื่นมาแล้วต้องเดินจงกรมทำไมต้องฉันมือเดียวถูกไหมนี่แหละคือความเพียรเผาผลาญกิเลสพอมนุษย์คนเราต้องการความสุขสบาย
1: ครับ
0: มีใครบ้างอยากตื่นเช้า
1: ใช่
0: จริงไหมนักเรียนก็เช่นเดียวกันเพราะว่าต้องบังคับเหมือนกันพระก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ถูกบังคับด้วยอะไรด้วยธรรมวินัย
1: ครับ
0: เรามาบวชแล้วเป็นลูกของพุทธองค์ลูกของพุทธเจ้าพระเจ้าเราถือพระกษัตริย์อย่างหนึ่งถูกไหมครับนอนกลางดินกินกลางทรายไปเดินข้าวของอื่นเขาเพื่ออะไร
1: ครับ
0: เพื่อลดตัวเองลงมา
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดอะไรฉันทะพระองค์พอใจที่จะทำต่อให้ใครถูกเหยียบย่ำแต่พระองค์ก็ไม่ย่อท
1: ้อครับ
0: ยังเพียรพยายามอยู่ใช้จิตใช้ใจและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์สอนเขาตลอดว่าสิ่งที่ทำต่อให้มั่งมีสีสุขรวยล้นฟ้าแต่ท้ายสุดก
1: ็
0: ไม่พ้นหลักไตรลักษณ์ไปได้เหมือนกันทีนี้ตรงนั้นมันเรื่องที่ไกลให้เรามองมาใกล้ตัวเราเฉพาะนั้นนักเรียนให้มองเสมอว่าเมื่อเราถูกบังคับให้ไปเรียนเอาบังคับนะถ้าใครเรียนอยู่แล้วมีแล้วก็โอเคให้เรามองว่าเฮ้ยทำไงเรียนให้เก่ง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับใช้วิริยะความเพียรอ่านหนังส
1: ือ
0: ถามผู้รู้และใช้จิตจดจ่อกลับมาบ้านปุ๊บก็ทบทวนแบบเรียนทบทวนของเก่าแล้วก็ดูของใหม่พรุ่งนี้อาจารย์จะสอนอะไรทำไปเรื่อยๆคือพูดง่ายทำการบ้านแล้วก็ส่งการบ้านให้ตรงเวลาและใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ดีเสร็จแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นเนี่ยจะทำให้เราเรียนสำเร็จและตัววิทยาเนี่ยเป็นตัวเผาผลาญกิเลสแล้วก็เรื่องจิตตะจิตเรื่องจิตเนี่ยใครก็พูดได้แต่อยากให้น้องนักเรียนลองคิดดูอย่างนี้ว่าคำว่าจิตกับคำว่าใจลองแยกกันนะลองถามตัวเองว่าใจเรามีกี่ดวงถูกไหมตอบว่าหัวใจเรามีดวงเดียวแต่คำว่าจิตถามว่ามีกี่ดวงบางคนก็ตอบดวงเดียวจริงๆแล้วพระองค์บอกว่าจิตเรามีหลายดวงมากถูกไหมสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตถ้าคุณทำจิตให้หนึ่งได้นั่นแหละเกิดสมาธินักเรียนต้องมองดูว่าทำไมพระอาจารย์ถึงบอกว่าจิตมีหลายดวงให้เรามองดูนะถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยเราคิดถึงพ่อจิตหนึ่งดวงแล้วไปที่พ่อ
1: ครับ
0: คิดถึงแม่จิตหนึ่งดวงไปทางที่แม่แต่มันแยกกันทำคิดถึงลูกหลานครอบครัวจิตก็ไปที่หนึ่งจิตเท่าไปคือจิตเป็นหลายดวงถ้าเรานั่งอยู่กับที่ปุ๊บฝึกจิตของเราให้จดจ่ออยู่ที่สิ่งที่ครูพูดนั่นแหละเกิดสมาธิที่เราพุทธศาสนาท่านสอนมาว่าถ้าเราสึกว่าเรามีฉันทะก็แล้วมียะก็แล้วแต่รู้สึกว่ามันง่วงเหงานอนให้เราลองฝึกทำสมาธิคืออะไรทำจิตตั้งมั่นให้เรานั่งให้สบายห้องน้ำเรียบร้อยนั่งเสร็จก่อนครูจะเข้ามานั่งก่อนหลับตาลงนิดๆให้ผ่อนคลายหายใจเข้าให้ลมตกอยู่ข้างล่างลึกๆกั้นไว้แล้วปล่อยออกเบาให้ผมสบายทำสัก1นาที2นาที2 3นาทีก็ได้ทำก่อนกูเข้ามาสักแวบนึงแล้วเราลืมตาช้าๆดูให้ระบบตรงหน้าเรามันผ่อนคลายให้ตามปลอดโปร่งแล้วจะเกิดปัญญาสมองผุดผุนสุดนี่แหละเรียกว่าสมาธิ
1: ครับ
0: แต่ทางพุทธศาสนาปุ๊บหลักการปฏิบัติท่านบอกมาว่าคนจะได้สมาธิได้คุณต้องมีตัวนี้ก่อนต้องมีองค์ฌาน
1: ครับ
0: องค์ฌานคือความเพ่งเป็นสมถะถามว่าคนเราให้นั่งได้สมมติเลยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: คุณจะต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอย่างเช่นกรรมฐานข้อแรกคืออะไร
1: ให้
0: ไอ้ที่ให้ยึดเหนี่ยวก็คืออาปฐวีป่ะ
1: มากรรมฐานมันก็มีอยู
0: ่40
1: อย
0: ่
1: าง
0: อ่ะ
1: 40
0: อย่างจ้ะแล้วแต่เราใช่ถูกมั้ยครับแล้วแต่เราจะเลือกอะไรให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น
1: ครับ
0: ให้เราภาวนานั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองที่แผ่นดินแล้วก็ท่องเลยแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่สอนนักเรียนแล้วท่องคำว่าพุทโธนี่เขาเรียกว่าพุทธานุสติถ้าธัมโมธัมโมธัมโมก็เรียกว่าธัมมานุสติและอีกอันสังโฆสังโฆสังขารสตินึกถึงอย่างเช่นคำว่าพุทโธพุทโธคืออะไรให้พุทลมเข้าให้ท้องป่องพุทกั้นไว้โธไปออกเรื่อยๆนับไปพุทโธภาวนาไปเรื่อยให้จิตเราจดจ่ออยู่คำพุทโธ
1: ครับ
0: แต่ขอนุภาพจะสอนอีกอย่างหนึ่งน้องนักเรียนเคยยินคำว่า body weight training ไหมหมายความว่าเอากายของเราเป็นตัว training ให้ร่างกายเราแข็งแรงพระก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนว่าให้ใช้หลักการของอัศสะปัสสะคื ือแค่ลมหายใจแล้วแหละเป็นตัวกำหนดมูลที่

0: ท่านเคยบอกพระเจ้าถามพระอนุนระลึกถึงความตายทุกนาทีกี่นาทีอนุนก็ตอบว่า
1: วันละ7ครั้ง
0: วันละ7ครั้งพระเจ้าบอกทุกลมหายใจหมายความว่าเมื่อกลมเข้าปุ๊บก็รู้เลยชีวิตคนเรายังมีชีวิตอยู่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ออกก็รู้เลยทุกวินาทีทุกลมหายใจออกพระองค์สอนว่าเวลาหายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกๆให้อยู่ข้างล่างให้ท้องระป่องแล้วคุณก็ปล่อยออกจะเป็นคนที่ทำได้ลองทำดูแล้วจิตจะนิ่งถ้าเราทำนี้ได้ปุ๊บบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ใจเย็น
1: ครับ
0: และจะเห็นลมหายใจของตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดความผ่อนคลายแล้วจะรู้ตัวว่าปัญญาจะเกิดต้องทำอะไรบ้างนี่แหละน้องเรียนถ้าทำได้ปุ๊บจะเกิดสมาธิอย่างหนึ่งเมื่อเกิดสมาธิแล้วปุ๊บก็คือจิตได้ละตั้งมั่นละอะไรตามมารู้ไหมวิมังสาปัญญาก็จะเกิดถามว่าเกิดเลยไหมมันยังไม่เกิดแต่เตรียมความพร้อมปัญญาเกิดต่อเมื่อเราได้ฟังได้สอบถามได้อ่านหนังสือถามว่านักเรียนลองทำสิ่งนี้บ้างยังถูกไหมครับ ให้เรามองว่ายืนเดินนั่งนอนถ้ามีตำราหนังสืออยู่ในสมองเราเราจะรู้ทุกอย่าง
1: ค
0: นที่เก่งๆนะทุกอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนไม่แต่กินดื่มทำพูดคิดหัวเขามีแต่เรื่องท่องตลอดตัวมาเองเหมือนกันตอนเรียนใหม่ๆหลวงพ่อเจ้าวาดท่านก็สอนเรื่องสมาธิอ่านท่องอย่างเดียวท่องไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: เกิดความท้อไม่อยากเรียนละเบื่อละหลวงพ่อบอกว่าท่านถอยมาแป๊บนึงลองทำสมาธิดูอยู่กับตัวเองสักนาที2นาทีก่อนให้สงบลองทบทวนดูหลับตาดูให้นิ่งสงบแล้วก็สูดลมพัดทำอะไรไปเรื่อยกรรมฐานไปเรื่อยมันเกิดปัญญามันรู้แจ้งสิ่งที่เราไม่รู้เชื่อไหมว่าพอเราสมาธิปุ๊บมันลอยออกมาเองมันเข้ามาเองเข้าแบบเรางงเลยมันมาได้ยังไง
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงพอสมองเราเปิดกว้างปุ๊บสิ่งไหนที่ใครพูดปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเขาพูดสิ่งไหนเหมือนปัญญามันเกิดเหมือนกันเห็นไหมเวลาเราเกิดสมาธิปุ๊บเรานั่งฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยครูสอนเรื่องนี้เฮ้ยทำไมเราเข้าใจจังบางทีก็อยากจะรู้เองถูกไหมมันต่อยอดได้
1: ใช่
0: ถ้าคนเราไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิปุ๊บมันจะไม่ต่อยอดเพราะฉะนั้นแต่ให้เราเบื้องต้นเลยเช่นหลักการ4อย่างฉันทะต้องพอใจต่อให้โดนบังคับแต่คุณต้องพอใจ
1: ครับ
0: 2วิริยะพอใจแล้วต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: 3จิตตะต้องมีจิต
1: ค
0: ู่กับมีสมาธิมีสติต้องคู่กัน
1: ครับ
0: ข้อสุดท้ายต้องมีปัญญาคือรู้แจ้ง
1: ครับ
0: แต่ในลักษณะปุ๊บท่านจะสอนอยู่2อย่าง
1: ครับ
0: เป็นสมถะคือความเพ่งคือองค์ฌานก่อน
1: ครับ
0: เพ่งให้จิตเรานิ่งไม่ให้จิตเราวอกแวกให้จิตอยู่กับตัวใช้ลมหายใจเรานี่แหละพุทโธพุทโธพุทธานุสตินี่แหละแล้วก็อีกอย่างนึงวิปัสสนาคืออะไรเมื่อจิตนั่งแล้ววิปุตนาถูกไหม
1: ครับ
0: เป็นคำวิเศษ
1: ครับ
0: คือการเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นด้วยความเป็นจริงเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อให้เรานั่งเรียนถามว่าเมื่อเราเบื่อแค่ไหนถามว่าเต็มที่เรียนไม่เกิน3ชั่วโมงถามว่าจริ
1: งใช่
0: มั้ยเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่3ชั่วโมงเดี๋ยวมันก็ดับไปคุณก็ทำอย่างอื่น
1: ครับ
0: ถูกมั้ยเรามีเวลา3ชั่วโมงเรียนให้รู้แต่สมัยนี้คาบ1กี่นาทีเอง
1: 50นาที
0: 50นาทีถามว่าทำได้ไหม
1: ครับก็ยังยาก
0: เราเรียนมหาลัยเนี่ยคาบ1 3ชั่วโมงชิวนะถามว่าใช่มั้ยเรียนนักธรรมตีโทเอก3ชั่วโมงชิวนะ
1: คร
0: ับ กับนักเรียนที่เรียนคาบ1 50นาทีพัก10นาทีเวลามันน้อยนิดสิ้นดีจริง
1: แป๊บเดียว
0: ใช่ไหมอย่าปล่อยเวลาให้โอกาสเมื่อเรานั่งปุ๊บจำไว้เลยนะวันนี้เมื่อฟังตรงนี้แล้วนะก่อนเราจะเข้าเรียนปุ๊บทำใจให้สบายคิดแต่ว่าเออเราจะรู้ตรงนี้เมื่อเรารู้ว่าครูจะสอนวิชาอังกฤษให้เราลองท่องภาษาอังกฤษดูแล้วก็ไปฝึกเลยกูอยากเรียนภาษาอังกฤษต้องให้ได้ถ้าภาษาอังกฤษปุ๊บเพิ่มเงินเราแน
1: ่
0: ถูกไหมหรือเรียนภาษาจีนก็เช่นเดียวกันลองทำดูแล้วก็เข้าไปปุ๊บลองทำสมาธิดูให้ฝึกหายใจให้ลึกกับหนุนเราจะไปวกแวกถึงอื่นดูแค่ลมเราและจิตจดจ่ออยู่สิ่งห้าเราเน
1: ี่
0: ยสมาธิจะเกิดพอสิ่งเกิดปุ๊บครูสอนอะไรก็จะรู้ได้ทันแล้วหูเราคอยฟังอัญชนะภายนอกกับภายในต้องสัมพันธ์กันพระองค์บอกว่าคนเราอัญชนะบวกบวกเป็น12เขาเรียกว่าภายนอกภายใน
1: ครับ
0: อัญชนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ครับ
0: ตาดูจะเห็นรูป
1: ครับ
0: รูปนี่คืออัญชนะภายนอก
1: ครับ
0: รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะเข้ามาหมดเลยเมื่อเราเห็นรูปให้เราวิเคราะห์ดูว่ารูปหรือที่จดบนกระดานมันคืออะไ
1: ร
0: เนี่ยนี่สิ่งที่กระทบกันแต่ถามว่าจะเห็นตรงนี้ได้ปุ๊บคุณต้องใช้หลักการหลายๆอย่าง
1: ครับ
0: ฉันทะวิริยะจิตตะแล้วก็วิมังสา
1: ครับ
0: ครับวันนี้อัตมาภาพได้มาพูดเพราะว่าเริ่มเรียนบาลีตอนอายุ37 38แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเรียนไม่ได้หรอก

0: มันต้องท่องแต่เขาบอกไหนๆเรามีเวลาแล้วบวชมาแล้วก็ลองเรียนพระบาลีดูต้องท่องใหม่หมดเลยมาเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเรียนก็ได้ด็อกกับด็อกบวกถ้าใครรู้ถูกไหมตกตลอดภาษาอังกฤษไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วพระบาลีเนี่ยมันก็ยากท่องต้องไรแต่เราก็ใส่หลักการของหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านก็สอนว่าเฮ้ยคุณต้องมีวิริยะอุตสาหะต้องนะพระเจ้าองค์ว่าคนลงทุกข์ได้เพราะความเพียรจริงถ้าคุณไม่เพียรคุณไม่พ้นทุกข์เมื่อเราอยากกินอยากหาอาหารเนี่ยคุณไม่ขอประชีพคุณจะหาอาหารให้เราใครจะให้เราคนพ่อแม่จะขอพ่อแม่ตลอดจนตายก็ไม่ได้คุณต้องนั่นเราเอง
1: ครับ
0: คุณลงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหม
1: จริง
0: ก็จริงแล้วก็มันไม่มีคำว่ายากเราลองนั่งสมาธิดูลองอ่านหนังสือดูท่องดูถึงเวลามันได้มาจริง
1: ครับ
0: จริงความเพียรสำคัญที่สุดและการจะเพียรได้คุณต้องใจรักก่อนอย
1: ่
0: างเช่นมีน้องเนรมีญาติโยมหรือว่าใครนั่งกันห้าคนเนี่ยเอาวิชาเสริมนะเดี๋ยวเรียนพระบาลีกันถามว่ามีสักกี่คนที่อยากเรียนไม่มีหรอกแต่ก็อ้าวให้แรงด้อใจถ้าเรียนได้นะดีมีรางวัลให้เอายกมือกันพุบเลยลองดูก่อนเห็นไหมเพราะตั้งแต่เนี่ยบางคนบังคับต้องเรียนไม่เรียนไม่จบนะเห็นไหมเมื่อเราถูกเนี่ยปุ๊บเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้เรามองว่าเฮ้ยสร้างฉันทะเว้ยให้พอใจดูเมื่อพอใจปุ๊บวิทยาความเพียรไปค้นคว้าดูว่ามันเรียนแบบไหน
1: คร
0: ับยังไงถามผู้รู้เอาถูกไหมของทุกอย่างคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้
1: ใช่
0: คิดแค่นี้พอเสร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยใช้จิตเว้ยจิตใช่ไงทำให้เกิดสมาธิเวลาครูเขาสอนนะตั้งใจฟังอย่างน้อยก็แค่50นาทีถูกไหมหรือไม่ก็ชั่วโมงนึงแล้วแต่คนเราได้นิ่งถือท่านถึงบอกว่าคนเราถ้าได้สมาธิแล้วนะคุณสามารถนั่งได้7วันเลยกินแค่น้ำอย่างเดียวแต่ร่างกายของเราจะให้เกิน7วันก็มันแย่นั่งได้ตลอดจริงแล้วก็พอได้สมาธิปุ๊บปัญญามาแน่เว้ยเพราะเราฟังมันจะเกิดปัญญา คนเราไม่ฟังไม่เกิดปัญญา
1: ครับ
0: ครับผมนี่คือที่ผมจะอธิบายคือตรงนี้ครับเอาไปใช้ได้จริงครับทั้งหมดเลยครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาทุกอย่างไม่มีคำว่ายากพระเจ้าสอนว่าคนเราจะลงทุกได้ก็เพราะความเพียรความอุตสาห์ครับผม
1: ก็เป็นคุณธรรมที่ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีเป้าหมายใช่ไหมครับการที่จะใช้ชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายได้ก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: พอตั้งเป้าหมายแล้วเราลองนำคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไป
0: ลองปฏิบัติประยุกต์ใช
1: ้ประยุกต์ใช้ครับโดยใช้หลักของอิทธิบาท4
0: ใช่ครับ
1: อิทธิบาท4ง่ายๆเลยครับตัวแรกก็คืออะไรครับ
0: ฉันทะต้องพอใจให้ได้
1: ก
0: ็
1: คือเราต้องมีความพอใจ
0: ในสิ่งนั้น
1: ครับพอใจในงานที่เราจะปฏิบัติก่อนพอใจในเป้าหมายเราหรือไม่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรเมื่อเราเกิดความพอใจแล้วเราต้องรักด้วยมีความรักเมื่อมีความรักแล้วเราก็ต้องทำสิ่งที่ถูกกับเป้าหมายนั้นด้วยครับแล้วก็มีความอะไรครับมีความยุติธรรมด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีความยุติธรรมแล้วก็พยายามทำงานนั้นให้สำเร็จ
0: คร
1: ับแล้วก็มีความรักในอะไรครับเพื่อนร่วมงานด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความปรารถนาดีอันนี้ก็คืออยู่ในความพอใจทั้งหมดเม
0: ื่
1: อเราพอใจแล้วตัวที่สองครับคืออะไรครับ
0: วิริยะ
1: วิริยะคือความ
0: สำคัญครับความเพียรความพยันความเพียรครับ
1: ความเพียรที่จะประกอบในสิ่งที่เรารักให้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือตัวที่สองที
0: ่
1: จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้เราเพียรยังไงครับหนึ่งครับให้เราขยันมันเพียร
0: ถูกต้อง
1: ครับพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับขันตีปรมังตโปติติขาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ความอดทนความ
0: อ
1: ดกั้นเป็นความเพียรอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือคุณเป็นเครื่องอยู่ของสมณะ
0: ครับ
1: สมณะจะเข้าสู่ความสำเร็จหรือสู่จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานได
0: ้ครับ
1: ต้องมีความอดทนอดกั้น
0: ถูกต้องครับ
1: เมื่ออดทนอดกั้นแล้วต้องอะไรครับต้องไม่กล่าวร้ายไม่ว่าร้ายใช่ไหมครับไม่กระทบบุคคลอื่น
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแหละครับเป็นความเพียรของสมณะเมื่อมีความเพียรความขยันแล้วต้องอะไรครับปฏิบัติด้วยความพยายาม
0: ถูกต้องครับ
1: ต้องพยายามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มีความเพียรอย่างเดียวไม่ได
0: ้ต้องพยายามทำด้วย
1: แบบเช่นพระอะไรครับพระมหาชนกใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่ว่าเพียร
0: ว่ายน้ำ
1: ครับไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: แต่ก็ว่ายน้ำอยากจะถึงฝั่ง
0: ครับ
1: จน
0: น้ำไม่ขลา
1: ไม่ขลามาเห็นใจ
0: ก็เรื่องนี้ผมเสริมนิดนึงครับเป็นหลักของความเพียรเลยอย่างเช่นเรือแตกอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คนหนึ่งยอมตายแล้วไม่ว่ายน้ำไม่สุดมันจะต้องอกคนเดียวจริง
1: ครับ
0: ว่ายอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่เห็นฝั่งเลยนะว
1: ่
0: ายเนี่ยทีนักวิชาการก็เลยสงสารเอ๊ะทำไมองค์ถึงว่ายอย่างนี
1: ้ครับ
0: พระองค์เป็นคนที่ปฏิการวิญญาณอยู่ก็เลยว่าตราบใดถ้ายังมีหวังก
1: ็
0: ต้องใช้ความเพียรก็ว่ายไปเรื่อย
1: ว่ายให้ถึงที่สุด
0: ถึงที่สุดท้ายสุดแล้วเมื่อเราทำไปเรื่อยๆปุ๊บเปรียบเหมือนอะไรเราทำความดีเนี่ยเทวดาคนดีก็ยื่นมือช่วยเหลือเราก็จะลองใจเรานิดนึงให้ลองทำดูก่อน
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราไม่ไหวปุ๊บเขาจะช่วยเองเหมือนนั้นไม่ขลาดเหมือนเทวดา
1: ใช่ครับ
0: พาจนไปถึงฝั่ง

0: ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหม คนเรานะครับความเพียรสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ฉันต้อง
1: ต้องอดทนให้เต็มที
0: ่ถูกต้องครับให้สุดเลยทำด้วยความบากบั่นตามกำลังของเราเด็กก็ทำให้สุดความเป็นเด็กผู้ใหญ่ความผู้ใหญ
1: ่
0: ไม่ยอแยะตั้งใจให้ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ให้เราอดทนบากบั่นมีจิตใจมุ่งมั่น
0: ครับ
1: แล้วก็เพียรระวังอะไรครับในระหว่างที่เรากำลังใช้ความ
0: นี่ก็สำคัญนะครับ
1: ต้องระวัง
0: ต้องระวังอีกเพียรระวัง
1: ระวังอะไรครับระวังอบายมุข
0: ระวังบาปด้วยที่จะเข้ามาครับ
1: ก็คืออกุศลต่าง
0: ๆอย่าใช้ความเพียรในทางที่ผิด
1: ใช่ครับต้องเพียรระวังด้วยแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่อันนี้แล้วครับคือเป็นวิริยะ
0: ตรงนี้ท่านบอกว่าคนนี้สำคัญมันอยู่ในหมวด4เหมือนกันท่านบอกว่าให้เราดูตัวเองเมื่อเรามีความขยันปุ๊บให้เราดูว่าเฮ้ยอันไหนที่เป็นบาปเนี่ย
1: ครับ
0: เพียรละบาปทิ้งไป
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพียรละไปละเรื่อยๆอย่างพระมาบวชเนี่ยถามว่าหมดกิเลสไหมมันอาจจะไม่หมดเต็มร้อยแต่เราเพียรละให้ทุกคนมองว่าพระเนี่ยบวชมาเพื่อละค่อยๆละไปเรื่อยๆจะได้ไม่ได้แล้วแต่เราต้องฝึกการละก็คือละบาปละความไม่ดี1เพียรละ2เพียรสร้างสร้างบุญกุศลให้ตาให้เกิดขึ้นมาให้ได
1: ้ครับ
0: แล้วข้อ3เพียรอะไรรู้ไหมเพียรเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คืออะไรเพียรรักษาความดีที่เราได้แล้วให้มันสิทธิ์เกี่ยวข้องคนเราที่ดีแล้วจะต้องไม่ตกเป็นทางที่ชั่ว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เหมือนท่านบอกว่าคนดีถ้าเป็นคนเลวถ้าไม่สรรเสริญถือว่าเป็นคนที่มีปัญญาแล้วทุกคนกลับมาเลวไม่สรรเสริญแต่คนชั่ว
1: ครับ
0: กลับมาเป็นคนดีทุกคนสรรเสริญเปรียบเหมือนองคุลิมาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมทำความชั่วทั้งยึดเลยที่สุดแล้วรู้นี่ผ่านได้เพราะอะไรกับเนื้อกับตัวกับใจเพราะนั้นจิตเราสำคัญที่สุดถูกไหมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นพระองค์ทรงสอนเห็นไหมถ้าเราฝึกจิตตั้งมั่นเราจะไม่กลัวร้อนกลัวหนาวไม่กลัวนู่นกลัวนี่ไม่ค่อยอ้างไอ้นุ่นก็ร้อนไอ้นุ่นก็เย็นไอ้นั่นก็นู่นนี่เราจะไม่อ้างจะมีความอดทนเนี่ยเรียกความเพียรอุตสาหะเพียรละเพียรทุกอย่างเพียรเรียน
1: ก็คือเข้ากับคุณธรรมที่ข้อชื่อว่าความเพียร4อย่างใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออันแรกก็คือเพียรละ
0: เพียรละ
1: ละก่อนละอกุศลต่างๆ
0: ใช
1: ่สองเพียร
0: สร้างความดี
1: ความดีใช่ไหมครับ
0: ให้เกิดขึ้น
1: ครับแล้วก็เพียรรักษาร
0: ักษาความดีเกิดขึ้นแล้วให้อยู
1: ่ครับแล้วก็ไม่ให้เสื่อมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือ
0: แล้วก็เพียรเฝ้าระวังด้วย
1: เฝ้าระวัง
0: ใช่คือตรวจดูตลอด
1: ครับอันนี้แล้วก็คือความเพียร4อย่าง
0: ครับ
1: ทีนี้มาดูตัวที่3ก็คือจิตตะ
0: ครับ
1: จิตตะก็คือเอาใจฝักใฝ่สิ่งนั้นไม่หวัง
0: จดจ่อกับสิ่งนั้นครับ
1: ครับเอาใจใส่เอาใจใส่แล้วครับแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่าน
0: ถูกต้องครับ
1: ครับไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ทำงานให้มันมีชีวิตชีวา
0: ใช่ครับ
1: มีชีวิตชีวาม
0: ีจิตมีใจได้ครับพูดนะ
1: จดจ่ออ
0: ยู่กับตนใช่
1: จดจ่ออยู่กับงานที่ทำแล้วก็ไตรตรองควบคุมดูแลอยู่เสมอแล้วก็ป้องกันข้อผิดพลาดอ
0: ัน
1: นี้คือเกี่ยวกับจิตต้องเอาจิตเอามาใส่งานที่เราทำด้วยไม่อย่างนั้นเป้าหมายเราไม่สำเร็จแน่ตัวสุดท้ายครับเมื่อเราทำแล้วมีความพอใจมีความเพียรเอาใจใส่แล้วต้องตรวจสอบดูครับ
0: นั่นแหละครับนี่คือวิมังสานี่แหละ
1: ครับเป็นวิมังสา
0: ครับคิดวิเคราะห์
1: มันตรีตองพิจารณาในเหตุและผลที่เราได้ทำไปแล้วทั้ง3ข้อที่ผ่านมาเป้าหมายถึงจะสำเร็จทีนี้เราจะไตรตองได้อย่างไรไตรตองก็คือใช้อะไรครับ
0: ปัญญา
1: ใช้ปัญญาครับ
0: คิดวิเคราะห์ไตรตองดู
1: ครับปัญญาทางพุทธศาสนามีอยู่3อย่างใช่ไหมครับ1สุตตมยปัญญา
0: ใช
1: ่
0: ปัญญาเกิดจากการฟัง
1: ครับ2จินตมยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากความคิด
1: 3ภาวนามยปัญญา
0: ปัญญาเกิดจากภาวนาให้มีให้เป็นภาวนา
1: คร
0: ับ ข้อที่3จะยากสุดครับ
1: ก็คือปัญญา3ข้อเนี่ยข้อแรกคืออะไรครับสุตตมยปัญญา
0: เกิดจากการฟังต้องฟังครับ
1: ครับ
0: ยิ่งเด็กต้องฟังให้มากจะพูดแสงผู้ใหญ่พ
1: ูดเราเกิดมาเป็นเด็กใช่ไหมครับ
0: ต้องฟัง
1: เราจะเรียกพ่อเรียกแม่ได้เด็กต้องอะไรครับ
0: ฟังพ่อฟังแม่ก่อนท่านสอนให้เรียกอะไรต้องฟังก่อน
1: แบบไหนยังไง
0: ใช่ครับ
1: เมื่อฟังแล้วต้องอะไรครับต้องคิด
0: ต้องคิด
1: คิดให้มาก
0: ครับ
1: คิดแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด
0: ูใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือตรงกับหลักหัวใจ4ข้อสุจิปุริ
1: ครับ
0: สุคือการฟัง
1: ครับ
0: จินตะคือ
1: คิด
0: ปุจฉาคือถามปุปถามคุณต้องถามด้วยบางทีถ้าไม่เข้าใจต้องถามใช่ไหมนักเรียนเนี่ยบางทีเนี่ยคุณถามอ้าวนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้างเงียบเข้าใจมาแล้วไม่กล้าถามต้องกล้าถามยกมือไม่กล้าถามเสร็จแล้วปุ๊บถามเสร็จแล้วปุ๊บให้เราลิขิตคือการเขียนไว
1: ้
0: เหมือนคำว่าเลขาอีเป็นเอนะคือการเขียนจดบันทึกไว้บ้างกันลืมเพราะสมองเราแต่ละวันโอ้โหสารพัดอย่างให้หมดถ้าไม่จดบันทึกไว้บ้างมันจะไม่ดี
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือในสมัยก่อนของ ในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะยังไม่มีการทีเขียนนี่ไหม
0: ครับ
1: สาวกของพุทธเจ้าเนี่ยสาวกกล่าวไปว่าผู้ฟังเนี่ยสาวกของพุทธเจ้าอริยสาวกไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุก็ดีเป็นคฤหัสถ์ก็ดีครับฟังจากฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้า
0: ครับ
1: ฟังแล้วเขานำไปปฏิบัติครับ
0: แล้วก็มาสอนกันปากต่อปากเลย
1: พอปฏิบัติแล้วก็ใช่ครับมาท่องกันปากต่อปากท่องจำกันจนมาถึงอันนี
0: ้ถามว่าคอยบันทึกทีหลัง
1: นี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าการฟังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญ
0: ก็คือสุตตะนะปัญญาเกิดจากการฟังใช่ไหมครับ
1: สำคัญที่สุดนะ
0: คิดครับ
1: คิดก็ไปคิดทีหลังได้ใช่ไหมครับ
0: แต่ฟังไว้ก่อน
1: เวลาที่มีผู้อื่นพูดก็ให้เราจงเงี่ยหูฟังว่าเขาพูดถึงอะไรเขากำลังพูดเกี่ยวกับอะไร
0: จับประเด็นให้ถูกแล้วคุณจะฉลาด
1: พอได้การฟังแล้วก็เราก็นำไปคิดคิดแล้วก็นำมาปรับใช
0: ้
1: พิจารณาไตรตรองดูให้ดีเพราะว่าเราต้องคิดอยู่บนพื้นฐานของธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ได้คิดไปในทางที่ไม่
0: ลุ่นโผนเกินไป
1: ครับ
0: คิดถึงความเป็นไปได้
1: สำคัญครับ
0: คิดถึงประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกิดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยคือสิ่งที่สุดแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยท่านอธิบายตรงนี
1: ้ครับ
0: คำว่าภาวนาคืออะไร
1: ครับ
0: ท่านลองอธิบาย
1: ภาวนาคือการเจริญ
0: ใช่
1: จิตจะภาวนา
0: ทำแล้วทำอีกให้มีให้เป็นของดีๆต้องทำไม่ทำไม่ได้ครับ
1: ก็พระอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเวลา
0: ทำบ่อย
1: ๆชีวิตเราเนี่ยจะเจออุปสรรคมาไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามาบวชเป็นพระเราก็จะเจออุปสรรคทางการปฏิบัติใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าอยู่เป็นโยมเนี่ยก็จะเจออุปสรรคทางโลก
0: 8,900 ทางโลกเยอะไปหมดเยอะมาก
1: ไม่รู้จะแก้วิธีแก้ปัญหานี้ยังไง
0: ครับ
1: วิธีที่จะทำทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งจะบอกว่าอยากจะมีชีวิตที่ราบรื่นให้ลองรู้จักสวดมนต์ครับ
0: ถูกต้องครับนี่แหละนี่แหละ
1: ต้องสวดมนต์ครับ
0: ใช
1: ่สวดมนต์ภาวนานี่แหละครับสวดมนต์เนี่ยคือมีความคิดในใจว่าสวดมนต์เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราราบรื่นแต่ภาวนาเนี่ยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจริญใช่ไหมครับการเจริญชีวิตเราจะเจริญขึ้นไปข้างหน้าให้ลองเราภาวนา
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่เราภาวนาเนี่ยมันจะเกิดปัญญาให้เราคิดว่
0: า
1: ครับให้เราคิดว่าในวันต่อไปเนี่ยเราจะใช้ความคิดที่เกิดจากการพิจารณาของเราเนี่ยทำอย่างไร
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับอยากจะเจริญนี่แหละครับต้องภาวนาอย่างเดียวภาวนาอย่างไรครับนี่แหละครับก็คือกลับมาดูลมหายใจเข้า
0: ถูกต้องภาวนาให้จิตอยู่กับตนดูลมหายใจเราไม่อยากให้คนนั้นคนนี้อยู่ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราโฟกัสตัวเราเหมือนที่บอกอ่ะฝึกไว
1: ้ครับ
0: คนที่ชอบออกกำลังกายบอดี้เวทเทรนนิ่ง
1: ใช่
0: ใครชอบกรรมฐานให้ลมหายใจเราเวลาเกิดความโมโหความเครียดให้หายใจดูลมลึกๆคิดซะว่าเมื่อมันเกิดความโกรธมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไปปรุงแต่งไปด่าไปนู่นไปนี่มันไม่จบให้มันจบที่ตัวเราถูกไหมครับนี่ถึงว่าให้ดูตัวเองให้ดีฝึกตัวเองให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาคนเราตั้งมั่นปุ๊บแม้แต่อะไรกระทบเราก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์
0: แม้แต่ใครมายุ่ยแย่งแต่แข็งรั่วอย่างเราเราก็จิตตั้งมั่นปล่อยมันไปสังเกตดูให้ดีคนที่เป็นคนหัวอ่อนไม่มีสมาธิไม่มีจิตใครพูดอะไรก็ตื่นสงบไปหมดทุกอย่าง
1: เ
0: ดือดร้อนหมดทุกอย่างท้ายสุดตัวเองโดยเอาครอบครัวเดือดร้อนอีกเอาปัญหาภายนอกเข้ามาในบ้านอีกถูกไหมบางครั้งบางอย่างฟังแล้วปล่อยไปเลยเนี่ยคือสิ่งดีที่สุดครับ
1: ครับอันนี้ก็เช่นกันพอเวลาเราได้ฟังหมอดูหมอเดาใช่ไหมครับมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเขวไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: เขาคิดว่าอีกอนาคตอีกไม่กี่ปีเนี่ยเราต้องประสบความสำเร็จสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันทำให้เราว่าไม่ขวนขวายไม่กระตือรือร้นที่จะทำการงานเพราะว่าอะไรครับเรานั่งรอแต่ทำรอความสำเร็จอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: โดยที่เราไม่ทำอะไรเลย
0: ไม่ไฝ่คว้ามัน
1: ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: มันอาจจะเป็นไปได้แบบ 1% ใช่ไหม
0: น้อยมากครับน้อย
1: 1% เราต้องตั้งใจครับต้องตั้งใจในปัจจุบันนี้แหละครับทำให้มันดีที่สุดพอทำดีแล้วอนาคตไม่ต้องไปคิดว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเลยครับปัจจุบันเราทำไว้ดีแค่ไหนอนาคตมันต้องสำเร็จแน่นอนนี่แหละครับก็คือให้กลับเข้ามาในหลักของอิทธิบาท4
0: ครับ
1: สิ่งที่เราทำนะพอใจไหมสิ่งที่เราทำนะมีความพยายามหรือยัง
0: แค่ไหนด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เราทำนะเอาใจใส่หรือเปล่า
0: ใจใส่แค่ไหนครับ
1: แล้วก็มันตรวจสอบดูครับตามหลัก4ประการนี้เช่นเดียวกันครับพระพุทธเจ้าก็ตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าเธออยากให้เรามีอายุยืนยาวเนี่ยเราจะอยู่ได้คุณธรรมอะไรพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ครับอิทธิบาท4นี่แหละครับถึงจะทำให้อายุของพระพุทธองค์ยืนยาวนานได
0: ้ครับ
1: แต่ว่าด้วยความที่มารมาดลใจครับไม่ให้พระอานนท์เนี่ยทูลขอพระพุทธเจ้าให้มีอายุยืนยาวอีกนี่แหละครับก็ทำให้ศาสนาของเราเนี่ยมีอายุแค่คือคนมีอายุไม่เกิน100ปีใช่ไหมครับ
0: 100ถึง120ปี
1: ครับอายุของพระศาสนาก็แค่ 5,000 ปี
0: ใช่คร
1: ับ ก็แป๊บเดียว จนวันนี้ก็กึ่ง
0: พุทธศตวรรษกว่าปีมาแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เราลองเปรียบเทียบกับศาสนาในยุคก่อนๆก็คือ

0: ุทธศาสนาในสมัยก่อนว่าสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสมัยของพระโอกรกร
1: ครับ
0: 20,000ปี
1: 20,000ปีก็ยัง
0: 200,000 ปี
1: ใช่ครับอายุจะยืนยาว
0: ยืนยาวมาก
1: ครับ
0: แต่องค์ที่จะมาข้างหน้าคือพระอะไรครับพระ

0: สมัยยุคของพระเจ้าโคดมนี้ใช้ปัญญาเป็นสำคัญครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็คือคนเราเนี่ยให้ทาน
1: รักษาศีล
0: รักษาศีลกันมาเยอะแล้ว
1: เจริญภาวนา
0: แต่ปัญญาเนี่ยไม่ค่อยเจริญกันครับ
1: ครับ
0: พอเจริญปัญญาเนี่ยมันยาก
1: คนเราถ้าเจริญปัญญาได้ทุกคนจะมองว่าท้ายสุดแล้วมันก็คืออยู
0: ่
1: ตรงนี้ถูกไหมให้เรารู้เราจะไม่ประมาทต่อชีวิต
0: ครับ
1: เราต้องเจริญปัญญาให้รู
0: ้
1: มันจะไม่เกิดอาการเก่งแย่งจริงดีกัน
0: ใช่ครับ
1: นะครับทุกวันนี้คนเราไม่เจริญปัญญามันเลยมีปัญหาทุกอย่างอยากจะได้จะได้กอบโกยผลประโยชน์
0: ครับกอบโกยโดยใช้เขาเรียกว่าความเห็นแก่ตัวขึ้นมาเป็นที่ตั้ง
1: แต่นี่ท่านก็บอกมาว่าอีกอย่างหนึ่งมนุษย์คนเรานะเกิดมาปุ๊บสิ่งแรกก็ต้องมีฉันทะต้องพอใจแล้วเวลาพอใจปุ๊บต้องใช้ควบคุมให้อยู่
0: ค
1: นเราถ้าพอใจสิ่งนั้นปุ๊บถ้าเราพอใจมากเกินไปมันจะเกิดความเดือดร้อนมันต้องพอใจด้วยความพอดีพอใจในอาการของศีลสมาธิปัญญาถึงบอกว่าเมื่อมีฉันทะปุ๊บคุณต้องมีความเพียรเพียรด้วยความพอดีไม่ใช่เพียรจนเกินไปมันก็ไม่ได้ถูกไหม
0: ใช่
1: ครับใช้ติดใช้จิตพอดีอย่างท่านทำว่าทำงานหาลูกมาค่ำไม่สบายขึ้นมาก็ยุ่งอ่านหนังสืออดหลับอดนอนคืนมันก็ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าแบ่งเวลาให้ถูกคนเราเวลามันเท่ากันถูกไหมทุกอย่างอยู่ที่ความพอดีแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ใช้ปัญญาให้ถูกมันจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่ดีเลยปุ๊บคุณจะเป็นคนขี้เกียจเกิดมาอ้วนเดี๋ยวก็ตายไม่ได้พระเจ้าบอกสอนมาว่าให้เราคิดเสมอว่าคนเกิดมาปุ๊บไม่ใช่ตายเกิดมาแล้วท่านบอกว่าต้องแก่เห็นไหมถูกไหมแก่ต้องไงต้องเจ็บเจ็บถึงตายถ้าเราอยู่ถึงแก่ได้หมายความว่าพระเจ้าเราของจริงท่านสอนความจริงใครที่เกิดแล้วไม่แก่ผู้นั้นไม่ใช่ของจริงเมื่อเราแก่อะไรจะตามมาพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะร่างกายเราจะผอมนี่หัวก็เริ่มงอกแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: ถูกไหมครับท้ายสุดคือตายตายคืออะไรก็คือการไม่หายใจพระองค์ทรงบอกว่าคนเราหายใจต้องหายใจให้เป็นหายใจให้รู้ลมเราถ้าลมหายสถาปัสสะเมื่อเรารู้ลมปุ๊บเรารู้ว่าชีวิตของเรามันสั้นนักไม่เกินร้อยปีเราก็ไปแล้วถามว่าจริงไหม
0: ครับ
1: คนเราเมื่อรู้ว่าเราปิดใจไปปุ๊บเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยเราจะดูแล้วว่าสิ่งไหนที่เรายังไม่ได
0: ้ครับ
1: เราจะเอาให้ได้เราเกิดมามนุษย์โลกนี้เรายังไม่เรียนรู้เรียนรู้ให้เยอะที่สุด
0: ครับ
1: ครับ
0: คือถ้าอยากเห็นของจริง
1: ครับ
0: ให้เราไปดูที่โรงพยาบาลครับ
1: ครับครับ
0: ความเจ็บเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องที่ว่าเรายังไม่เคยพบเจอแต่เมื่อไหร่ที่เราได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเราจะเข้าใจว่าคนที่เขาเจ็บเนี่ยแค่เขาไม่ขออะไรมากใช่ไหมครับเขาขอให้เขาเนี่ยได้หายเป็นปกติแค่นั้นก็คือความสุขอ
1: ยากมาวิ่งอยากมาเล่นได้
0: ใช่ครับเป็นความสุขของเขาเลยนะคนเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยพอไปเข้าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บโอ้โหเราปงสังเวชได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือรู้เลยว่าชีวิตเราเนี่ยถ้าประมาทก็เนี่ยแหละครับมานอนอยู่อย่างเงี้ย
1: แล้วน้องๆที่นักศึกษาเด็กๆชอบแว้นอยู่อย่าไปเลยครับ
0: ครับ
1: พี่ก็เคยแว้นมาก่อนถึงมารู้ตัวเองคนเราเนี่ยถ้าไม่ผ่านตรงนี้มาจะไม่รู้มาภาพเคยแว้นกับเพื่อนเพื่อนก็ตายคาที่เหมือนกันแต่เรายังรอดมาได้ถือว่าบุญกุศลอย่างดีให้มาบวชถ
0: ึ
1: งอ
0: ยู่
1: จ
0: นปัจจุบันนี้ให้มีสติในการใช้ชีวิต
1: ใช่ครับให้เรามองว่าเราเกิดมามันยากเรามีโอกาสได้วิ่งได้เล่นได้เรียนที่สุดเพราะคนเราบอกว่าเวลาเรียนก็อยากจะทำงานเวลาทำงานก็อยากจะเรียนมันแปลกเพราะนั่นแต่ให้รู้หน้าที่รู้เวลาของเราใช้ถูกที่ถูกเวลาแล้วจะมีความสุขใช้ด้วยหลักอะไรอิทธิบาท
0: 4
1: ครับ
0: ก็คือไม่ใช่เราใช้แค่หลักอิทธิบาท4แล้วก็จะเรียนให้สำเร็จเท่านั้นมันไม่ใช่ครับหลักอิทธิบาท4เนี่ยเราใช้ได้ตลอดชีวิต
1: ใช่ครับ
0: เอาไปใช้ในสังคมก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เอาไปปรับปรุงใช้ในการทำงานก็ได้
1: ใช้ในครอบครัวก็ได้ครับพอใจในครอบครัวตัวเองไม่ใช่พอใจผู้อื่นคนเรามักจะมองว่านี่เสริมนะสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราไม่มีคุณค่า
0: ครับ
1: ถูกต้องแต่ของคนอื่นจะมีคุณค่าอย่างเช่นมีเสื้ออยู่ตัวโอ้ยของเราแบรนด์นี้แต่ไม่ประโยชน์ทำไมคนอื่นมันสวยกว่าอยากได้เห็นไหม
0: ครับ
1: ต้องดูให้ดีครับต้องดูให้ดีครับพอใจได้พอใจให้อยู่ในขอบเขตพอใจในของที่เรามี
0: ครับอันนี้ก็
1: นิเสริมนิเฉยครับ
0: อยากจะให้นักศึกษาได้นำเอาไปคิดพิจารณาใช้ในชีวิตประจำวัน
1: คิดให้ได้แต่วันนี้ครับเราจะคิดเรามีความสุขครับอีกอนาคตอีกยาวไกลร้อยปีเนี่ยถ้าเรามองดีแล้วมันไม่ไกลมันไม่ใกล้จะอยู่ถึงร้อยปีหรือเปล่าไม่รู
0: ้
1: อยู่ปัจจุบันให้เรามองว่าปัจจุบันเนี้ยเรายังเหลือใครอยู
0: ่ครับ
1: เราไม่อยู่คนเดียวมีพ่อมีแม่ตั้งใจให้ดีเลี้ยงให้สำเร็จจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรามีเงินมีทองใช้คิดอย่างนี้พอแล้วที่เรามีความสุข
0: ก็คือเลี้ยงดูครอบครัวได้
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาครอบครัวเราเนี่ยเป็นสำคัญเพราะว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่ว่าอยู่เป็นจุดเริ่มต้นสังคมจะดีไม่ดีก็ดูที่สังคมของครอบครัวก่อน
1: ใช่ครับ
0: พ่อแม่เลี้ยงลูกมา ลูกเป็นคนดีของสังคมเนี่ยมันก็เชิดชูวง

0: ตระกูล
1: ให้การศึกษาเล่าเรียนให้ลูกให้หลานให้เรียนพ่อแม่ที่ดีต้องให้ลูกเรียน
0: ครับครับเรียนให้จบปริญญา
1: ครับให้สูงที่สุดเท่าที่ปัญญาของลูกจะไหว
0: ครับ
1: ครับ
0: พ่อแม่สนับสนุนเต็มที
1: ่ครับ
0: ครับอันนี้ก็ใช้หลักอิทธิบาท4จนมาถึง
1: เรียนพ่อแม่ให้เรียนต้องอยู่โรงเรียนนะไม่จะไปเที่ยวตื่นครับเองผมแซวเล่นเฉย
0: ครับก็ตั้งใจ
1: ตั้งใจครับ
0: ตั้งใจครับก็สรุปในหลักอิทธิบาท4นะครับฉันทะคือความพอใจครับวิริยะคือความเพียรแล้วก็วิมังสาจิตตะก่อนเอาใจใส่แล้วก็วิมังสาตรวจสอบดูแลสิ่งที่เราทำมาเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายอันนี้แหละครับชีวิตเราจะใช้ชีวิตโดยที่ว่ามีเป้าหมาย
1: ผมเสริมนิดนึงครับนักเรียนถ้าครูให้การบ้านมาการมาทำการบ้านคุณได้4ข้อเลยแล้วข้อ4ด้วยคือใช้ปัญญาด้วยดูว่าในวันเนี้ยที่ครูสอน
0: ครับ
1: เรารู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นการบ้านต้องทำสำคัญที่สุดนักเรียนจะเรียนสำเร็จได้ต้องทำการบ้านจำให้ดีถ้าทำการบ้านปุ๊บใช้หลักการสำเร็จเลย
0: ครับ
1: ฉันทะไว้7องศาทุกอย่างครบทุกอย่างครับ
0: ก็เหมือนกันครับเวลาเราเรียนบาลีใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องยากครับมันต้องอ่านหนังสือเยอะอ่านเยอะแล้วก็ต้องทบทวน
1: ใช่ครับ
0: ทบทวนแล้วก็ต้อง
1: ท่องปฏิโมกข์เลยครับใช่ไหมครับ
0: ต้องเขียนต้องอะไร
1: ใช่ต้องเขียนซ้ำๆซับซากมันท่องให้จำได้โอ้โหจะลำบากมาก
0: แต่ว่าอะไรครับที่จะลืมไม่ได้คือเป้าหมาย
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนบาลีต้องมีเป้าหมายครับถ้ามีเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความเพียรแล้วเนี่ยมันจะสำเร็จเร็วขึ้นคือความตั้งใจมันจะต่างกันแต่ถ้าเราเรียนโดยไม่มีเป้าหมายว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรเราเรียนไปทำไมอย่างเงี้ยครับมันจะเรียนไปวัน
1: ๆ
0: แต่ถ้ามีเป้าหมายเนี่ยมันจะเรียนทุกวัน
1: ใช่ครับเรียนทุกวันต
0: ั
1: ้งใจทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: ใช้ครบทุกอย่างครับ
0: แล้วมันก็จะสำเร็จตามที่เราได
1: ้ตั้งใจไว
0: ้ครับก็ในสุดท้ายนี้ครับก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนเล็กๆว่าก้าวเล็กๆในวันนี้คือชีวิตใหญ่ในวันหน้าในหัวข้อที่6ครับคือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยใช้ชีวิตตามหลักของอิทธิบาท4ก็คือพื้นฐานที่จะไปสู่ความสำเร็จ4ประการ1คือฉันทะคือความพอใจ2วิริยะคือความเพียร3จิตตะการเอาใจใส่และ4วิมังสามันตรวจตรองพิจารณาสิ่งที่ได้ทำมาแล้วนั้นก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะเป็นประธานองค์บารมีธรรมของพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละสมบูรณ์พูนผลคิดกว่าปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14วิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565

0: ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
1: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยคนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับโดยมีผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์ดิวนะฮะวันนี้เราจะมาพบกับตอนการประยุกต์ใช้ความรู้สู่การสร้างภาพเชิงอัตลักษณ์นะครับวันนี้เราก็เชิญวิทยากรอีก2ท่านนะครับมาร่วมนะครับนำเสนอนะครับก็มีอาจารย์บาสครับแล้วก็อาจารย์หน่อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวในการนำเสนอนะครับสไลด์แรกนะครับเดี๋ยวอาจารย์อาจจะให้อาจารย์บาสช่วยเกริ่นนำเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับว่าทฤษฎีของการประยุกต์ใช้ความรู้เนี่ยในเชิงอัตลักษณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองชมของอาจารย์บาสดูก่อนนะครับเชิญสไลด์อาจารย์บาสเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับก็หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับโดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอการสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับ
0: ก็เดี๋ยวผมอาจจะเสริมอาจารย์บาสสักนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแบบมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์เรียกอีกอย่างนึงว่าเอกลักษณ์ก็ได้นะฮะคือสิ่งสำคัญของการสเก็ตหรือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันจะมีบุคลิกหรือความเป็นตัวตนของคนสเก็ตหรือคนเขียนทัศนียภาพนะครับฉะนั้นการที่เราสเก็ตหรือการเห็นภาพสเก็ตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนๆเนี้ยคือใครหรือสไตล์แบบเนี้ยเป็นสไตล์แบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนแบบมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์เนี่ยจึงมีความสำคัญฮะบ่งบอกถึงตัวตนแล้วก็แนวคิดของเขานะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
1: ถ้าเป็นแบบตัวลายเส้นอะค่ะโดยส่วนตัวมีความเห็นว่ามันลายเส้นมันเหมือนลายมือก็คือเหมือนถ้าเราเขียนมาสมมติถ้าเราเขียนลายมือเป็นแบบไหนเนี่ยตอนที่เราลากเส้นหรือวาดรูปอะค่ะมันก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มันก็เป็นจุดขายบางคนก็คือชอบลายเส้นแบบนี้ของคนนี้ศิลปินคนนี้จริงๆมันเป็นเหมือนยูนิคเนาะที่มันเกิดขึ้นสำหรับคนคนนั้นก็ถ้าถามว่าตอนเราสอนนักศึกษากันใช่ไหมคะก็จะมีเหมือนตอนลากเส้นองค์ประกอบพวกนี้ค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เด็กแต่ละคนตอนเรารู้แล้วเด็กคนนี้เนี่ยรู้เลยผลงานของเขาก็ถือว่าเหมือนทำเราสร้างเด็กเพื่อให้เด็กมีเอกลักษณ์ตั้งแต่ตอนที่เราสอนเบสิกเลยใช่ไหมคะอาจารย์บาส
2: ก็คือเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆที่สามารถจำได้ง่ายครับ
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานแนวคิดแล้วก็อารมณ์แล้วก็จินตนาการของเราลงไปในผลงานให้มันมีความเป็นอัตลักษณ์ของเราเองมากขึ้นนะครับ
0: ก็ผมอาจจะเสริมของอาจารย์บาสนิดนึงนะฮะเรื่องของเทคนิคฮะคือในตอนที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการใช้วัสดุที่การสเก็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวที่ขรุขระมันก็จะเป็นเหมือนเอกลักษณ์อีกอันนึงหรือเป็นเทคนิคอีกอันนึงสำหรับการเขียนเนี่ยถ้าใช้พื้นผิวที่ขรุขระเนี่ยเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นเส้นที่ตรงมันอาจจะมีเรื่องของพื้นผิวที่มันมีขรุขระหรือเส้นที่ไม่สมบูรณ์ นะครับการใช้เทคนิคเนี่ยบางคนอาจจะใช้45องศาบางคนอาจจะใช้เส้นไขว้นะครับบางคนอาจจะใช้ลายเส้นอย่างเดียวอันนั้นก็คือเทคนิคที่อาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยการใช้เทคนิคหรือการสร้างเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์หน่อยบอกมันเป็นเปรียบเสมือนกับลายมือนะครับของตัวเองฉะนั้นเนี่ยเราตอนที่เราฝึกหรือเราเขียนอยู่ในช่วงที่เราดูในรายการเนี่ยเราก็อาจจะมาดูว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ยังไงรูปแบบแบบไหนนะครับก็อยากจะให้อาจารย์บัสพูดถึงสไลด์ต่อไปเรื่องของการเขียนแบบมีแนวคิดหรือธีมหรือเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะ
2: ทีนี้การสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนไปลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การ

0: เริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือการทำธีมให้กับผลงานลงมือวาดนะครับ
1: จันหน่อยมีนิดนึงค่ะจันดิวคือตัวที่เมื่อกี้ที่จันดิวพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวพื้นผิวที่ตอนเราวาดรูปใช่ไหมคะมีเล่าประสบการณ์ตัวเองแชร์นิดนึงก็คือตอนที่เรียนอยู่อะค่ะก็จะแบบไปเที่ยวไหนอะไม่แน่ใจว่าอาจารย์สองท่านจะได้ทำหรือเปล่าแต่ว่าจะมีโปสการ์ดติดไปบางทีอะไปเที่ยวภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบวาดรูปลงในโปสการ์ดอย่างเงี้ยจัดว่าแบบเป็นเหมือนก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์บัญยกตัวอย่างได้ไหมคะเหมือนแบบพอไปไหนเราก็บันทึกวาดรูปอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็ใช้ปากกาบางทีก็ใช้ดินสอหรืออยู่ใกล้ๆนั้นบางทีไม่มีก็อาจจะใช้วัสดุที่ใกล้เคียงวาดแล้วก็ส่งโปสการ์ดอาจจะกลับมาให้ตัวเองบ้างกับคนที่เรารักบ้างอะไรเงี้ยค่ะถือว่าแบบเป็นเหมือนการสร้างสไตล์หรือเอกลักษณ์ได้ไหม
2: ได้เป็นเหมือนกับการบันทึกเรื่องราว
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะเหมือนเราอาจจะมีสมุดนะฮะของผมเนี่ยมันจะเป็นสมุดแล้วก็นั่งเขียนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วก็ลักษณะเด่นของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวอ่ะฮะใช่แ
1: ล
2: ้วแต่ของพี่หน่อยจะเป็นใส่เป็นโปสการ์ดใช่ไหมฮะ
1: ส่งมาให้ตัวเองบ้างบางทีก็ส่งตอนบางทีไปอยู่ต่างจังหวัดที่ก็ส่งมาให้แม่ส่งให้คนที่เรารักบ้างว่าเอ้ยนี่ฉันอยู่ตรงนี้นะเพราะตอนแต่เดิมมันเราถ่ายรูปมันต้องเอาไปฟิล์มไปล้างเนาะแต่เดี๋ยวนี้รูปมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ฮะก็อย่างของผมเนี่ยฮะผมก็จะเขียนเป็นไดอารี่ฮะแล้วตอนท้ายปีก็จะมาดูว่าเอ้ยเราไปที่ไหนมาบ้างส่วนของอาจารย์บาสเป็นยังไงบ้าง
1: คะ
0: อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านทำมาผมก็เคยทำนะครับซึ่งผมจะขยายในส่วนของผมก็คือเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ที่เราเพิ่งเคยไปหรือว่ามีความประทับใจนะครับเวลาเราวาดภาพหรือว่าเราเขียนความรู้สึกมานะครับทีนี้มันก็จะเป็นความทรงจําที่เราส่งกลับมาซึ่งเวลาความทรงจําเนี้ยมันอยู่กับตัวเราในเวลาผ่านไปมากขึ้นนะครับไอสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากอารมณ์การเขียนหนังสือหรือว่าข้อความหรือว่าการวาดภาพที่สะท้อนถึงความรู้สึกนะตรงนั้นเนี่ยมันจะยังอยู่ในโปสการ์ดที่เราส่งกลับมาซึ่งมันจะอาจจะแตกต่างจากภาพถ่ายหน่อยนึงซึ่งมันจะแสดงถึงเรื่องของความรู้สึกณเวลานั้นได้ชัดเจนกว่าทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับจากแรงบันดาลใจที่เราได้พบเจอนะครับ
2: อย่างกรณีที่อย่างที่พี่หน่อยพูดไปฮะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฮะผมว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆนะฮะในการบันทึกคือมันเสน่ห์ของมันคือเหมือนความไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งสำคัญคือมันเป็นการจดโดยที่ไม่ต้องจำอะฮะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะใช่
2: โดยการสเก็ตเนี่ยมันไม่การเขียนทัศนียภาพนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเขียนเหมือนแต่อาจจะเขียนว่าเอ้ยเรารู้ว่าเนี่ยเราเคยมาในพื้นที่ที่นี้บางคนเนี่ยผมเห็นเขาใช้กิ่งไม้
1: ใช่ค่ะใช่
2: จุ่มหมึกแล้วก็เขียนอันนี้ก็อาจจะเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็ได้นะฮะ
1: เถาวัลย์บางอันตอนเราไปเที่ยวป่า ตัวนะคะก็คือสามารถมันมีเหมือนความเขียวๆนะคะแต่ตอนวาดนั้นตอนนี้ไปดูโปสการ์ดก็คือมีแบบโดนเชื้อราบ้างแล้วแต่พอจำได้ว่าที่ตรงนี้เคยไปเที่ยวหรือแบบลงไปเที่ยวน้ำตกแล้วตอนนั้นมันไม่มีปากกาหรือไม่มีดินสออย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการจดบันทึกเหมือนที่อาจารย์ดิวสะสมจริงๆไปๆมาๆอาจจะรวมเล่มแล้วก็ตีพิมพ์ได้ใช่ไหมคะเป
2: ็
1: นผลงานได้ด้วยถ้าตอนนี้มีใครสะสมรูปไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ
2: สิ่งที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสได้อธิบายให้ฟังมันเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจฮ
1: ะ
2: ทำให้เรารู้ความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็สร้างภาพที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวฉะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นนะฮะการเริ่มต้นค้นหาตัวเองว่าเราชอบ

0: เส้นแนวไหนการสเก็ตยังไงนะครับหรือรูปแบบที่จะใช้อย่างอาจารย์หน่อยก็จะใช้เรื่องของโปสการ์ดอย่างของผมก็จะใช้หนังสือหรือใช้สมุดในการสเก็ตของอาจารย์บาสก็อาจจะเป็นเรื่องของการขีดเขียนในกระดาษนะครับหรือการบันทึกอะไรก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคลใช่ไหมฮะการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวเนี่ยอาจารย์บาสมองว่ายังไงบ้างฮะ
1: ก็มันจะทำให้บ่งบอกได้ว่านะอารมณ์ตอนนั้นหรือว่าบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันสร้างจินตนาการให้เรารู้สึกยังไงนะครับเวลาเรามีผลงานหรือว่ามีสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในหลายๆเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้เราระลึกถึงได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็สิ่งที่เราเก็บหรือว่าสิ่งที่เราวาดเนี่ยมันส่งผลจากแรงบันดาลใจเหล่านั้นยังไงครับ
0: เรามาดูสไลด์ถัดไปนะฮะก็คือสไลด์อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองหรือการปรับเปลี่ยนยังไงครับอาจารย์
1: ก็ทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบ็กมาซึ่งเราอาจจะดูด้วยคอมเมนต์ของเราเองหรือว่าของเพื่อนหรือว่าของฟีดแบ็กต่างๆนะครับแล้วเราก็มาปรับปรุงตามข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์นะงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเหมือนที่อาจารย์หน่อยได้บอกว่าจากที่เราเคยใช้หมึกใช้ปากกาอย่างเงี้ยเราลองปรับเปลี่ยนเป็นใช้ยางของไม้หรือว่าวัสดุจากพื้นที่เนี่ยให้มาเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกันคร
0: ับ ก็อย่างที่อาจารย์บาสบอกนะฮะคือต้องบอกนิดนึงฮะการใช้เทคนิคใหม่ๆเนี่ยคือมันจำเป็นยังไงเพราะว่าการสเก็ตหรือการไปอยู่ในพื้นที่ที่จริงเนี่ยมันจะมีเรื่องข้อจำกัดเรื่องของเวลานะฮะเวลาเรื่องของแสงที่กระทบกับตัวอาคารอะไรอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการสเก็ตที่รวดเร็วแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนั้นฉะนั้นเนี่ยการที่จะจากการสเก็ตจาก1ชั่วโมงแล้วเราหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองภายใน30นาทีอันนี้เป็นการคิดที่แบบฉับไวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องค้นหาตัวเองเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าเราจะใช้ยังไงหาแบบไหนเทคนิคยังไงนะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงฮะ
2: อาจารย์หน่อยมองแบบเป็นเหมือนตอนถ้าสมมติย้อนมาตอนถ้าสมมติเราที่อาจารย์บาสบอกอ่ะถ้าสมมติว่าเราไปทะเลอย่างเงี้ยเราก็เอาโปสการ์ดที่เราไปทะเลอ่ะไปจุ่มน้ําทะเลได้มั้ยมันก็จะเป็นการแบบทําแต่ว่าเราไม่ได้จุ่มทั้งหมดได้มั้ยเราก็จะได้เค้าเรียกไงนะเหมือนได้กลิ่นเนาะของทะเลติดมาในโปสการ์ดแต่ไม่รู้มันจะมีผลตอนส่งมั้ยที่ไปสนีอาจจะแบบอาจจะร้อยเค้าแห้งหน่อยเป็นไปได้มั้ย
0: มันก็จะมีเรื่องของคราบมันมีเป็นอาจจะมีคราบคราบเพราะว่ากระดาษที่โดนน้ำเนี่ยมันจะมีคราบ
2: ใช่ไหมคะ
0: นะฮะ
2: ม
0: ัน
2: ก็จะเป็นคลื่นๆเราก็สามารถทำเป็นคลื่นได้นะ
0: ใช่ฮะ
2: ใช
0: ่
2: ไหมคะก็รอให้มันแห้ง
0: พอเกิดเป็นคราบแล้วเราก็พอแห้งเสร็จปุ๊บเราก็สเก็ตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึง
2: จะหน่อยเคยเห็นในพวกออนไลน์อะค่ะบางทีมันเป็นสามมิติก็คือมันเป็นรูปสเก็ตเนาะแล้วเขาก็อยากทำเป็นเหมือนกับภาพมันนูนขึ้นมาแล้วก็เอาวัสดุที่เป็นโลหะอะไรเงี้ยค่ะเป็นไปได้ไหมคะจันดิวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเปอร์สเปกติฟใหม่หรือว่าเป็นทัศนียภาพหรือว่า
0: เป็นการสร้างพื้นผิวฮะ
2: การทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้เหมือนกันฮะอย่างของผมที่พูดถึงเรื่องของเวลาฮะตอนนั้นเหมือนเคยไปเรียนกับอาจารย์จิ๋วฮะเป็นสถาปัตย์พื้นถิ่นเราไปตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยการไปตั้งแต่ภาคกลางถึงภาคเหนือเนี่ย14วันวันนึงเนี่ย

0: ก็จะต้องแบ่งว่าจะไปที่ไหนบ้างฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตหรือการทำยังไงก็ได้ให้ไวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเนี่ยเรื่องเวลาเนี่ยมันจำกัดฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยเหมือนย้อนกลับไปว่าเอ้ยถ้าเราหาเทคนิคใหม่ๆหรือหาตัวตนของตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาจำกัดเนี่ยวันนึงเราไป4ที่เงี้ยไปวัดไปบ้านอาคารเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงให้สเก็ตในสิ่งที่เราชอบแล้วก็เป็นความทรงจำที่อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกว่ามันบันทึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เราอาจจะต้องหาเขาเรียกไงนะเสน่ห์มันหรือบางทีจะเรียกว่ามันแบบเป็นความงามเฉพาะใช่ไหมคะใส่ลงไปในแต่ละภาพเปอร์สเปกทีฟที่เราวาด
0: แต่สิ่งที่พี่หน่อยพูดเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีข้อจำกัดเหมือนเอากระดาษไปจุ่มน้ำอะไรเงี้ยให้แล้วมันแห้งอะไรเงี้ย
1: แล้วค่อยๆทำเป็นลอนเหมือนกับเป็นทะเลอ่ะเพราะว่าถ้าเรามาเขียนเป็นทะเลใช่ไหมคะเราวาดโดยลายเส้นแต่อันนี้คือทะเลอ่ะเป็นคนวาดลายเส้นต้องพกกาวไปด้วยไหมคะอาจารย์ดิวถ้าเราอยากได้ทราย
0: บางคนก็ใช้กาแฟฮะอาจารย
1: ์
0: มีเหมือนมีข้าวกาแฟอะไรเงี้ยฮะก็แล้วแต
1: ่ก็สามารถเป็นเหมือนที่อาจารย์บาสบอกได้ใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นการทดลองแล้วก็ใช้เทคนิคใหม่ๆเข้ามาสร้างอัตลักษณ์ได
1: ้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
2: ต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้โทนสีแล้วก็อารมณ์ของภาพรวมไปถึงเรื่องของการจัดองค์ประกอบที่บ่งบอกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะเวลานั้น
0: สีนี่มีความสำคัญฮะในสายงานทางสถาปัตยกรรมฮะหรือการใช้น้ำหนักนะครับเพราะว่าเหมือนกับการใช้สีเนี่ยมันก็คือเหมือนกับจิตวิทยาของสีเวลาเราสเก็ตหรือว่าเวลาเราอยู่เวลาเราดูว่าไอ้อาคารเนี้ยมันสนุกหรือไม่สนุกก็สีอาจจะเป็นสีส้มสีแดงหรือการใช้น้ำหนักของการกดของการร่างของทัศนียภาพมันควรจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจารย์บาสได้เปิดช่องคำถามว่าถ้าเราใช้สีที่มีความสนุกอาจจะเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงก็ได้หรือถ้าอาจจะเป็นแบบดูสุภาพหน่อยอาจจะเป็นการใช้สีที่เป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นสีเทาอะไรอย่างนี้กลางๆหน่อยอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงบ้างฮะ
1: เป็นตัวแทนถ้าเป็นคุณผู้ชมอะค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านอธิบายเรื่องตัวสีหน่อยสมมติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสหรืออาจารย์ดิวพูดในมุมว่าเป็นสีสดใสสีสดใสที่ว่าค่ะหรือแม้กระทั่งไอ้คำว่าทินโทนเฉดอะค่ะสมมุติว่าอาจารย์หน่อยเพิ่งมาดูรายการเนี่ยอยากให้อาจารย์อธิบายเพื่อจะได้น้องๆได้เอาสีแล้วก็ลองมาใช้แล้วรู้สึกอย่างนั้นจริงไหม
2: ก็สีก็จะบ่งบอกเรื่องของอารมณ์แล้วก็บ่งบอกถึงลักษณะความเย็นหรือว่าร้อนของตัวผลงานนะครับทีนี้สีที่อาจารย์หน่อยพูดมาก็จะเป็นที่แบ่งเป็นวรรณะร้อนนะครับก็ได้แก่สีที่ผสมด้วยสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีโทนเย็นที่จะไปในโทนสีเขียวหรือว่าสีฟ้าสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในสองโทนนี้มันสามารถที่จะเอามาสร้างภาพแล้วก็สร้างอารมณ์ที่มันมีความรู้สึกแตกต่างกันรวมไปถึงเรื่องของน้ำหนักแล้วก็ค่าของสีแล้วก็การเบรกสีด้วยสีขาวหรือสีดำก็จะทำให้น้ำหนักแล้วก็ความเข้มของสีมันต่างกันไปนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ตัวผลงานของเราเนี่ยมีความชัดเจนในเรื่องอัตลักษณ์ได้ว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้หรือว่านักวาดภาพนี้จะเน้นในเรื่องของสีในโทนนี้หรือว่าน้ำหนักสีประมาณนี้นะครับหรือว่าแม้แต่ในตัวผลงานนั้นๆก็จะมีอัตลักษณ์ในตัวชิ้นงานของมันเองเช่นเราอาจจะมีความประทับใจในเรื่องของความสนุกสนานในการไปสวนสนุกอะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานมีสีที่มันตัดกันของแม่สีอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะทำให้ผลงานในชิ้นนั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่ามันมีความสนุกสนานแล้วก็ มีอารมณ์ของภาพที่ชัดเจน
1: ก็คือสนุกใช่ไหมคะอาจารย์ดิว
0: ใช่
1: สีโทนร้อนก็จะมีความสนุกใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสีโทนเย็นก็จะเป็นสีแบบเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นนะต้นไม้ฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์บา
2: ทครับ
0: การใช้สีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับบ่งบอกความเป็นตัวตนนะอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นสีดำฮะผมจะเล่นเศษเป็นสีเข้มฮะมันมีสีเทาสีดำสีคือจะเล่นจังหวะของสีเพราะว่าด้วยบุคลิกของผมแล้วก็ความเป็นตัวตนของผมผมจะเน้นความเข้มของสีดำฮะเป็นหลักเพราะว่าการใช้สีดำเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเราก็เอาสีดำมาใช้เลยแต่ว่าสีดำเนี่ยมันจะมีเฉดของมันนะฮะมีน้ำหนักของมันแต่ละเฉดในการสะท้อนผลงานของตัวของผมเองนะฮะ
1: ฉะนั้นตัวแทนอาจารย์ดิวก็จะเท่ๆ
0: ใช่ผมจะชอบแนวนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นสื่อสารแบบตรงไปตรงมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ขาวก็ดำไม่ดำก็เทาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ครับทีนี้พอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหรือว่าศิลปินที่เรามีความประทับใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียนรู้นะครับในเรื่องของแนวคิดต่างๆแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าให้มองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สร้างแนวทางที่เราถนัดแล้วก็เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับ
0: ก็ผมเสริมนิดนึงฮะคือตัวผมเองอะฮะคือก่อนที่จะมาสเก็ตเป็นลายเส้นเป็นของตัวเองหรือเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะก็จะต้องมีสถาปนิกหรือศิลปินใช่ฮะที่แบบว่าเป็นเหมือนไอดอลอะฮะอย่างผมอาจจะชอบอาจารย์นิธิอะไรเงี้ยฮะหรืออาจารย์ออนซิริอะไรเงี้ยฮะมีลายเส้นที่มีความเป็นตัวตนของท่านอยู่เราก็ลองทำแบบท่านดูพอเราลองทำหรือหาสถาปนิกที่เราชื่นชอบเนี่ยแล้วลองทำตามเขาแล้วเราก็เรียนรู้เขียนไปเรื่อยๆนะฮะเขียนไปเรื่อยๆจนเรารู้ว่าสไตล์เนี้ยมันเหมาะกับเราไหมหรือรูปแบบเนี้ยมันเหมาะที่จะเป็นตัวตนของเราเลยหรือเปล่าถ้าเป็นเนี่ยมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แยกออกมาฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตหรือการดูงานของคนอื่นเนี่ยถามว่าผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาแล้วเราค่อยค้นหาความเป็นตัวตนของตัวเองนะฮะอาจารย์หน่อยมองยังไงฮะ
1: เป็นเล่าเป็นประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนสถาปัตย์ปี1ใหม่ๆอ่ะค่ะอาจารย์ที่สอนอยู่สอนลงสีน้ำเหมือนอาจารย์ดิวเลยแต่ว่าเราเหมือนเราจบม.6กันมานะเราวาดรูปก็แบบได้ก็คือเราไม่งั้นเราคงไม่เรียนสถาปัตย์แต่ว่าพอเป็นตีบเงี้ยเขาอาจารย์เขาก็บอกว่าคือรูปมันออกมาอาจจะแบบมั่วระหว่างตีบ 1.2 จุดคราวนี้เขาก็บอกว่าไปเลือกรูปในใจมาเลยลูกว่าชอบคันไหนแต่เราตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพอมาปุ๊บตอนสมัยนั้นก็คืออาจารย์ให้เอากระดาษไขอ่ะค่ะมาทาบเลยนะแล้วก็ให้นั่งเขียนซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งเหมือนเราขึ้นเส้นได้เองอะค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้ว่าที่เมื่อกี้อาจารย์บาสบอกเลยคือเหมือนเราเอาภาพที่เราชอบแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็คือเหมือนเราไม่ได้ลอกแต่เราอะกำลังหาสไตล์ของเราผ่านการทำซ้ำๆฉะนั้นถ้าถามว่าที่อาจารย์ดิวบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนการฝึกจากการที่เราวาดซ้ำๆเนาะฉะนั้นองค์ประกอบของการเขียนก็คงต้องมาจากการที่เราใส่ใจในการที่เราจะทำอะไรสักอย่าง
0: ก็
1: แล้วก็ให้เวลาด้วย
0: สิ่งสำคัญที่อาจารย์หน่อยกับอาจารย์บาสพูดเนี่ยคือเรื่องของการสัดส่วนนะครับความถูกต้องอันนี้มันคือเราต้องศึกษาก่อนแล้วพอเราศึกษาจนเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่เราสเก็ตหรือเราทำเนี่ยมันภาพเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องได้หรือเปล่าสิ่งที่อาจารย์หน่อยพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับให้ดูจากภาพเนี่ยแล้วลองมาสเก็ตจนเรารู้ว่าภาพเนี้ยเราจะเล่าเรื่องยังไงโดยใช้คาแรคเตอร์ของเราหรือความเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งสำคัญในการสื่อสารสำหรับนักศึกษาสถาปัตย์หรือคนที่สนใจ
1: เพิ่งจะเริ่มก็ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้นอกเหนือจากการถ่ายทอดเรื่องของคอนเซปต์แล้วก็แนวคิดรวมไปถึงจินตนาการในการสร้างอัตลักษณ์แล้วเนี่ยครับการสร้างสไตล์ด้วยการเขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้แต่การพัฒนาลายเส้นนะครับที่เป็นลายเส้นเฉพาะตัวของผู้วาดเองหรือว่านักเรียนแล้วก็โดยทดลองนะครับการใช้พื้นผิวต่างๆแล้วก็วัสดุต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะลองใช้กระดาษในรูปแบบต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆที่เราสเก็ตภาพหรือว่าตัวดินสอปากกาอะไรต่างๆเนี่ยครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะงานหรือว่าเฉพาะตัวได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีความแตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะจากผลงานของหลายๆศิลปินหรือว่าโดดเด่นในคอนเซปต์งานชิ้นนั้นๆของเรานะครับ
0: ก็เสริมอีกนิดนึงฮะอย่าลืมเรื่องของมุมมองฮะมุมมองเนี่ยคือ3คนเนี่ยอาจารย์3ท่านเนี่ยอาจจะมองไม่เหมือนกันแต่เรารู้ว่าเราจะสื่อสารอะไรกับคนที่เราสเก็ตให้เขาดู
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งสำคัญเรื่องของมุมมองอาจารย์บาสอาจจะมองไม่ได้เป็นมองตรงอาจจะมองเบี่ยงไปทางซ้ายอาจารย์หน่อยอาจจะเบี่ยงไปทางขวาผมอาจจะมองกดข้างล่างแต่มุมมองทั้ง3มุมเนี่ยมันคือตัวอาคารเดียวกันแต่ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมุมมองหรือเหตุผลของแต่ละท่านอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับในการสเก็ตทัศนียภาพนะครับเรื่องของมุมมองเดี๋ยวอาจารย์บาสลองสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันคือเหมือนกับการประยุกต์ใช้นะฮะอันนี้อาจารย์บาสคิดว่าการประยุกต์ใช้หรือการทดลองนี่คือยังไงฮะในการสร้างสไตล์หรือความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเองฮะ
2: ซึ่งไอ้เรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วก็การทดลองเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่เราทดลองแล้วก็นำสิ่งต่างๆที่จากประสบการณ์ของเราเองหรือว่าสิ่งที่เราไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ทดลองทำเนี่ยมาลองทำในผลงานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เลือกในสิ่งที่เรามองแล้วว่าเราถนัดแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคีย์หรือว่าเป็นกุญแจสำคัญนะครับในการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองที่โดดเด่นแล้วก็มีความเฉพาะตัวนะครับ
0: สิ่งสำคัญนะฮะเรื่องของสัดส่วนคือเมื่อกี้อย่างอาจารย์หน่อยท่านได้พูดไว้ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยหรือวิธีการที่อาจารย์หน่อยบอกว่าใช้กระดาษดาร์ฟเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องเรียนรู้ความถูกต้องของสัดส่วนในการสเก็ตพอเราได้สัดส่วนหรือพื้นฐานครอบคลุมเสร็จปุ๊บมันจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงจริงๆมันก็คือคำเดียวกันก็คือความเป็นหนึ่งเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือสิ่งที่เราค้นหาตอนนี้มันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดน่ะแต่เรารู้แหละว่าเนี่ยแบบนี้คือสไตล์ของเรานะครับหรือเอกลักษณ์ของเราฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปรีบร้อนฮะค่อยๆค้นหาทำหลายๆเทคนิคนะครับทำหลายๆรูปแบบจนเรารู้ว่ารูปแบบแบบนี้อย่างที่อาจารย์หน่อยบอกเขียนบ่อยมากจนรู้ว่าตัวเองเขียนได้หรือสื่อสารได้อันนี้คือสิ่งสำคัญคือการสื่อสารหรือการนำเสนอในงานเพราะว่านี่คือหลักสำคัญของงานทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับ
2: สิ่งที่อาจารย์ดิวพูดมาเนี่ยครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการฝึกฝนนะครับในทุกๆวันที่เรามีเวลานะครับก็ลองเอาประสบการณ์ทั้งหมดนะครับที่เลยแล้วก็สิ่งที่เราค้นหาได้ว่าอะไรบ้างมันสามารถที่จะเอามาพัฒนาทักษะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองหัดเอามาสร้างผลงานแล้วก็จินตนาการใหม่ๆขึ้นได้นะครับ
0: ก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นสไลด์งานตอนเรียนสถาปัตย์พื้นถิ่นฮะตอนไปทริปฮะที่ภาคเหนือนะฮะอันนี้คือเป็นการสร้างเอกลักษณ์อันนี้ผม

0: หรือน้ำหนัก3เลยเนี่ยเรื่องของความรู้ที่ผมจะสเก็ตคือมันต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัวอาคารนะครับแล้วก็สิ่งที่ให้เห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นเรื่องของความศรัทธาแล้วก็การเล่าเรื่องแล้วสิ่งสำคัญก็คือมันสะท้อนอะไรบ้างในการที่ผมเขียนสเก็ตอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องตั้งหัวข้อมาก่อนว่าการสเก็ตในอัตลักษณ์ของเราเนี่ยหรือการถ่ายทอดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการเห็นลวดลายของพระพุทธรูปปางลีลาอันนี้คือสิ่งสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะความอ่อนช้อยนะครับหรือการสเก็ตที่จะทำยังไงให้ตัวรูปพระพุทธรูปเนี่ยเด่นชัดถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะคือด้านหลังผมจะให้เห็นฟอร์มว่ามันมีลักษณะแบบไหนแต่สิ่งสำคัญคือผมให้ความสำคัญเรื่องของมุมมองของพระพุทธรูปปางลีลานะฮะก็อยากจะให้ดูอันนี้เป็นแนวทางนะครับอาจารย์หน่อยตอนไป สเก็ตที่สถาปัตย์พื้นถิ่นนี่ชอบไหมฮะ
1: ก็ถ้าหมายถึงว่าถ้าเป็นรูปที่สเก็ตอะค่ะก็อย่างที่อาจารย์ดิวบอกเมื่อกี้อาจจะเป็นให้ความสำคัญกับรูปนั้นก็จะเป็นรูปนั้นเลยใช่ไหมคะที่มีความสมบูรณ์แต่ถ้าเราต้องการจะเป็นภาพแบ็กกราวด์ก็คือให้เห็นว่าตำแหน่งนี้วางตรงไหนใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ตำแหน่งตรงไหนฉะนั้นภาพที่เราต้องการจะเน้นก็ต้องมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวน้ำหนักแต่ว่ามีเรื่องแชร์คุณผู้ชมก็คืออาจารย์ดิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูของวาดภาพสำหรับเด็กที่บ้านเหมือนกันอาจารย์ดิวพูดเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะก็คือเขามักจะบอกกับตัวเด็กที่บ้านตอนที่อาจารย์ดิวสอนว่าวาดเสร็จแล้วก็5นาที10นาทีให้ไปพักตอนแรกเราก็เป็นเทคนิคที่เราไม่คุ้นแต่ก็จริงๆนะคะยิ่งถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนะคะสมมติว่าถ้าวาดรูปเสร็จบางทีลงสีแล้วมันเบี้ยวไม่ได้ดั่งใจเงี้ยอาจจะเป็นเด็กๆที่อาจารย์ดิวเรียนวิชานี้ของอาจารย์ดิวเนี่ยก็อาจจะไปพักก่อนเพราะว่าอาจจะเครียดใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเทคนิคอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยถามอาจารย์ดิวอีกทีนึงว่าทำไมอาจารย์ดิวถึงแบบแนะนำเทคนิคลักษณะของการควบคุมอารมณ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเทคนิคที่ทำให้การลงสีมันสวยเหมือนที่อาจารย์ดิวทำอะค่ะมีเทคนิคอย่างนี้ยังไง
0: ก็เป็นวิธีเหมือนกับว่าพอเราเพ่งไปในงานนะฮะพอเราสเก็ตเสร็จปุ๊บมันจะมีเรื่องของความกดดันในช่วงเวลา20นาทีหรือ15นาทีเนี่ยเป็นจุดที่เราสเก็ตได้ตั้งใจรวดเร็วที่สุดแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าฉับไวฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือพอเราสเก็ตอะไรเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หยุดพักเพื่อเหมือนกับทบทวนว่าสัดส่วนอาคารเป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนพอเรากลับมาดูเราจะเห็นว่าไอ้สัดส่วนมันอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงนะคนจะแก้ไขไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยในงานด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยสำคัญมากฮะเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราใช้ภาษาภาพอะฮะในการสื่อสารอย่างผมสเก็ตมาหรือเขียนแปนมาอาจารย์บาสก็จะรู้เลยว่าผมคิดยังไงในห้องเนี้ยหรือในอาคารเนี้ยทำไมถึงต้องมีเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยอาจารย์ดิวสเก็ตแล้วเขาคิดยังไงอันเนี้ยสถาปนิกหรือคนที่เรียนสายเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องของภาษาภาพเป็นหลักนะครับอาจารย์บ้านมองว่ายังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการสเก็ตอาจารย์เวลาผมสเก็ตเนี่ยอาจารย์รู้เลยใช่ไหมฮะว่าเป็นผมตอนสอนด้วยกัน
2: ก็สังเกตได้
0: สังเกตได้
2: เขาจะได้ว่าเป็นงานของอาจารย์ดิวเนื่องจากเรื่องของการให้น้ำหนักหรือว่าการวางสัดส่วน proportion ต่างๆในหน้ากระดาษหรือว่าน้ำหนักของภาพอะไรเงี้ยครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่ามีสิ่งไหนบ้างองค์ประกอบไหนบ้างที่ทำให้มันเกิดเอกลักษณ์ได้ซึ่งอาจารย์ดิวก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จำได้
1: อาจจะเหมือนพูดได้คร่าวๆว่าการที่เราจะวาดภาพภาพหนึ่งมันใช้เวลามันก็จะเหมือนกับหลายคนอยากเรียนสถาปัตย์แล้วก็จะได้ยินคำพูดคู่กันว่าพวกนี้จะเป็นนกฮูกก็คือนอนดึกตื่นสายก็เป็นเพราะเหมือนที่อาจารย์ดิวบอกคือทำแล้วก็มาทบทวนไม่สวยแล้วก็ลบหรือไม่ก็คือทิ้งแล้วเปลี่ยนใหม่มันก็เลยทำ

0: ให้เราทำงานใช้เวลาเยอะใช่ไหมคะ
1: ว่าเวลาบางทีเราสเก็ตหลายๆครั้งนะฮะเราก็จะเห็นจุดบอดว่าเอ๊ะการออกแบบของเราหรือการสื่อแนวคิดเนี่ยมันตรงกันไห
0: ม
1: นะฮะฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในการสเก็ตเนี่ยมันก็เรื่องขององค์ประกอบการประยุกต์การใช้อย่างที่อาจารย์บาสบอกฮะนอกจากเรื่องของวัสดุอย่างที่พี่หน่อยบอกว่าเรื่องของกระดาษเรื่องของเทคนิคอันนี้ก็คือองค์ประกอบหนึ่งแต่สิ่งสำคัญในการที่เราจะเอามาใช้เนี่ยคือเราต้องดูเรื่องของรูปทรงรูปแบบแสงและเงา
0: อ
1: ันนี้คือสำคัญแล้วการสเก็ตแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องสื่อความหมายการรับรู้ของพื้นที่หรือเชิงสัญลักษณ์อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราพยายามจะสื่อสารและสร้างความเป็นตัวตนเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกนะฮะว่าถ้าสเก็ตแบบนี้เรื่องน้ำหนักหรืออะไรเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ดิวอย่างผมเห็นแปนของอาจารย์บาสหรือการเขียนของอาจารย์หน่อยเนี่ยผมก็จะรู้เลยว่าแบบนี้การขีดเส้นแบบนี้ของอาจารย์บาสแน่นอนหรือการเขียนแบบนี้หรือการตีความหมายหรือการวิเคราะห์แบบนี้ของอาจารย์หน่อยซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่มีการหยิบยกหรือการนำเสนอนะครับฉะนั้นเนี่ยการสเก็ตโดยการใช้อัตลักษณ์ของตัวเองมันก็จะมีเรื่องขององค์ประกอบซึ่งองค์ประกอบอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะสะท้อนความเป็นตัวตนของคนเขียนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้นิดนึงว่าการสเก็ตนะครับหรือการวิเคราะห์เราต้องดูก่อนว่าเราต้องการจะสื่อสารอะไรนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือการสื่อสารเนี่ยมันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราแบบไหนนะครับจะหน่อยคิดว่าไงฮะสำหรับของที่อาจารย์บานพูดมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผู้เริ่มต้นเนี่ยควรที่จะรู้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็อยากให้เหมือนอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะลองเล่าหรืออาจจะแบบแนะนำคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยว่าถ้าสมมติอาจารย์หน่อยอย่างว่ารูปไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราแบบจะเริ่มต้นจากอะไรสมมติว่าเนี่ยตอนเนี้ยที่บ้านตอนนี้ก็น้ำท่วมเนาะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงจากการเอาวัสดุหรือว่าเอากระดาษอย่างเงี้ยค่ะจะไปเอายังไงมาวาดอยากให้แนะนำหน่อยเพราะว่าจริงๆที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยการวาดภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคลายเครียดใช่ไหมคะแล้วภาพมันออกมาเล่าเรื่องได้ก็อาจจะออกมาเป็นบรรยากาศซึ่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศที่มีถ้าเราผ่อนคลายโดยการวาดรูปเนี่ยน่าจะช่วยบรรเทาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในสถานการณ์ตอนนี้มีอาจารย์จะแนะนำยังไงคะเริ่มต้นยังไงดี
1: ของผมเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมจะถ้าสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะอาจจะเขียนอะไรที่ไม่ซับซ้อนนะฮะเราถ้าเป็นสถานการณ์เรื่องของภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยฮะแน่นอนฮะเราต้องอยู่ชั้น2 เราต้องมองจากทางหน้าต่างถูกไหมฮะมุมมองอย่างแรกเลยมุมมองผมจะมองจากหน้าต่างเนี่ยแล้วผมเห็นอะไรที่มันไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถสื่อสารบริบทของพื้นที่อะว่าเนี่ยสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยคนเหงาเหงาที่อยู่ชั้น2และอีกคนนึงก็อยู่ชั้น2แล้วก็อยู่ข้างล่างมุมมองมันเป็นยังไง
0: สเก็ตคนเงาๆที่รอดด้วยนะ
1: ใช่ฮะควรจะสเก็ตยังไงนะครับก็เริ่มต้นก็อาจจะอะไรที่ไม่ซับซ้อนง่ายๆก่อนพอเริ่มมีความชำนาญมีความเป็นตัวตนของตัวเองค่อยเริ่มยากฮะค่อยเริ่มใส่รายละเอียดใส่มิติใส่น้ำหนักสำหรับของอาจารย์บัสยังไงฮะ
2: ผมคิดว่าการวาดภาพไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าได้ผ่านวัยเด็กมาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ขีดเขียนแล้วก็ได้วาดภาพแล้วก็สร้างจินตนาการของตัวเองขึ้นมาน่าจะแทบทุกคนนะครับซึ่งจะดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ความสนใจหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนไปแต่ว่าหลายๆท่านผมเชื่อว่าน่าจะได้วาดภาพกันมาทุกคนแต่ทีนี้การวาดภาพในสถานการณ์ที่อาจารย์ทั้งสองได้สมมุติขึ้นมา

0: นะครับมันก็สำหรับผมแล้วการวาดภาพเนี่ยมันเป็นการระบายออกแล้วก็การผ่อนคลายอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งถ้าเรารู้สึกเครียดกับสถานการณ์หรือว่าบางอารมณ์ที่เราไม่สามารถไปเล่าให้ใครฟังหรือว่าปรึกษาแล้วยังไม่เจอทางออกอะไรอย่างเงี้ยการวาดภาพก็เป็นการที่เราสะท้อนหรือว่าการระบายออกทางความรู้สึกออกมาเป็นภาพวาดของเราเองได้ซึ่งภาพนี้อาจจะไม่ได้ไปสื่อสารกับใครก็แล้วแต่หรือว่าในอนาคตเราอาจจะส่งหรือว่าเอาไปให้ใครได้รับรู้นั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเบื้องต้นผมเชื่อว่าการที่เราได้ระบายออกทางความรู้สึกนะครับว่าตอนนี้เรากดดันหรือว่าเรามีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานมันก็จะทำให้เรารู้สึกคลายความอัดอั้นตันใจออกมาได้ในระดับนึงนะครับ
1: ส่วนของผมเสริมนิดนึงฮะผมมีโอกาสได้ไปนั่งดูพี่หน่อยทำงานฮะคือพี่หน่อยชอบจะเอาตัวนะฮะมาเขียนเป็นภาพเป็นแผนภูมิก็คือเอาอักษรตัวยาวๆมาเลยฮะเยอะๆของเด็กถาปันเนี่ยอย่างพี่หน่อยก็จะเอาข้อความทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นแผนภูมิภาพอันนี้ก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่มันดูง่ายๆแต่มันมีเจาะจงแล้วมีความเข้าใจผมว่าอันนี้มันก็เป็นอีกวิธีนึงแต่ว่ามันเป็นการเขียนคือเด็กถาปันจะใช้เขาเรียกว่าสื่อสารโดยการใช้ภาษาภาพเป็นหลัก
2: ฉะนั้น
1: การตีตัวอักษรมาเป็นภาษาภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของอาจารย์หน่อยเลยนะฮะที่ผมสังเกตดู
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็คือองค์ประกอบที่อาจารย์สองท่านพูดนี้ก็คือเหมือนกับการวาดภาพมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ถูกไหมคะเพียงแต่ว่าถ้าตอนที่เราทำเนี่ยก็ต้องมีกำลังใจเนาะคนข้างๆที่เห็นภาพก็อาจจะต้องแบบไม่เขาเรียกไงไม่สรุปหรือตัดสินว่ารูปนั้นเป็นรูปที่สวยหรือไม่สวยเพราะจริงๆรูปทุกรูปที่เราสร้างสรรค์มาก็คือมันมีความงามอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะมันมีความงามมีคำว่าสุนทรียศาสตร์แต่ว่าอยู่ที่มุมมองฮะอาจารย
2: ์
1: มันอยู่ที่มุมมองว่าเขามองความงามยังไงมันไม่ผิดหรอกฮะในการที่สเก็ตแล้วสัดส่วนอาจจะผิดเพี้ยนนั่นมันคือการเขียนงานเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะก็คิดว่าอย่าไปซีเรียสนะฮะแต่เพียงแค่เรารู้ว่าสัดส่วนหรือการเล่าเรื่องหรือความเป็นเอกลักษณ์ของเราต้องมีอยู่ในภาพนะครับว่าเราจะสื่อสารอะไรเล่าเรื่องอะไรนะครับแล้วต้องการแสดงออกยังไงแค่นั้นเองนะฮะอาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
0: ้ก
1: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
0: หลังจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มีทฤษฎีทางด้านการวาดภาพประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสิ่งทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์เพื่อใช้ความรู้นะครับในการสร้างภาพที่มันมีอัตลักษณ์นะครับ โดยใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในภาพวาดนะครับซึ่งนะครับไอ้การสร้างอัตลักษณ์หรือว่าความหมายของอัตลักษณ์ในงานศิลปะนะครับก็อัตลักษณ์ก็คือสไตล์นะครับหรือว่าแนวคิดเฉพาะตัวที่สะท้อนตัวตนของผู้วาดออกมานะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็อัตลักษณ์ช่วยให้ผู้ชมได้จดจำแล้วก็นึกถึงผลงานเราได้ง่ายนะครับแล้วก็อัตลักษณ์เองก็ยังแสดงถึงอารมณ์แล้วก็แนวคิดส่วนตัวของศิลปินหรือว่าผู้วาดด้วยนะครับทีนี้นะครับการผสมผสานเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์นะครับก็ได้แก่การใช้สีนะครับแล้วก็เส้นนะครับรวมไปถึงแสงแล้วก็เงานะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของการทดลองเทคนิคใหม่ๆนะครับเพื่อสร้างงานที่มีความโดดเด่นนะครับเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการปรับใช้เทคนิคให้เข้ากับอารมณ์แล้วก็แนวคิดของเราแล้วก็ผลงานนะครับการสร้างธีมหรือว่าเรื่องราวนะครับก็จะทำให้ภาพวาดของเราเนี่ยมันมีแกนแล้วก็ทิศทางแล้วก็แนวทางที่เราจะวาดภาพนะครับว่าเราจะเขียนเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางโครงเรื่องแล้วก็การ

0: เริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบแล้วก็การหาองค์ประกอบทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการวาดภาพนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดแล้วก็สื่อสารอารมณ์และคิดของเราออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวมาสร้างอัตลักษณ์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงนำสิ่งเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการปรับเข้ากับสไตล์ของผลงานนะครับเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวผลงานของเรานะครับมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับทีนี้พอเราวาดภาพจากประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ถ้าเราจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับตัวงานหรือว่าสร้างความแปลกใหม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์แล้วก็เทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเราอาจจะยังไม่เคยใช้เทคนิคในรูปแบบนั้นๆนะครับเราลองมาทำดูเพื่อให้งานมันมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแปลกตามมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ปรับปรุงได้จากข้อผิดพลาดที่เราได้ผลลัพธ์หรือว่าฟีดแบคมาในการปรับปรุงเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาเอกลักษณ์นะครับแล้วก็สร้างความโดดเด่นเฉพาะตัวให้เราว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเอามาใช้แล้วบ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์นะงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับว่าสิ่งนี้เราไปวาดที่ตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเราอาจจะเอาอัตลักษณ์ของพื้นที่หรือว่าจุดเด่นของพื้นที่หรือว่าความทรงจำต่างๆนะครับเข้ามาทดลองนะครับปรับเปลี่ยนเกิดอัตลักษณ์ใหม่หรือว่าเอกลักษณ์ใหม่ของชิ้นงานนั้นๆได้เหมือนกันต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์โดยการเลือกโทนสีที่มีความเฉพาะตัวแล้วก็สะท้อนอารมณ์ของภาพที่เราทำนะครับเช่นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่เราเจอแล้วก็สิ่งที่เราวาดเนี่ยมันมีความสนุกสนานเราก็อาจจะใช้โทนสีที่มันมีความสนุกสนานเฉพาะตัวตามผลงานที่เราสร้างก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าสนใจมีความเฉพาะตัวของสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็สร้างสไตล์ที่สอดคล้องกับตัวตนของเราเองพอเราได้ผลงานของเราแล้วนะครับก็อาจจะมีการค้นหาแนวทางอื่นๆจากการวิเคราะห์ศิลปะหรือว่าผลงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับแต่ว่าในที่นี้อาจจะพูดในเรื่องของการศึกษาแนวคิดแล้วก็เทคนิคในการวาดภาพแล้วก็มุมมองของศิลปินไม่ได้ส่งเสริมหรือว่าหมายถึงการลอกเรียนผลงานนะครับแต่ว่าให้มองในเรื่องของแนวคิดแล้วก็เอามาปรับใช้ให้มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราแล้วก็สร้างแนวทางที่ถนัดแล้วก็เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆได้นะครับการสร้างสไตล์ด้วยการเขียนลายเส้นแล้วก็การทำเท็กเจอร์หรือว่าพื้นผิวนะครับในงานวาดภาพของเราเนี่ยก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์ทางเทคนิคที่แตกต่างแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับขึ้นมาได้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเริ่มเรียนวาดภาพนะครับว่าจริงๆแล้วการวาดภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเซ็นลายเซ็นของเรานะครับให้หลายๆคนได้ดูนะครับทีนี้ถ้าเราวาดโดยไม่มีเอกลักษณ์หรือว่าไม่มีรูปแบบสไตล์ของเราเองเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงหรือว่าไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็เนื่องจากฝึกการวาดภาพมาแล้ววาดภาพได้สวยมีเทคนิคได้เยอะคล่องแคล่ววาดภาพได้หลากหลายทำดีเทลได้เยอะขึ้นแต่ว่าหลังจากที่เราได้มีเทคนิคต่างๆเหล่านั้นแล้วสิ่งสุดท้ายที่อยากจะให้ทุกคนได้ทำก็คือเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของผลงานของเราเองขึ้นมาเพื่อให้มันมีความโดดเด่นแล้วก็สามารถบ่งบอกความรู้สึกแล้วก็สไตล์ของเราเองได้
1: ก็เรียกง่ายๆคือเหมือนกับการมองโลกโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนฮะหาเอกลักษณ์ของตัวเองนะฮะว่าวิธีการคิดของอาจารย์แต่ละท่านหรือกระบวนการเป็นยังไงนะฮะก็หามาฮะหาความเป็นตัวตนเพื่อหามุมมองอย่างที่ผมบอกเรื่องของมุมมองโดยการใช้ภาพวาดลายเส้นนะฮะลองคิดในมุมใหม่ ลองคิดในมุมมองของอาจารย์บาสของอาจารย์ดิวหรือของอาจารย์หน่อยลองกลับไปลองทบทวนดูฮะว่าสิ่งที่มันสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันสะท้อนแนวคิดหรือการวาดเส้นยังไงนะครับในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการมองมุมมองโดยใช้การวาดเส้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยฮะที่มาเป็นแขกรับเชิญฮะในการนำเสนอหรือการมุมมองของแต่ละท่านนะฮะอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาทางสถาปัตย์นะครับที่อยากจะเรียนรู้หรืออยากจะเข้าใจในเรื่องงานอันนี้นะครับก็ไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการในเทปที่7มีชื่อว่าอ่านโลกให้แตกแล้วประกอบใหม่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาของเดริดาเป็นเรื่องของการรื้อสร้างผู้ชมจะได้เห็นว่าเครือข่ายแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรหรือแม้แต่คำว่าหัวหน้าและลูกทีมนั้นเป็นอย่างไรหรือจะเป็นคำว่าอัตลักษณ์และการจัดเลเยอร์ของข้อความนั้นเป็นยังไงมีหลายๆส่วนที่อยากจะให้ผู้ชมได้นำไปปรับใช้จากแนวคิดของการมีคลาสข้ามสายและการลงแลบชุมชนท้ายที่สุดแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาสาวทำงานร่วมกับศักดิ์ศรีและความชอบได้อย่างไรการอ่านหลายแบบจะทำให้ทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไม่ตกหลุมพรางของรสนิยมของคนใดคนหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเห็นภาพกันทั้ง8ช่วงที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพค่ะ

ำหรับครีเอทคนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแล็บชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแล็บชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า USSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งนึงก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

สำหรับช่วงที่1 Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมดาริดาชวนดูรอยปริซึ่งอยู่ในคำว่าเครือข่ายที่มักเท่ากับคำว่าพวกเราจะชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าใครถูกนับเป็นเราแล้วใครถูกผลักให้เป็นเขานิยามของสมาชิกสิ่งสำคัญเลยคือต้องเปิดและต้องปรับได้โดยไม่ใช่ตรึงด้วยภาพจำภาษาทักทายที่เป็นกลางจะช่วยให้มือใหม่ไม่รู้สึกผิดที่ยังไม่รู้พิธีแบบฟอร์มเข้าวงไม่ได้ซับซ้อนเลยค่ะคุณผู้ชมมันคือสำนวนชั้นในที่อ่านได้ออกแม้แต่คนนอกก็ตามจะเป็นประจำที่อุ่มจะไลฟ์สดผ่านเพจแล้วก็ทำให้เห็นข้อปฏิบัติในการรับคนใหม่เข้ามาในวงดนตรีถ้าพี่ๆที่จบไปแล้วว่างก็จะมารับให้แต่ท้ายที่สุดก็จะชวนให้ผู้ชมนั้นได้เห็นการชี้ชวนจากคนเก่ามาสู่คนใหม่และต่างคนต่างก็เข้าถึงทุนได้อย่างไม่เก้อเขินการทำแผนที่เครือข่ายนั้นสำคัญโดยเน้นจุดที่เชื่อมยากเพื่อซ่อมสะพานสะพานในที่นี้คือสะพานจากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่น้องจากน้องสู่พี่ทั้งหมดจะช่วยลดกำแพงของความคุ้นมือทุกไตรมาสตรวจคำที่กีดกันคำพูดนั้นสำคัญคุณผู้ชมบางครั้งคำพูดที่รุนแรงอาจเปลี่ยนวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไปได้อย่างไม่มีวันกลับแต่อุ๋มพยายามเปิดช่องให้ทุกคนในวงดนตรีนั้นได้แสดงตัวตนหลากหลายรูปแบบไม่บังคับเพียงสำเนียงเดียวและเมื่อภาษาเปิดความไว้ใจจะโตขึ้นจากการไม่ถูกตัดสินเร็วเครือข่ายดีจึงคือพื้นที่ที่ลื่นไหลไม่ใช่วงปิดเรายอมรับความไม่ตายตัวของคำว่าเราเป็นฐานธรรมดาจากนั้นเครือข่ายจะกลายเป็นสนามทดลองความเป็นไปได้เสมอและนี่คือเครือข่ายที่สร้างคนมากกว่าขัดคนมันถูกบรรจุเป็นวัฒนธรรมของวงดนตรีจิตอาสาอาสาว

0: ในช่วงที่2มาดูการรื้อสร้างครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพผ่านมุมมองของเดริดาคำว่าหัวหน้าและลูกทีมมักถูกซ่อนลำดับค่าที่มันอยู่อุ้มรื้อภาษาให้เหลือเพียงฟังก์ชันตามแนวคิดของเดริดาคำว่าเจ้าภาพคำว่าอาจารย์คำว่าหัวหน้าวงบางครั้งให้ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับทุกคนในทีมสถานภาพใหม่จะยืนบนภารกิจดังนั้นอุ๋มจึงเอาภารกิจเป็นที่ตั้งไม่ใช่บนบารมีที่จับต้องไม่ได้เลยคู่มือจากประสบการณ์สั้นที่เลี่ยงคำยกชั้นยกขั้นลดการยอมจำนนแบบอัตโนมัติใส่ส่วนที่ถามได้เมื่อไหร่เพื่อลบความกลัวการขัดอำนาจอุ้มฝึกการทวนคำเพื่อกันการตีความแบบคนละเรื่องเดียวกันสคริปต์ที่ว่าฉันเข้าใจว่าจุดๆๆถูกไหมทำให้การสื่อสารทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ครอบงำเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเขาไม่เข้าใจการหมุนเวียนบทเพื่อเห็นว่าชื่อเรียกเปลี่ยนใจคนได้อย่างไรอันนี้สำคัญการบันทึกคำที่ทำให้คนหดตัวและหาคำใหม่ที่ทำให้คนมีที่ยืนทั้งหมดนี้ดูจะเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับวงดนตรีและอุ๋มพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะคลาสข้ามสายแค่นั้นก็ทำให้หลายคนต้องหดตัวแล้วเนื่องจากรู้ตัวว่าจะมีบารมีเก่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดพอเราลงแลบชุมชนและตั้งไว้ที่ภารกิจสำคัญทุกคนจะไม่หวยหาอำนาจหรือบารมีที่ไม่มีตัวตนเลยดังนั้นสถานภาพคือการชี้ภารกิจไม่ใช่การตั้งแท่นรอยปริในภาษาเผยที่ซ่อนของอคติให้ซ่อมได้ตรงจุดทีมจะเบาสบายขึ้นเมื่อไม่ต้องแบกคำครอบหัวหรือหัวโขนอุ้มชวนให้ทุกคนตรวจภาษาเท่ากับตรวจคุณภาพของงานสม่ำเสมอและเมื่อคำโปร่งบทก็โปร่งและความรับผิดชอบก็ชัดนี่เองคือภาษาที่รับใช้คนทำงานไม่ใช่ผูกมัดพวกเขาค่ะ
1: เริ่มครับ
2: อย่ารู้ที่ผ่านมาที่ฉันไม่เข้าใจอย่ารู้จนฉันเจ็บ

0: ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3 Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาในมุมมองของเดริดาอัตลักษณ์คือข้อความที่ไม่มีศูนย์กลางตายตัวแต่คงการเล่นความหมายได้อุ้มได้รื้อโลโก้ให้เชื่อมกับคำมั่นที่อ่านได้หลายระดับแต่ตรวจสอบได้จัดเลเยอร์ของข้อความทั้งคำมั่นหลักคู่มือประสบการณ์สั้นและกรณีพิสูจน์ที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเปิดพื้นที่ออนไลน์ในการตีความคำว่าบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างยั่งยืนทำให้คนหน้างานเขียนความหมายร่วมได้ไม่ใช่เพียงแค่อุ้มเพียงคนเดียวพวกเขาเขียนด้วยกันทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวและเมื่อความหมายไม่ถูกผูกขาดชื่อก็จะไม่เปราะเมื่อบริบทเปลี่ยนไปอุ้มประกาศว่าคำสวยที่ไร้หลักฐานมันคือสิ่งต้องห้ามเชิงจริยธรรมและวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวของพวกเราจะไม่ทำเราตั้งพิธีทวนคำมั่นหลังงานเสมอเพื่อซ่อมรอยปริระหว่างคำกับการกระทำทุกครั้งที่มีการเริ่มงานเราจะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดและเช่นเดียวกันรูปแบบเดียวกันในช่วงท้ายของการจะลาจากกันเราก็จะพูดคุยกับผู้ชมในแบบที่จริงใจที่สุดเช่นเดียวกันและในช่วงระหว่างการเล่นดนตรีเราก็จะมีการพูดคุยเพื่อให้คำกับการกระทำสอดรับไปกับเสียงดนตรีดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่เป็นสาธารณะจะทำให้ความหมายถูกท้าทายและแข็งแรงขึ้นการยอมรับความพร่าเลือนมันคือความซื่อแบบผู้ใหญ่มันไม่ใช่ความอ่อนแอและทุกคนในวงเข้าใจดีว่าอัตลักษณ์ที่ดีต้องเดินได้ทั้งในช่วงปกติและช่วงวิกฤตอุ้มใช้สิทธิ์ชุมชนในการกำหนดสิทธิ์ชุมชนร่วมจะช่วยกำหนดคำในแคมเปญที่สำคัญได้เมื่อคำเป็นของส่วนรวมการปกป้องจึงต้องเป็นหน้าที่และเป็นสัญชาตญาณของส่วนรวมสถาบันจึงเป็นสนามสนทนาไม่ใช่แค่แท่นประกาศความหมายที่เหลือพื้นที่หายใจของคนในวงนั้นจะทำให้คนอยากอยู่ด้วยตลอดเวลาและนี่คือแบรนด์สาธารณะที่เคลื่อนไหวแต่ซื่อสัตย
1: ์สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากไม่ได้เจอกันเกี่ยกี่วันกี่เดือน
2: 2อาทิตย์ครับ
1: 2อาทิตย์ค่ะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงที่เราสองคนชอบนะคะชื่อเพลงว่า
2: ก้อนหินจริงใจครับ

ำหรับช่วงที่4 Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยพอพูดถึงคำว่ามาตรฐานแล้วก็มักอำพรางรสนิยมของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปเลยอุ้มรื้อเช็คลิสต์ให้แยกความปลอดภัยและศักดิ์ศรีออกจากความชอบนี่คือแนวคิดของเดริดาในเรื่องของการรื้อสร้างคู่มือประสบการณ์กลางจะสั้นที่สุดที่เหลือเปิดให้ซับเขาเจอแปลความเองเราไม่ต้องไปแปลให้เขาเพราะท้ายที่สุดแล้วการจัดวงสนทนาคำไหนที่ปิดปากเราเพื่อถอนหนามภาษาเปลี่ยนเป็นติแล้วมาแก้กันหน้าเวทีหรือสนทนาหลังเวทีพวกนี้จะช่วยลดการตราหน้าดังนั้นการทำใดๆก็แล้วแต่หน้าเวทีเป็นเรื่องของการเล่นสดเล่นดนตรีเท่านั้นแต่ในส่วนของการสะท้อนกลับต้องเกิดช่วงหลังเวทีเสมอและทั้งหมดมันคือการวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิ์ของการเล่าเรื่องตนเองอย่างเท่าเทียมทุกคนมีสิทธิ์เล่าประสบการณ์ที่ผิดพลาดของตนเองความรู้สึกย่ำแย่อับอายของตนเองและความรู้สึกที่ภูมิใจในตนเองพวกเขาจะค่อยๆตกผลึกแม้ไม่ใช่วันนั้นวันที่เล่นดนตรีแต่เมื่อผ่านไปประสบการณ์จะค่อยๆสะกิดเขาและจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้แล้วอยากทำมันซ้ำอีกการตั้งตัวแทนตีความจากทุกซับคัลเจอร์ในโต๊ะกติกาที่ผมตั้งไว้เผยแพร่เป็นพจนานุกรมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ผลิตการกีดกันโดยไม่รู้ตัวการเปิดคลังตัวอย่างงานหลายๆสำเนียงให้ผู้ชมได้เห็นเทียบคุณค่าข้ามสไตล์ได้และเมื่อมาตรฐานไม่ใช่หน้ากากของรสนิยมเดียวความร่วมมือในวงดนตรีนี้จึงค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นง่ายซับคัลเจอร์รู้สึกปลอดภัยพอที่จะเสี่ยงสร้างสรรค์ความต่างจึงกลายเป็นทุนแทนจะเป็นเครื่องแบ่งชั้นและสนามรวมจะหนาขึ้นเพราะมีหลายภาษาร่วมกันอยู่จริงผ่านคลาสข้ามสายทุกคนเรียนรู้จากแลบชุมชนแม้จะอยู่กับความไม่ลงรอยอย่างสร้างสรรค์แต่พวกเขาก็สามารถที่จะรื้อเพื่ออยู่ร่วมไม่ใช่รื้อเพื่อทำลาย

สำหรับช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะนั้นศีลธรรมที่ดีจะต้องรอดจากการอ่านหลายแบบโดยยังคุ้มครองคนได้ดังนั้นเราเขียนกติกาที่ไม่ทิ้งช่องตีความให้ไปทำร้ายกลุ่มเล็กๆคำสำคัญเช่นคำว่ายินยอมถูกนิยามตัวอย่างจริงไม่ใช่เชิงนามธรรมกระบวนการท้วงง่ายๆและปลอดภัยมันดีกว่าการโพสต์ประจานการลงโทษจะไม่ถูกใช้เพราะมันเป็นสัดส่วนที่ทวนไม่ได้มันไม่ใช่การปิดคดีแล้วทำให้เกิดภาพสวยภายหลังสักหน่อยดังนั้นการรายงานสาธารณะจะช่วยลดการผูกขาดความจริงไว้ที่คนไม่กี่คนเราฝึกอ่านคำประกาศที่ดูเป็นกลางเพื่อหาผลลัพธ์ที่ไม่เท่ากันทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะเห็นรอยปริรอยแตกรอยแยกแต่ทุกคนก็ช่วยกันปรับกติกาแทนการตั้งข้อแก้ตัวศีลธรรมจึงกลายเป็นโครงสร้างที่ซ่อมได้ไม่ใช่คำสาบานและแลบชุมชนจะเข้าร่วมกับเราเพราะรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของกฎไม่ถูกปกครองคำที่โปร่งจะทำให้ความยุติธรรมเดินได้แม้ต่างความเห็นทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวยอมรับความคลุมเครือแต่ไม่ยอมให้ใครในวงถูกทำร้ายและนี่ก็คือการคุ้มครองที่ยืดหยุ่นและเด็ดขาดพร้อมกันชื่อเสียงยืนระยะเพราะว่าเราซื่อสัตย์กับความจริงไม่ใช่ชนะการโต้เถียงและคนทุกคนก็อยากกลับมาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยแม้ยามคิดต่างก็ต่าง

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งสำหรับช่วงที่6จะพาคุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนสำหรับเดริดาแล้วการรื้อความรู้ลับไม่ใช่อาวุธลับแต่เป็นความรู้ลับมันกลายเป็นเอกสารเปิดที่ใครก็อ่านได้การบันทึกทั้งวิธีทำและเหตุผลเบื้องหลังเพื่อกันการสืบทอดแบบตาบอดเมนเทอร์จะต้องเปิดพื้นที่ให้ตั้งคำถามกับสูตรสำเร็จเสมอและนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมอุ้มถึงเปิดความรู้ลับผ่านรายการนี้ Create คนท่าน2กรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาเราเพิ่มส่วนจุดที่ยังสงสัยเพื่อรุ่นต่อไปทดลองต่อให้เครดิตคนริเริ่มและคนดัดแปลงทั้งหมดนี้จะถูกบันทึกเท่ากันคลังตัวอย่างที่สาธิตหลายคำตอบต่อโจทย์เดียวบ่มความคิดวิพากษ์การรีวิวข้ามกลุ่มจะช่วยจับอคติที่ซ่อนในขั้นตอนเดิมตัวชี้วัดมันคือเวลาขึ้นงานที่สั้นลงและคุณภาพที่หลากหลายขึ้นดังนั้นการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่ถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ตีความต่อความรู้ที่เดินได้จึงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจะไม่กลายเป็นลัทธิของตำราเดียวอุ้มยืนยันว่าความไม่แน่มันคือสนามของการเรียนรู้และทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวนั้นจะมีรูปแบบของการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุหลังจากวันนั้นไป1ปีบ้างเรียนรู้จากวันที่ประสบเหตุของการเรียนรู้ไป2ปีบ้างเรียนรู้ตอนเรียนจบไปแล้วบ้างเรียนรู้ตอนที่ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าวงแล้วเส้นเรื่องของการเรียนรู้ของแต่ละคนสั้นยาวไม่เหมือนกันการส่งต่อจึงไม่ใช่แค่การถ่ายทอดแต่มันคือการเปิดพื้นที่ตีความต่ออย่างที่บอกความรู้ที่เดินได้จึงทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ว่าพวกเขาจะเรียนรู้ในช่วงชีวิตช่วงไหนก็ตามแต่มันก็คือการเรียนรู้เครือข่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจึงไม่ใช่เพียงแค่ลัทธิของตำราหนึ่งตำราอุ้มยืนยันว่ามันคือสนามของการเรียนรู้เมื่อความสงสัยถูกปกป้องความคิดสร้างสรรค์จะเผยตัวตนออกมาและนี่คือการส่งต่อแบบเดริดาเดริดาเชื่อว่าการสืบทอดพร้อมรื้อสร้างมันจะทำให้ทุกคนเป็นคนใหม่ที่สามารถยืนได้อย่างมีเสียงของตนเองคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงที่7

ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอุ้มได้รื้อคำว่าทุ่มเทที่บ่อยครั้งมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลหมดไฟนิยามใหม่ของคำว่าทุ่มเทในแบบฉบับของวงดนตรีจิตอาสา

พิธีถามไถ่หลังงานเป็นภาคบังคับไม่ใช่ความใจดีส่วนตัวจากนั้นจึงเผยแพร่สถิติการล้าเพื่อเปิดพื้นที่พูดเรื่องยากอย่างมีหลักฐานภาษาในประกาศจะต้องไม่ทำให้การพักของทุกคนในวงเวรหนักเบาตามข้อมูลร่างกายจริงตึงไม่ใช่ตามมายาคติตัวชี้วัดสุขภาวะถูกให้ความสำคัญเท่าคุณภาพงานอุ้มยังย้ำเรื่องนี้สาธารณะจะเห็นความซื่อของเราในแบบผู้ใหญ่เมื่อเราบอกข้อจำกัดของเราแบบตรงไปตรงมาการยอมรับความไม่สมบูรณ์คือการเริ่มต้นในการดูแลกันจริงๆเราดูแลกันในวงแบบเห็นอกเห็นใจกันวัฒนธรรมทีมจะนุ่มขึ้นแต่ไม่หย่อนมาตรฐานทุกคนจะอยากกลับมาพื้นที่นี้เพราะรู้ว่าที่นี่เห็นใจมนุษย์ก่อนเห็นใจงานสุขภาวะที่ถูกตั้งคำใหม่ทำให้ทุกเสียงปลอดภัยขึ้นและความปลอดภัยคือปุ๋ยของความสร้างสรรค์ที่ยืนนานนั่นเอง

คุณผู้ชมคะในช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์ผมขอเริ่มด้วยการอ่านถ้อยคำของทุกฝ่ายก่อนตัดสินสาระทั้งหมดนี้เป็นหลักการของเดริดาการจดคำที่ทิ่มแทงในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวแล้วค่อยหาคำทดแทนที่คุ้มครองศักดิ์ศรีทุกคนมันจะช่วยกำหนดพิธีแปลคำข้ามวัฒนธรรมก่อนหาข้อยุติทางเทคนิคข้อตกลงบันทึกภาษาที่ผ่านการตกลงเพื่อใช้ซ้ำทั้งหมดนี้จะสร้างเป็นเวทีที่สามารถที่จะรับข้อท้วงแบบไม่ต้องเปิดหน้าเปิดชื่อช่วยคุ้มครองผู้เปราะบางได้ด้วยคนในวงคือคนเปราะบางถ้าหากว่าพวกเขากำลังรู้สึกถึงความวิกฤตของวงและการทบทวนภาษาเป็นข้อตกลงตามรอบเพื่อกันไม่ให้เกิดเครื่องมือกดทับย้ำเรื่องนี้เป็นสำคัญเมื่อคำไม่ทำร้ายคนจะกล้าเข้าสู่สาระร่วม

กันความขัดแย้งจึงสั้นลงและลึกขึ้นพร้อมกันเราชูหลักเคารพก่อนถกกันเป็นบทนำทุกครั้งผู้ชี้ขาดต้องอธิบายเหตุผลที่อ่านได้หลายชั้นผลที่ได้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันซื่อสัตย์กับความจริงที่หลากหลายความจริงที่หลากหลายนั้นมีบรรจุอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวหลายปีและความที่ชุมชนเชื่อมือเราจนสามารถที่จะสร้างพื้นที่ให้เราเข้าสู่พวกเขาได้ผ่านแลบชุมชนอาจเป็นเพราะเขาเห็นกระบวนการที่ไม่ลำเอียงภาษาและนี่ก็เป็นกลยุทธ์ของการเย็บรอยปริให้กลายเป็นรอยต่อข้อตกลงใหม่จึงยืดหยุ่นและใช้งานได้จริงและวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวก็คอยที่จะกลับมาเดินต่อด้วยภาษาที่เรายอมรับร่วมกันทั้งวงเสมอ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยพอชั่นผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถศาลทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขนฤทัยบุญยเสนาในรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ในรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญที่เก่งมากๆนะคะในด้านการวิจัยค่ะแน่นอนเลยว่าชื่อตอนจะต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยอย่างแน่นอนตอนที่15ในวันนี้นะคะชื่อตอนก็คืองานวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายค่ะชื่ออาจจะดูแบบดูหนักๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเป็นเรื่องสนุกนะคะวิแปลว่าใหม่ใจแปลว่าศึกษานะคะดังนั้นงานวิจัยก็คือการศึกษาในสิ่งใหม่นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงคำว่าวิจัยเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงการสร้างนวัตกรรมหรือการสร้างเทคโนโลยีดิจิตอลแต่จริงๆอาจารย์กิ๊กนะคะขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่านวัตกรรมนะคะกรรมแปลว่าการกระทำนวัตเนี่ยแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะจริงๆนวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะแค่เราเปลี่ยนวิธีการดำเนินการกระบวนการในด้านธุรกิจเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมและนวัตกรรมเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วงานวิจัยอ่ะก็จะสร้างนวัตกรรมหรือสร้างวิธีการใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งหรือพัฒนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของการวิจัยในทั่วๆไปแต่ในหัวข้อนี้ค่อนข้างเน้นมากเลยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายนะคะจะสังเกตได้ว่าธุรกิจเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะคะขึ้นอยู่กับนโยบายเป็นสำคัญหากเราเดินนโยบายไปในทางที่ถูกที่ควรเหมาะสมกับเวลาและจังหวะของธุรกิจในโอกาสนั้นๆแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถแซงคู่แข่งแล้วก็อยู่รอดได้อย่างงดงามในเส้นทางธุรกิจใช่ไหมคะการที่เราจะแซงคู่แข่งหรือเป็นผู้นำได้แน่นอนเลยว่าเราอ่ะจะต้องรู้ในเรื่องของกรรมองค์ความรู้ใหม่ๆและหากเราไม่รู้เราก็ต้องทำการวิจัยซึ่งในบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเลยนะคะเอาล่ะอย่างเช่นนะคะนวัตกรรมที่เห็นได้ชัดๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้พลังงานไฟฟ้าก็คือซื้อจากการไฟฟ้าเนาะแล้วก็เขาก็เป็นคนกำหนดราคาของเราเนาะแต่ทุกวันนี้นะคะงานวิจัยนวัตกรรมก็ก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์รวมไปถึงการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งประหยัดต้นทุนของธุรกิจได้เป็นจำนวนมากเนาะอีกทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้เราก็จะมาพบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะสอนด้านการวิจัยโดยตรงทั้งในระดับปริญญาตรีโทนะคะและเอกเลยค่ะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมนะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุภนันทาร่มประเสริฐค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภนันทาร่มประเสริฐนะคะวันนี้อาจารย์ได้รับเกียรติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เรียกว่า Be Smart นะคะเส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ซึ่งในตอนนี้อาจารย์เป็นตอนที่15แล้วนะคะในหัวข้อเรื่องงานวิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายค่ะ

วันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนหนึ่งของงานวิจัยบวกกับการที่ใช้งานวิจัยนั้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและนโยบายนะคะแต่หลักที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคะก็คือการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลค่ะไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรโดยผ่านทางงานวิจัยนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาเริ่มดูกันค่ะว่าคำว่างานวิจัยนั้นเป็นยังไงแล้วงานวิจัยเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ยังไงอาจารย์อยากบอกอย่างนี้ค่ะก็คือในปัจจุบันนี้นะคะองค์กรยุคใหม่ๆอะค่ะไม่ว่าที่คุณเห็นจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เขาจะประสบความสำเร็จได้หัวใจที่สำคัญของเขาก็คือเขาต้องมีผู้นำที่มีลักษณะเหล่านี้ค่ะอันที่หนึ่งคือผู้นำคนนั้นจะต้องมีความรู้เท่าทันโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดของผู้นำนั้นก็คือการมีภาวะของความเป็นผู้นำค่ะเอ๊แล้วถามว่าทำไมคนที่มีภาวะผู้นำหรือคนที่เป็นผู้นำยุคใหม่ในองค์กรถึงจะต้องมาสนใจในเรื่องของงานวิจัยด้วยล่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนตามอาจารย์มาดูในรูปนี้นะคะคุณเห็นไหมคะว่าในมือของเราเพียงแค่หนึ่งคนเราสามารถกลุ่มทุกอย่างในการเป็นองค์กรหรือการบริหารจัดการได้เพียงมือเดียวเท่านั้นแต่ในมืออันนี้ค่ะมันจะต้องร่วมกับการเข้าใจปัญหาการให้โอกาสของคนที่อยู่ในองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเพราะฉะนั้นในความสำคัญของการวิจัยที่จะเป็นส่วนหนึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและนโยบายนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะอาจารย์บอกเลยนะคะว่างานวิจัยนั้นถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญค่ะในการทำความเข้าใจโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหรือโอกาสทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าเขามีความสำคัญในเรื่องของการที่จะต้องเข้าใจปัญหาหรือโอกาสก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะใช้เพื่อการตัดสินใจต่อมาค่ะผู้นำหรือคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นจะต้องมีทักษะของการตัดสินใจที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่ดีของเขาต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลที่เกิดขึ้นซึ่งในเหตุและผลที่เกิดขึ้นนั้นก็สามารถเป็นบริบทของวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การทดลองต่างๆซึ่งถ้าทุกคนกลับมามองดูสิ่งเหล่านั้นก็คือกระบวนการหรือขั้นตอนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการวิจัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ถึงขึ้นว่าการวิจัยนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจของปัญหาหรือโอกาสนำไปสู่การพัฒนาองค์กรนั่นเองคราวนี้อาจารย์อยากจะคลิกถึงคำว่าตัดสินใจกันบ้างค่ะทำไมการตัดสินใจถึงมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในส่วนขององค์กรเพราะอาจารย์แจ้งแล้วว่าคนที่เป็นหลักขององค์กรนั้นก็คือผู้นำองค์กรเมื่อผู้นำเขาต้องมีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมที่อยู่ในภาวะผู้นำที่ดีนั่นก็คือการตัดสินใจและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจนั้นจะมาร่วมกับบริบทที่เรียกว่านโยบายซึ่งจะต้องมีการใช้ข้อมูลพอเราพูดถึงข้อมูลทุกคนก็จะนึกถึงตัวเลขใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็จะนึกถึงตัวอักษรต่างๆที่เราไปอ่านพบเจอแล้วก็รวบรวมข้อมูลอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยค่ะซึ่งเราเรียกว่าการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าง่ายๆเลยถ้าเรากลับย้อนกลับไปดูสไลด์เมื่อสักครู่นี้นะคะถามว่าการวิจัยคืออะไรและเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ยังไงตรงนี้ล่ะค่ะเราจะเห็นภาพแล้วว่างานวิจัยนั้นเขาเข้ามาจับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรก็คือผู้นำหนึ่งคนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้เขาต้องมีภาวะผู้นำในภาวะผู้นำก็จะต้องมีส่วนของการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีจะขึ้นอยู่กับตัวเลขและก็ตัวเนื้อหาหรือบริบทที่เขาจะนำมาใช้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือการกลับไปสู่กระบวนการหรือขั้นตอนของงานวิจัยนั่นเองนะคะคราวนี้
ถามว่าในส่วนของงานวิจัยที่เอามาใช้มองถึงอะไรต่อไปเมื่อผู้นำองค์กรเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อการตัดสินใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะนำไปสู่อีกขั้นตอนนึงค่ะก็คือในเรื่องของการวัดผลการเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำองค์กรเขาตัดสินใจทำอะไรออกไปสักกิจกรรมนึงถ้าปล่อยผ่านไปเฉยๆก็จะมองไม่เห็นภาพว่าจากจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นกับขั้นตอนที่ผ่านมาในกระบวนการของการทำงานนำไปสู่จุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างหรือมันมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็จะนำไปสู่ในข้อที่3ที่ทุกท่านเห็นก็คือการวัดผลการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการวัดผลของการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นลักษณะหนึ่งขององค์กรที่นำไปสู่ในเรื่องของการปรับปรุงกลยุทธ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับองค์กรได้นะคะคราวนี้อย่างที่เราทุกคนทราบอะค่ะกระบวนการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกในเชิงธุรกิจอย่างเดียวแต่เป็นการร่วมกันระหว่างกระบวนการของการศึกษาและกระบวนการของการวิจัยเพราะฉะนั้นการศึกษานำไปสู่ความรู้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือของการนำความรู้นั้นไปใช้เพื่อพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเรารวมกันนักศึกษาจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแจ้งก็คือว่าการศึกษาร่วมกับการวิจัยนั้นจึงเป็นคีย์หรือกุญแจที่นำไปสู่การพัฒนาถ้ามองถึงในกลุ่มของประเทศก็คือเป็นการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถ้ามองถึงในเรื่องขององค์กรก็พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เขามีศักยภาพได้เต็มที่กับความสามารถของเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายจิตใจสติปัญญาความรู้และก็ที่ขาดไม่ได้ณปัจจุบันก็คือในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมรวมไปถึงวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตของเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาบูรณาการกันได้เขาก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในโลกปัจจุบันนั่นก็หมายถึงว่าเขาก็จะสามารถปรับตัวเขาให้เข้ากับองค์กรหรือวัฒนธรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นได้เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือว่าจากสิ่งที่ผ่านมาค่ะกระบวนการวิจัยนั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั่นก็หมายความว่าจะเป็นขั้นตอนของกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกเลยก็คือคำว่าการระบุปัญหาหรือโอกาสขององค์กรนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์กลับมาว่าอาจารย์ครับอาจารย์คะการระบุปัญหาหรือโอกาสเราควรจะทำยังไงกันบ้างคะอันดับแรกเลยค่ะทุกคนจะต้องมีคำว่าการวิเคราะห์การวิเคราะห์ที่สำคัญที่สุดในเชิงบริหารก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรนั่นก็หมายความว่าทุกคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วกับคำว่า SWOT analysis หรือ TOW metric สิ่งเหล่านั้นจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบหลักก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่2ก็คือการสัมภาษณ์หรือการสำรวจของกลุ่มพนักงานและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆภายในองค์กรถามกลับอาจารย์มาว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมีการสัมภาษณ์หรือการทำการสำรวจเลยคะกลับไปสู่สิ่งที่อาจารย์เคยคุยให้นักศึกษาฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าองค์กรนั้นเขาต้องการข้อมูลเชิงตัวเลขขณะเดียวกันเขาต้องการข้อมูลเชิงเนื้อหาเพราะฉะนั้นถ้าการสัมภาษณ์มีการเกิดขึ้นเนื้อหาจากผู้เกี่ยวข้องก็จะส่งผ่านมายังผู้รับสารแต่ขณะเดียวกันถ้าเขาอยากสำรวจโดยไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนออกไปจากทัศนคติที่เกิดขึ้นเขาก็จะได้ตัวเลขที่แน่นอนออกมาเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ค่ะการวิจัยเราจะทำการวิจัยทั้ง2ส่วนทั้งตัวเลขและเนื้อหาเพื่อให้การบูรณาการร่วมกันเกิดความแน่นอนและความกระชับจนเกิดผลสัมฤทธิ์และผลสำเร็จที่แน่นอนและนำไปใช้ได้ถูกต้องคราวนี้เรากลับมาดูอีกนิดนึงค่ะในเรื่องของเมื่อเราระบุปัญหาแล้วการตั้งคำถามของปัญหาหรือการตั้งคำถามของการวิจัยนั้นก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่า
เมื่อเรามองถึงปัญหาเราก็จะต้องตั้งคำถามของปัญหาเมื่อมีคำถามของปัญหาทุกคนก็อยากจะหาหนทางเพื่อจะแก้ปัญหานั้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ค่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนกลับมามองดูว่าเอ๊ะอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่าณปัจจุบันนะคะนิสิตนักศึกษากำลังเข้ามาเรียนรู้ในระบบขององค์กรถามว่าคุณเข้ามาองค์กรคุณยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเพราะฉะนั้นคำถามแรกก็คือฉันควรจะอยู่ตรงไหนโพซิชันไหนหรือทำอย่างไร

0: ไปเพื่อให้หน้าที่ของฉันประสบความสำเร็จได้แล้วก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งซึ่งไปใช้ในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือคำถามหรือการตั้งปัญหากับตัวเองเมื่อมีคำถามหรือการตั้งปัญหาเกิดขึ้นแล้วสเต็ปถัดมาก็คือการที่จะต้องแก้ไขหรือตอบกลับกับปัญหานั้นเพราะฉะนั้นในการแก้ไขหรือตอบกับปัญหาที่เราอยากรู้เราก็จะสามารถตอบได้ในทั้งหมด3ประเด็นกันก็คืออันแรกก็คือเป็นการวิจัยเชิงปริมาณประเด็นที่2คือการวิจัยเชิงคุณภาพและอันที่3คือการวิจัยเชิงผสมถามว่าแต่ละตัวการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์อ๋อง่ายๆเลยค่ะถ้าเรามองดูคีย์เวิร์ดของเขานะคะคำว่าปริมาณทุกคนก็จะเดาได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มของตัวเลขเพราะฉะนั้นการวิจัยเชิงปริมาณก็จะเป็นการใช้ข้อมูลเชิงสถิติค่ะในการวิเคราะห์เช่นนิสิตนักศึกษาอาจจะใช้การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานในองค์กรเพื่อให้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีความพึงพอใจกับระบบหรือการทำงานหรือในหน้าที่ของเขามากน้อยเพียงใดอันที่สองการวิจัยเชิงคุณภาพค่ะพอพูดถึงเชิงคุณภาพก็คือพูดถึงในเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในบริบทของเนื้อความเพราะฉะนั้นเราจะได้ในส่วนนี้ออกมาโดยปกติงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาก็จะทำการสัมภาษณ์ค่ะก็จะมีทั้งการสัมภาษณ์แบบกลุ่มหรือแม้กระทั่งการทำการสำรวจความคิดเห็นความคิดเห็นนั้นก็จะเป็นทั้งเชิงลึกหรือเป็นกรณีศึกษาก็แล้วแต่กรณีไปขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าจะใช้ในรูปแบบลักษณะใดเพื่อตอบคำถามแบบใดนะคะอันต่อมาก็คือการวิจัยเชิงผสมค่ะซึ่งในปัจจุบันอย่างที่อาจารย์เล่าหรือเกริ่นให้ทุกคนทราบก็คือว่ามันเป็นการบูรณาการทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่านิสิตนักศึกษาจะใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้ามาผนวกกันเพื่อให้ได้มุมมองที่ครบถ้วนมากขึ้นเพราะเมื่อเรามองในเชิงปริมาณเราก็จะได้เพียงตัวเลขถูกไหมคะและตัวเลขบางครั้งเวลาเราบวกลบคูณหารก็ยังออกมาเป็นเชิงตัวเลขแต่พอเราไม่ได้ใช้ตัวเลขอย่างเดียวเราเอาใช้แค่เนื้อหาอย่างเดียวเราก็จะได้แค่การวิเคราะห์แต่พอวิเคราะห์เสร็จเราก็จะมานั่งตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วตัวเลขล่ะมีไหมเพื่อจะมาใช้เช่นอาจารย์บอกว่าเอ๊ะถ้าเราอยากรู้ว่าประเทศแต่ละประเทศเกิดการเติบโตยังไงคุณก็จะมองถึง GDP ถูกไหมคะแต่ถ้าคุณมองแค่ GDP แล้วมองตัวเลขคุณก็จะมองเห็นตัวเลขว่ามันมีการเติบโตแต่คุณก็ไม่รู้ว่าการเติบโตเหล่านั้นเป็นการเติบโตมาจากเหตุและผลอะไรเช่นเดียวกันถ้าเรากลับมามองในรูปแบบขององค์กรถามว่าองค์กรเขามองตัวเลขยังไงเขาก็จะมองที่การรับพนักงานเข้ามามีพนักงานจำนวนกี่คนแล้วจำเป็นไหมกับกลุ่มคนที่มากขนาดนี้ในฝ่ายนี้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพียงเล็กน้อยมันจะมีความเหมาะสมหรือบาลานซ์ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกบริบททุกการกระทำและกิจกรรมที่เกิดขึ้นมันคือการวิจัยทั้งสิ้นแต่เราให้เขาอยู่ในเชิงไหนเท่านั้นเองจะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพแต่ถ้าณปัจจุบันที่เขาใช้กันจริงๆอะค่ะเขาจะใช้เชิงผสมเป็นหลักนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อการใช้บริบทของการวิจัยเกิดขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นยังไงกับองค์กรเห็นอย่างที่ง่ายๆเลยค่ะในคอนเซปที่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากของจริงแล้วเราลงมือทำเพราะฉะนั้นเราคิดจริงมันก็ย่อมจะได้ผลลัพธ์จริงๆเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็คือการนำไปประยุกต์ใช้แล้วค่ะงั้นการตัดสินใจของข้อมูลจะเป็นการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือผู้นำองค์กรเขาไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายแต่ขณะเดียวกันเขาไม่ได้มองเพียงแค่นโยบายทำให้เกิดการเติบโตขององค์กรเท่านั้นแต่เขาก็ยังอยากจะบริหารจัดการของภายในระบบองค์กรด้วยเช่นกันถามว่าการจะเติบโตออกไปเป็นองค์กรที่ใหญ่เป็นองค์กรที่ได้รับความนิยมได้จากภายนอกเขาก็จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการภายในเขาให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพก่อนเพราะฉะนั้นกระบวนการปรับปรุงภายในโดยปกติค่ะเขาก็จะมองบุคลากรในองค์กรและบุคลากรในองค์กรนั้นถ้าจะทำการปรับปรุงในกระบวนการของบุคลากรได้ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าการฝึกอบรม รวมไปถึงการพัฒนาจากผลลัพธ์ซึ่งผลลัพธ์นั้นก็จะมาจากการวิจัยนั่นเองเพราะฉะนั้นจากข้อหรือมุมมองแนวคิดแบบนี้ค่ะทุกท่านก็จะเห็นว่าหรือนิสิตจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลเหล่านี้เอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เริ่มแรกก็คือการกำหนดปัญหาเมื่อกำหนดปัญหาได้เสร็จก็จะมาตั้งที่วัตถุประสงค์เมื่อทำวัตถุประสงค์ได้เสร็จจะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ก็จะต้องไปอ่านเนื้อหาเยอะๆในบริบทหรือคอนเทนต์ของทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการเมื่อได้สิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราก็จะถึงมาทำการตัดสินใจว่าเราจะใช้ขั้นตอนไหนของการวิจัยจะเป็นแบบเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือเชิงผสมเพื่อจะตอบโจทย์ผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อเราทำกระบวนการไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก่อนที่เราจะนำไปสู่การวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจารย์อยากให้คุณกลับมาดูตรงนี้ค่ะถ้าในจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยก็คือการตั้งคำถามเมื่อตั้งคำถามแล้วก่อนการตั้งเมื่อตั้งคำถามแล้วก็จะเกิดวัตถุประสงค์ที่ตามมาแต่วัตถุประสงค์นั้นก็จะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตอบคำถามเมื่อใช้วัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามเราก็จะต้องไปดูว่ากระบวนการใดซึ่งสามารถนำมาใช้ในการตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็จะรวบรวมข้อมูลกลับเข้ามาเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการเราใช้เชิงปริมาณเชิงคุณภาพและเชิงผสมผนวกกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งผลลัพธ์ก็จะเป็นผลลัพธ์ในเชิงตัวเลขหรือผลลัพธ์ในเชิงตัวอักษรที่เราวิเคราะห์ทางด้านของเนื้อหาข้อมูลออกมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะเมื่อตัวเลขและตัวอักษรที่ได้ออกมาเราก็จะนำผลเหล่านี้ออกไปใช้เพื่อการประเมินเชิงนโยบายเพราะฉะนั้นถ้ามองกันง่ายๆก็คือว่าถ้าองค์กรหนึ่งอยากทราบว่าเขาควรจะบริหารจัดการองค์กรเขาไปในรูปแบบใดเขาก็จะกลับเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยเชิงองค์กรซึ่งกระบวนการวิจัยเชิงองค์กรเหล่านี้ค่ะเป็นการใช้เพื่อการประเมินผลของนโยบายโดยเอานโยบายเป็นตัวตั้งนโยบายเดิมที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรก็จะมีการวัดผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจากนโยบายเดิมบวกด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนของการวัดผลก็จะนำไปสู่การพัฒนาและนำเสนอนโยบายใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาจากพื้นฐานการวิจัยของข้อมูลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจากข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เราก็จะสามารถทดสอบได้ว่านโยบายเดิมที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรดีหรือไม่ดีอย่างไรหากดีแล้วเขาดีด้วยกระบวนการใดหรือมีกลยุทธ์ใดที่ทำให้เกิดกระบวนการนั้นส่งผ่านหรือไปในช่วงผ่านที่ดีขึ้นแต่หากไม่ดีมีผลลัพธ์หรือจุดบกพร่องใดบ้างที่ทำให้นโยบายเดิมนั้นไม่สามารถใช้ได้และจำเป็นจะต้องปรับให้เกิดนโยบายใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นการทดลองหรือการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในการใช้เพื่อเป็นตัวเลขและข้อมูลมาปรับเพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับนโยบายใหม่ขององค์กรต่อไปในอนาคตค่ะทุกคนการทำวิจัยนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็จะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรรวมไปถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะนำผลลัพธ์ไปสู่แนวทางที่สร้างผลกระทบเชิงบวกแล้วก็ความยั่งยืนต่อสังคมแล้วก็องค์กรในระยะยาวเพราะฉะนั้นก่อนจบกันในวันนี้นะคะอาจารย์อยากจะสรุปตั้งแต่ต้นที่เราพูดถึงจนกระทั่งมาถึงตรงนี้แบบนี้ค่ะการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะคะเขาทำการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพราะว่าเขาจะมีขั้นตอนกระบวนการผ่านเหมือนกับการทำการวิจัยก็คือกระบวนการการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ การออกแบบแนวทางเพื่อปรับปรุงหรือว่าพลิกโฉมกระบวนการของการทำงานไปเลยค่ะเพื่อให้ไปสู่วัฒนธรรมหรือกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออาจารย์สามารถสรุปให้ทุกคนฟังว่าสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดการเผชิญกับความท้าทายในเรื่องต่อไปนี้ค่ะก็คือในเรื่องของพนักงานส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขากลัวสูญเสียความสามารถของตัวเองไปเพราะเขากังวลว่าความสามารถของเขาในปัจจุบันนั้นยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนองกับองค์กรหรือแม้กระทั่งการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เชื่อถือได้เพราะว่าพนักงานบางคนเขาอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ของกระบวนการทำการวิจัยก็จะทำมาเพื่อซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าข้อมูลจะน่าเชื่อถือได้มากขึ้นนะคะอันที่3ของความท้าทายก็คือความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรค่ะเพราะว่าบางครั้งองค์กรใหญ่ก็จะมีความซับซ้อนที่มากกว่าองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กเพราะฉะนั้นระบบงานที่ซับซ้อนก็จะทำให้การค้นหาสาเหตุของปัญหาทำได้ยากมากกว่าองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะข้อต่อมาก็คือเรื่องเวลาที่อาจารย์พูดถึงนั่นเองนะคะรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นในจุดนี้ความท้าทายที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะทำงานแบบประจำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีเวลามาทำงานวิจัยได้เต็มที่อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บางครั้งทำให้เขาก็จะรู้สึกว่าการทำงานเป็นหลักของเขาแล้วก็จะต้องมาแบ่งความสามารถในการไปทำงานวิจัยด้วยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจจะไม่เต็มที่ก็ได้นะคะข้อที่5ก็จะเกิดในเรื่องของความท้าทายเชิงวัฒนธรรมองค์กรค่ะเพราะว่าโดยปกติโดยเฉพาะประเทศไทยของเราอะนะคะคนไทยเรามักจะมีความเกรงใจกันเป็นส่วนมากแล้วก็เกิดเป็นในเรื่องของค่านิยมทางสังคมสืบต่อกันมาเลยทำให้ข้อมูลที่ได้รับนั้นบางครั้งอาจจะเป็นความจริงที่ไม่อาจเปิดเผยได้ก็ได้นะคะก็เลยจะเป็นความท้าทายเชิงวัฒนธรรมองค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นกับการปรับเปลี่ยนนโยบายขององค์กรได้ผ่านทางการวิจัยนะคะข้อถัดมาก็คือในเรื่องของการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะบางครั้งบุคคลผู้ที่มีข้อมูลที่อาจารย์แจ้งไปเบื้องต้นว่าการเก็บข้อมูลนั้นมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งในปัจจุบันจะใช้เชิงผสมเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นจะทำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะผสมผสานกันร่วมกับปัจจัยภายนอกเช่นเศรษฐกิจกฎระเบียบคู่แข่งซึ่งก็จะมีผลต่อการตีความหมายของข้อมูลในเชิงการวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันค่ะข้อถัดมาคือความท้าทายในการนำผลวิจัยไปปฏิบัตินั่นหมายความว่าผู้บริหารนั้นถ้าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเขาก็มักจะยอมรับผลการวิจัยแล้วก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเขาก็จะพยายามปรับแล้วก็พยายามทำให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งผลไปในเชิงผลลัพธ์เชิงนโยบายที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ได้ในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทุกคนทราบนะคะว่ากระบวนการเหล่านี้เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วจะต้องมีการวัดและการประเมินผลซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาของการเห็นผลได้ตามมาซึ่งตรงนั้นก็อาจจะทำให้เกิดแรงต้านจากผู้เกี่ยวข้องในช่วงแรกได้เช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายก็คือความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะความเปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นเป็นระบบที่มีความซับซ้อนสูงเพราะฉะนั้นการทดลองวิธีใหม่ๆที่มีความเสี่ยงสูงก็อาจจะทำให้ผู้บริหารบางกลุ่มเกิดความลังเลในการเข้ามาทำการสนับสนุนข้อมูลเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดที่เราเรียนรู้กันมาในวันนี้นะคะอันนี้อาจารย์ก็เลยมาสรุปเป็นความท้าทายและการเผชิญหน้าถ้าทุกคนได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในองค์กรทุกคนก็จะได้เห็นกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับกับบริบทใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบ Be Smart Be Business กันนะคะเพราะฉะนั้นในสุดท้ายและท้ายสุดนี้อาจารย์อยากบอกทุกคนแบบนี้ค่ะว่าการทำการวิจัยควบคู่กับการบริหารจัดการองค์กรนั้นความท้าทายที่สำคัญนั้น เกิดมาจากคนเกิดมาจากข้อมูลเกิดมาจากโครงสร้างขององค์กรและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการนำไปใช้จริงค่ะเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานถือเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้การวิจัยนั้นบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในวันนี้การวิจัยที่ดีก็ควรจะคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กรปัจจัยภายนอกและข้อจำกัดทางด้านเวลาด้วยเช่นกันค่ะ
1: นะคะ
0: ถ้าง่ายๆตอนนี้ค่ะถ้าฉันถามว่าตอนนี้กรณีศึกษาใดที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจทุกคนก็จะมองว่าอ๋อณปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็น AI หรือการรับรู้เชิงเทคโนโลยีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ค่ะหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทเขาจะมักเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์เพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเทคโนโลยีเหล่านั้นทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรบ้างทำไมองค์กรจะต้องรับเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้คำตอบง่ายๆก็คืออันแรกสิ่งที่ผู้นำองค์กรมองเห็นกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นถามว่าประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นจากไหนหรือวัดได้ยังไงก็จะมีกระบวนการของการวัดอย่างที่อาจารย์เล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าเขาก็จะมีขั้นตอนหรือกระบวนการของการทำวิจัยในกรณีนี้ก็อย่างเช่นเราใช้กรณีศึกษาหรือ case study ขององค์กรเราองค์กรเล็กๆผ่านทางฝ่ายต่างๆเราก็จะเห็นกระบวนการว่าฝ่ายต่างๆนั้นมีการเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพยังไงหลังจากนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วคุณอาจจะถามอาจารย์ว่าเราจะทำยังไงเหรอคะหรือครับขั้นตอนก็คือพื้นฐานในการปรับปรุงกระบวนการก็คืออันแรกเลยค่ะจะต้องทำการสำรวจและวิเคราะห์เพราะฉะนั้นจากที่อาจารย์เคยกล่าวมาแล้วว่าการทำวิจัยกระบวนการเริ่มต้นคือการวิเคราะห์และการสำรวจโดยที่วิเคราะห์บริบทของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กรหลังจากนั้นองค์กรก็จะทำหน้าที่กำหนดเป้าหมายถามว่าทำไมจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายเพราะถ้านิสิตหรือนักศึกษาไม่มีการกำหนดเป้าหมายมันก็จะไม่มีเส้นทางเดินให้คุณได้เดินไปได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายก็คือการทำให้เราไปถึงผลลัพธ์ที่เราคาดหวังไว้ให้มันถูกต้องและก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการกำหนดเป้าหมายแล้วเราต่อมาเราก็ต้องมีการวางแผนการวางแผนจะเป็นการวางแผนทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ขึ้นกับบริบทว่ามันมีความจำเป็นที่การประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีจำเป็นขนาดไหนกับส่วนงานใดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาทำการลงมือทำแล้วก็ทดลองแล้วก็จบท้ายด้วยการประเมินผลเพราะฉะนั้นในข้อมูลพื้นฐานของการปรับปรุงกระบวนการของกรณีศึกษาทางด้านการวิจัยเมื่อผนวกกับในเรื่องของบริษัทที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือนำมาใช้ได้นั้นก็คือสิ่งแรกถ้าเราจะมองดูประสิทธิภาพเราก็จะมองดูหลังจากการประเมินผลเสร็จสิ้นแล้วแต่ถ้าเราจะมองถึงการมองถึงข้อผิดพลาดก็คือเราจะมองในขั้นตอนที่เรียกว่าการลงมือทำและการทดลองเราก็จะเห็นข้อนี้ว่าเขาเพิ่มหรือลดข้อผิดพลาดได้ยังไงและถ้าเราจะมองถึงในเรื่องของการสร้างคุณค่าก็คือเราจะกลับไปสู่คำว่าการกำหนดเป้าหมายและเป้าหมายเหล่านั้นนะคะก็จะสะท้อนกลับไปถึงปรัชญาแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็มุมมองขององค์กรว่าโอเคนะเวลานี้สิ่งที่เราทำมาได้ตอบโจทย์หรือการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะสรุปกันอีกครั้งก็คือว่าในกรณีของการศึกษาอันนี้ที่อาจารย์ยกให้ก็คือเป็นกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้จะมีขั้นตอนของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะขั้นตอนแรกก็คือการสำรวจและวิเคราะห์การสำรวจและวิเคราะห์นักศึกษาจะต้องทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของกระบวนการขององค์กรในปัจจุบันรวมไปถึงบริบทของสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายนั้นนักศึกษาจะต้องทำการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการปรับปรุงให้ชัดเจน ก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างอะค่ะองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่มีหลายฝ่ายหลายแผนกนักศึกษาจะต้องดึงเพียงแผนกใดแผนกหนึ่งเข้ามาเริ่มต้นกำหนดเป้าหมายอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าทำพร้อมๆกันหลายๆฝ่ายพร้อมๆกันผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายที่ดีก็คือการกำหนดปัญหาและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องเพื่อจะได้หา

ฐานมาใช้ในการปรับปรุงได้ชัดเจนต่อไปส่วนถัดไปก็คือในเรื่องของการวางแผนถามว่าทำวางแผนยังไงอย่างที่อาจารย์บอกแล้วมีทั้งระยะสั้นระยะยาวการวางแผนจะเป็นขั้นตอนที่เราเรียกว่าการรวบรวมข้อมูลและการเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อวางแผนการปรับปรุงค่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามองกันลึกๆหรือเอามาเปรียบเทียบกับขั้นตอนการทำกระบวนการวิจัยนักศึกษาพอบอกอาจารย์ได้ไหมคะว่าขั้นตอนที่อาจารย์พูดไปดังกล่าวมีขั้นตอนอย่างไรของกระบวนการวิจัยเข้ามาประกบกันบ้างกลับไปดูเริ่มต้นกันใหม่นะคะอันแรกคือขั้นตอนและพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาองค์กรนี้เขาทำอะไรนะคะเขาทำจากการสำรวจและวิเคราะห์เพราะฉะนั้นการสำรวจและวิเคราะห์จะได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงกว้างแล้วก็ทำให้แคบลงโดยการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโดยการใช้เทคนิคอาจจะเป็น SWOT analysis หรือ trial metric ก็ได้ทำให้เกิดกระบวนการที่มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเราต้องการค้นหาอะไรเพราะฉะนั้นส่วนนี้การสำรวจและการวิเคราะห์ก็คือเหมือนกับบทที่1ของการทำการวิจัยนั่นเองแต่พอเราขยับมาส่วนที่ขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายการกำหนดเป้าหมายอย่างที่อาจารย์บอกก็คือการกำหนดปัญหาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุงให้ชัดเจนนั่นก็หมายความว่าณจุดนี้นิสิตกำลังจะได้ส่วนที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ความชัดเจนของวัตถุประสงค์นั้นจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการวิจัยในบทที่2ก็คือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคุณหาข้อมูลได้มากเท่าไหร่ทั้งในบริบทที่เชิงสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมคุณก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป้าหมายของคุณชัดเจนมากขึ้นนั่นเองแล้วส่วนที่3ก็คือการวางแผนอาจารย์บอกแล้วว่าการวางแผนก็คืออะไรคะก็คือการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนั่นก็หมายความว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยก็คือบทที่3นั่นเองก็คือวิธีการดำเนินการวิจัยนั่นก็คือเราจะเลือกเทคนิคอะไรเราจะเลือกขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงเพื่อนำมาใช้การวางแผนและการปรับปรุงอย่างเหมาะสมด้วยระยะเวลาสั้นหรือระยะเวลายาวนานอย่างไรขยับถัดมาจะเป็นในเรื่องของการลงมือทำและการทดลองนั่นหมายความว่านักศึกษาทุกคนกำลังเข้าสู่การดำเนินการปรับปรุงและทดลองใช้แนวทางใหม่ๆกันแล้วซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนของการทำงานวิจัยก็คือบทที่4ใช่ไหมคะซึ่งบทที่4ก็คือขั้นตอนของการได้มาซึ่งการอภิปรายผลหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่เราทำผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการวิจัยในเบื้องต้นมาแล้วถูกไหมคะและอันสุดท้ายก็คือขั้นตอนนี้ก็คือการประเมินผลเมื่อองค์กรเขาต้องการประเมินผลลัพธ์ที่ได้เขาก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดจากสิ่งที่เขาทำก่อนหน้านี้มาหาผลลัพธ์และทำให้เกิดความสำเร็จและขยายผลต่อไปซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัยของเราในเชิงการเรียนรู้ทางการศึกษาก็คือบทที่5ถูกไหมคะก็คือขั้นตอนการสรุปผลแต่ตอนนี้ค่ะเมื่อเรากลับไปประยุกต์ใช้กับในเรื่องของบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดและการสร้างคุณค่านั่นก็หมายความว่าทุกๆกระบวนการและขั้นตอนที่อาจารย์กล่าวไปถ้าบริษัทนี้ทำได้ถูกต้องและเหมาะสมเช่นทำการสำรวจและวิเคราะห์ภายในองค์กรของตัวเองทำ SWOT analysis ทำ trial metric ผ่านกระบวนการในการหาข้อมูลเชิงลึกทั้งบริบทของการหาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรรวมไปถึงบริบทของสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งหมดก็จะทำให้ความสำเร็จในขั้นตอนแรกเกิดขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นองค์กรก็จะหาข้อผิดพลาดได้จากการกำหนดเป้าหมายเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าองค์กรหาข้อมูลครบ

ค์เป้าหมายที่ถูกต้ององค์กรสามารถชี้ชัดถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ององค์กรก็จะสามารถหาหรือลดข้อผิดพลาดขององค์กรได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ในส่วนสุดท้ายก็คือการสร้างคุณค่าขององค์กร

ารย์อยากจะเน้นให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราอยากเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวแบบไหนก็ตามก็จะหนีไม่พ้นขั้นตอนของการทำกระบวนการผ่านกระบวนการเชิงงานวิจัยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาดูและจบกันก็คือเราอยากเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมการวิจัยนั้นทำให้ทุกๆอย่างหรือแม้กระทั่งองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเกิดความท้าทายอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการทำงานวิจัยอะค่ะไม่ใช่การที่นำผลงานที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้แล้วมาแค่การปรับเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือแม้กระทั่งถ้าในมุมมองของเชิงองค์กรก็จะไม่ได้ทำกรณีอย่างนั้นซ้ำๆแต่พยายามจะหาเทคนิคใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะได้เอามาใช้ในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนั่นก็คือความท้าทายขององค์กรในการทำงานวิจัยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคีย์หลักสำคัญของความท้าทายขององค์กรที่จะทำการวิจัยเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นได้ความท้าทายแรกก็คือจะทำยังไงกับบุคลากรในองค์กรเพราะในปัจจุบันนี้บุคลากรขององค์กรนั้นบางครั้งเขาก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าความต้านทานความต้านทานหมายความว่าบางครั้งเขารับนโยบายอะไรบางอย่างเขาก็จะต้านออกไปแต่ไม่ได้ต้านในเชิงของคอนฟลิกต์แต่อาจจะต้านในเชิงที่เขาสังเกตว่ามันเริ่มเพิ่มงานจากงานเดิมของเขาที่มีอยู่ให้มีมากขึ้นกว่าเดิมเขาก็ไม่ได้คิดที่อยากจะทำแต่เราจะทำยังไงให้กลุ่มบุคลากรในองค์กรเหล่านี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การที่เขาใช้เทคนิคของการต้านทานแต่ขณะเดียวกันในเชิงกับการองค์กรอยากให้เขานำไปสู่เทคนิคของความท้าทายในโอกาสที่จะได้รับของตัวเองมากกว่านะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของข้อจำกัดด้านทรัพยากรองค์กรทุกองค์กรมีเวลาที่เท่ากันมีงบประมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรเพราะฉะนั้นการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเพียงพอกับฝ่ายต่างๆขององค์กรอย่างเหมาะสมจะทำให้กระบวนการของการทำงานและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการบริหารจัดการเวลาก็จะทำได้อย่างถูกจังหวะและถูกขั้นตอนนะคะและตัวสุดท้ายก็คือการวัดผลกระทบโดยปกติการทำทุกอย่างไม่ว่าในเชิงขององค์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือในเชิงของการทำงานวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงจะจบที่การวัดผลกระทบเพราะส่วนใหญ่แล้วมักจะขาดตรงนี้ค่ะมักจะขาดการมองการวัดผลกระทบเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แต่เรายังไม่ทราบเลยว่าสุดท้ายของผลลัพธ์นั้นมันเกิดผลกระทบไหมหรืออย่างไรเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นการวัดผลกระทบนั้นจะเป็นคีย์สำคัญและท้ายสุดของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าผลลัพธ์เราจะเห็นได้ทันทีหลังจากที่เราเสร็จสิ้นกระบวนการการทำวิจัยหรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงองค์กรแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องใช้เวลาขั้นต่ำของการเรียนรู้และการบันทึกอย่างน้อยเป็นเวลา 3-5 ปีนับจากผลลัพธ์ที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์อยากจะบอกว่าในเชิงบริหารหรือเชิงธุรกิจนั้นจะไม่จบเพียงแค่ผลลัพธ์ที่ได้เราจะต้องวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์อยากให้นิสิตทุกคนจำไว้ว่าผลกระทบจากการวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกขององค์กรเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ถูกต้องนอกจากนี้การทำในเชิงของงานวิจัยเพื่อเกิดการพัฒนาองค์กรนั้นจะทำให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานเกิดการพัฒนาในเชิงนโยบายที่เหมาะสมและตอบสนองความ

องการที่แท้จริงของบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายเพราะฉะนั้นมุมมองของการวิจัยจึงนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและช่วยในการตัดสินใจของผู้นำที่มีบริบทของความมีภาวะผู้นำและการสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นงานวิจัยจึงถือเป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลและการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในตอนนี้นะคะเป็นไปด้วยระบบของการเรียนรู้อาจารย์อยากให้ทุกคนคิดเป็นทำเป็นและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแบบ Be Smart Be Business Ready ค่ะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำกาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็

0: เอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
0: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่2,000รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์ ะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะฮะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: ดร.ลลิศรา
1: ไม้เรีย
0: นิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนะอีเมลนลิศรา @_ma@amuto.ac.th นะคะเราจะนำเสนอกันในตอนการใช้ TikTok และการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์เราก็มาดูกันก่อนเลยค่ะว่าก่อนสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจก่อนใช้งาน TikTokTikTok เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นๆที่กำลังจะเติบโตรวดเร็วและเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพทั้งการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจหรือการทำอะไรอย่างบน TikTok นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำให้งานของเราประสบความสำเร็จในการนำเสนอครั้งนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนและเทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดใจกันนะว่าในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดใจนี่มีอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงแล้วก็คิดถึงก่อนที่จะนำงานของเราเข้าไปสร้างสรรค์ชิ้นงานให้น่าสนใจใน TikTok กันเมื่อเรารู้หรือเราทราบว่าเราต้องการที่จะทำคอนเทนต์หรืออะไรยังไงก่อนทำเราต้องทำไงบ้างคะได้รู้บ้างไหมเอ่ยตอบกันได้ไหมเอ่ยลองทายกันไหมคะเราอันนี้ก็คือการมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันนะคะการที่เราได้ทักได้ตอบได้ส่งข้อความถึงเข้ามาต่อมาเราก็มาทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายแรกของเราในการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจเริ่มจากการทำความเข้าใจความหมายของ TikTok ซึ่งจะมีช่วงอายุและความสนใจที่หลากหลายโดยการศึกษาข้อมูลจากดิโมกราฟิกดิโมกราฟิกคืออะไรก็คือกลุ่มประชากร Interest คือความสนใจและ Behavior คือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ TikTok ทั้งหมดว่ากลุ่มเป้าหมายในการใช้ TikTok ทั้งหมดนี่ค่ะมีกลุ่มประชากรยังไงสนใจด้านไหนและพฤติกรรมของการใช้ TikTok เป็นยังไงเราก็ต้องทำความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายของ TikTok ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความเป้าหมายเป็นการตั้งเป้าของแค่เราอย่างเดียวคล้ายๆกับถ้าเราจะเจาะจงเหมือนกลุ่มอายุแล้วเราต้องการกลุ่มอายุที่สูงอายุหรือ60-70อันนี้เราก็ต้องดูอีกนะคะว่าช่วงอายุ60-70นี่เขาเข้ามาดูหรือเล่นติ๊กต็อกกันมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราทราบแล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของติ๊กต็อกเป็นแบบไหนช่วงอายุยังไงสนใจแบบไหนเราก็สามารถมาเรียนรู้เรียนรู้เทรนด์และประเภทของคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมได้นะว่า1เทรนด์ที่ติดตามในปัจจุบันและรูปแบบของคอนเทนต์ที่กำลังได้รับความนิยมสังเกตได้จากการใช้แฮชแท็กอยู่ไหนใครเคยใช้ก็จะรู้ว่าเราจะต้องพิมพ์แฮชแท็กหรือใช้แฮชแท็กยังไงเพลงและเอฟเฟคของคอนเทนต์ที่ทำให้ผลงานของเราดีขึ้นมีความน่านิยมขึ้นและ2คือประเภทของคอนเทนต์เมื่อเราศึกษาคอนเทนต์แล้วและคอนเทนต์ที่เป็นที่นิยมก็จะเช่นการเต้นตลกคอมเมดี้สกิทเอดูเคชั่นรีโอสโปรดักต์รีวิวส์ไลฟ์สไตล์คอนเทนต์และ DIY ทูทอเรียลตามประเภทของคอนเทนต์นั้นๆที่เราศึกษาไปเมื่อศึกษาเสร็จเราก็จะได้จากการศึกษานี้มาวิเคราะห์ในการใช้เครื่องมือของ TikTok ว่าเราใช้เครื่องมือของ TikTok ดูประชากรดูการติดตามดูประเภทต่างๆเพื่อให้ประสิทธิภาพของคอนเทนต์ของเราได้สมบูรณ์และมีการปรับปรุงของคอนเทนต์ในอนาคตไอการปรับปรุงคอนเทนต์การปรับปรุง TikTok นี้ก็จะเป็นของ TikTok ไปทาแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือจาก TikTok มาเพิ่มประสิทธิภาพในชิ้นงานของเราให้น่าสนใจชวนติดตามเมื่อทำตามได้แล้วเราก็มาเลือกหัวข้อของคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์คือ สร้างของความสนใจจาก3ข้อเมื่อกี้ในความสนใจคือเลือกคอนเทนต์ที่ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายศึกษาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายและในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาก็จะมีความเกี่ยวข้องของคอนเทนต์ในผลิตภัณฑ์ของเราหรือบริการของคุณหรือสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาดูและก็ติดตามเมื่อความคอนเทนต์น่าสนใจและน่าติดตามแล้วสามารถเลือกหัวข้อของคอนเทนต์ให้น่าสนใจและดึงดูดตามกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาและเข้าใจง่ายได้เพิ่มการมีส่วนได้เพิ่มการมีส่วนร่วมทำให้ความน่าสนใจนี้ของเราเกิดการบอกต่อและแชร์ต่อเพราะเราดึงดูดกลุ่มเป้าหมายแล้วไงคะเมื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายเขาก็มีส่วนร่วมส่วนร่วมในที่นี้คืออาจจะแชร์ต่อแชร์ไปหรือบอกต่อแต่ต้องระวังกันด้วยนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ว่างานที่เราจะนำไปแชร์หรือนำไปเผยแพร่นี่ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ของใครหรือเราต้องดูดีๆนะคะเขาจะมีบอกไว้ด้วยเมื่อเราสร้างความดึงดูดใจแล้วเราไปเราก็จะนำคอนเทนต์ของเรานะคะมาสร้างเป็นสตอรี่ไลน์ที่น่าสนใจในสตอรี่ไลน์นะคะก็จะมีการวางแบบแผนให้เรื่องราวของเราน่าสนใจมีการนำเสนอที่น่าติดตามไม่ว่าจะในด้านความคิดหรือด้านอะไรก็ตามเมื่อเราสร้างความน่าติดตามในแบบแผนของเราแล้วเราก็มาใช้ฮุกค่ะคือส่วนที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมก็คือการตั้งคำถามการเปิดเผยความลับหรือการใช้เอฟเฟกต์ที่น่าประหลาดใจอย่างเช่นถ้าเราถ่ายไปแล้วก็อาจจะเบลอภาพคนที่เรามาเป็นตัวเอกเพื่อให้ดึงดูดแล้วก็ชวนให้ผู้ชมเนี่ยติดตามแล้วก็น่าค้นหาถัดมาค่ะจะเป็นชิฟแฮงเจอร์คือจุบคอนเทนต์ด้วยชิฟแฮงเจอร์เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากชมของผู้ชมและทำให้เขาเราติดตามต่อไปเหมือนท้ายคลิปค่ะที่นิวเคยฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยค่ะนิวกระตุ้นเพื่อให้ทุกคนติดตามแล้วก็รับชมคลิปถัดไปของเรานะคะถัดมาค่ะการใช้เทคนิคการถ่ายทำและการตัดต่อที่ทันสมัยคือ1การถ่ายทำเราจะใช้เทคนิคที่น่าสนใจเช่นการหมุนมุมกล้องที่หลากหลายการใช้แสงที่เหมาะสมการใช้เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวเมื่อเราถ่ายทำนะคะในการถ่ายทำเนี่ยเราจะอาจจะมีกล้องตัวเดียวแล้วก็อาจจะหยุดพอสแล้วก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้มุมกล้องเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราต้องการนำเสนออย่างเช่นถ้าเราเพี้ยนพูดผิดอ่ะก็จะเป็นมุมกล้องจากซ้ายไปขวาหรือหมุนจากด้านหน้ามาเป็นด้านหลังแล้วแต่เราถ่ายทำหรือทำเทคนิคหรือเอฟเฟกต์ของเราตามที่ถัดมานะคะจะเป็นการตัดต่อการตัดต่อก็จะใช้การตัดต่อที่ทันสมัยก็คือเราจะมีทรานซิชั่นระหว่างเปลี่ยนคลิปหรือเปลี่ยนเฟรมเพื่อให้ไม่กระชากอารมณ์หรืออารมณ์เราจะได้สมูทแล้วก็ลื่นไหลและในการใช้เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวก็คือลุกดิ๊กเต้นเหมือนตัวอักษรที่หนูทำในด้านหน้าและการใช้ซาวด์เอฟเฟกต์เหมือนเราจะเปิดตัวทำตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในที่ถัดมานะคะก็คือความรวดเร็วความรวดเร็วจะช่วยสร้างให้คอนเทนต์กระชับสับเข้าใจง่ายเมื่อรวดเร็วแล้วความยาวของคอนเทนต์ก็ควรที่จะอยู่ความยาวที่ประมาณ 5-60 วิ TikTok เขาวิเคราะห์มาแล้วนะคะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมีสมาธิสั้นบางทีเราเข้ามาชมเราก็อาจจะไม่ได้สมาธิสั้นกันนะคะแต่เราเข้ามาเพื่อหาคอนเทนต์และแนวทางการสร้างสรรค์ให้งานของเราว่าเราต้องการที่จะนำเสนอหรือมุมมองหรือสไตล์แบบไหนให้มีความหลากหลายและความน่าสนใจมากขึ้นดูอย่างเช่นรูปภาพได้เลยค่ะ อย่างเช่นรูปภาพซ้ายมือนะคะลองดูได้ค่ะสีภาพจะเป็นความหลากหลายของมุมมองหน้าชัดหลังชัดหน้าชัดหลังเบลอแล้วภาพด้านล่างซ้ายก็จะเป็นท้องฟ้าครึ้มเมฆครึ้มแล้วก็เพิ่มตึกเข้าไปเพิ่มรถเข้าไปตัดคุณผู้ชายออกใส่ภาพไปครึ้มลดความโปร่งใสหรือเราจะเพิ่มสีเข้าไปเป็นเลเยอร์บนค่ะแล้วก็ลดความสว่างของภาพลงมาจะทำให้ภาพของเราหม่นๆเหมือนฝนกำลังจะตกถัดมาก็จะเป็นความใหม่ของภาพนี่จะเป็นภาพถ้าเกิดเรามันจะเป็นโหมดของการจับภาพเวลาเคลื่อนไหวอารมณ์เหมือนกล้องเราอยู่นิ่งแต่มีวัตถุอีกชิ้นนึงเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วก็จะจับค่าแสงค่าสีเราก็จะได้แค่ภาพที่เห็นมุมขวาล่างเลยค่ะและถัดมานะคะจะเป็นการใช้เอฟเฟกต์และอิโมชันสร้างที่สร้างความประทับใจค่ะมี3รายการอันนี้จะเป็นการที่นิวสรุปคร่าวๆมาให้มีเอฟเฟกต์อิโมชันและความดึงดูดนะในเอฟเฟกต์ก็จะมีภาพสีที่น่าสนใจโดยการเราใช้ฟิลเตอร์ใช้ซาวด์เอฟเฟกต์การใช้แอนิเมชันส่วนอิโมชันของการสร้างคอนเทนต์นะคะคือแสดงออกมาถึงอารมณ์ความสนุกสนานตื่นเต้นน่ารักความน่าสนใจ3ก็จะเป็นความดึงดูดค่ะความดึงดูดจะใช้เอฟเฟกต์และอิโมชันเพื่อมาดึงดูดผู้ชมเช่นการแสดงออกทางสีหน้าการแสดงออกทางท่าทางจากรูปตัวอย่างซ้ายมือเลยค่ะนะคะดีใจยิ้มเปิดปากกว้างกำลังมีความสุขมากๆเมื่อเราต้องการสร้างเอฟเฟกต์หรืออิโมชันเพื่อสร้างความสนุกนะคะเราสามารถสร้างได้ตามมันที่เราต้องการแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเศร้าเสียใจดีใจร้องไห้หรือจะเป็นอารมณ์อื่นๆตามที่เราคิดเอทงานของเราออกมาเราสร้างสรรค์งานของเราออกมาว่าจะใส่เอฟเฟกต์เศร้าเสียงก็จะช้าๆเอฟเฟกต์ที่ตื่นเต้นก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยหรือความสนุกสนานตื่นเต้นหรือความน่ารักน่าสงสารตามอารมณ์ที่เราต้องการจะใส่เลยค่ะว่าต้องการให้อารมณ์ของเราเป็นแบบไหนเราก็มาใส่เอฟเฟกต์หรืออิโมชันต่างๆให้ตามอารมณ์ในชิ้นงานของเราถัดมานะคะจะเป็นการใส่แฮชแท็กและเวลาในการโพสต์ที่เหมาะสมแฮชแท็กก็คือจะเป็นเส้น4เส้นแนวตั้ง2เส้นแนวนอน2เส้นขีดตัดกันการใช้แฮชแท็กนี่ค่ะคือจะเกี่ยวข้องกับคอนเทนต์และกลุ่มเป้าหมายถ้าใครได้ใช้TikTok กันมาบ้างหรือยังไม่ได้ใช้เลยเราก็จะใช้แฮชแท็กเพื่อยกคำขึ้นมาให้เห็นว่าคำหรือคอนเทนต์ที่เราต้องการจะโพสต์หรือใช้งานเนี่ยมีคนนิยมมากเท่าไหร่เขาจะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นยอดขึ้นมาให้เราสามารถนำแฮชแท็กนี้ไปใส่หลังข้อความของเราได้เพราะเราเห็นยอดของค่าความนิยมแล้วว่าแฮชแท็กนี้มีค่าความนิยมเท่าไหร่เราก็นำไปใส่หลังข้อความเลยค่ะในข้อที่2ถัดมาของการใช้แฮชแท็กนะคะคือโพสต์คอนเทนต์ในเวลาที่เหมาะสมหรือศึกษาเวลาที่มีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เราสามารถดูช่วงเวลาของคอนเทนต์ TikTok ได้ค่ะว่าในช่วงเวลานี้หรือช่วงเวลาไหนจะมีคนเข้ามาดูมากที่สุดและเท่าไหร่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของ TikTok ได้เลยค่ะว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ในช่วงเวลาไหนบ้างในส่วนของแฮชแท็กถัดมานะคะจะเป็นการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์จะมีการติดตามสภาพของคอนเทนต์ของเราเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้แฮชแท็กและเวลาในการโพสต์ค่ะเราสามารถนำส่วนต่างๆที่เราโพสต์ไปแล้วนะคะกลับมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคอนเทนต์ของเราให้มีคนเข้ามาดูเข้าดึงดูดผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆและมีการส่งต่อในงานของเราอย่างเรื่อยๆเราสามารถที่จะนำผลการวิเคราะห์เนี่ยค่ะมาติดตามแล้วก็ปรับปรุงให้คอนเทนต์ของเรามีประสิทธิภาพเพ พิ่มขึ้นเรื่อยๆในคอนเทนต์ถัดไปนะคะเพราะว่า TikTok ก็จะมีกฎของ TikTok เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูของ TikTok ให้ดีว่าในกฎหรือข้อกำหนดของ TikTok มีอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นห้ามเด็กถ่ายคลิปคนเดียวถ้าเด็กถ่ายคลิปคนเดียวเราจะโดนแบนอยู่สักโดนปิด TikTok อยู่สัก7วันมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูข้อกำหนดของแต่ละแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆให้ดีว่าเขามีข้อกำหนดไว้อะไรบ้างเราก็ทำตามข้อกำหนดโดยที่ไม่ไปฝืนข้อกำหนดเพราะถ้าเราไม่ทำตามเราอาจจะโดนแบนถ้าแค่โดนแบนอย่างเป็นขั้นต่ำดีไม่ดีเราโดนลบบัญชีนั้นไปเลยเราก็ต้องมานั่งสร้างชื่อแล้วก็ผู้ชมของเราที่จะเข้ามาติดตามคอนเทนต์แล้วก็ตามตัวตนของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ใครมีผู้ติดตามเยอะบางทีเขาก็จะหาเราโดยที่เราไม่ต้องโปรโมทหรือสร้างภาพลักษณ์อะไรหรือโฆษณาอะไรเลยก็ตามคนที่เขาติดตามหรือเป็นแฟนคลับเราจริงๆเขาจะหาเราจนเจอแล้วก็เข้าไปติดตามเราใหม่อีกครั้งโดยที่คลิปของเราอย่างที่หนูเคยบอกในตอนแรกๆนะคะว่าในการทำคลิปวิดีโอหรืออะไรก็ตามเราจะต้องใช้ความจริงใจของเราค่ะในการทำชิ้นงานออกมาเพื่อให้งานออกมาเข้าใจง่ายน่าสนใจแล้วมีการบอกต่อเรื่อยๆแล้วสำคัญสุดคือผู้ชมกลับมาดูเราอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากภาษาของเราเข้าใจง่ายแล้วก็กระชับมีความจริงใจที่ในการส่งต่อหรือบอกต่อของคลิปนั้นและถัดมานะคะในการวิเคราะห์และปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะคะในการวิเคราะห์และปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องเราจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ของ TikTok เพื่อติดตามประสิทธิภาพของคอนเทนต์ของเราก็จะมีตั้งแต่ผู้ชมเข้ามาชมคลิปนี้เท่าไหร่กดถูกใจเท่าไหร่ติดตามยังไงหรือมีการแชร์หรือบอกต่อไหมหรือมีกดหัวใจเท่าไหร่จากผลการวิเคราะห์ของ TikTok ถัดมาจะเป็นการประเมินผลการวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคอนเทนต์ในการประเมินผลค่ะเราก็สามารถนำผลวิเคราะห์จาก TikTok เนี่ยมาประเมินผลและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของคอนเทนต์เราว่ามีอะไรที่จะต้องปรับปรุงคอนเทนต์จากการตามผลการวิเคราะห์ยังไงเพื่อให้คอนเทนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นในจากการปรับปรุงของข้อ3นะคะเมื่อเรานำผลการวิเคราะห์แล้วประเมินแล้วก็นำมาปรับปรุงจากผลที่เราวิเคราะห์2จุดแข็งจุดอ่อนประเมินออกมาให้คลิปหรือคอนเทนต์ของเราถัดไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆในสไตล์ของเราด้วยนะคะไม่ใช่ดูจาก TikTok วิเคราะห์มาแล้วมีการคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ตัวตนของเราหายไปมันก็จะทำให้คลิปของเราแข็งกระด้างเหมือนเราฝืนเราบังโดนบังคับให้ทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการจะทําค่ะมานะคะบทสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะในบทสรุปและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจบน TikTok เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและก็ความพยายามในการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้เทรนด์การใช้เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่น่าดึงดูดให้เป็นสิ่งสําคัญและนำการวิเคราะห์ปรับปรุงคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องช่วยให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยประสบความสำเร็จบน TikTok ถามว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จบน TikTok เพราะว่าเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายของเราชอบอะไรมีเทรนด์แบบไหนเราก็นำเทคนิคแล้วก็แต่ละคอนเทนต์นะคะของเรานำมาสร้างให้น่าดึงดูดใจตามเทรนด์

เป้าหมายและในสไตล์ของเรานะคะสำคัญค่ะย้ำเสมอการทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบเมื่อทำออกมาคอนเทนต์นะคะผู้ชมจะมองเห็นเลยค่ะว่ามันมีความน่าดึงดูดหรือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่ทำให้ชิ้นงานของเรามีความดึงดูดและชวนให้ทุกคนเข้ามาดูเมื่อดูแล้วมีการบอกต่อแล้วทุกคนก็กลับมาดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มาดูตัวอย่างค่ะอันนี้หนูเปิดมาแล้วเสียงทุกคลิปออกหมดเลยค่ะมันเกิดปัญหาที่แล้วค่ะเมื่อเกิดปัญหาเราต้องหาทางแล้วก็วิธีแก้ไขนะคะโดยการที่เรามาดาวน์โหลดแอปเห็นคำว่าดาวน์โหลดแอปด้านขวามือไหมใช่เราต้องดาวน์โหลดแอปค่ะดูเหมือนเขาจะวางยาเรานะคะแล้วเราก็เลือกถ้าเราทำจากคอมเราก็เลยเป็น Get from Windows นะคะแล้วก็จะได้มา Get from Windows เราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะใส่ไว้เลยค่ะโฟลเดอร์ที่เราต้องการเราต้องการที่จะสร้างไว้ที่โฟลเดอร์ไหนแล้วก็เลือกเลยเลือกแล้วเราหาไม่เจอเราก็เลือกตรงโฟลเดอร์ขวามือดันได้ไหมคะขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เลือกคลิกขวาลั่นแอดมินเขาบอกว่าไม่สามารถเลือกแอปนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดที่App Store ของ Windows นะคะกดเก็ตเลยค่ะเก็ตเลยถ้าเราเลือกละนี่แล้วก็รอเขาแป๊บหนึ่งแล้วก็ใช้งานในส่วนโปรแกรมอื่นๆแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆนะคะเสร็จแล้วหลังจากเสร็จแล้วเราคลิกไปที่ Open ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกข้อตกลงที่เขาให้เราเลือกถ้าต้องการที่จะให้แจ้งเตือนเราก็กด Allo เลยค่ะแต่ถ้าไม่ต้องการก็กด Lock เลยแล้วในส่วนของแอปเราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าให้พิน Startแท็บบาร์หรือที่พิมพ์สตาร์ทหรือตั้งค่าช็อตคัตไว้ที่หน้าจอของเราถ้าไม่ต้องการเลือกก็ไม่ต้องติ๊กเลยค่ะแต่ถ้าเลือกก็เลือกเลยแล้วหลังจากนั้นก็กดโอเคแล้วกดอัลโลเห็นไหมคะหน้าต่าง TikTok ก็จะเป็นวันนี้ในของหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเวลาเราแสดงหน้าจอเราดูตัวพื้นที่นะคะหน้าจอของ TikTok เขาจะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราดังนั้นถ้าเราใส่อะไรเข้าไปจนเต็มหน้าจอความดึงดูดหรือความน่ามองของเราก็จะมองไม่เห็นเลยดังนั้นเราต้องดูให้ดีว่าในการจัดวางตำแหน่งข้อความหรือเอฟเฟกต์หรืออะไรต่างๆจะอยู่ในสัดส่วนของหน้าจอโทรศัพท์ของเราถ้าเราต้องการจะเลื่อนหรือดูซ้ำก็คือให้จนสุดแล้วเขาก็จะวนมาเองอัตโนมัติหรือต้องการที่จะเลื่อนเราก็สามารถที่จะมาคลิกด้านล่างที่เป็นสไลด์สีแดงค่ะที่กำลังเลื่อนไปเรื่อยๆเราสามารถให้เป็นปุ่มวงกลมก็คลิกเลื่อนเวลาได้เลยค่ะว่าต้องการไปดูที่เวลานี้สามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยถ้าดูไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้ล็อกอินบังคับให้เราล็อกอินเข้าไปก่อนถ้าหากเราจะดูคลิปถัดไปเราก็เลือกบัญชี TikTok ของเราใส่เข้าไปเลยค่ะในอีเมลหรือโทรศัพท์ที่เรากำหนดไว้แล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดนี่ค่ะเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วถ้าใครตั้งเวอร์ชัน2สเต็ปของอีเมลของเราสามารถที่จะไปยืนยันอีเมล2สเต็ปของเราได้นะคะว่าเราจะต้องยืนยันผ่านตัวสิทธิ์ของเราก่อนแล้วถึงจะเข้ามาใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเราได้เมื่อเข้าหน้านี้แล้วเราก็กดรายการดำเนินต่อเลยเพื่อที่จะเข้าไปใช้

0: ล็อกอินทิกตอกผ่านอีเมลของเราน่าจะบอกไปแล้วกดเงินต่อนะคะแล้วจะเข้าในส่วนของทิกตอกเราก็จะหมุนตัวเดียวไปเรื่อยๆแล้วก็จะรอสักหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ต้องการล็อกอินก็สามารถที่จะ continue as guest ก็คือเข้ามาเป็นเหมือนแขกเยี่ยมชมได้ค่ะนี่ก็จะเข้าหน้าล็อกอินของเราเรียบร้อยแล้วก็จะเจอหน้าต่างเราเห็นไหมคะว่าถ้าเราไม่ดูข้อความของเราก็จะบังหน้าจอที่ติดต่อเขากำหนดว่าชื่อต้องอยู่ตรงนี้เพลงจะต้องอยู่ตรงนี้ในระดับล่างหน้าจอเพราะฉะนั้นข้อความเราก็จะต้องเข้ามาดูหน้าจอที่เราต้องนำเสนอก่อนว่าเป็นข้อความของเราต้องวางไว้ที่ระดับไหนจะได้ไม่บังข้อความของเราหรือเราจะไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือนที่เราเป็นคนทำเองระบบของ TikTok ก็จะสร้างมาให้เลยค่ะว่าชื่อใช้แคปชั่นของคอนเทนต์นี้อะไรแล้วก็เสียงเพลงเอามาจากไหนแต่มันทัดล่างสุดนะคะส่วนบนนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดเรามีรายการขายสินค้าก็จะเป็นตะกร้าสินค้าค่ะนะคะถ้าไม่มีสินค้าอะไรหรืออะไรที่จะต้องขายหรือที่จะต้องนำเสนอก็จะไม่ขึ้นมาแล้วก็ให้ขึ้นเป็นที่ TikTok เขากำหนดไว้ให้เราเลยค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะเราสวยแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ลูกเล่นอะไรเยอะค่ะหน้าตาเราขายไปเตือนตนกหมดแล้วเราขายหน้าตาเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปของเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรเยอะทำอะไรก็น่ารักทุกอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นไทย PBS เขาก็จะเห็นเขาก็จะขึ้นโพสต์ข้อความเขาเหนือข้อความของ TikTok
1: มันเป็นการต่อสู
0: ้นี่เห็นไหมคะเมื่อกี้ transition คือการเปลี่ยนฉากเปลี่ยนในการมองและชื่อก็จะมาอยู่บนเนี่ยข้อความอันนี้เป็นซับไตเติลใครต้องการเอาซับไตเติลออกก็ไปกำหนดได้นะคะว่าเอาไม่ต้องการซับไตเติลเพราะไม่งั้นก็จะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วข้อความก็จะบังหน้าเราไปหมดเลยคราวนี้แล้วเราดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาก็จะมีไตเติลชื่อรายการของเขาเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนมุมมองเดี๋ยวจะเป็นช่วงปิดท้ายรายการนะคะ
2: อะไรคะอะไรคะกล้องวงจรปิดเหรอคะ
0: เห็นไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนมุมแล้วก็เปลี่ยนแผนกล้องซ้ายไปขวาขวาไปซ้าย
1: อย่างเช่นถ้าเนี่ยทุกคนตรงเนี้ยแต่เรา3คนยืนขึ้นลองแต้มก็ต้องยืนขึ้น
2: ใช่
0: เดี๋ยวดูตอนท้ายของไทย PBS ค่ะ
1: จะลิปปอมในกลุ่มที
0: ่ว่าเขา
1: ส่งมา
0: จะใส
1: ่เงิน
0: รายการสุดท้ายของเขาเป็นแบบไหน
1: ถ้า
0: ใครเคยเห็นแล้วก็จะรู้เลยว่าถัดมาก็จะใส่ตรงไหนเห็นไหมคะมุมขวาบนของจอจะมีชื่อรายการ
1: น
0: ิ
1: ว
0: ระหว่างที่รันการใช้งานก็จะคล้ายๆกับ
1: อะไร
0: มาแล้วค่ะตามด้วยโลโก้แล้วก็ผู้สนับสนุนต่าง
1: ๆสลิปพวกนั้นเนี่ยเป็นสลิปปลอมหมดเลยที่ใช้ Photoshop ทำครับ
3: แต่ยังทำยอดขายได้ไม่ค่อยถึงเป้าคุณต้องลองใช้โฆษณา TikTok ดูแล้วแหละฉันใช้วิธีนี้เพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโต
0: แล้วเราก็มาดูตัวอย่างถัดไปนะ
3: เมื่อคุณใช้ตัวจัดการโฆษณาบน TikTok
0: เป็นการลงโฆษณาบน TikTok เห็นไหมคะเขาก็จะมีลูกเล่นแล้วก็รายการขึ้นมาเปลี่ยนหน้าจอ
3: คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองใช
0: ้เลยมาดูหน้าจอหน่อยนิดนึงว่าเรามันจะหยุดหรือเปล่า
3: และคุณเองก็ทำถึงเป้าฉันเพื่อยกระดับธุรกิจให้เติบโตไปอีกขั้นและคุณเองก็ทำได้เหมือนกันเมื่อค
0: ุ
3: ณใช้ตัวจัดการโฆษณาบนติ๊กต็อก
0: เราสามารถเลื่อนไปคลิก
3: ทุกคน
0: ในหน้าถอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องรอให้เขาเลื่อนไปเรื่อยๆ
3: ช่วยค
0: ุ
3: ณวางกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญและส่งผลให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ลองใช้เลย
0: ขวามือก็จะเป็นรายการไอคอนของติ๊กต็อกมาเป็นชื่อของบัญชีเราหรือช่องของเราถัดมาก็จะเป็นหัวใจเป็นกล่องข้อความแล้วก็เป็นการบันทึกก็คือเก็บคลิปนี้ไว้เพื่อที่จะเราอาจจะย้อนกลับมาดูหรือหาไม่เจอชื่ออะไรบันทึกไว้ค่ะส่วนล่าสุดก็จะเป็นการแชร์หรือบอกต่อ ออกมาไปเรื่อยๆ
2: เสื้อรุ่นนี้เป็นเสื้อรุ่นลิมิเต็ดมีหน้าหนูอยู่บนเสื้อคำถามก็คือหนูชื่ออะไรคะ
0: ระหว่างที่เรารันคลิปอยู่บนTikTok หรือแคปคัทอย่างนี้นะคะเราต้องปิดเสียงคลิปอันนั้นก่อนนะคะไม่งั้นคลิปมันจะซ้อนเราในระหว่างที่เราอัดเสียง
4: หรือกล้อง
0: นาวชื่อประวัติก็จะเขียนชื่อไว้ด้านบนว่าหนูชื่ออะไรคะ
4: ชาติตระกูลอลังการ
0: ตัวอย่างคลิปถัดมานะคะเห็นไหมคะลูกเล่นของข้อความไม่จำเป็นต้องเป็นแนวตั้งค่ะเป็นเอียงเฉียงหรืออะไรก็ได้แล้ว TikTok เขาก็จะใส่ชื่อของช่องหรือบัญชีของคนนั้นไว
4: ้ซึ่งประวัติของกล้องสหรัฐเชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยรู้โดยเฉพาะเรื่องชาติ
0: เราจะไปกำหนดค่าหรือไม่กำหนดก็ได้นะคะในการให้ขึ้นเป็นชื่อช่องของเราขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราใส่ด้านบนไว้แล้วด้านล่างก็เป็นตัวภาพแล้วเราแล้วแต่เรานำเสนอเลยค่ะว่าเราต้องการนำเสนอแบบไหนมุมมองหรือสไตล์ของเราแต่หน้าจอของการนำเสนอ TikTok ก็จะเป็นแนวตั้งโทรศัพท์ค่ะนะคะดูซ้ำไปเรื่อยๆต้องการดูคลิปถัดไปก็เลื่อนสกอร์บาร์หรือตัวสกอร์เมาส์เลื่อนมาเลยค่ะเสียงแต่ละคลิปก็จะเป็นเสียงของแต่ละคลิปนะคะจะไม่เหมือนต้นของช่วงที่หนูเข้ารายการนะในการ TikTok เสียงทั้งหมดจะมาหมดเลยไม่แน่ใจว่าโดนวางยาหรือเป็นที่คอมพิวเตอร์นะคะพอดียังไม่ได้ตรวจสอบหารายละเอียดนี่ค่ะ FC รู้ใจเห็นไหมจะขึ้นมาใครไม่มีเวลาเราก็ไม่ต้องแต่งเยอะค่ะเราเข้าไปดูลูกเล่นหรือดูมุมมองดูวิธีการนำเสนอของแต่ละคนได้นะคะที่เราดูแล้วเราอาจจะไม่ชอบเราก็มาทำในสไตล์ของเราค่ะเราต้องการนำเสนอแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ต้องระวังนะคะอย่าลืมว่าเราต้องมาดูตัวหน้าจอการนำเสนอก่อนค่ะว่าข้อกำหนดของ TikTok เขาวางไว้แบบไหนแล้วเราต้องมาใส่ข้อความหรือให้หน้าจอเป็นแบบไหนนี่อาจจะเป็นถัดไปนะคะในคลิงPM 567890ค่ะจะเป็นชื่อของบัญชีคุณยายคลิงคลิปจบแล้วก็จะรันหมุนวนไปเรื่อยๆค่ะวนลูปค่ะลูปเลยถ้าเราไม่ได้ตั้งค่าตรงส่วนตรงแรกเราจะจบคลิปแล้วให้เลื่อนเป็นคลิปถัดไปหรือจะให้วนลูปในคลิปเดิมยังไม่ได้ตั้งไว้เขาก็จะวนลูปเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็เข้าไปดูใน PM 5678คลิกจากมุมซ้ายเมื่อกี้ค่ะเราก็จะเข้ามาหน้าชื่อบัญชีของบัญชีที่เราดูขึ้นมาในรายการต่างๆทุกคลิปเขาขึ้นมาแล้วพินจากมุมซ้ายก็คือเราลดค่าที่ให้เขียนตลอดไม่ว่าคลิปใหม่จะเลื่อนมายังไงเห็นไหมคะแฮชแท็กหลายคนจำแฮชแท็กได้ไหมคะที่สอนก่อนที่แนะนำให้ดูก่อนหน้านี้จะมีวิดีโอรีพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ถัดจากรายการตัวที่เมาส์ที่ที่เมื่อกี้ค่ะเราจะดูคลิปไหนแล้วก็คลิกเข้าไปดูเลยขวามือจากชื่อบัญชีนะคะไปความมันก็จะเป็นการ follow ก็คือเราติดตามเขาเนี่ยค่ะห่วงข้างแล้วล่างมาจะเป็นแคปชั่นของเราที่เราเขียนไว้ถัดมาจะเป็นชื่อเพลงแล้วจะมีรายการหัวใจก็คือคนกดถูกใจมีข้อความส่งมาแล้วก็รายการบันทึกนี่เห็นไหมคะลูกเล่นของคลิปนี้จะนำคลิปอื่นมาก่อนนี่เปิดไฟเห็นไหมคุณยายก็เปิดด้วย แล้วก็ตัดเข้ามาคุณยายแล้วก็ตัดเข้า

0: 막
1: Rolls-Royce
0: โรลส์รอยแล้วก็ตัดมาแล้วก็ต้องไปคุณยายเปิดประตูบ้างเป็นไงครับประทุนคุณยายประตูคุณยายค่ะเบาะโรลส์รอยรู้นี่เบาะคุณยายค่ะไหนเห็นไหมคะลูกเล่นอย่ากางร่มบ้างนี่เห็นไหมคะ
2: ห่วงข้าง
0: นี่จบกันเวลาไหม
3: ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่
0: กำหนดกินลาสปาปูล่าโอนเดสเราสามารถเข้าไปดูแล้วก็วิเคราะห์จากคลิปของเราได้จะมีมุมซ้ายล่างให้เห็นยอดผู้ชม
3: ครบเซตเลยนะครับนะแล้วก็โต๊ะก็คือมีความกว้างนะครับนะนะครับนี่นะครับวิธีการใช้ก็ใส่ตัวนี้ไป
0: ไม่ว่าจะเข้ามาดูแล้วหรือดูใหม่หรือดูซ้ําก็จะนับยอดเพิ่มขึ้นเรื่อย
3: ๆส่วนเป้าของเขา
0: เราก็จะขายสินค้าหรือเอาสินค้าเรามาขาย
3: เป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับนะแล้วก็นี่ก็จะเป็น
0: ก็คือเรียงลําดับมาเรื่อยๆค่ะถ้าใครไม่ได้ใช้ OBS เราก็สามารถจะใช้แคปคัทอัดเลยก็ได้หรือจะมาใช้ TikTok อัดเลยก็ได้ค่ะ
3: แล้วก็จะมีถาดทอดนะครับถาดย่างมาให้
0: แล้วถ้าใครต้องการเปลี่ยนมุมมองให้เห็นหลายมุมมองนะตอนนั้นในการถ่ายทอดสดเราก็จะใช้ OBS ในการเป็นฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที
3: ่สมมุติเวลาเราปิ้งย่างเสร็จแล้วนะครับนะเราต้อง
0: เป็นตัวกลางในการพ่วงต่อหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการที่จะไลฟ์สดในเวลานั้นค่ะ
3: นะครับแผ่นรองโต๊ะแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นโต๊ะให้นะครับสําหรับนะครับวางอาหารนะครับวางเครื่องดื่มได้เลยนะครับนะการจัดเก็บก็ง่ายนะครับนะไม่เกะกะนะครับนะมันใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใครที่กําลังมองหาโต๊ะปิ้ง
0: แล้วมาดูคลิปถัดมานะคะการนําเสนอสินค้าก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเหมือนกัน
3: คร
0: ับ
3: การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะเวลาเราจะวิ่งนะครับเราต้องหารองเท้าดีๆสักคู่นะครับสำหรับการวิ่งนะครับนะแนะนำเป็นแบรนด์นี้เลยนะแบรนด์สเตปติกนะครับนะตัวน
0: ี้แล้วก็ขายสินค้าเห็นไหมครับ
3: วิ่งได
0: ้ไม่มีข้อความหรือรูปเล่นอะไรเลย
3: ใส่สบายเท้ามากๆนะครับนะผ้าของเขานะครับมีความโปร่งนะครับนะนี่นะครับระบายอากาศได้ดีมากไม่อึดอัดเท้านะครับนะและที่สำคัญนะครับพื้นนะครับนุ่มมากเลยทุกคนทุกคนดูนี่มีความยืดหยุ่นนะครับเวลาเราวิ่งนะครับมันซับพอร์ตเท้าได้ดีมากนะครับนะวิ่งได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ไม่เจ็บเท้าด้วยพื้นนะครับมีความกระชับนะครับไม่ลื่น
0: นะครับ
3: นี่นะครับพื้นคือ
0: เขาก็จะแนะนําอย่างเดียวเลย
3: คนดูนะครับการออกแบบ
0: ไม่มีการบอกต่อหรืออะไรทั้งนั้นในรายการนี้ว่าจะต้องใส่ลูกเล่นอะไรขึ้นอยู่กับการนำเสนอของเราเลยค่ะอย่างที่เคยบอกไปเพราะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลา
3: การออกกำลังกายนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะเวลา
0: เข้ามาดูกันเลย
3: ต้องหารองเท้าดีๆสักคู่นะครับสำหรับไฟวิ่งนะครับนะแนะนำเป็นแบรนด์นี้เลยนะแบรนด์สเตปติกนะครับนะตัวนี้นะครับนะวิ่งได้ดีมากเลยนะครับมีความเบา
2: ไอ
3: ้เล่นไอ้เล่นเบิร์ด
2: ไ
3: อ้กูสักทีกินนมเล่นกินนมเหรอ
2: เออ
3: โอ้ยเห็นแล้วเนาะโอ้ยเกรงกับจับจับกินวะ
0: ชอบคลิปคุณยายคิงแจง
3: แ
0: ล้วค่ะ
3: ดูดีแน่นอนนะครับนะตัวนี้นะครับ
0: เราจะเห็นไหมว่าจะมี KM
3: นะครับนะทุกคนดู
0: อยู่หน้า
3: ของมันนะครับนะ
0: ของยอดคนดูมุมซ้าย
3: ใสอย่างดีนะครับนะ
0: เคก็จะหมายถึงหลักพันค่ะ
3: มาครับกับแฟนเกมีผู้ชายลายสก๊อตตัวนี้นะครับนะ ทรงกระบอกนะครับนะสวยมากทุกคนดูนะ
0: เท่ากับยอดคอนโดนี้คือ 11.8 คือ

0: สมมติเป็น18K ก็เท่ากับเราใส่เลข0เข้าไปหลังเนี่ยเท่ากับ 11.8 เท่าไหร่เราก็ใส่เลข0เข้าไปหลังเลข8ค่ะก็เท่ากับยอดคนดูอยู่ที่ 11,800 ส่วน M ก็จะเป็นหลักล้านเราก็ใส่เลข0หลังค่าตัวสุดท้ายเข้าไปอีก6ตัว
1: ชุดทองหนึบทวีมาเฮง6สัญลักษณ์แห่งมงคลเหมาะมากที่จะเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่จุดจีนและ
2: เนี่ยครับทุกคนดูได้เลยหน้าคุณยายก็เวลาว่างก็ถือเก
0: จเห็นไหมครับเขาจะไม่มีลูกเล่นแต่ด้วยความน่ารักของคุณยายคิงครับทำให้คลิปทำให้คนดูเข้ามารับชมแล้วก็ดูซ้ำเนื่องจากมีความตลกและมีความน่ารักของคุณยาย
2: คุณยายแข้งเร่งมานะครับใกล้ที่มีพ่อแม่นะครับที่ว่านั่งนั่งนอนนอนเชยๆนะครับเนี่ยครับอันนี้คือต่างกันติด
0: ดีเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนชราและลูกหลานนะคะจะได้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นไม่มีความห่างของอายุเป็นความผูกพันระหว่างทวดกับหลานหรือยายในบ้านนอกก็จะเรียกคุณยายแม่เท่าเราก็จะรู้วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่แต่อีกมีความกลิ่นอายแอบแฝงอยู่ในคลิปนั้นๆของแต่ละคลิปค่ะลองสังเกตลองวิเคราะห์ในแต่ละคลิปดู
2: แข็งแรงทนทานนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับตัวนี้นะมีความแข็งแรง
0: แล้วถัดมานะคะนี่เรากลับมาในหน้าTikTok ของเราม
2: ีความกว้างมากแล้วก็สามารถกางได
0: ้เราสามารถเลือกปิดหน้า TikTok ของเราได้จากมุมซ้ายที่กากบาทนะคะมุมซ้ายเขาก็จะย้อนกลับมาหน้าติ๊กต็อกบัญชีของเราหรือถ้าใครไม่ได้ย้อนกลับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดได้จากหรือถ้าไม่เปิดเราก็สามารถใครใช้อุปกรณ์ไหนเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดให้จากอุปกรณ์นั้นใน4รายการนั้นได้เลยนะคะนะคะปิดซ้ายมือหรือจะย้อนกลับตัวลูกศรก็ไปคลิกที่บ้านคลิกที่บ้านแล้วเราก็จะเจอรายการติดต่อบัญชีของเราเราก็จะย้อนใครต้องการที่จะใส่ถ้าใครที่ต้องการที่จะใส่ไฟล์หรือวิดีโอของเราสามารถที่จะมาเลือกได้ที่มุมขวาตรงคำว่าอัปโหลดค่ะหลังจากนั้นเราก็คลิกอัปโหลดเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ของเราในช่อง Select วิดีโอค่ะเราก็เลือกวิดีโอของเราเข้ามาอยู่ในคลิป TikTok ในการนำเสนอหน้า TikTok ของเราได้เลยค่ะเราเข้าไปเลือกเลยว่าต้องการคลิปหรือไฟล์ไหนเดี๋ยวจะเลือกเป็นสปอ6นะคะแล้วก็เลือกค่ะอันนี้คือรายการที่เราต้องการจะโพสนะคะถ้า edit เราก็มาคลิกมุมขวา edit ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์อันนี้ยังไม่มีรายละเอียดเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นแล้วก็จะใช้กดยูทถ้าไม่ใช้ลองพรีวิวก่อนแล้วก็มากดเพลงมุมซ้ายแต่เราจะบันทึกไว้ก่อนก็เป็นคล้ายๆกับริบบิ้นค่ะเราก็เลือกหลังจากนั้นก็เซฟค่ะถ้ายังไม่ต้องการนำเสนอเราก็กดเป็นเซฟดาบก่อนค่ะลองการแก้ไขอีกครั้งก็จะมีดินสอเราคลิกเข้าไปแก้ไขไม่ต้องการกดแคนเซิลค่ะถ้ามามีคอมเมนต์อะไรสิทธิ์เราสามารถเข้าดูรายการคอมเมนต์ได้นะคะหรือวิเคราะห์จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้แล้วก็เข้าไปดูมุมมองต่างๆจะมีอลิมิซาวครีเอทอะคาเดมิก

ถัดมานะคะจะเร็วสักนิดหนึ่งจะเป็นการสมัครการใช้งาน TikTok นะคะอันนี้จะเป็นการสมัครใช้งานของ Android หรือ iOS ก็คือในโทรศัพท์มือถือของเราเราก็ใครใช้ Android ก็สามารถเข้าไปเลือกTikTok ในแอปพลิเคชันของ Android ค่ะส่วนใครใช้ OS ก็ไปเลือกApp Store ค่ะใน iOS ของโทรศัพท์เราได้เลยเมื่อเราเลือกมาแล้วเราก็ทำการอินสตอลลงในทำการอินสตอลแอปพลิเคชัน TikTok ลงในโทรศัพท์ของเราเลยหลังจากที่เราลงอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นคลิกเข้าไปที่ TikTok ก็จะขึ้นหน้าการสมัครการใช้งานในโทรศัพท์ของเราค่ะเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปเพื่อที่จะส่งเบอร์โทรศัพท์ให้เขาส่งรหัสกลับมาให้เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเข้าหน้าโปรไฟล์แรกค่ะในโปรไฟล์แรกของเราก็จะมีขวาล่างสุดจะเป็นโปรไฟล์ของเราจะมีแก้ไขโปรไฟล์ใช้โปรไฟล์กำลังติดตามผู้ติดตามผู้ถูกใจแล้วก็อัปโหลดคลิปของเราสามารถอัปโหลดคลิปมาได้โดยเครื่องหมายบวกตรงกลางของด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์นะคะขวามือก็จะเป็นตัวอย่างของคลิปแล้วเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอก็จะมีเครื่องมือต่างๆในการใช้งานโปรไฟล์เมื่อเราคลิกเครื่องหมายบวกก็จะมีหน้าจอสีขาวปุ่มสีขาวกลมจะมีให้เลือกข้อความรูปภาพ15วินาที60วินาทีเราก็สามารถเลือกได้ตามเวลาสีแดงคืออัดสีขาวคือยังไม่ได้อัดแล้วจะมีโพสต์สตอรี่แล้วก็ MV ในเครื่องมือต่างๆหน้าจอนะคะจะมีการเปลี่ยนกล้องแฟลชข้อความฟิลเตอร์เสียงเราก็สามารถเข้าไปเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราโดยที่เครื่องมือลูกศรจะเป็นแชร์ตั้งค่าข้อความสติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์แล้วก็เสียงกดลงล่างไปเรื่อยๆก็จะมีเพิ่มเติมต่างๆถ้าคลิกให้เป็นหน้าจอสีฟ้าเราก็คือเรากำลังไลฟ์สตอรี่ของเราโดยการใช้ลูกเล่นแล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆตามเครื่องมือในหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วถัดมาในด้านล่างก็จะเป็น MV เมื่อกี้อันแรกจะเป็นโพสต์ถัดมาเป็นสตอรี่สีฟ้าถัดมาจะเป็น MV ค่ะคือเราสามารถที่จะนำรูปภาพของเราเข้ามาสร้าง MV ได้โดยที่เลือกภาพแต่ละต่างๆโดยอัตโนมัติเข้าไป6หรือ7รูปภาพไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเพิ่มขึ้นมายังแต่หน้าตอนที่หนูทำก็คือจะมี6รูปภาพแล้วก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราเล่นล่างสุดของหน้าเมื่อกี้ก็จะมีบันทึกนะคะเราสามารถบันทึกไฟล์ที่เราเล่นแล้วลงในโทรศัพท์มือถือได้และ2ในเครื่องมือรูปภาพนะคะก็จะเป็นรายการของส่วนของโพสต์ค่ะจะมีข้อความรูปภาพ15นาที20นาทีเราก็สามารถที่เลือกได้เลยโดยที่เรามีเอฟเฟคให้ใส่เปลี่ยนหน้าจอกล้องหน้ากล้องหลังแฟลชย่อขยายเฟรมแล้วก็ตกแต่งภาพค่ะในส่วนของเมื่อเราเข้าไปเลือกภาพอะไรแล้วจะมีในการตกแต่งภาพในรายการ15วินาทีของหน้าจอที่เราเลือก15วินาทีนะคะจะมีเปลี่ยนกล้องแฟลชตั้งขีดจำกัดการบันทึกแต่งภาพฟิลเตอร์ตั้งเวลาเล่นภาพอื่นๆตามที่เราต้องการที่จะเล่นได้ถัดมาในเครื่องมือของข้อความนะคะจะมีการส่งก็คือแชร์แล้วก็การตั้งค่าแล้วก็เข้าไปเลือกในโฟลเดอร์แล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์หรือกิฟฟี่ก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เราเลือกสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังได้หรือให้ระบบหรือโปรแกรมเปลี่ยนสีพื้นหลังในการสุ่มสีได้ค่ะเราก็เข้าไปเลือกเลยค่ะกล่องข้อความก็จะมีรูปแบบของข้อความให้เราเลือกรูปแบบไหนตั้งระยะไหนในส่วนของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะค่าต่างๆที่เราจะต้องเลือกก็จะมีรูปภาพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ระพีโพธิ์คำพิทักษ์ค่ะ
1: พัชรินทร์หมั่นการค่ะ
0: เราสองคนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะในรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mask and Scrub ค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะวันนี้ก็จะพบกับหลายๆต้นที่ผ่านมานะคะอย่างวันนี้เราก็จะทำผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ด้วยกัน2ตัวด้วยกันก็คือตัวที่เป็นเกลือน้ำนมขัดผิวค่ะอาจารย
0: ์ก็คือสครับก็คือสครับเน
1: า
0: ะ
1: สครับนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสลิปปิ้งมา
0: ก็คือการมาส
1: มาสหน้าบำรุงผิว
0: บำรุงผิวจ้ะ
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะในท้องตลาดนะมีทั้งเรื่องของการขัดผิวแล้วก็เรื่องของการทำมาส
1: ก
0: ์มาเออมาสก์ก็คือจริงๆรากศัพท์มันน่ะคือหน้ากากนะคะก็คือการเอาอะไรโปะไปบนหน้าเรานะเป็นการพอกก็ได้นะคะ
1: อย่างสมัยก่อนก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรใช่ไหมคะที่เราเคยเห็น
0: ในคนโบราณเนาะคนโบราณ
1: เขาก็จะมีพวกที่เป็นผงสมุนไพรนะคะแล้วก็พวกที่เป็นดินโซพองผสมกับพวกสมุนไพรผงธนาคาพยายาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสมุนไพรต่างๆนะคะก็คือมาพอกไว้บนหน้านะคะ
0: อันนี้คือคนแบบโบราณเลยเนาะโบราณคนโบราณก็ทำกัน
1: สมัยมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการมันก็มากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบในเรื่องของการมาร์คครีมนะคะ
0: เป็นครีมเป็นเจลบ้างเป็นครีมบ้างนะ
1: เหมือนกับเป็นหน้ากากค่ะอาจารย์ก็จะเอาเหมือนกับทำเป็นเหมือนครีมหรือเป็นตัวเซรั่มนะคะแล้วก็เอาตัวที่เป็นแผ่นมาร์กอะค่ะ
0: ก็ไปเป็นแผ่นมาร์ก
1: ใช่ในนี้ก็จะนั่นแหละค่ะแล้วก็มาร์กเป็นหน้ากากออกมา
0: จะเป็นคล้ายๆเยื่อ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะรูปร่างหน้า
1: เป็นเหมือนรูปร่างหน้า
0: เจาะตาเจาะจมูกเจาะปากไว้นะค่ะแล้วก็ค่ะอันนี้ก็เห็นแบบ
1: เยอะ
0: มากเลยเยอะมากเลยเพราะว่า
1: เยอะแยะมาก
0: ต้องบอกว่าคนดูแลผิวพรรณกันมากขึ้นน
1: ะ
0: มากขึ้นทีนี้ผิวพรรณเราเนี่ยก่อนอื่นเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าทำไมเราจึงต้องขัดผิวหรือทำไมเราจึงต้องมาสผิวนะคะทีนี้เราต้องขัดผิวเพราะอะไรผิวพรรณเราเนี่ยมันมีเซลล์ที่ตายนะคะมันมีคือเซลล์เนี่ยมันแก่ทุกวันนะคะแก่ไปทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการที่จะหมดอายุแล้วก็หลุดลอกออกไปถูกไหมคะหลุดลอกออกไปนี่นานแค่ไหนคะที่มันจะลอก
1: 14วันนะคะอาจารย
0: ์ทุก14วันเซลล์เก่าจะ
1: หลุดลอก
0: เซลล์ที่ตายแล้วใช่ไหมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทีนี้การหลุดลอกของมันเนี่ยมันอาจจะหลุดไม่หมดเกลี้ยงใช่ไหมคะพอหลุดไม่หมดเกลี้ยงหน้าเราก็จะกระดำกระด่างนะมันก็จะดูไม่
1: สดใส
0: ไม่เนียนไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องช่วยด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาขัดมันออก
1: เดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งในรูปแบบว่าเป็นเกลือก็มีนะคะหรือในรูปแบบวิตามินบางคนขัดไปด้วยเป็นเม็ดสครับเล็ก
0: ๆเม็ดสครับเล็กๆหรือเม็ดบีดใช่ไหมที่เขาเรียกเม็ดบีด
1: จะกลายเป็นเนื้อครีมที่ในเรื่องของการขัดหน้าสครับหน้านะคะ
0: เห็นมีแบบที่ว่าตอนแรกมันเป็นเจลน
1: ะ
0: แต่พอเราขัดไปเอาน้ำถูๆไปมันออกหลุดออกมาเป็นขี้ใครคล้ายๆขี้ใครอย่างนั้นเนาะแล้วจริงๆมันเป็นขี้ใครไหมคะ
1: จริงๆมันก็เป็นแต่มันก็จะ
0: เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ไปเหมือนกับว่าจับเนื้อจับเซลล์ผิวที่ตายอะค่ะหลุดลอกออกมาแม้แต่ว่าอันนั้นรู้สึกว่ามันมากนะคะเวลาเราขัดเนี่ย
1: ทำไมมันเยอะจังเลยแล้วก็ไปตลาดเนี่ยยืนแขนมาขัด
0: โอ้ทำไมออกมาเยอะมหัศจรรย์แต่จริงมันส่วนหนึ่งมันคือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะส่วนของผลิตภัณฑ
1: ์
0: ทำปฏิกิริยา
1: แล้วก็จะแบบ
0: เหมือนให้จับตัว
1: เยอะขึ้น
0: จะดูเหมือนแบบว่าโอ้ยทำไมขัดได้ดีมากเลย
1: ทุกวันนะแต่ทำไมออกมาขัดกับนี้ยิ่งเยอะมาก
0: ขนาดอย่างนี้เลยนะคะอันนั้นคือการขัดผิวนะคะผลิตภัณฑ์ในการขัดผิวทีนี้พอเราขัดแล้วผิวเราตอนนั้นมันจะบอบบางอ่อนแอใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการบำรุงเพื่อที่จะปกป้องมัน
1: ใช
0: ่ไหมคะก็จึงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นการพอกหน้านะคะหรือว่าสมัยนี้มันจะเป็นลักษณะหน้ากากก็จะเรียกว่ามาสก์นะคะก็เรียกว่ามาสก
1: ์หน้ากากหรือบางคนก็บำรุงอย่างเงี้ยค่ะลุงเขาผัด
0: บำรุงด้วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยถ้าเรามันแห้งอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะหมาย
1: เหมือนกับเราถูกการขัด
0: การขัดถูมา
1: ผิวบ่อย

0: ันก็จะ
1: ใช่มันก
0: ็ถ้าผิวมันแห้งมันก็จะเหี่ยวนะมันก็จะเหี่ยวได้
1: ผิวมันผิวแห้งผิวขาดน้ำอย่างนี้ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: มันก็จะรู้สึกแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราถูกการสครับอ่ะทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: มันก็จะมีการแห้งการแบบผิวแบบรู้สึกว่าผิวมันขาด
0: ผิวมันขาดขาดน้ำเนาะการมาสก์นี่ก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวอิ่มน้ำนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้น
1: ใช
0: ่ไหมคะนะคะทีนี้วันนี้มันก็จะเลยจะมีทั้งขัดแล้วก็ทั้งมาส
1: ก์ใช่ค่ะแต่ของเราก็จะอยู่เขาเรียกอะไรมีการผสมผสานระหว่างสมุนไพรนะคะ
0: กับ
1: สารที่ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็อยากจะเอาของสมุนไพรต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของการขัดผิวการมาสก์ผิวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ผสมผสาน
1: ใช่ค่ะ
0: ผสมผสานเอาสมุนไพรมาใช้ให้มันทันสมัยขึ้นนะคะเพราะคนยุคใหม่จะให้ไปใช้แบบโบราณ
1: เอาแล้วเด็กยุคใหม่ยุคเจนซียุคอะไรก็จะแบบนี้ทำไมใช้แบบว่าผงสมุนไพร
0: ดูยุ่งยากด้วยดูยุ่งยากนะคะก็จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะ
1: เ
0: พื่อให้แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีตัวสมุนไพรเข้ามาร่วมด้วยนะคะเพราะสมุนไพรก็มีประโยชน์นะคะทีนี้เรามาดูว่า
1: สม
0: ุ
1: นไพรที่อยู่ในเขาเรียกอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะอาจารย
0: ์อ๋อหาง่ายหาง่าย
1: หาง่ายคือที่เราเอามาสอนให้กับท่านผู้ชมอะค่ะเราก็คือเลือกพวกสมุนไพรที่เขาเรียกมีอยู่ใน
0: ท้องตลาด
1: ในท้องตลาดที่ท่านผู้ชมแบบว่ารู้จักนะคะอาจารย
0: ์
1: รู้จักแล้วก็สามารถที่จะแบบหาง่ายด้วยอยู่ในท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะใครที่แบบต่อยอดอาจจะทำเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ก็คือไม่ยุ่งยาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ราคาก็จะได้ไม่สูงมากด้วยนะคะ
1: นะคะอย่างวันนี้ที่เราจะทำก็จะเป็นเกลือน้ำนมขัดผิว
0: เกลือน้ำนม
1: ใช่ค่ะก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกลือ
0: ทีนี้เกลือมันจะบาดผิวไหม
1: เกลือจริงๆมันก็จะมีหลากหลายชนิดนะคะแต่วันนี้เราเลือกใช้เป็นเกลือเป็นเกลือแป้งค่ะ
0: เกลือแป้งก็คือมันจะเป็น
1: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนกับเวลาเราเขาเรียกอะไรผสมไปแล้วได้สูตรที่เป็นขึ้นเป็นเนื้อแป้งเกลือแป้งขึ้นมาก็คือฟิลลิ่งมันเหมือนกับเขาเรียกแป้งค่ะอาจารย
0: ์มันก็เหมือนจะสครับแล้วมันก็จะได้ไม่รุนแรงมากไปนะ
1: บางคนที่แบบอาจจะผิวแบบบอบบางผิวที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได
0: ้
1: นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มต้นสูตรนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็จะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะคะว
0: ่
1: าเราวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้าง
0: ต้องใช้อะไรบ้างนะอุปกรณ์นะ
1: อุปกรณ์นะคะอย่างวันนี้เราจะทำอยู่ด้วยกัน2สูตรนะคะก็คือทำในรูปแบบของที่ไม่ใช้ความร้อนนะคะสูตรแรกนะคะเป็นเกลือเราจะไม่ใช้ความร้อนนะ
0: คะ
1: กับอีกตัวที่เป็นสลิปปิ้งมาร์คค่ะมาร์คหน้าอันนั้นเราจะใช้ความร้อนเข้าช่วยนะ
0: คะ
1: อย่างอุปกรณ์และอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นที่จะเอาไว้ใส่พวกที่เป็นเราจะทำกันก็แล้วนะ
0: คะ
1: เริ่มต้นก็จะเป็นกะละมังสเตเลตนะคะอาจารย์นี่เลย
0: ควรจะใช้สเตเลตใช่ไหม
1: ใช้สเตเลตค่ะอาจารย์เพราะว่าบางทีกะละมังที่เป็นพวกพลาสติกอะค่ะบางครั้งมันไปโดนพวกที่เป็นสารเคมีอะค่ะมันอาจจะทำให้
0: ละลายเนาะ
1: ใช่
0: มันละลาย
1: เพราะว่าปฏิกิริยาสารบางตัวมันไปทำปฏิกิริยาก
0: ลายเป็นละลายพลาสติกลงมา
1: เป็นสีออกมาก็อันตรายนะคะ
0: อันตรายค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็หนึ่งตัวนะ
0: คะ
1: อีกตัวนึงก็จะเป็นหม้อที่เราจะเอาใช้ไว้ตีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นหม้อสเตเลตนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดเลยค่ะตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะคะ
0: ใช้หม้อทำอาหารในบ้านได้ไหมคะ
1: ควรจะแยกนะคะอาจารย
0: ์
1: ควรจะแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะไม่ใช่ว่าเราเอาหม้อทำอาหารมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วมาตีครีมก็คือแนะนำให้คือเวลาจะทำก็คือแยกให้เป็นสัด
0: ส่วน
1: นะคะ
0: ก็คือแยกอุปกรณ์ออกไปเลยถ้าเราจะทำเครื่องสำอางนะคะเราก็แต่อุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเหมือนของที่เราใช้ในบ้านนี่แหละแต่ว่าแยกส่วนไปแยกไม่ปนกันนะคะไม่ใช่ปนกันนะ
1: ทีนี้เราก็จะต่อมาก็จะเป็นตัวที่เป็นเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าตะกร้อเป
0: ็
1: นตะกร้อสเตเลตที่เราเอาไว้สำหรับการกวนครีมนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะมีเริ่มต้นนะคะอาจจะยังไม่ได้ใช้เครื่องที่เป็นในเครื่อง
0: คือทำน้อยๆทำใช้เองอย่างเงี้ยเนาะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องก็ได้นะคะ
1: ตะกร้อแนะนำให้เป็นตะกร้อสเตเลตนะคะไม่อยากให้นำเป็นตะกร้อที่เป็นไม้เป็นพลาสติกพวกนี้ค่ะพวกนั้นบางทีมันโดนความร
0: ้อ
1: นใช่มันก็ละลายนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวต่อมาก็คือเป็นช้อนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไว้แบบตักสารเป็นสารตักสารพวกนี้ค่ะอันนี้ก็แนะนำเป็นสเตเลตเหมือนกันนะคะบางคนแบบอุ้ยอาจารย์เรามีช้อนที
0: ่
1: เป็นช้อนเล็กที่เป็นช้อนแบบว่าสีเป็น
0: ช้อนพลาสติกใช่ไหมช้อนพลาสติก

0: ็จะ
1: ไม่แนะนำเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไม่แนะนำนะคะแล้วก็บางทีเป็นช้อนไม้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็
1: ไม่แนะนำ
0: เพราะไม้บางทีเราล้างทำความสะอาดไปเยอะเราตากความที่เขาเป็นไม้มีน้ำอะค่ะอาจารย์เขา
1: ก็จะมีเชื้อรา
0: ใช่มันก็จะไปเปื้อนกับในครีมและครีมของเรานะคะ
1: แล้วไม้เนี่ยนะมันซึมด้วยนะ
0: ค่ะ
1: คือพวกที่เป็นน้ำน้ำมันสามารถซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ได้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเนาะ
0: ใช่
1: ใช้สเตเลสปลอดภัยที่สุด
0: ต่อมาก็เป็นตะกร้อเป็น
1: กระชอน
0: กระชอนนะคะที่เราเอาไว้สำหรับว่าเล็กน้อยเอาไว้สำหรับร่อนสารบางตัวที่เขาจะแบบ
1: เป็นจับตัวเป็นก้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ป้องกันการจับตัวเป็นก้อนเนาะค่ะ
0: ตัวต่อมาก็จะเป็นไม้พายนะคะไม้พายซิลิโคนอันนี้คือมันสามารถทนได้ทั้งความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เย็นนะคะสามารถทนเวลาเราคนไปอุณหภูมิความร้อนนะคะไม่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นพลาสติกหรือเป็น
1: มันเพราะมันมีพลาสติกด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะหรือจะเป็นไม้พายที่เป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนำ
1: ให้ใช้เป็นซิลิโคน
0: ใช่ซิลิโคนนะคะ
1: ซิลิโคน
0: นี้คือ
1: ที่ทนความร้อน
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะตัวต่อมาอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ก็คืออ
2: ันนี้สำหรับไว้ตีครีมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะทำเนื้อครีมอะค่ะที่เริ่มต้นทำ500กรัม300กรัมอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆอุปกรณ์ง่ายก็คือเป็นเครื่องตีครีมหรือเบเกอรี่อะค่ะนี่นะ
1: เครื่องตีเบเกอรี่เลย
0: นะคะถ้าเพราะมันจะได้เนื้อครีมที่สวยนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้น
1: เพราะว่าถ้าตีเองเนี่ยนะมันน่าจะเมื่อยมือนะคะกว่าจะได้สวยนะคะมันนานนะคะ
0: จริงๆเราก็ใช้ตะกร้อนี่คนก็ได้แต่อาจจะเขาเรียกใช้เวลาในการควรผสมนาน
1: ถ้าสมมติว่าทำน้อยๆเริ่มทำน้อยๆเล
0: ย
1: สำหรับทำเองใช้เองเนี่ยก็ใช้ตะกร้อก็ได้นะคะแต่ถ้ามีอันนี้แล้วก็ใช้อันนี้ได้แต่ถ้าเยอะกว่านั้นเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็น
1: เริ่มไม่ไหวแล้วนะ
0: ตามในโรงงานก็จะมีตัวเครื่องที่แบบว่าเขาเรียกเป็น
1: อันนั้นใหญ่เลย
0: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือในอุตสาหกรรมนะคะทีนี้
1: ต่อมาอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะ
0: นะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะง่ายๆนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของ
1: ที่
0: มาแนะนำให้ลูกค้าใช้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดนะคะจริงๆเราทำความสะอาดเราก็ล้างด้วยน้ำยาของเราปกตินะคะจะล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้งทีนี้ก่อนจะนำมาใช้เราก็จะต้องเขาเรียก
1: ทำความสะอาด
0: ด้วยแอลกอฮอล์
1: อีกครั้งหนึ่งหลังจากเราล้างแล้วนะ
0: เนี่ยค่ะก็ด้วยเป็นแอลกอฮอล์นะคะ
1: แอลกอฮอล์ก็คือ 70% หรือแอลกอฮอล์ที่เหมือนแอลกอฮอล์ล้างแผล
0: ใช่อันนั้นก็สามารถใช้ได้
1: ใช้ได้นะแอลกอฮอล์ล้างแผล
0: เราทำความสะอาดใช่ไหมแล้วก็ฉีดนะคะฉีดทั้งนอกทั้งในทำความสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ผ้าค่ะถ้าเกิดเราอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะคะกระดาษทิชชู่แนะนำให้เป็นกระดาษทิชชู่ที่ไม่มี
1: ขนแล้วก็ควรใช้ทิชชู่แบบที่เขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกใช้ในครัวนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเป็นทิชชู่ม้วนๆที่เราใช้ทั่วไปมันจะเปื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เวลาเราเช็ดเปียกๆเนี่ย
0: มันก็จะเศษนะ
1: แล้วก็จะมีเศษผงๆติดเพราะนั้นต้องใช้แบบนี้นะคะมันหนาแล้วมันก็ไว้สำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะ
0: ถ้าเราไม่มีกระดาษทิชชู่อาจจะใช้แบบอยากประหยัดงบประมาณ
1: ใช้ผ้าก็ได้ค่ะผ
0: ้าแต่แนะนำเป็นผ้าที่ไม่มีขนนะคะ
1: ผ้าขนหนูที่ใหม่ๆเลยเนี่ยขนติดเต็มไปหมดเลยใช้ไม่ได้นะคะ
0: เนี่ยเราเช็ดหรือเราอาจจะฉีดนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้เดี๋ยวแอลกอฮอล์ก็จะระเหย
1: ไปเองนะคะถ้าเรามีเวลาเนาะแต่ถ้าเรารีบเราก็หาอะไรเช็ดนะคะแต่กระดาษอันนี้ก็จะสะดวก
0: ง่ายๆนะคะ
1: มีอยู่แล้ว
0: ทีนี้พอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วที่สำคัญจะลืมไม่ได้เลยก็คือการทำเขาเรียกดูแลของผู้ที่จะทำเครื่องสำอางเองค่ะอาจารย์แนะนำจริงๆถ้าเราทำไม่ว่าจะเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีหมวกคลุมผมใช่ไหมคะเพราะว่าผมบางครั้งอ่ะเราทำไปใช่ไหมเศษผมของเราอาจจะตกลงไปในเครื่องสำอางก็ได้อาจจะมีการปนเปื้อนขึ้นมานะคะอันนี้ก็อยากแนะนำให้ใส่หมวกคลุมผม
1: ใส่หมวกคลุมผมแล้วก็ปิดแมสด้วยนะคะเพราะว่าโอกาสที่แบบมีอะไรร่วงหล่นลงไปมันก็จะได้น้อยลงเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะอีกตัวนึงก็คือเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไร
0: มือของเรานะคะอาจจะต้องทำความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์หนึ่งรอบก่อนแล้วก็อาจจะใส่ถุงมือนะคะ
1: ใส่ถุงมือ
0: ค่ะป้องกันนะคะเพราะบางทีเราเกิดจับไปโดนพวกสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ด้วย
0: สารบางตัวเขาเรียกอะไรสารบางตัวอาจจะทำให้แบบเราแพ้ก็มีนะคะมันเป็นอันนี้ก็คือแนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะ
1: เพื่อความสะอาดด้วยเพื่อป้องกันมือเราอ่ะที่จะไปถูกต้องกับสารเคมีใช่ไหมคะ
0: นะคะอันนี้ก็คือ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราหาซื้อได้ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะถ้าเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำนะคะนี่ก็คือเราก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างตัว

0: แรกนะคะเรามาเริ่มสูตรกันของเราก่อนค่ะอาจารย
1: ์ตัวแรก
0: อ่ะวันนี้นะคะสูตรที่เราจะทำนะคะสูตรแรกก็คือเป็นเกลือน้ำนมขัดผิวนะคะนี
1: ่ชื่อก็น่าใช้
0: ใช่ค่ะเกลือน้ำนม แล้วแบบทุกวันนี้เกลือก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะที่เราเห็น อย่างที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเกลือเกลืออะไรเกลือโซเดียมที่เป็นแบบเม็ดเล็กๆอาจารย์
1: ละเอียดละเอียดนะคะเกลือแกงเนาะที่เราทำกับข้าวใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ่ๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เกลือเม็ดใหญ
0: ่มันเกลือมันก็จะมีหลากหลาย
1: เกลือละเอียด
0: เกลือเม็ดสีชมพูเกลือที่เป็นแบบอะไรเอสซีดเกลือ
1: เกลือหิมาลัยเกลือสีชมพู
0: ก็คือที่ลูกค้าแต่วันนี้เราเป็นเกลือที่เป็นเขาเรียกว่าเกลือแป้งค่ะ
1: มันมีชนิดว่าเกลือแป้งด้วย
0: ใช่ๆค่ะเป็นเกลือแป้งเป็นเกลือเนื้อที่ละเอียดจะไม่เขาเรียกเม็ดเขาจะเล็ก
1: แล้
0: วเวลาไปสัมผัสที่ผิวอะค่ะเขาจะไม่บาดผิวนะคะแล้วเวลาฟิลลิ่งเหมือนเราขัดไปก็จะแบบนุ่มๆนะคะเหมือนแป้งอะค่ะ
1: เหมือนเราทาแป้งเนาะ
0: เหมือนเราทาแป้งแต่มันเล็กขนาดนั้นว่าเอ๊ะทำไมมันแต่มันก็เขาเรียก
1: มันก็มีคุณสมบัติในการที่จะขัดได้ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันเล็กมากใช่ไหมมันเล็กมาก
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรก่อนนะคะอย่างตัวเลือกแรกนะคะเกลือแป้งนะคะตัวนี้นะคะเกลือแป้งนะคะเกลือแป้งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขัดผิวใช่ไหมเป็นเนื้ออ่ะตัวต่อมาเป็น
1: ตัวแรก
0: อีโม่270นะคะตัวนี้จะเป็นสารชำระล้างนะ
1: คะ
0: แล้วก็ทำให้เกิดฟองนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราขัดไปขัดที่น้ำมันก็จะตัวนี้ค่ะก็จะทำให้เขาเรียกเกิดเป็นฟองเวลายิ่งขัดไปฟองก็ย
1: ิ่
0: ง
1: ฟองก็ยิ่งจะมีฟองขึ้นด้วย
0: ม
1: ี
0: ฟองขึ้นมานะคะนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นตัวไวออยนะคะหรือน้ำมันนะคะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เวลาขัดอะค่ะมันก็จะทำให้ผิวลื่น
1: อ๋อลื่น
0: ใช่เพราะบางครั้งถ้าเกิดเราขัดไปเนาะอย่างที่เรารู
1: ้มันฝืดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะบางครั้งยิ่งเราขัดไปอะสัมผัสที่ผิวแล้วก็คือแบบมันเป็นเม็ดสครับแล้วมันเวลาเราขัดไปมันก็จะเขาเรียกไปถูกที่ผิวสัมผัสแล้วมันก็จะเสพ
1: จะกระ
0: เพ
1: าะฉะนั้นเรา
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: พวกที่เป็นออยเป็นน้ำ
1: เพื่อให้มันลื่นไหลไป
0: ใช่ค่ะเวลาเราขัดที่ผิวก็จะเขาเรียกอะไรมีสัมผัส
1: แบบ
0: มีทั้งนุ่มทั้งลื่นนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวต่อมาก็คือตัวเป็นตัวนมผงนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวเขาเลยนุ่มนะคะ
1: นมผงนี่นมแบบเด็กทานได้ไหม
0: ได้ค่ะนมเด็กทานได้นมผงได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบว่าเกรดที่เด็กทานได้ก็อาจจะต้นทุนก็อาจจะสูงขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็จะมีหลากหลายเกรดทำเบเกอรี่ก็ได้ค่ะนมผงที่ทำ
1: อ๋อนมผงทำเบเกอรี
0: ่ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าท่านทำได้ทุกอย่างค่ะนมทุกชนิดนะคะแต่ถ้าเป็นนมที่เด็กทานอย่างเงี้ยราคาต้นทุนก็อาจจะสูง
1: แต่ถ้าสมมติเริ่มทำแล้วแบบว่ายังไม่ได้ไปลงทุนซื้ออันนั้นเรามีนมเด็กอยู่ที่บ้าน
0: ก็ได้ค่ะ
1: เอามาลองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะทำเยอะก็ไปซื้อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นนมที่แบบทำพวกเบเกอรี่ก็ได้ค่ะ
1: นมทำเบเกอรี่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่
0: แล้วก็ตัวต่อมานะคะคือบิด30นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสารที่เขาเรียกอะไรเวลาเราผสมกับสูตรแล้วอะค่ะตัวนี้ถ้าเกิดเราเอาไปขัดที่ผิวอะแล้วไปโดนกับน้ำอะค่ะเขาก็จะกลายเป็นน้ำนมเหมือนเราไปแช่น้ำอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะค่ะอาจารย์เคยเห็นไหมคะ
1: มันจะขาวเลย
0: ใช่เราผสมกับสูตรเขาก็จะกลายเป็นน้ำมันใช่ไหมคะพอกลายเป็นน้ำมันเป็นลักษณะเป็นสีใสแต่เมื่อไหร่ที่เขาไป
1: เจอกับตัวนี้
0: เจอ
1: กับน้ำปุ๊บ
0: เขาก็จะกลายเป็นคล้ายๆแบบลักษณะน้ำน
1: ม
0: นะคะตัวนี้แล้วตัวต่อมาก็คือน้ำน้ำก็คือน้ำปกติของเราที่ใช้ดื่มนี่แหละค่ะอาจารย์ก็คือน้ำที่ไม่เขาเรียกไม่เป็นน้ำแร่นะคะ
1: น้ำแร่ใช้ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำแร่ใช้ไม่ได้
0: เพราะน้ำแร่คือเขามี
1: แร่ธาต
0: ุ
1: เขามีแร่ธาตุซึ่งอาจจะไปทำปฏิกิริยากับเคมีปฏิกิริยาเคมีกับส่วนผสมเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำธรรมดาน้ำที่เราดื่มได้นะคะแต่ไม่ใช่น้ำแร่น้ำกรองแล้วก็น้ำขวดน้ำเป็นขวดๆนะ
0: จะแนะนำก็คือน้ำบาดาลนะคะ
1: อันนี้ไม่แนะนำ
0: ใช่น้ำบาดาลน้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประปาเฉยๆก็ไม่โอเคใช่ไหม
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวต่อมาคือกลิ่นก็คือขึ้นอยู่ที่เราเลยค่ะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยว่าจะเลือกกลิ่น
1: ชอบกลิ่นแบบไหน
0: ถ้าเกิดเราอยู่ในเรื่องของการขัดผิวเราก็อาจจะเลือกกลิ่นที่แบบมันรู้สึกแบบสดชื่นทำให้เราเหมือนอยากขัดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับอุ้ยเราเลือกกลิ่นมาแล้วแบบกลิ่นแบบเวียนหัวเวลาขัดไปแล้วก็รู้สึกไม่อยาก
1: กินที่แบบผ่อนคลาย
0: อย่างนั้นก็ได
1: ้หรือในเมื่อมันเป็นน้ำนมใช่ไหมเราก็อาจจะใช้กลิ่นนมก็ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะได้หมด
1: กลิ่นนมเพื่อให้มันสอดคล้องเราจะได้รู้สึกว่าโอ้ยเรา มันเป็นนมจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: แต่เรื่องกลิ่นนี่แล้วแต
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ชอบ
1: ใช่แล้วแต่
0: เอากลิ่นที่ผ่อนคลาย
1: ใช่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยว่าชอบกลิ่นแนวไหนนะคะมีทั้งฟาเกนเอสเซนเชียลออยล์ได้หมดอะค่ะเดี๋ยวทีนี้สูตรนะคะเราลืมบอกไปนะคะว่าสูตรนะคะที่เราให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสูตร100กรัมนะคะอาจารย์
0: สูตรวันนี้คือสำหรับทำ100กรัม
1: สูตรในสูตรอะค่ะก็คือที่เราให้ไปแต่ละตัวค่ะมันรวมกันแล้วอยู่ใน100กรัมเพื่อที่ง่ายต่อท่านผู้ชมแบบว่าไปทดลองทำหรืออาจจะทำแล้วชอบอาจจะไป
0: ขยาย
1: อจออย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อทำน้อยๆก่อน
1: ใช่พอยเขาจะทำสูตรใน100นะคะ
0: ใน100อ๋อเขากำหนดไว้ตรง100แต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมทำแล้วชอบอยากจะทำมากขึ้นจาก100เป็น500
1: ท่านผู้ชมก็
0: คูณไปเลยคูณไปเลยกี่เท่าก็ว่าไป
1: เจ้าหน้าที่ขึ้นทางจอให้ว่า
0: สูตร
1: ใช
0: ่มีอะไรเท่าไหร่นะคะ
1: ใช่เดี๋ยวเรามาทวนอีกรอบนึงก็ได้
0: ค่ะ
1: อย่างเป็นเกลือแป้งนะคะก็คือ42กรัมนะคะอีหม้อ270นะคะคือ22กรัมนะคะแล้วก็ไวออยนะคะก็คือ7กรัมนะคะแล้วก็นมผง10กรัมนะคะแล้วก็บิด30ก็คือ6กรัมนะคะแล้วก็น้ำนะคะก็คือ10กรัมนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะก็คือ3กรัมนะคะ
0: แต่กลิ่นนี่
1: เราลดได้ค่ะ
0: คืออย่างนี้กลิ่นเนี่ยแต่ละกลิ่นบางทีอ่ะมันมีความแรงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่กลิ่นอะไรเนี่ยลองแบบน้อย
1: ๆ
0: เป็นหยดๆก่อนก็ได้
1: ค
0: ่ะจดไว้นะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทำให้มันเป็นถ้าทำเยอะเราก็จะทำให้มันเป็นซีซีหรือว่ามิลลิลิตร
1: อาจจะต้องจดว่าเราได้กลิ่นเนี่ยมาจากบริษัทไหน
0: โ
1: ค้ดรหัสอะไรไม
0: ่ใช่
1: ว
0: ่
1: าอยู่ง่ายๆเราซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้จากบริษัทนี้เราจะไปเขาเรียกพอบริษัทนี้หมดเราจะไปหาอีกบริษัทนึงบางครั้งอ่ะเขาจะไม่เหมือนกันนะความแรงความอ่อนของกลิ่น
0: คือชื่อเดียวกันเนี่ยนะถ้ามันยี่ห้อไม่เหมือนกันกลิ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันคือบริษัทที่ขายอ่ะคนละบริษัทแต่ว่าถ้าเราไปซื้อบางทีเราไม่รู้บริษัทนะเราซื้อตามร้านอย่างเงี้ยค่ะจะต้องรู้ว่าร้านนี้ซื้อกลิ่นนี้ซื้อมาจากร้านอะไรต้องจดด้วยต้องจดชื่อร้านด้วยนะ
1: เขาจะมีใบซื้อให้ค่ะอาจารย์เราขอจากบริ ษ
0: ั
1: ทขอจากน้องเซลที่อยู่หน้าบริษัทก็ได้
0: เก็บเป็นบันทึกไว้นะคะ
1: เก
0: ็บบันทึกไว
1: ้ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือสูตรที่เราจะทำวันนี้นะคะ
0: สูตรที่หนึ่ง
1: วิธีการทำก็คือง่ายๆเลยค่ะอาจารย์สูตรนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องใช้ไฟความร้อนเข้าช่วยนะเราแค่นะคะ
0: ผสม
1: ทุกตัวเข้าด้วยกันแต่อาจจะมีเทคนิคนะคะเทคนิคที่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอย่างตัวแรก
0: จะเอาอะไร
1: เอาช้อนก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะเป็นเกลือแป้งนะคะ
0: ตัวนี้นะ
1: ใช่ค่ะช้อนเล็กก่อนก็ได้
0: ช้อนเล็ก
1: เราจะเป็นเกลือแป้งนะคะ
0: ช้อนเล็กนี่แนะนำว่าให้มีหลายๆคันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันแต่ละตัวเราตักแล้วเราจะได้เฉพาะเนาะไม่นั่น
1: อันนี้ก็คือเห็นเนี่ยค่ะอาจารย์ลองสังเกตนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตด้วยเห็นไหมคะลักษณะเกลือแป้งนะคะเห็นไหมคะ
0: โอ้มันละเอียดมากมันละเอียดมากละเอียดมาก
1: นะคะ
0: ตักให้ดู
1: แบบนี้นะคะเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นเกลือ
0: เราจะเห็นเป็นเม็ดนะ
1: อะไรหรือเกลือที่เป็นเกลือที่เราใช้อยู่
0: ค่ะ
1: มันจะเห็นเป็นเม็ดใช่ไหมคะ
0: แต่นี้ไม่เป็นเลย
1: เขาจะเป็นลักษณะเหมือนแป้งเลยนะคะแต่เขาก็ยังเขาเรียกอะไรยังมีเม็ดสครับเวลาสครับ
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี
1: ่ยค่ะเนื้อเขาจะละเอียดเหมือนแป้งเลยนะคะเหมือนแป้งที่เราแบบเหมือนแป้งเด็กเลยนะ
0: คะแต่ถ้าเราเอาแป้งเด็กมาใช้มันก็ไม่มีเม็ดสครับใช่ไหม
1: นะคะเขาเรียกว่าเกลือแป้งนะคะ
0: ซื้อได้ตามร้านเคมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะบอกเขาว่าเป็นเกลือแป้งนะคะขออนุญาตนะคะตัวต่อมาคือเราก็จะใส่ N70 ก่อนนะคะอาจารย์ใส่เข้าไปนะคะจริ งๆถ
0: ้
1: าเรามีตะกร้อนะคะเราก็ใช้ดำการคนเลยนะคะแต่ถ้าบริษัทที่เป็นโรงงานนะคะก็จะมีเครื่องผสมนะคะใบพัดที่การกวนนะคะให้ตัวอีหม้อนะ
0: คะ
1: 270กับตัวเกลือแป้งนะคะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังได้เลยค่ะเราจะได้ไหมตัวนี้ค่ะ
2: นะคะแล้วก็จะการคลุกเคล้านะคะให้ตัวเนื้อแป้งนะคะเกลือแป้งกับตัวเอ็นจ
0: ีอีหม้อ
2: นะคะ
0: อีหม้อ270
2: ใช่ค่ะให้เข้ากันนะคะ
0: ต้องผสมสองตัวนี้ก่อนใช่ค่ะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดฟองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตัวอีมอ270นะคะ
0: เป็นเขาเรียก

0: เรียกว่าสารชำระล้าง
1: สารชำระล้างแล้วก็จะเห็นในเรื่องของบ่อยๆที่เกี่ยวกับการชำระล้างพวกสบู่แชมพูต่างๆนะคะ
0: ก็จะใช้อันนี้เหมือนกัน
1: นะคะพอเขาเริ่มเข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ตัวที่เป็นน้ำมันนะคะอาจารย์คือตัวไวออยนะคะ
0: พอเข้ากันแล้วก็ใส่ไวออย
1: ใช่ค่ะ
0: จะเริ่มเป็น
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นลักษณะเหมือนจับตัว
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นเกลือที่ขัดผิวนะคะเขาจะไม่ค่อยเป็นเขาเรียกเป็นลักษณะจะมีลักษณะที่แบบข้นๆนะคะเขาจะไม่ค่อยนิยมที่เป็นแบบนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาจะใส่ตัวนมนะคะนมผงลงไปนะคะ
0: โอ้น้ำผงมันมีสีนะคะมันไม่ขาวนะ
1: ท่านผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นสีนี้จริงๆใช้ได้หมดค่ะสีไหนก็ใช้ได้นะคะ
0: แต่บังเอิญว่าอันเนี้ยเขาสีออกเหลืองใช่ไหมคะมันจะติดหน่อย
1: ใช่ค่ะถ้ามันจะติดถ้าเราใช้ตะกร้อมันจะติดข้างในนะคะ
0: ใช่ตะกร้อก็จะ
1: เป็นแบบจะมีตะกร้อเล็กๆนะก็จะผสมตัวต่อมาแล้วก็จะใส่ตัวนะคะบิด30นะคะเราไม่มีน้ำนะคะเราจะได
0: ้ไอตัวนี้จะทำให้มันนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่ถ้าเกิดเขาไปเขาเรียกอะไร
0: ถ้าโดนน้ำแล้วเขาจะเป็นนมใช่ไหม
1: คะ
0: เป็นสีน้ำนมนะ
1: เป็นสีน้ำนมเลยค่ะ
0: เริ่มแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: เริ่มสีแบบนวลสวยสีสวยดี
1: ของเราเป็นนมผงที่มีสีออกเขาเรียกสีคล้ายๆแบบ
0: ออกเหลืองๆส้มๆเนาะเหลืองๆส้ม
1: ๆตัวต่อมาเราก็จะใส่เป็นตัวน้ำนะคะ
0: ค่ะ
1: ลงไปอย่างนี้นะคะ
0: เห็นไหมพอมีน้ำปุ๊บ
1: ใช่ก็เริ่มมีฟองนะคะ
0: ฟองแล้วก็มีสีออกแบบน้ำออกนมแล้ว
1: นมค่ะนี่ยิ่งเรากวนไปฟองเขาก็จะนี่เราแบบกวนเบาๆนะคะไม่ได้กวนแบบแรง
0: ถ้าแรงมากเดี๋ยวฟองจะฟอดไหม
1: จะใช่ค่ะ
0: เราต้องกวนไปในทางเดียวกันไหมคะจำเป็นไหม
1: จริงๆอ่ะแนะนำไปกวนในทางเดียวกันก็จะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็จะแต่งกินนะคะจริงๆเราสามารถแต่งสีได้นะคะอาจารย์แต่ก็อาจจะ
0: ทีนี้
1: เป็นสีน้ำมัน
0: สีมันเป็นนมอ่ะมันก
1: ็แต่สีนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมอะค่ะอาจจะเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้ค่ะแต่งสีสีมันก็จะหลายรูปแบบนะคะแต่แนะนำเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะน้ำมันหรือน้ำก็ได้นะคะแต่ว่าตัวของเรามีทั้งตัวที่เป็นเขาเรียกไวออยอาจจะเอาเป็นสีที่ละลายในน้ำมันนะคะก็จะเป็นแม่สีทั่วไปอะค่ะเราได้มาแล้วก็จะอะไรมา
0: ต้องเอามา
1: ละลายกับ
0: ละลายก่อน
1: สีใช่ค่ะถ้าสีที่ละลายน้ำมันแล้วก็อาจจะแบ่งน้ำมันนะคะแบ่งน้ำมันไวออยก็ได้
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาละลายอาจจะผงสี1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กรองแล้วเราก็ทำเก็บไว้ในขวดของเราเวลาเราเอามาแต่งค่ะมันก็จะได้เป็นแบบสีเดียวกันนะคะคือแบบสูตรเดียวกัน
0: คือสีที่มาเนี่ยมันจะมาเป็นผง
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาเป็นผงถ้าเราหยอดลงไปเลยเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มันจะเข้มมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเอาสีผงเนี่ยถ้าเกิดในอันนี้เป็นสีน้ำมันใช่ไหมคะสีละลายในน้ำมันก็จะต้องเอาน้ำมันเนี่ยมาละลายเมื่อกี้อาจารย์สิงห์บอกว่า1กรัมต่อน้ำมัน100กรัมพอละลายเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นน้ำสีนะคะ
1: ใ
0: ส่ขวดหยดไว
1: ้
0: เสร็จแล้วอ๋อล
1: ืม
0: กรองก่อน
1: กรองก
0: ่อนเพราะมันอาจจะมีเศษผงของสีหลงเหลืออยู่นะคะพอกรองเสร็จปุ๊บก็จะสับใส่ขวดเก็บไว้แล้วเวลามาใช้อ่ะค่
1: ะ
0: มันจะทำทีละหยดได้ค่อยๆเพิ่มสีได้แต่ว่าถ้าเป็นผงลงไปเลยเนี่ยไม่ได้นะคะ
1: แล้วสีบางครั้งมันไปเข้าตัวผลิตภัณฑ์อาจจะทำให้สีไม่ขั้นแรกสีไม่แตกตัว
0: สีไม่แตกตัวด้วยเพราะฉะนั้นต้องใส
1: ่น้ำ
0: ทำเป็นน้ำ
1: สีที่ละลายในน้ำก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ละลายกับน้ำที่เก็บทิ้งไว้
0: วิธีเดียวกัน
1: ใช่ค่ะ นะคะอันนี้คือตัวเสร็จแล้วนะคะ
0: ทีนี้สวยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สีออกน่าใช้อะไรจ๊ะเอานี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะเก็บไว้นะคะอันนี้ก็คือ1สูตรของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เราได้แล้ว1สูตรนะคะเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะให้ท่านผู้ชม
0: เหมือนไอติม
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนไอติม
1: เหมือนไอติมรส
0: มันเหมือนไอติมวานิลาไอติมวานิลานี่เวลาไปวางไว้ระวังนะคะต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช
1: ่
0: มีเด็กและคนชราอยู่นะ
1: คะเวลาเราขัดนะคะอาจารย์แล้วก็เหมือนขัดโดยปกติเลยค่ะขัดทุกวันได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลัวเขากลัวเขาเอาไปกินกลัวเขาเอาไปกิน
1: กลัวหนุ่มใช่ไหม
0: ใช่กลัวเขาไม่รู้ไงเด็กกับคนชราเนี่ย
1: เหมือนที่มีข่าวอยู่ช่วงนี้นะคะคือเขาเลยกลับไปถึงบ้านแล้วไปเขาเรียกไปทานเขาเอาน้ำยาที่เป็นน้ำยาล้างพวกนี้ค่ะไปใส่ไว้ในขวดที่เป็นขวด
0: น้ำดื่ม
1: ใช่
0: ขวดน้ำดื่ม
1: ใช่ขวดที่เป็นน้ำอัดลมอะค่ะ
0: อันนี้ต้องระวัง
1: แล้วเขาถูกกินเข้าไปแล้วทีนี้ไปหาหมอ
0: โอ้เรา
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เดี๋ยวมันจะ
1: มาหมอก็บอกไม่เป็นอะไรพอกลับมาไม่ถึง1วันนะคะ
0: จ้ะ
1: เขาก็เสียชีวิต
0: เออมัน
1: ข้าง
0: มันไปทำลายข้างใน
1: นะคะเวลาเราทำอะไรนะคะโดยเฉพาะแบบว่าเราต้องติดฉลากนะคะ
0: ใช่ต้องติดฉลากให้แบบชัดเจนเนาะ
1: ใช่ให
0: ้ชัดเจนเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปกินกลัวเอาไปกินท่าน
1: น่ะสูตรแล้ว1สูตรนะคะส
0: ํา
1: เร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะจ้ะตอนนี้เรามาดูสูตร
0: ที่2
1: ที่2ก็คือเป็นมาร์กนะคะเป็นสูตรที่2มาร์กนะคะ
0: อ
1: ันนี้เราจะใช้ความร้อนนะคะแล้วก็จะมีเตา
0: ต้องมีเตาแล้ว
1: ใช่แต่เริ่มต้นนะคะเรามาอธิบายสูตรก่อนนะคะ
0: อันนี้สูตรจะเยอะหน่อยนะเนี่ยสูตรเยอะเลย
1: นะคะอย่างตัวแรกนะคะอันนี้เราจะสูตรนี้นะคะเราจะแบ่งด้วยกันเป็น4ส่วนนะคะอาจารย์อันเนี้ยเราเรียงมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือเราจะจัดเรียงให้เป็นส่วนไปนะคะเพื่อท่านผู้ชมไปเขาเรียกไปทำการผสมนะคะก็จะได้จัดเป็นขั้นตอนตามเรานะคะมันก็จะง่ายนะ
0: คะ
1: เพราะสารบางตัวถ้าเกิดผสมในขั้นตอนผิดอะค่ะก็จะคือแบบมันก็จะไม่กลายเป็นเนื้อครีมมาเลยนะคะ
0: หรืออาจจะแยกส่วนไปเลยนะคะมันต้องมีขั้นตอน
1: ขั้นตอนอันเนี้ยเตรียมขั้นตอนแยกเป็นส่วนมาให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะคะอย่างตัวแรกนะคะ
0: ส่วนที่หนึ่งเริ่มจากนี้นะเริ่มจากตรงนี้
1: อันนี้ก็คือน้ำนะคะคือตัวทำละลายนะคะอันนี้จะอยู่ที่ 70.7 กรัมนะคะอย่างตัวที่สองนะคะมีลักษณะเป็นผงนะคะเนี่ยค่ะลักษณะเป็นผงใช่ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นอาราโตอีนนะคะอันนี้ก็คือสารที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการแพ้อาการระคายเคืองนะคะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะคือแบบผิวลักษณะแบบไหนบางคนแพ้อะไรมาบ้างเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: สูตรเป็นป้องกัน
1: ง่ายเพื่อป้องกันเขาเรียก
0: เรากันไว้ก่อนเลย
1: ใช่ค่ะป้องกันอาการแพ้อะไรเครื่องนะคะ
0: กันไว้ก่อน
1: ก็คือใส่ตัวนี้ลงไปนะคะใส่อยู่แค่ 0.3 นะคะกรัมนะคะอย่างตัวต่อมาคือเป็นตัวลักษณะเป็นผงนะคะคือตัวอะมิโนโค้ดนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะ
0: คะ
1: ก็คือเหมือนเวลาเรามาร์กหน้าไปนะคะเราก็คือจะได้ลงเข้าสู่ที่ผิวเราก็จะได้มีความชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวนะคะ
0: รักษาความชุ่มชื้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็นะคะตัวต่อมาคือกิซาลีนนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิซาลีนนะคะลักษณะที่เป็นแบบน้ำนะคะใสๆนะคะอันนี้ก็คือกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวนะ
0: คะ
1: อยู่ที่ชั้นใต้ผิวของเราเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะอาจารย์อันนี้ก็คือในส่วนของส่วน
0: อันนี้คือส่วนที่1
1: ใช่ค่ะ
0: มี4
1: ใช่ค่ะ
0: มี4ชนิด
1: ใช่ค่ะ4ตัวนะ
0: คะ
1: ทีนี้เรามาดู
0: ส่วนที่2
1: ตัวที่จะทำให้เกิดเป็นเนื้อสลีปปิ้งมาร์คของเราขึ้นมานะคะหรือว่าเขาเรียกว่าสารสร้างเนื
0: ้อ
1: นะคะอาจารย
0: ์
1: เขาเรียกว่าอาริทาฟิกเอวีซีนะคะ
0: ตัวนี้
1: ลักษณะเป็นผงนะคะตัวนี้นะคะก็คืออยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะนี่ในส่วนของส่วนที่2
0: อันนี้ส่วนที่2มีขวดเดียวส่วนที่2มีขวดเดียว
1: ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของพาร์ทที่เป็นออยล์เป็นน้ำมันพวกนี้นะคะอย่างตัวแรกเป็น AP Wax 80 นะคะ80ก็คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อขึ้นมานะคะก็อยู่ที่4กรัมนะคะลักษณะเป็น
0: อันนี้ตัวนี้นะ
1: นะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นไวออยนะคะคือน้ำมันที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เขาเรียกเวลาไปที่ให้ซึมเร็วอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้ำมัน
0: นุ่มลื่น
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คืออยู่ที่3กรัมนะคะตัวต่อมาเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่า IPM นะคะ
2: อันนี้ก็จะทำให้ผิวลื่นนะคะจ้าแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะ
0: มีหลายตัวนะช่วยกันช่วยกัน
2: อยู่ที่3 กรัมนะคะตัวต่อมาเป็น

0: KL
1: ที่4
0: 340ดีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมน้ํากับน้ํามันนะคะให้เข้ากันเพราะว่าการทําครีมก็คือน้ํากับน้ํามันถ้าเกิดมันผสมกันถ้ามันไม่มีตัวเชื่อม
1: อ๋อมันจะแยกชั้นมันจะแยกชั้น
0: เพราะฉะนั้นเอาถึงเวลาทำครีมอะค่
1: ะ
0: พาร์ทน้ำพาร์ทน้ำมันแล้วก็จะมีตัวเชื่อม
1: ต้องมีตัวเชื่อม
0: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้อะไรให้น้ำกับน้ำมันมันเข้ากันเหมือนเราสังเกตง่ายๆเราลองเอาน้ำเทลงแล้วก็น้ำมันเทตัวเดียวๆลงไป
1: อุ้ยมันน้ำมันมันก็จะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมน้ำจะอยู่ข้างล่าง
0: เพราะฉะนั้นการทำเนี่ยค่ะก็ต้องมีตัวเชื่อมนะ
1: คะ
0: ก็คือให้น้ำกับน้ำมันให้ไกลให้มันเข้ากันกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะตัวต่อมานะคะก็คือเป็นน้ำมันเหมือนกันค่ะเรียกว่าซิลิโคนนะคะ DC345นะคะอันนี้ก็จะทำให้เวลาสัมผัสที่ผิวทำให้อะไรลื่นไปที่ผิวนะคะแล้วก็ซึมที่ผิวได้เร็วนะคะเป็นพวกซิลิโคนนะคะ
1: เป็นซิลิโคน
0: ใช่อันนี้ก็คืออยู่ที่3กรัมนะคะอันนี้คือสัดส่วนที่อยู่ในส่วนที่3นะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันต่างๆวิตามินต่างๆหรือสารสกัดต่าง
1: ๆต่าง
0: ๆที่แล้วก็มีสารกันเสียกินสีนะคะจะอยู่ในส่วนของพาร์ทนี
1: ้
0: ใช
1: ่
0: ค่ะเพราะว่าพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่าอยากได้สารสกัดแบบไหนหรือ
1: คือมันแปรได้
0: ใช่ค่ะ
1: มันแปรได้
0: ใช่ค่ะอย่างวันนี้ของเราเป็น sleeping mask mask ที่ให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะ อย่างตัวแรกของเราที่เราเลือกมาก็เป็นน้ำมันจูโจบาออยนะคะอาจารย์ตัวนี้ก็ทำเขาเรียกให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใช่ค่ะจูโจบาออยนะคะตัวต่อมาเป็นวิตามิน B3 ลักษณะเขาจะเป็นผงนะคะใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกทำให้ผิวกระจ่างใส
1: นะ
0: คะใช่ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็พวกหมองคล้ำต่างๆค่ะผัดเซลล์ผิวพวกรอยหมองคล้ำต่างๆนะคะวิตามิน B3 ก็ทำช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้ก็เราใส่อยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็ตัวต่อมาวิตามิน B5 นะคะอันนี้ก็จะทำให้ผิวเนียนแล้วก็นุ่มค่ะอาจารย์วิตามิน B5 ที่เรา
1: วิตามินนี้มันจะเป็นผงหมดเลย
0: ใช่ค่ะเป็นผงอันนี้ก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวนะคะเราจะเห็นว่าเวลาสังเกตง่ายๆต้องการแบบเขาเรียกให้ผิวมีความนุ่มเวลาสัมผัสที่ผิวแล้วถูกที่บริเวณที่เราจะไปลงบริเวณหน้าถึงผิวต่างๆค่ะมันจะฟิลลิ่งที่รูปนุ่ม
1: นะ
0: คะ
1: นุ่ม
0: อย่างเราเห็นบ่อยๆโปวิตามินนี้ต่างๆอะไรสัมผัสที่ผิวแล้วทาไปที่ผิวโดนแค่สัมผัสที่มือก็จะให้ฟิลลิ่งรู้สึกนุ่มนะคะอันนี้เราก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นซิลเวอร์ไวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นเขาเรียกตระกูลคล้ายตระกูลกีวีอะค่ะนี่มาจากประเทศญี่ปุ่นอันนี้ก็จะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะอันนี้เขามีการทดลองค่ะแค่ใช้ไม่ 1% นะคะก็ทำประมาณไม่ถึง1อาทิตย์อะแต่ก็ทำให้
1: ผิวจะ
0: ใช่ดูกระจ่าง
1: ใสเลย
0: ใช่ค่ะแค่ 1% นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสารสกัดที่เราเจอได้คุ้นบ่อยๆนะคะก็คือสารสกัดว่านหางจระเข
1: ้อันนี้แบบว่า
0: คือเยอะมากมาย
1: ที่ใช้ว่านหางจระเข้นะคะ
0: ให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวนะคะผิวที่แบบว่าเขาเรียกแพ้พวกแดดหรืออย่างที่เรารู้ดีใช่ไหมคะอาจารย์บางทีคนที่ไปเขาเรียกออกแดดมานะคะอัปเตอร์ซันอะไรต่างๆแล้วแบบมันไปสัมผัสโดน
1: ผิวไหม้อย่างเงี้ยผิวมันไหม้ร้อนแดงอักเสบเนี่ย
0: เหมือนแค่เราแค่โดนเขาเรียกไฟไหม้ใช่ไหมคะอย่างสมัยโบราณ
1: น้ำร้อนลวก
0: ใช่แล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นเนื้อ
1: ว่านหางจระเข้
0: ใช่ไหมคะแล้วใช้แค่เนื้อว่านหางจระเข้แล้วก็ปอกให้หมดนะคะปอกทั้งต
1: ั
0: ว
1: ล้างยางด้วยนะล้างยางด้วยนะล้างยางให้หมดเลยแล้วเขาก็มาแปะที่ผิว
0: นั่นแหละค่ะก็คือล้างให้สะอาดนะคะไม่ให้ยางมันมีอยู่นะคะแล้วก็มาแปะที่ผิวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของพวกผิวที่แพ้แดดผิวจาก
1: ผิวพวกที่เบิร์น
0: ใช่เบิร์นต่างๆ
1: พวกเบิร์นนะคะก็คือไหม
0: ้แต่ลดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวนะคะนี่แล้วก็ใส่อยู่ที่แค่2กรัมนะ
1: คะ
0: แล้วก็สารสกัดแตงกวานะคะก็อย่างที่เรารู้ดีคือแตงกวาคือแตงเพราะในผลแตงกวาเขาจะมีพวกวิตามินมีแร่ธาตุนะคะเกลือเยอะ
1: มีความเย็นมีน้ำ
0: มีน้ำนะคะอันนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของอะไรกระชับรูขุมขนนะคะเพราะเขามีทั้งเกลือเร่มีวิตามินต่างๆ
1: ลดอักเสบด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ที่อยู่ในสารสกัดตัวแตงกวาใช่นั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะอยู่ที่2กรัมนะคะ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจ้ะเพื่อที่จะทำให้เขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ได้นานนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สาร
1: กันเสีย
0: ใช่สารกันเสียมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะค่ะแต่วันนี้ที่เราใช้เป็นประจำมันไม่ตัวที่เราเลือกใช้ไม่มีพาราเบนนะคะเขาเรียกว่าฟีโนสเตตค่ะอาจารย์เราใช้แค่1กรัมนะคะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวน้ำหอมนะคะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมจะแต่งนะคะก็คืออยู่วันนี้ที่เรามาเป็นเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะทีน
1: ี้เริ่มเลยไหม
0: ใช่ค่ะนะคะ เราจะต้องมีหม้อนะคะอาจารย์เอาหม้อแรกก่อนนะคะเราจะใส่ส่วนที่1ก่อนนะคะเราจะมีเตา2เตานะคะวันนี้นะคะที่เราจะทำในเรื่องนะคะเตาแรกตอนแรก
1: อุ๊ยนะ
0: ใช่
1: จัดก่อนนะได้เรียบร้อยยังคะ
0: เรียบร้อยค่ะโอเค
1: เดี๋ยวเดี๋ยวมา
0: เราจะนะคะเดี๋ยวส่วนที่

0: เราจะแบ่งน้ํานะคะมาละลายเค้านะคะสารสกัดตัวไหนเพราะว่าสารสกัด
1: ที่เป็นผง
0: ใช่ที่เป็นผงเค้าจะละลายได้ดีในน้ํานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง น้ําจากส่วนที่1อะค่ะง่ายๆนะคะ
1: น้ำนี่ต้องใส่น้ำเอาน้ำจากสูตรนะคะ
0: ใช่ค่ะเอาน้ำ
1: จะไม่เอาน้ำที่แบบว่
0: านอก
1: สมมติว่าสูตรเราตวงไว้แล้วแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราเอาน้ำที่อื่นมาใส่อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะมันจะเกินน้ำมันจะเกิน
0: หรือถ้าเอาง่ายๆถ้าท่านผู้ชมกลัวแบบว่าหลงนะคะท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะแบ่งน้ำในส่วนที่หนึ่งค่ะแบ่งไว้ก่อนอยู่ในส่วนของส่วนที่สี่เลยก็ได้
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะเอามาละลายกับตัววิตามินนะคะวิตามิน B3 กับ B5 นะคะที่เป็นผงนะคะ
1: อันนี้ต้องละลายไหม
0: ยังค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราแบ่งน้ำ
1: แบ่งน้ำมาก่อน
0: ใช่ค่ะแบ่งน้ำนะคะเราเทพอให้ท่วมนะคะ
1: เดี๋ยวช้อน
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฝากอาจารย์นะคะ
1: คน
0: สองตัวนี่นะคะ
1: จ้ะได้จ้ะ
0: โอเคนะคะทีนี้เราก็จะมาเทในส่วนที่หนึ่งนะคะมีตัวน้ำนะคะอาราโตอินนะคะอะมิโนโคแล้วก็กีซาลีนนะคะอาจารย์ขออนุญาตนะคะ
1: อ
0: าจารย์เอามาเลยค่ะสี่ตัวนะคะไม่ใช่ค่ะอาจารย์เดี๋ยว
1: ไม่ใช่หรอคะ
0: ค่ะสักนี่ค่ะ
1: อันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วนี้ด้วยไหม
0: ใช่ค่ะน้ำนะคะที่น้ำ
1: อ๋ออันนี้มันน้อย
0: ใช่ค่ะเราอาจจะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตเพราะว่ามันติดผงนะคะอันนี้เราเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะดูลักษณะเราก็เลยต้องจัดออกมาในรูปแบบขวดแก้วนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะทำเองที่บ้านอาจจะเตรียมหม้อมาแล้วก็เป็นเครื่องชั่งอะค่ะ
1: ใช้เครื่องชั่งชั่งชั่งเดี๋ยวนั้นเลยทีละตัว
0: ใช่
1: ไม่ต้องเอามาแบ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้ากลัวหลงก็ใส่ไว้
0: แต่แนะนำมาให้ท่านผู้ชมใช้ที่เป็นตาชั่ง
1: ดิจิตอล
0: กิโลนะคะจ้าช่างกิโลตัวนั้นไม่แนะนำนะคะ
1: อ๋อไม่แนะนำนึกว่าให้ใช
0: ้ไม่ค่ะอันนั้นเราจะไม่แนะนำให้ท่านไปใช้นะคะเพราะว่าเข็ม
1: คือตาช่างที่เป็นเข็มมันไม่ละเอียดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้ตาช่างที่เป็นตัวเลขหรือที่เรียกว่าดิจิตอลก็จะเป็นเห็นเป็นตัวเลขนะคะอันนั้นเป็นไฟนะ
0: ขอช้อนคันหนึ่งค่ะจ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอาน้ำนะคะ
1: มีอันนี้ไม่ออก
0: ม
1: ัน
0: ติดอยู่ก้นขวดนะคะ
1: มันเป็นก้อน
0: เดี๋ยวมันก็ละลาย
1: ไอ้ตัวนี้มันบียังไม่เอาใช่ไหมบีนี่อะไรอ๋ออันนั้นตัวอินใช้ไปแล้ว
0: ใช่ค่ะอันนี้ใช้ไปแล้วนะคะเก็บได้เลย
1: จะได้ไม่งง
0: นะคะอันนี้นะคะอันนี้คือหม้อที่หนึ่งนะคะก็คือในส่วนที่หนึ่งนะคะทีนี้อาจารย์ขอหม้ออีก
1: ได้แล้วค่ะ
0: ส่วนที่สองนะคะก็จะมีตัวเดี๋ยวส่วนที่สองเราเก็บไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาใส่ในส่วนที่สามนะคะใส่อีกหม้อหนึ่งนะคะใส่เรียงไปเลยนะคะไว้ออยนะคะแล้วก็ตัว IPM นะคะก็ตัว KL340D นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวขอ
1: ช้อน
0: อีก
1: ใบนะ
0: คะใช่ตัว KL เขาจะหนึ่งแล้วก็ DC345นะคะแล้วก็ตัวโชโชบาออยนะคะตัวโชโชบาออยเดี๋ยวเก็บ
1: จ้ะ
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้วิตามินอันนี้ละเกือบหมดมันยังเป็นก้อนๆ อยู่นิดนึง
0: อาจารย์คะเดี๋ยวข
1: อเอาอะไร
0: จ้ะนะคะตะกร้ออีกใบอันนี้นะคะ
1: สองอันเลย
0: ใช่ค่ะสองอันเลยค่ะ
1: เราต้องมีกระชอนด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะกระชอนไปนิดนึง
0: เราจะเปิดตัวนี้ก่อน
1: นะคะอันนี้มันเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะ

0: จัดการก้อนแล้วก็จะทำเปิดเตานะ
1: อันนี้ใส่ไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อะไร340ใส่ไปแล้ว
0: ค่ะอันนี้วิตามินใช่ไหมคะ
1: ใช่วิตามิน
0: ที่เราได้
1: วิตามินวิตามิน

0: ไฟใช้ไฟขนาดไหนคะ
1: ต่ำสุดค่ะอาจารย
0: ์อุณหภูมิใช้ไฟต่ำสุดเลยค่ะอันนี้มันจะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าใช่ไหมคะ
1: ที่เขาควบคุมโลภ
0: มันจะควบคุมได
1: ้แต่ถ้าเกิดเราไม่มี
0: เกิดสมมติที่บ้านไม่มีเตาแบบนี้จะต้องใช้
1: ยากเลยค่ะไม่แนะนำเลยเตาถ่านนี่ไม่แนะนำเลยค่ะอาจารย์เราควบคุมไม่ได้นะคะ
0: ค่ะทีนี้เตาแก๊สได้ไหม
1: เตาแก๊สจริงๆอ่ะก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบเราไม่มีจริงๆเราอาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้ค่ะเพราะเตาแก๊สเราก็ต้องบุหรี่ไฟที่แบบเบาที่สุดนะคะอาจารย
0: ์เตาแก๊สมันก็จะควบคุมไฟยากเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเราก็อาจจะใช้วิธีการหล่อค่ะ
0: ก็คือการที่จะเอาเราจะไม่ได้ต้มมันโดยตรงกับเตาแก๊สนะคะก็จะมีหม้อวางอยู่บนเตาแก๊สใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่น้ำแล้วเราก็ต้องมีภาชนะ
1: แบบนี้ค่ะใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำ
0: แล้วเราก็ต้องมีภาชนะอีกใบหนึ่งที่จะผสมเนี่ยอยู่ข้างในค่ะเหมือนกับหล่อน้ำไว้อะค่ะหล่อน้ำไว้แล้วก็คือไม่ให้มันสัมผัสกับไฟโดยตรงเพราะว่าเราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเตาแบบนี้เราก็ภูมิอุณหภูมิ
1: ต่ำสุดอะค่ะ
0: เบอร์ต่ำสุด
1: นะคะอุณหภูมิก็ไม่เกิน80องศาค่ะนะคะจะ
0: ไม่เดือดนะไม่เดือด
1: ใช่ค่ะเกิน7อยู่ที่70 75องศาค่ะ
0: ค่ะ
1: พอนี้เราก็จะเริ่มนะคะใส่ตัว EVC นะคะ
0: ต้องร่อนไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆอ่ะแนะนำให้ท่านผู้ชมร่อนจะดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: นี่ถ้าที่จะง่ายเวลาเขา
0: ช้อนอีกที
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่อยๆคนมานะคะเดินมา
0: อะไรนะ
1: นี่ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อโอเค
1: ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ช้อนแล้วก็คนมาเลยค่ะค่อยๆคนมา
0: ขอโทษ
1: นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้นะคะที่ทำให้เกิดเนื้อท่านผู้ชมลองสังเกตนะคะเห็นไหมคะนี่พอเขาเริ่มเป็นผงลงไปนะคะเขาก็จะเริ่มเกิดเนื้อขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะถ้าเกิดเราแบบว่าโอ้ลงเข้าไปทั้งที่แบบเราไม่ได้รอดเลยมันก็จะ
0: มันจะเป็นก้อนด้วยไหม
1: แล้วมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็เราก็จะ
0: เสียเวลานาน
1: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราช่วยเขานะคะช่วยเขาร่อนนะคะผงที่ได้นะคะก็จะเร็วขึ้นนะคะจะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสามารถใช้ได้แล้วก็คือสังเกตที่เนื้อค่ะลักษณะที่เป็นผงสีขาวอะค่ะอยู่ที่เนื้อในส่วนของที่เนื้อเขาก็จะ
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีเป็นจุดๆแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเป็นหนืดขึ้นมานะคะ
0: พอแล้วนะพอแล้ว
1: ตายพอแล้วค่ะอาจารย์นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์คนให้นะคะแล้วก็จะในส่วนนะคะส่วนที่3นะคะตัวที่เป็นพาร์ทน้ำมันนะคะก็คือให้เขาละลายกลายเป็นน้ำใสๆนะคะนี่พอเขาละลายนะคะอุณหภูมิเท่ากับจริงๆถ้าเกิดเรา
0: เป็นเจลแล้ว
1: มีเครื่องวัดอะค่ะเป็นเทอร์โมมิเตอร์อาจารย์ก็อาจจะให้ทั้ง2หม้อค่ะก็เท่ากันอุณหภูมิ70ถึง75ค่ะ
0: ให้อุณหภูมิเท่ากันถึงจะ
1: คืออาจจะ70หม้อนี้70หม้อนี้
0: 75ต่างกันนิดหน่อย
1: ได้ค่ะพอเขาละลายนะคะไม่ติดค่ะอาจารย์ยกลงเลยค่ะแล้วก็จะเทพาร์ทน้ำมันนะคะเทลงไปเลยค่ะอาจารย์คนได้เลยค่ะนะคะนี่แล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ
0: ก็
1: จะกลายเป็นนะคะกลายเป็นเนื้อครีมขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงแรกเราก็จะคนก่อนนะคะแล้วก็จะใช้เครื่องตีนะคะเบเกอรี่นะคะช่วยในการตีนะคะนะคะก็จะเกิดเนื้อขึ้นมาละเดี๋ยวเวลาเราตีนะใช้เครื่องก็คือลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเปิดนะคะเปิดเบอร์หนึ่งก่อนก็ได้ค่ะเพื่อกระจายความร้อนนะคะช่วยนะคะให้ความร้อนเย็นลงเราตีไปจนแบบว่าให้อุณหภูมิเขาต่ำกว่า40องศานะคะเรา
0: อุ่น
1: จะสามารถใส่ส่วนที่สีหรือพวกที่เป็นสารสกัดต่างๆกลิ่นต่างๆนะคะจานสีกลิ่นพวกนี้ค่
0: ะ
1: สารสกัดสารกันเสียเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ในตอนที่อุณหภูมิ
0: สูง
1: ใช่ค่ะ
0: มันสลายตัวหมด
1: ใช่ไ
0: หม
1: จากที่เราจะได้แบบว่าเขาเรียกอะไร
0: จะได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็กลายเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์เลยเราต้องให้อุณหภูมิมันอุ่นนะคะต่ำกว่า40องศาน
1: ะคะเนื้อเขาก็จะ
0: เนียนเร็ว
1: เนียนเร็วมากแล้วนะคะ
2: เรามีเครื่องวัดเราสามารถใช้เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดได้เลยนะคะหรือจะเป็นเครื่องที่เป็นยิงตัวยิงอะค่ะตอนน
0: ี้อ๋ออันนี้เขาจะมีเป็นปืนเป็นปืน
2: ใช่เป็นปืนแต่อันนั้นจะข้อเสียของเขาบางทีผ่านที่ใช้อยู่ในอันในที่มีนะคะหมุนมันอาจจะผ่านอ่อนแล้วมันอาจจะได้ค่าที่ไม่ตรงนะคะ
0: ไม่ตรง
2: เขาก็อาจจะเป็นเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอันนั้นนะคะอันนั้นก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามร้าน
0: ถ้าเป็นแท่งยาวๆนั้นใช่ไหมทีนี้เวลาเราหย่อนวัดเนี่ยนะ5นาทีเหลือเวลาเราหย่อนวัดลงไปเนี่ยค่ะอย่าให้มันแตะที่ก้นหม้อเพราะว่ามันจะเป็นอุณหภูมิหม้อ
2: ใช่ค่ะพออุณหภูมิเขาได้ที่อาจารย์ใส่มาเลยค่ะทีละตัวได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ยี่สิบเลยค่ะที่เราดำวิตามิน B5 นะคะวิตามิน B3 ให้ท่านผู้ชมดูนะคะที่เราละลายนะคะเขาก็จะเป็นใสขึ้นมานะคะ

0: ีไปถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวนะคะจะเวลาเราตีไปบางทีหม้อพวกนี้เขาจะคอเลสก้นก็มีก้นที่ที่ลึกใช่ไหมคะเราอาจจะแบบตีได้ไม่หมดนะคะเราอาจจะหยุดแล้วใช้ไม้พายอะค่ะ
1: อ๋อช่วย
0: นะคะ
1: ตะล่อม
0: ใช่อ่ะแล้วก็นะคะ
1: ตะล่อม
0: ไปนะคะแต่ถ้าเราอยู่2คนนะคะ
1: จะช่วยกัน
0: ใช่ช่วยกันอ่ะอาจจะลองตีกันหนึ่งจะนะคะก็ช่วยกันหนึ่งก็ตีไปนะคะนะคะคนหนึ่งก็ช่วยไปนะคะอันนี้เราสามารถแต่งสีได้นะคะเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นสีตัวไหนนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็กลิ่นเวลาเราแต่งสีแล้วก็อาจจะเขาเรียกกลิ่นให้มันแมทไปในทางเดียวกันกับของสีนะคะอาจจะเป็นกลิ่นกุหลาบสีออกแบบชมพูหรือสีแดงอย่างนี้นะคะกลิ่นแบบกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะฟินิชชิ่งมาร์คที่หน้าอย่างนี้ค่ะเป็นกลิ่นแอปเปิ้ลเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นส้มก็ออกจะเนื้อเป็นสีส้มก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถมาร์คได้ทุกวันนะคะอาจารย์ก็คือมาร์คได้ทุกวัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มาแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: พวกมาร์คเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าสูตรมันเข้มข้นมากมันก็อาจจะไม่ได้มาร์คได้ทุกวันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยสูตรเนี้ยมาร์คได้ทุกวัน
0: มาร์คได้ทุกวันค่ะมาแล้วก็บำรุงได้เลย
1: มาร์คแล้วก็นอนไปเลยนะมันชื่อ sleeping mask
0: ค่ะ
1: มาร์คแล้วก็
0: หลับที่เราเลือกใช้มีทั้งตัวที่ช่วยทำให้ความนุ่มชุ่มชื้นกับผิวทีนี้เวลาเราจะปิดใช่ไหมคะเราอย่ายกขึ้นเลยนะคะเราต้องปิดเขาก่อนนะคะอาจารย์
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันกระเด็นกระดอนใช่ไหม
0: กระเด็นค่ะ
1: เดี๋ยวมันกระเด็น
0: ขออนุญาตยกอาจารย์ขอ
1: เอาอะไรจ้ะ
0: นั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะตัด
1: ปลั๊กเอาก่อนยัง
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว
1: มันจะได
0: ้ค่ะนี่นะคะ
1: มัน
0: ก
1: ็
0: จะเป็น sleeping mask ของเรานะคะ
1: อันนี้ก็
0: เห็นไหมง่ายไหมคะท่านผู้ชมนะคะง่ายมากเลย
1: มันก็เหมือนของกินเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่ค่ะนะ
1: ทุกอย่างเหมือนของ
0: สัตว์ของเรานะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะคะแล้วก็เขาเรียกสารอย่างตัวเกลือแป้งขัดผิวนะคะก็คือตัววัตถุดิบที่เราแบบมีอยู่ในแบบท้องตลาดเลยหาง่ายๆนะคะหรือแม้แต่ตัวเป็น sleeping mask นะคะ
1: ทำไม่ยาก
0: ใช่เยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สรุปหมดแล้วนะคะโอเค
1: ค่ะก็วันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: มีได้ผลิตภัณฑ์น่าใช้ไป2ตัวนะคะ
0: ทั้งขับแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะ
1: แล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ
0: พบกันใหม่ตอนใหม่ๆนะคะก็จะมีให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะ
1: อีกหลายตอนเลย
0: นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการขัดผิวพอกผิวนะคะอย่างวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่จะคุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและหนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการรอบรั้วมทร.วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่จะมานำเสนอเรื่องเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แพลวแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แพรวนะคะหรือชื่ มณีรัตน์เข็มขาวค่ะเป็นอาจารย์วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: อาจารย์สอนวิชาอะไรบ้างครับตอนนี
2: ้ค่ะตอนนี้นะคะก็สอนร่วมกับอาจารย์ทางด้านพลังงานนะคะในหลายวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะค่ะอันนี้สำหรับปริญญาโทนะคะส่วนปริญญาเอกค่ะก็สอนรายวิชานวัตกรรมการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะค่ะ
1: ในการเรียนต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ในการเรียนนะคะก็เตรียมข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะทางด้านถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นข้อมูลถ้าหากว่าสอนทางด้านมลพิษก็ไปดูว่ามลพิษที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีมลพิษอะไรบ้างนะคะเช่นมลพิษทางด้านอากาศมลพิษทางด้านน้ำนะคะแล้วก็ของเสียแล้วก็กากของเสียอุตสาหกรรมค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากับเรื่องปัญหาโลกร้อนเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ค่ะโลกร้อนนะคะก็เกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกนะคะจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วนะคะก๊าซพวกนี้ค่ะก็จะมีชีวิตเขาเรียกค่ะครึ่งชีวิตนะคะที่นานนะคะแล้วก็พอสะสมอยู่บนชั้นบรรยากาศนานๆนะคะแล้วเมื่อดวงอาทิตย์อะค่ะเขาส่องมาที่โลกนะคะลงมาปุ๊บเขากระทบกับวัตถุบางอย่างแล้วเขาก็สะท้อนกลับนะคะเป็นคลื่นยาวการที่เขาสะท้อนกลับเนี่ยเขาก็จะแผ่รังสีความร้อนนะคะก็ทำให้โลกเราอบอุ่นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่มีสารก๊าซเรือนกระจกนะคะเยอะเกินนะคะก็จะทำให้รังสีเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดออกพื้นไปจากชั้นบรรยากาศโลกได้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยค่ะรู้สึก อุ่นขึ้นบางครั้งก็ร้อนขึ้นนะคะแล้วก็พอเรารู้สึกว่าโลกเราร้อนขึ้นนะคะก็จะส่งผลกระทบนะคะกับมนุษย์เรานะคะเช่นนะคะถ้าหากอุณหภูมิร้อนขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะทำให้นะคะรูปแบบการฝนตกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ทำให้ระดับน้ำทะเลค่ะเพิ่มสูงขึ้นนะคะพอระดับน้ำทะเลเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมนุษย์เราก็ต้องมีสิ่งปลูกสร้างนะคะกันไม่ให้น้ำทะเลค่ะเข้ามาสู่แผ่นพื้นดินของเรานะคะ
1: ทำไมถึงแบบน้ำทะเลถึงสูงขึ้นนะคะอาจารย
2: ์อ๋อค่ะเมื่ออุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนะคะตรงขั้วโลกที่เป็นแผ่นน้ำแข็งอะค่ะก็จะละลายนะคะพอแผ่นน้ำแข็งละลายก็จะทำให้ระดับน้ำทะเลค่ะเพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะ
1: แล้วยังไงต่อครับในเมื่อน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะก็มนุษย์นะคะที่อยู่ตรงชายทะเลหรือชายฝั่งนะแล้วก็ต้องอพยพถอยร่นออกมานะคะบางพื้นที่เนี่ยที่ดินเราก็หายไปนะคะแล้วค่ะตัวก๊าซเรือนกระจกนะคะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะเมื่อมีปริมาณมากขึ้นนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำทะเลเป็นกรดนะคะเพราะว่าเขาลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็รวมตัวกันกับฝนแล้วก็ตกลงมานะคะสู่ทะเลนะคะก็ทำให้ในทะเลค่ะมีความเป็นกรดนะคะจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เองนะคะสามารถซึมไปที่ทะเลนะคะก็ทำให้ทะเลเป็นกรดนะคะแล้วถ้าทะเลเป็นกรดเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เป็นเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งกับหอยนะคะเขาจะเจริญเติบ บโตได้ช้าเพราะว่าเปลือกของเขาเนี่ยค่ะมีโครงสร้างที่ตัวกรดเนี่ยจะไปช้านะคะพอเขาโตช้าก็ส่งผลกระทบต่อเราเพราะว่าเราก็มีอาหารทะเลที่ตัวเล็กลงถ้าเทียบกับอีกโซนหนึ่งนะคะที่น้ำทะเลไม่เป็นกรดค่ะ
1: แล้วมีปัญหาหรือผลกระทบอะไรอีกไหมในภาวะโลกร้อนนะครับ
2: อ๋อค่ะตัวภาวะโลกร้อนนะคะก็นอกจากที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้นะคะอาจจะเกิดนะคะการเกิดขึ้นของแมลงนะคะเช่นพวกพาหะนะคะยุงนะคะที่เป็นพาหะของมาลาเรียนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิอุ่นยุงก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วมนุษย์ก็ได้รับผลกระทบนะคะจากการที่เราโดนยุงกัดแล้วเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมาลาเรียเพิ่มขึ้นค่ะ
1: แล้วในภาวะโลกร้อนเนี่ยแดดก็จะแรงขึ้นถูกไหมครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมนุษย์มีวิธีการป้องกันคือทาครีมกันแดดแล้วทาคนที่ไม่ได้ทาล่ะครับ
2: อ๋อค่ะเมื่อนะคะรังสีที่เข้ามานะคะแล้วเขาไม่ได้ออกไปนะคะเขาก็อยู่ในชั้นบรรยากาศของเรานะคะแล้วนะคะก็จะทำให้ผิวของเรานะคะเช่นรังสี UV นะคะสุดท้ายแล้วเราอาจจะเป็นมะเร็งที่ผิวหนังได้นะคะอย่างเช่นอาจารย์นะคะก็จะเป็นกระเป็นฝ้าได้นะคะตรงนี้ค่ะ
1: อันนี้เรามีวิธีป้องกันอะไรบ้างที่แบบไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อน
2: ค่ะคือนะคะเรานะคะก็ต้องช่วยกันลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเลือนกระจกนะคะเช่นถ้าการเลือนกระจกนะคะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็จะเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะคะถ้าหากว่าเราอะค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ขึ้นนะคะเปลี่ยนเป็นการใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือเราเปลี่ยนนะคะจากการใช้แก๊สหุงต้มนะคะเป็นเตาไฟฟ้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็นะคะในกรณีที่เป็นของเสียนะคะของเสียหรือน้ำเสียนะคะถ้าของเสียหรือน้ำเสียเนี่ยเราปล่อยทิ้งไว้มันจะเกิดการย่อยสลายนะคะทางธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดก๊าซมีเทนแล้วก็ออกซิคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราค่ะนำของเสียน้ำเสียนั้นนะคะมาย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนเราจะได้ก๊าซชีวภาพนะคะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนะคะกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้เป็นก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงนะคะค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครที่ทำนานะคะปกติเนี่ยตรงแหล่งที่ทำนาเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศนะคะเพราะว่าเราเปิดน้ำขังในนาใช่ไหมคะแล้วก็ต้นข้าวเนี่ยก็โดนย่อยสลายแต่ว่าตรงที่ในน้ำอะค่ะถ้าหากไม่มีออกซิเจนการย่อยสลายเนี่ยจะเกิดเป็นแบบไม่ใช้อากาศก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนนะคะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนการเป็นการทำนาแบบเปียกสลับแห้งไม่ได้แบบเปียกตลอดเราก็จะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนได้นะคะส่วนถ้าใครนะคะอยู่ภาคของการก่อสร้างตอนนี้ค่ะเราก็รณรงค์นะคะให้ใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกนะคะเพราะว่าปูนซีเมนต์เนี่ยการผลิตปูนซีเมนต์เนี่ยจะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในกระบวนการผลิตสูงมากนะคะถ้าหากว่าเราใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกก็คือจะมีวัสดุทดแทนในส่วนของปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์เนี่ยประมาณ 10% พอมีวัสดุทดแทนเข้าไป 10% เนี่ยก็ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ค่ะ
1: แล้วความทนทานนะครับมีมากน้อยแค่ไหน
2: งานวิจัยเขาหวังทนทานนะคะสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ได้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในภาคของพลังงานและการขนส่งนะคะเขาก็ขอโทษค่ะภาคอุตสาหกรรมนะคะเขาก็สนับสนุนนะคะอันนี้เป็นนโยบายของภาครัฐให้นะคะใช้ปูนซีเมนต์แบบไฮดรอลิกค่ะ
1: แล้วตอนนี้ตัวทางอาจารย์นะครับมีวิจัยตัวไหนบ้างที่ทำอยู่บ้างครับ
2: อ๋อนะคะวิจัยที่ช่วยลดโลกร้อนใช่ไหมคะค่ะของอาจารย์นะคะก็น้ำเสียค่ะบำบัดน้ำเสียนะคะแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะสุดท้ายแล้วก็จะได้ผลพลอยได้คือก๊าซชีวภาพ
1: คร
2: ับ ค่ะ
1: ระยะเวลาในการทำโครงการนี้นานไหมครับ
2: ในตัวในกระบวนการนะคะย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะจะนานนะคะถ้าเทียบกับกระบวนการที่ย่อยสลายแบบออกซิเจนก็คือ ประมาณ1วันนะคะเพราะว่าในกระบวนการนี้ค่ะประกอบไปด้วย4กระบวนการนะคะกระบวนการแรกก็คือว่าเมื่อน้ำเสียนะคะที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์เข้ามาปุ๊บจุลินทรีย์กลุ่มแรกค่ะเขาจะหลั่งเอนไซม์นะคะที่เอาไปย่อยนะคะย่อยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะให้เป็นสารโมเลกุลที่เล็กลงนะคะแล้วก็จุลินทรีย์สามารถดูดซึมเข้าไปได้นะคะพอได้สารตัวที่เป็นองค์ประกอบที่เล็กลงนะคะเช่นน้ำตาลกรดไขมันกรดอะมิโนนะคะจุลินทรีย์กลุ่มที่2นะคะจะเอาพวกนี้ค่ะไปหมักเป็นกรดนะคะเป็นกรดไขมันสายสั้นนะคะแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นจุลินทรีย์กลุ่มที่3นะคะจะเอาแอลกอฮอล์กับกรดอินทรีย์ไขมันสายสั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นกลุ่มที่4ถึงจะเปลี่ยนอะซิติกเป็นมีเทนนะคะหรือใช้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นมีเทนพอมันมี4กระบวนการนะคะที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็เลยใช้เวลานานหน่อยอะค่ะ
1: แล้วอาจารย์สบปัญหาอะไรบ้างคะในตอนทำวิจัยมัน
2: คือในกระบวนการที่หมักการชีวภาพนะคะปัจจัยสำคัญเลยก็คือจุลินทรีย์ของเรานะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกัน4กลุ่มเราไม่สามารถขาดตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่ากลุ่มไหนที่ทำงานขยันกว่ากลุ่มอื่นก็อาจจะทำให้กลุ่มต่อไปเนี่ยทำงานยากนะคะเช่นถ้าหากว่ามีกลุ่มที่ผลิตเป็นกรดไขมันระเหยง่ายสายสั้นเยอะๆมันจะทำให้สภาวะเนี่ยค่ะpH ของในระบบเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นกรดนะคะพอ pH เปลี่ยนเป็นกรดปุ๊บจุลินทรีย์กลุ่มสุดท้ายที่ผลิตมีเทนนะคะเขาจะทำงานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ pH กลางๆค่ะประมาณ7เขาอาจจะหยุดการทำงานงั้นระบบบำบัดก๊าซชีวภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ผลิตก๊าซชีวภาพเราอาจจะไม่ได้มีเทนนะคะ
1: มีตัวมีวิจัยตัวไหนบ้างครับอีกไหมฮะที่อาจารย์ทำบ้าง
2: อะไรนะคะ
1: ตัววิจัยตัวอื่นนะครับ
2: อ๋อค่ะตัวอื่นนะคะอาจารย์ก็สนใจ

0: ที่จะจัดการของเสียนะคะก็คือมีขยะเปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันไพโรเลสิตค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ก็คือนี้ใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แนะนำเจอตัวไหน
0: ค่ะอันนี้นะคะเป็นขยะนะคะเป็นขยะชุมชนที่เราแยกตัวขยะที่เป็นอินทรีย์ก็คือแยกสลายได้ออกนะคะตัวขยะอินทรีย์ที่แยกสลายได้เนี่ยเราสามารถนำไปหมักก๊าซชีวภาพนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนที่แยกสลายไม่ได้เราก็จะต้องแยกนะคะเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นขยะพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้นะคะซึ่งเราก็นำมานะคะมาเผาในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะเมื่อเผานะคะเราก็จะมีเราต้องใส่ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเพื่อให้กระบวนการเผาเนี่ยเกิดขึ้นได้ดีนะคะเมื่อเผาเสร็จนะคะเรานะคะจะได้นะคะผลผลิตที่เราเรียกว่าน้ำมันไพโรไรซิตค่ะซึ่งตัวน้ำมันไพโรไรซิตเนี่ยจะมีสมบัติเทียบเท่าน้ำมันเตานะคะก็ถ้าหากว่าอุตสาหกรรมไหนที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเตาก็สามารถใช้ตัวนี้ค่ะไปเป็นเชื้อเพลิงได้เลยนะคะถ้าหากว่าเรายังไม่พอใจเราก็ทำบริสุทธิ์ตัวน้ำมันเตานะคะด้วยสารฟอกสีนะคะในขั้นตอนเมื่อเราใช้สารฟอกสีปุ๊บนะคะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นแนปธานะคะตัวแนปธาเนี่ยเราก็ไปใช้เบนซีนนะคะเป็นน้ำมันเบนซีนนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ำมันดีเซลนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่าผลผลิตเนี้ยค่ะเราใช้นะคะพลาสติกขยะพลาสติกนะคะแล้วเราเผาแล้วเราก็สามารถได้เป็นทั้งน้ำมันเตาเบนซีนแล้วก็ดีเซลนะคะไปใช้ในเครื่องยนต์หรือยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปได้ค่ะ
1: แล้วปัญหาลูกล้อนี่เกี่ยวกับรถรถยานยนต์ครับผมส่งผลกระทบยังไงบ้างครับตอนนี
0: ้ตอนนี้นะคะคือนอกจากที่การเผาไหม้สันดาปของยานยนต์เนี่ยจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกนะคะเช่นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วบางครั้งก็ยังมีฝุ่นด้วยนะคะพอเกิดมีฝุ่นเช่น PM 2.5 PM 10ก็ส่งผลต่อมนุษย์นะคะก็คือเราอาจจะหายใจนะคะแล้วก็ระคายเคืองนะคะ
1: แสบร้อนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็น PM 2.5 ก็คือมีขนาดเล็กนะคะก็คือจะผ่านเข้าไปในขั้วแขนงปอดได้นะคะตรงนี้ถ้าฝุ่นตัวนี้ค่ะติดไปกับละอองของจุลินทรีย์นะคะที่เป็นอันตรายต่อเราก็จะทำให้มนุษย์นะคะได้รับอันตรายไปด้วยนะคะ
1: แล้วผลกระทบจากช่องทางอื่นมีไหมครับเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
0: ที่ใกล้ตัวเราใช่ไหมคะนอกจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนนะคะอ๋อนะคะถ้าถามว่าเป็นของทางด้านการเกษตรนะคะที่ตอนนี้เราทุกคนทำการเกษตรก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่หนึ่งในนั้นที่เราใส่ก็คือปุ๋ยไนโตรเจนค่ะตัวไนโตรเจนนะคะถ้าเราใส่เยอะเกินพืชดูดซึมไม่หมดก็ไปตกที่ดินนะคะก็จะเข้าสู่วัฏจักรไนโตรเจนสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นไนตรัสออกไซด์นะคะซึ่งตัวไนตรัสออกไซด์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งในที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะณปัจจุบันถ้าเราอยากลดตัวนี้นะคะก็จะนำเขาเรียกว่าการเกษตรอัจฉริยะนะคะเราก็จะมีเซ็นเซอร์วัดนะคะในดินว่า NPK นะคะเท่าไหร่นะคะแล้ว N หมดไปไหมถ้า N หมดนะคะไนโตรเจนหมดเราค่อยเติมนะคะก็คือเราเติมให้พอดีกับที่พืชต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้นะคะ
1: แล้วในกรณีที่ดินมันมีปัญหาแล้วเรามีวิธีแก้ไงบ้างอาจารย
0: ์อ๋อค่ะถ้าสมมติว่าในกรณี
1: ดินที่มีปัญหาจากเป็นกรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นะคะถ้าเป็นดินกรดนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็ใช้ปูนขาวนะคะเพราะว่าเป็นด่างนะคะตัวด่างก็เติมนะคะเพื่อปรับให้ค่าความเป็นกรดเนี่ยเป็นกลางขึ้นนะคะ
1: แล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยเราได้แบบมีมาตรการอะไรบ้างครับที่วิทยาลัยพลังงานทำบ้างครับ
0: ในส่วนของตรง
1: เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับ
0: อ๋อค่ะก็นะคะของวิทยาลัยนะคะก็เช่นในส่วนของอาจารย์นะคะก็บำบัดน้ำเสียนะคะให้เปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพนะคะแล้วก็เปลี่ยนนะคะขยะให้เป็นน้ำมันไพโรไรซิตนะคะส่วนอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็จะมี

0: ไซต์นะคะมีอาจารย์ท่านนึงนะคะก็ทำงานวิจัยที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะคะในประเทศไทยเราจะมีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะคะในภาคของพลังงานเพื่อนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าให้เรานะคะแล้วก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็นำไปเป็นเชื้อเพลิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานสะอาดค่ะ
1: แล้วปัญหาเรื่องขยะใช่ไหมครับในมอเราเนี่ยเรามีการแบ่งประเภทยังไงบ้างครับว่าขณะอันนี้เอานำไปทดแทนกับพลังงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อค่ะในของวิไลนะคะก็มีการคัดแยกขยะนะคะเราก็จะคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้ก่อนนะคะออกมานะคะแล้วก็เหลือขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ก็เป็นพวกพลาสติกนะคะแล้วก็ขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ก็สามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตก๊าซชีวภาพได้ค่ะ
1: แล้วขยะแต่ละประเภทนี้ให้พลังงานเท่ากันไหมครับหรือว่าไม่เท่ากันเลย
0: ขยะถ้าเป็นขยะที่ย่อยสลายไม่ได้พวกพลาสติกนะคะก็ให้ถ้าเราไปเผานะคะก็จะให้ค่าความร้อนที่สูงนะคะตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เผาเราต้องเผาในระบบปิดไม่งั้นก็จะเกิดก๊าซขึ้นในชั้นบรรยากาศได้ค่ะ
1: แล้วปัญหาของประเทศของเราตอนนี้คืออะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ปัญหา
1: ที่ส่งผลกระทบหลักๆให้กับประเทศที่เกิดภาวะโลกร้อน
0: อ๋อนะคะก็หลักๆเลยนะคะก็เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะที่เราใช้ฟอสซิลนะคะก็จะทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเครื่องยนต์ของใครที่เป็นเครื่องยนต์เก่านะคะการเผาไหม้ถ้าหากว่าเป็นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีสารที่เรียกว่าสารประกอบอินทรีย์นะคะระเหยง่ายขึ้นไปนะคะหรือ VOC นะคะหรือว่าคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะตัวนี้นะคะกรณีที่เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็นะคะถ้าหากว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืออยากให้ประเทศไทยอะค่ะมีการปรับเปลี่ยนการทำนานะคะที่ปลดปล่อยมีเทนต่ำนะคะก็คือมีการเริ่มมาปลูกแบบเปียกสลับแห้งนะคะคือไม่ได้ใช้น้ำขังตลอดเวลานะคะตรงนี้ก็ช่วยให้เกิดการลดก๊าซมีเทนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำปศุสัตว์นะคะที่เราเลี้ยงนะคะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงหมูนะคะตรงนี้ค่ะมูลวัวหรือมูลหมูเนี่ยเราสามารถนะคะนำมาหมักเป็นก๊าซชีวภาพได้นะคะเพราะว่ามูลพวกนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยก็เกิดการย่อยสลายนะคะส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการเรือนกระจกขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรานำมาใช้หมักก๊าซชีวภาพนะคะก็ช่วยลดการเรือนกระจกได้ค่ะ
1: เรื่องมูลนะครับเราสามารถไปสร้างเป็นรายได้ได้ไหมครับอาจารย์
0: อ๋อค่ะก็นะคะนอกจากที่เขาจะขายนะคะเป็นปุ๋ยแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามานำมาหมักก๊าซชีวภาพก่อนนะคะเราจะได้ก๊าซชีวภาพแล้วส่วนที่เราหมักเสร็จที่เขาเรียกว่ากากตะกอนที่หมักได้เนี่ยเราอะค่ะถ้าเป็นของแข็งนะคะถ้าเขาผ่านการกรองเป็นของแข็งเนี่ยสามารถขายเป็นสารปรับปรุงดินได้นะคะถ้าเป็นของเหลวเราเรียกว่าปุ๋ยน้ำหมักเราก็นำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะได้ประโยชน์3ทางนะคะได้ก๊าซชีวภาพเอามาใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นปุ๋ยน้ำก็ทำเป็นสารปรับปรุงดินค่ะ
1: ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับอาจารย
0: ์ค่ะความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะหรือคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะคะซึ่งประเทศไทยอะค่ะเราตั้งเป้าไว้นะคะในปีคศ2050เราจะเป็นมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะตรงนี้ก็คือว่าเรานะคะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศเท่าไหร่เราจะต้องดูดกลับเท่านั้นนะคะการปล่อยนะคะก็คือมาจาก4ภาคส่วนนะคะก็คือ4ภาคพลังงานและการขนส่งนะคะภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคการเกษตรและของเสีย4ภาคนี้จะต้องร่วมมือกันในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนะคะในส่วนที่ภาคที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก็คือภาคป่าไม้หรือการปลูกป่านั่นเองนะคะตรงนี้เราก็จะมุ่งเป้านะคะปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวต้นไม้เนี่ยมาดูดกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราปล่อยนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงก็จะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตช่วยนะคะในส่วนที่เรานะคะจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะประเทศไทยก็คือจะเข้าสู่ในปีคศ2065นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราไม่ได้รวมแค่คาร์บอนไดออกไซด์เราจะรวมก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด จาก4อุตสาหกรรมจาก4ภาคส่วนนะคะก็คือว่าเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่เราจะต้องดูดกลับเท่านั้นนะคะในตรงนี้เราไม่สามารถที่จะนำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมาใช้ได้นะคะเราจะใช้วิธีนอกจากที่จะให้ตัวต้นไม้ดูดจับแล้วเราจะนำเทคโนโลยีนะคะในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรมเอามาใช้นะคะตรงนี้ก็คือจะช่วยนะคะทำให้เรานะคะจะมุ่งสู่นะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวผมอยากจะให้อาจารย์เนี่ยพูดสรุปเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็การแก้ปัญหาอีกทีครับ
0: ค่ะจากที่ได้กล่าวไปนะคะว่ากิจกรรมของมนุษย์นะคะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็คือทำให้โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อโลกเราร้อนขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลกระทบนะคะก็คือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพอภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรานะคะก็มนุษย์ทำยังไงเราก็ต้องรับมือนะคะหรือปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีอีกทีนึงถ้าเราหาทางรับมือแล้วเราสามารถที่จะบรรเทานะคะให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยลดน้อยลงนะคะเช่นนะคะเราก็หันมาใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะได้นะคะแล้วก็หันมานะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็จัดการของเสียน้ำเสียให้ดีนะคะแล้วการปลูกพืชนะคะก็ลดการใช้ปุ๋ยที่เกินปริมาณที่พืชต้องการนะคะหรือจะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็ได้นะคะแล้วก็ช่วยการปลูกป่านะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับถ้าหากว่าเกี่ยวกับภาคก่อสร้างนะคะตอนนี้ก็ที่เป็นฮอตอิชชูก็คือเป็นกรีนบิลดิ้งนะคะก็คือออกแบบนะคะให้เป็นที่รักธรรมชาตินะคะปลูกต้นไม้ในตึกนะคะแล้วก็ให้ตึกเนี่ยมีเขาเรียกประหยัดพลังงานนะคะก็พอเราประหยัดพลังงานก็ลดการใช้พลังงานลงได้ด้วยนะคะก็สามารถเริ่มได้จากตัวเรานะคะก็ใช้ทับที่ง่ายที่สุดนะคะก็หันมาใช้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นประหยัดไฟเบอร์5นะคะถ้าหากว่าบ้านใครนะคะจะเปลี่ยนนะคะจากการใช้แก๊สต้มนะคะเป็นใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครนะคะถึงคิวที่จะต้องเปลี่ยนรถก็อาจจะหันมามองนะคะรถยนต์ไฟฟ้าค่ะตรงนี้หรือนะคะบ้านใครนะคะที่อยู่บ้านตอนกลางวันนะคะก็อาจจะมีการติดตั้งนะคะโซลาร์เซลล์นะคะพอเราติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วเราอยู่ตอนกลางวันนอกจากที่จะช่วยประหยัดไฟแล้วนะคะเราก็ยังได้ใช้พลังงานที่สะอาดหมุนเวียนนะคะที่สะอาดค่ะ
1: ก็เดี๋ยวให้อาจารย์พูดเชิญนักศึกษาที่สนใจมา
0: ค่ะนะคะทางวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนนครศิลป์นะคะก็เปิดสอนนะคะทางด้านพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่านักศึกษานะคะสนใจนะคะที่อาจจะมารักโลกร้อนด้วยกันนะคะโดยที่ใช้พลังงานที่สะอาดนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่ สิ่งแวดล้อมนะคะก็เรียนเชิญนะคะให้มาเรียนนะคะแล้วก็มาทำวิจัยร่วมกันนะคะเป็นได้นวัตกรรมนะคะหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่จะช่วยโลกของเรานะคะลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้เรานะคะมีสังคมที่น่าอยู่นะคะได้นวัตกรรมที่ดีกับประเทศของเราค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณที่มามอบความรู้ให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับส่วนที่หน้านะครับจะเป็นใครนะครับอย่าลืมติดตามรายการรอบรู้มอดทะเลาะนะครับส่วนนี้นะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

ยวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร5ธันวาคมพุทธศักราช2566ข้าพระเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษตัวตาเราอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ชุมนุมพร้อมเพรียงกันณกรมบุญพิธีนี้รวมตั้งอานุสรณ์จิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงพระราชทานความมหาศักดิ์แก่ประสบนิกรชาวไทยตั้งแต่ในรัชสมัยของพระองค์จนสืบเนื่องมาถึงการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นมหาราชที่ประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกนันท์และสถิตไว้ในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยตลอดด้วยระยะเวลากว่า70ปีในรัชสมัยทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาทั้งกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระปรีชาชาญล้วนแต่เพื่อสืบสร้างความผาสุกและจัดความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรทุกหมู่เหล่ารวมทั้งทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาประเทศด้านต่างๆจนก่อเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากถึง 4,877 โครงการที่สามารถอำนวยประโยชน์สุขให้แก่นานาประชาราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งยังพระราชทานพระบรมราชวาทในวาระต่างๆให้แก่ประชาชนได้ยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคงแม้การสมัยจอมวิวัฒน์เป็นเพียงใดแต่ประมวลพระประราบรมราชวาทและพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็จะยังคงสถิตมั่นและประจักษ์ชัดในดวงใจของคนไทยอย่างนิรันดร์ไปในวาระแห่งการระลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคราวนี้เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะด้วยความภักดีสมานฉันท์แม้นทรงสถิตประทับณสวรรค์ชั้นฟ้าขอทรงทราบเรื่องที่พยัคฆ์ที่พยาธิถีถึงจิตตาที่ว่าของพวงข้าพระพุทธเจ้าพร้อมขออาราธนาพระคุณญาณภาพในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดคุ้มครองเราประชาชนราบให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์และอุปสรรคว่าภัยทั้งปวงสมาสัยด้วยสันติและปลอมดองวิวัฒนาการทำลองแห่งคุณธรรมจรรยาทั่วอาณ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อ ท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิลลิฟิตนะครับทิลลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
0: ้
2: น
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง29นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคาย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอาเฮ้ยเอาเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไรอ่ะ
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้นฮะ
5: รู้สึกตัวแล้วจริงๆเลยอ่ะ
3: จริงๆเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยแต่บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อารมณ์ราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรต่อนะคะรวมถึงเนื้อหาของการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะงั้นเรามาต่อกันที่การหาอนุพันธ์นะคะในสูตรของพาร์ทของตรีโกณมิติกันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นตรีโกณมิตินะคะมีอะไรบ้างนะคะในสำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะฟังก์ชันที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่เรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรือการดิฟนะคะ d by dx โดยที่ฟังก์ชันที่เราจะเอามาดิฟนั่นคือฟังก์ชันไซน์แล้วกันค่ะไซน์ u ค่ะเมื่อไหร่ที่เราจะดิฟไซน์ u หรืออนุพันธ์ไซน์ u ฟังก์ชัน u นะคะจะเท่ากับ cos u ดิฟ u by d ทันทีค่ะดิฟไซน์ได้ cos นั่นเองค่ะสามารถท่องจำได้นะคะดิฟไซน์ได้ cos สูตรที่สองของการหาฟังก์ชันอนุพันธ์ของตรีโกณมิตินะคะดิฟ cos บ้างค่ะดิฟคอสยูเขาบอกว่าดิฟคอสได้ลบไซน์ยูค่ะตามสูตรของการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติดิฟคอสยูได้ไซน์ยูดิฟยูหรือใครจะท่องว่าดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซน์นะคะอาจารย์เริ่มต้นด้วยสองสูตรนี้ก่อนนะคะเราลองไปดูตัวอย่างดิฟตรีโกณมิติแบบนี้กันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะสมมติอาจารย์มีฟังก์ชัน y ที่อาจารย์ต้องการดิฟเช่น sin 2x ค่ะ y เท่ากับฟังก์ชัน sin 2x จงหา dy by dx กันค่ะ dy by dx สเต็ปทำไงคะเตรียม by dx ไปก่อนจะเห็นว่าตรงนี้อาจารย์เตรียม y ดังนั้นเอา y มาเติมนะคะเตรียมที่จะดิฟแล้วค่ะ y คืออะไรโจทย์ข้อนี้ y คือ sin 2x ค่ะจะเห็นว่าเรากำลังดิฟ sin 2x ฟังก์ชันตอนนี้นะคะมีคำว่า sin แล้วก็มีมุม 2x เราก็จะต้องนึกถึงสูตรไหนคะสูตรที่หนึ่งดิฟ sin u cos u ให้เราจำว่าถ้าเราเจอคำว่า sinเจอคำว่าไซน์เมื่อไหร่ข้างหลังไซน์นี้อาจารย์เรียกเขาว่า u ค่ะฟังก์ชัน u u เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x นะคะในที่นี้พอเราเทียบกับ dx ไซน์ u จะได้เท่ากับอะไรทันทีนะ cos u dip u ดังนั้น ในโจทย์ข้อนี้อาจารย์มีไซน์ 2x ไซน์ 2xดังนั้น u ของอาจารย์หาเจอแล้วค่ะ u คือ 2x ดังนั้นอาจารย์ก็ได้ตามสูตรด้านขวามือเลยค่ะได้เท่าไหร่คะดิฟไซน์ได้คอสดังนั้นอาจารย์ก็ได้คอส u เหมือนเดิมดังนั้นอาจารย์ได้คอส 2x แล้วก็ดิฟ 2x by dx นั่นเองมาได้ยังไงอ่ะมาได้ตาม u คอส u ดิฟ u นั่นเองค่ะไม่จบเพราะว่าอาจารย์ยังค้างสัญลักษณ์ดิฟตรงนี้อยู่เลยค่ะยังไปต่อได้นะคะดิฟตรงนี้ได้อะไรดิฟตรงนี้ได้อะไรเหลือตรงนี้ถูกไหมดังนั้นเราไปต่อดิฟ 2x ดิฟ 2x ได้มาเท่าไหร่นะดิฟ 2x ได้มา2ค่ะดังนั้นข้างหน้ามีอะไรต่ออยู่นะมีคอส 2x ที่ดิฟไปแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบอาจารย์สามารถเขียนเลขค่าคงที่ไว้ข้างหน้าได้เนาะต่อด้วยตรีโกณมิติคอส 2x ค่ะโอเคข้อนี้อาจารย์ดิฟเรียบร้อยแล้วค่ะคำตอบเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะหรืออาจารย์ยกตัวอย่างเพิ่มสมมุติว่าอาจารย์มี y เท่ากับอะไรดี y เท่ากับโทษฟังก์ชัน y เท่ากับคอสบ้างค่ะคอส x กำลังสามบ้างค่ะคอส x กำลังสาม y เท่ากับคอส x กำลังสามจงหา dy by dx กันค่ะ dy by dx ของคอส x กำลังสามเราจะต้องสังเกตนะคะว่าในโจทย์ตรงนี้ y ตรงนี้มีฟังก์ชันตรีโกณที่เรียกว่าคอสแล้วสิ่งที่อยู่ตามนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว
u ถูกไหมนี่ไง cos u cos u จะได้ลบ sin u dip u cos u ได้ dip ลบ sin u dip u ดังนั้นโจทย์ข้อนี้อาจารย์ได้ cos x กำลังสาม cos x กำลังสามก็ตรงกับตัว u ของอาจารย์ดังนั้นก็จะได้อะไรคะอาจารย์เขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ d by dx ของ cos x กำลังสามดังนั้นจะเริ่มดิฟแล้วนะดิฟ cos ได้ลบค่ะลบอะไรคะลบสายดิฟ cos ได้ลบสายดังนั้นอาจารย์ได้ลบสาย x กำลังสามอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ x กำลังสาม by dx ค่ะลบไซน์หลุดออกมาแล้วนะคะ x กำลังสามอาจารย์ยังค้างอะไรอยู่ยังค้างพจน์นี้ค่ะยังดิฟไม่เรียบร้อยดังนั้นดิฟเราได้อะไรคะดิฟตัวนี้ได้ดิฟ x กำลังสามน่าจะไม่ลืมนะดิฟ x กำลังสามได้สาม x กำลังสองค่ะเอา n ลงมาใช่ไหมคะสามลงมา n ตัวu ตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งนะได้สาม x กำลังสามดังนั้นข้อนี้อาจารย์จะตอบแล้วค่ะเอาโพลินอเมียลมาไว้ข้างหน้านะคะได้ลบสาม x กำลังสองแล้วค่อยต่อด้วย sin x กำลังสามนั่นเองค่ะโอเคอาจารย์เรียบร้อยละอันนี้คือโจทย์พื้นฐานเห็นไหมว่าการใช้ไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ได้ยากเลยดูสเต็ปอีกทีนึงนะเจอโจทย์คำว่าสายแล้วก็นึกถึงสูตรสายถ้าโจทย์มีคำว่าคอร์สเราก็นึกถึงสูตรคอร์สนะสูตรคอร์สสมมติว่าโจทย์อาจารย์เริ่มยากขึ้นบ้างสมมติว่าโจทย์ข้อนี้เป็นแบบนี้นะคะเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปค่อยๆดูนะตัวอย่างนี้บอกว่า y เท่ากับไซน์ค่ะไซน์ของมุมลอน2ยกกำลัง x ค่ะจงหา dy by dx นะคะว่าจะได้เท่ากับเท่าไหร่มาดูว่าตอนนี้ d ไซน์ลอน2ยกกำลัง x มีกี่พจน์คะเนี่ยเราต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนนะคะว่าตอนนี้มีคำว่าไซน์กับคำว่าลอนคูณกันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่นะตอนนี้มีคำว่าไซน์แล้วมุมของไซน์คือหมดนี่ค่ะวงเล็บนี้คือเป็นมุมของไซน์เหมือนประหนึ่งว่าเป็นมุมเซต้าค่ะไซน์เซต้าไซน์ของลอน2ยกกำลัง x ดังนั้นพจน์นี้มีพจน์เดียวค่ะโจทย์ข้อนี้มีพจน์เดียวดังนั้นเราก็เหมือนเรากำลังจะดิฟอะไรอยู่เนี่ยดิฟไซน์ u by dx นั่นเองค่ะดิฟไซน์ u ได้cos u dip u ถูกไหมคะ dip sin u ได้ cos u dip u ดังนั้นอาจารย์ที่อยู่หลังไซน์เรียกเขาว่า u ค่ะจะได้ cos u dip u ดังนั้นนี่ไงอาจารย์เจอแล้วค่ะนี่คือ u ของไซน์ค่ะ dip sin ดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ cos ค่ะอาจารย์ก็เลยได้ cos ของมุม u ตัวเดิมค่ะลอน2ยกกำลัง x แล้วอย่าลืม dip u ได้นะดิฟลอน2ยกกำลัง x by dx ค่ะ by dx ดังนั้นคอสหลุดออกมาแล้วนะคะคอสลอน2ยกกำลัง x ไม่ได้ดิฟนะอาจารย์ค้างดิฟตัวนี้อยู่ค่ะค้างดิฟลอน2ยกกำลัง x โอเคแล้วดิฟพจน์นี้ได้อะไรเราไปสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ลอนมี2ยกกำลัง2ยกกำลัง x เมื่อไหร่ที่หลังคำว่าลอนกับคำว่าล็อกมี u ยกกำลังตัวยกกำลังหรือตัวชี้กำลังตัวนี้สามารถดึงมาไว้หน้าได้สามารถดึงมาไว้หน้าได้ดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ปรับนิดนึงโจทย์ดิฟลอนตรงนี้อาจารย์ก็ปรับเป็นดึง x ลงมาวางได้ต่อด้วยลอนอะไรคะเหลือแค่ลอน2ค่ะเหลือแค่ลอน2โอเคคอสลอน2ยกกำลังดิฟตรงนี้ทำไงเนี่ยอ๋อจะเห็นว่ามี x คูณอยู่กับอะไรคะเนี่ยกำลังดู x คูณอยู่กับลอน2ลอน2มองเป็นเลขค่าคง

ที่หลุดออกมาหน้าดิบได้ใช่ไหมคะไม่มีฟังก์ชันติดอยู่หลังรอนดังนั้นเป็นค่าคงที่ค่ะดึงออกมาได้ดึงออกมากลายเป็นรอน2ค่ะเหลือดิบ x by dx ถูกไหมดิบ x by dx ได้เลยคะจำได้ไหมดิบ x by dx ได้1ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ตอบแล้วค่ะตอบลอน2อ่ะอาจารย์เรียงตัวนี้มาไว้ข้างหน้าแค่นั้นเองตอบลอน2คูณกับคอสลอน2ยกกำลัง x นั่นเองค่ะโอเคนี่คือคำตอบของข้อนี้พอจะเห็นไซน์กับคอสละดังนั้นอาจารย์ลองไปต่อสูตรใหม่สิสูตรใหม่สูตรต่อไปสูตรที่3ของตรีโกณมิติค่ะสมมุติอาจารย์มีดิฟแทนบ้างค่ะดิฟแทน u by dx เมื่อไหร่ที่โจทย์มีคำว่าแทน u จะได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ทันทีค่ะได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ต่อไปสูตรที่4สูตรที่4บอกว่าดิฟคอทค่ะดิฟคอท u by dx ดิฟคอทได้ลบโคเซกค่ะลบโคเซกกำลังสอง u ดิฟ u นี่คือสูตรที่4นะคะไปต่อสูตรที่5เลยค่ะเพราะเราเริ่มใช้ไปละเจอคดตรีโกณอะไรก็ตามสเต็ปสูตรที่เขาให้ไว้นั่นได้เลยนะคะสูตรที่5ดิฟเซก u by dx ค่ะดิฟเซกได้เซกแทนค่ะดิฟเซกได้เซก u แทน u ดิฟ u และสูตรสุดท้ายสูตรที่6ค่ะดิฟโคเซกค่ะดิฟโคเซก u by dx จะเท่ากับลบโคเซก u คอส u ค่ะคอส u และดิฟ u นั่นเองโอเคอ่ะสเต็ปให้เราท่องดีๆนะคะถ้าเราท่องสูตรได้เราก็เหมือนก้าวเข้าไปใกล้เส้นชัยนิดนึงละนะคะดังนั้นอาจารย์จะท่องก่อนสมมติดิฟแทนดิฟแทน u ได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ดิฟแทน u ได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ดิฟคอส u ได้ลบโคเซก u ดิฟ u ดิฟคอส u ได้ลบโคเซก u ดิฟ u ดิฟเศษได้เศษแทนดิฟเศษ u ได้เศษ u แทน u ดิฟ u นะคะดิฟเศษได้เศษแทนดิฟโคเซก u ได้ลบโคเซก u คอส u ดิฟ u หรืออาจารย์ท่องว่าดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอสก็ได้นะคะเพราะ u มันจะต้องตามหลังมุมตรีโกณมิติเดิมอยู่แล้วนะคะอ่ะดังนั้นพอเห็นอย่างนี้ละเห็นสูตรอย่างนี้ละเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะคะเริ่มจากตัวอย่างไม่ยากก่อนนะคะเช่นอาจารย์มี y เท่ากับแทนมี y เท่ากับแทนอะไรดีแทน x ลบ1แล้วกันค่ะมีมุมแทน x ลบ1จงหา dy by dx ค่ะดังนั้นอาจารย์จะดิฟแทนนั่นเองดิฟแทนของมุม x ลบ1ค่ะ by dx ค่ะดิฟแทนนึกถึงสูตรเลยค่ะดิฟแทนได้เศษกำลังสองใช่ไหมดิฟแทน u หา u ให้เจอนะอะไรอยู่หลังแทนเรียกเขาว่า u ดังนั้นนี่คือ u นี่คือ u อาจารย์นะได้เศษกำลังสอง u ดิฟ u ดังนั้นทุกคนน่าจะพอได้ค่ะอาจารย์ได้แล้วคะได้เศษกำลังสอง x ลบ1ใช่ไหมแล้วอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ x ลบ1ด้วยนะ by dx ค่ะได้เศษกำลังสอง x ลบ1ดิฟ x ลบ1ได้อะไรพื้นฐานเลยค่ะดิฟ x ได้1ดิฟ1ได้0ดังนั้นหมดนี่ได้มาเลข1นั่นเองได้มาเลข1ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษกำลังสองของมุม x ลบ1ค่ะตอบแล้วค่ะเห็นไหมยังไม่ยากนะคะถ้าเจอแทนก็ต้องนึกถึงสูตรแทนถูกไหมลองดูตัวอย่างต่อไป y เท่ากับคอสบ้างคอสของมุม x กำลังสองลบ x x กำลังสองลบ x จงหา dy by dx ค่ะ a เจอคอสเข้าไปเจอคอสเข้าไป
ดังนั้นอาจารย์เขียนโจทย์ไว้ก่อนก็ได้ d คอร์ด x กำลังสองลบ x ค่ะ by dx นึกถึงสูตรเลยคะเจอคำว่าคอร์ดหลังคอร์ดเป็นตัว u ดังนั้นนึกถึงสูตร dip cot u by dx dip cot u ได้ลบอะไรลบเศษกำลังสองใช่ไหมจำได้หรือยังลบเศษอ๋อไม่ใช่สิลบโคเศษเมื่อกี้เศษคือแทนลบโคเศษกำลังสอง u u ต่อข้างล่างนี้แล้วกันนะคะ dip u ดังนั้นอาจารย์ได้อะไรฮะดังนั้นอาจารย์ก็ได้ลบใช่ไหมลบโคเซกกำลังสองยูยูตัวเดิมนะ x กำลังสองลบ x นะแล้วอย่าลืมลบยู x กำลังสองลบ x by dx ค่ะอ่ะติดอะไรอยู่ติดตรงนี้ค่ะอาจารย์ติดตรงนี้งั้นลบไปต่อค่ะลบโคเซกเรียบร้อยแล้วไม่ต้องลบนะเอาเข้ามาวางค่ะลบ x ลบตรงนั้นได้อะไรอ่ะไม่ยากแล้วนะดิฟ x กำลังสองได้มา 2x ใช่ไหมลบกับดิฟ x ได้มา1ค่ะหมดนี่ได้ 2x ลบ1ดังนั้นอาจารย์แค่เรียงแถวใหม่ดีกว่าเรียงแถวโพลีโนเมียลมาก่อนดังนั้นได้ลบ 2x ลบ1เขียนมาไว้ข้างหน้าแล้วต่อด้วยโคเซกกำลังสองของ x กำลังสองลบ x นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบนะคะเห็นไหมคะเจอคอร์ดก็ใช้สูตรคอร์ดเจอแทนก็ใช้สูตรแทนนะคะโอเคงั้นอาจารย์ไปต่อตัวอย่างต่อไปวายเท่ากับอะไรดีโคเซกบ้างโคเซกของมุม e กำลัง x ค่ะโคเซกของมุม e กำลัง x จงหา dy by dx ค่ะ dy by dx จะเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็ดีโจทย์ไว้ก่อนนะโคเซก e กำลัง x ค่ะได้เท่ากับนึกถึงสูตรโคเซกค่ะนี่คือ u ของเขานะนี่คือ u ของเขาดังนั้นดิฟโคเซก u by dx ท่องมาว่าไงคะดิฟโคเซกได้ลบโคเซกคอร์ดดังนั้นได้ลบโคเซก u คอร์ด u ดิฟ u นี่นะโคเซก u ได้ลบโคเซก u คอร์ด u ดิฟ u ดังนั้น u ของอาจารย์คือตัวนี้อาจารย์ก็ได้อะไรคะได้ลบถูกไหมโคเซกนะคะโคเซก u อ่ะ e กำลัง x ค่ะต่อด้วยคอร์ดค่ะคอร์ด u คอร์ด e กำลัง x ค่ะดิฟ u ดิฟ e กำลัง x by dx นั่นเองค่ะโอเคติดละอยู่ติดตรงนี้ยังดิฟต่อต้องมาติดต่อดังนั้นดิฟ e กำลัง x ได้แล้วคะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x จำได้นะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ข้างหน้าลบโคเซก e กำลัง x คอร์ด e กำลัง x อ่ะเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วหรือนิยมเอา e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าอาจารย์ก็ตอบลบ e กำลัง x แล้วค่อยต่อด้วยโคเซก e กำลัง x ค่ะต่อด้วยคอร์ด e กำลัง x ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะข้อนี้ก็ยังไม่ยากมากนะคะยังไม่ซับซ้อนมากโอเคงั้นไปต่อข้อต่อไปค่ะสมมุติข้อนี้อาจารย์มี y เท่ากับเริ่มโจทย์ยากขึ้นแล้วนะ e กำลัง x แทนเศษบ้างเศษอะไรดีเศษ x ก็พอ e กำลัง x แทนเศษ x ถามก่อนว่ามีกี่พจน์ข้อนี้มีกี่พจน์พจน์ที่หนึ่งนี่นะ e กำลังร้อยพจน์ที่สองแทนพจน์ที่สามเลยหรือเปล่าไม่แทนต้องมีอะไรมารับนี่ไงมุมของแทนค่ะดังนั้นข้อนี้มีแค่สองพจน์ดังนั้นอาจารย์จะ dy by dx ละค่ะ
จะดิฟแล้วนะอาจารย์ไม่เอาโจทย์มาวางแล้วนะดิฟเลยค่ะเริ่ม dy by dx มีสองพจน์คูณกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรผลคูณค่ะนึกถึงสูตรผลคูณว่าไงนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่คือหน้าของอาจารย์ใช่ไหมนี่คือหลังของอาจารย์นะดังนั้นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าค่ะหน้าคือ e กำลัง x ดิฟหลังดิฟแทนเซก x ค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังหลังค่ะตัวหลังค่ะแทนเซก x ดิฟหน้าค่ะดิฟ e กำลัง x by dx โอเคงั้นติดอะไรอยู่ติดตัวไหนบ้างติดดิฟตรงนี้แล้วก็ดิฟตรงนี้ถูกไหมไปต่อ e กำลัง x หลุดมาแล้วนะดิฟแทนค่ะเจอสูตรดิฟแทนมาละเห็นดิฟแทนเซก x ต้องนึกถึงสูตรดิฟแทน u ถูกไหมดิฟแทน u นี่คือ u ของอาจารย์นะนี่คือ u นะดิฟแทน u ท่องมาว่าไงนะดิฟแทนได้เซกกำลังสองดังนั้นดิฟแทน u ได้เซกกำลังสอง u u ตัวเดิมนะเซก x ค่ะดิฟ u ดิฟเซก x นั่นเองโอเคดิฟแทน u ได้เซกกำลังสอง u ดิฟ u ใช่ไหมจำได้นะดิฟเซกได้เซกกำลังสองนะคะไปต่อพจน์หลังล่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือบวกแทนบวกแทนอาจารย์เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้นะดึงลงมาไว้ตรงนี้นะคะได้แทนเซก x เหลือดิฟ e กำลัง x ค่ะดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x โอเคดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟ u มันไปต่ออาจารย์ติดตรงไหนเนี่ยยังติดตรงนี้ค่ะยังติดตรงนี้อาจารย์ยังเหลือดิฟเซกยูอยู่ค่ะดิฟเซกได้ดิฟเซกได้เซกแทนดิฟเซกได้เซกแทนใช่ไหมดังนั้นข้างหน้ารอก่อนนะ e กำลัง e กำลัง x e กำลัง x เซกกำลังสองเซก x อันนี้หลุดออกมาแล้วนะต่อไปอาจารย์เหลือสีแดงตรงนี้อาจารย์ได้อะไรนะดิฟเซกได้เซกแทนดังนั้นดิฟเซก x ก็ได้เซก x แทน x ดิฟ x ใช่ไหมดิฟเซกได้เซกแทนแล้วก็ค่อยต่อด้วยพจน์หลังบวก e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าแล้วกันนะคะต่อด้วยแทนเซก x ค่ะโอเคเกือบหมดแล้วนี่หมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้อาจารย์เทคเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งไปเลยดังนั้นข้อนี้ก็ตอบแบบนี้เลยค่ะ e กำลัง x เศษกำลังสองเศษ x ต่อด้วยเศษ x แทน x นะคะบวกกับ e กำลัง x แทนเศษ x นั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือใครจะดึงตัวร่วมออกมาข้างหน้าก็ได้นะดึงตัวร่วม e กำลัง x ตรงนี้ออกมาข้างหน้าก็ได้นะคะดึงมาดีไหมดึงมาก็ได้ค่ะดึงมาเป็น e กำลัง x มาไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะข้างในก็เหลือเศษกำลังสองเศษ x แทนเศษ x แทน x บวกกับดึง e กำลังไปแล้วนะเหลือแทนเศษ x ค่ะแล้วก็ปิดค่ะเปิดแล้วก็ต้องปิดนี่คือคำตอบของข้อนี้เห็นไหมคะสูตรข้อนี้เช็คทั้งสูตรเลยคะมีทั้งสูตร e กำลัง u สูตรผลคูณสูตรดิฟแทนสูตรดิฟเซกใช่ไหมคะกว่าจะได้จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราใช้สูตรเยอะแต่เราจำสูตรได้จำสูตรได้มันจะเอ๊ะเราจะมองออกว่าเราจะไปยังไงต่อใช่ไหมเอ๊ะเราจะไปยังไงต่อนะคะพอจะเห็นภาพแล้วตอนนี้เจอทั้งหมดแล้วค่ะสูตรทั้งหมดที่เราเรียนมาเนี่ยเราเจอหมดละเจอหมดละดังนั้นไปอนุพันธ์อันดับสูงกันดีกว่านะคะต่อไปเนื้อหาสำหรับที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปดู
การหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะอันดับสูงแปลว่าอะไรอ่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะคะเรากำลังหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งกันอยู่ค่ะหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าอาจารย์มีโจทย์ถูกไหมก่อนหน้านี้อนุพันธ์อันดับหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะอนุพันธ์อันดับหนึ่งคืออะไรก็ที่มีโจทย์ที่เราทุกครั้งที่เรามีโจทย์อะค่ะมีโจทย์ y เท่ากับฟังก์ชันของ x เท่ากับฟังก์ชันของ x นะคะเช่น x กำลังสองลบสามมีฟังก์ชันอยู่หนึ่งฟังก์ชันถ้าอาจารย์อยากดิฟทำไงคะอาจารย์ก็ dy by dx ใช่ไหมคะหรืออาจารย์จะเรียกเขาว่าอะไรก็ได้ y พามก็ได้ใช่ไหมหรืออาจารย์จะเรียก f พาม x ก็ได้นะคะซึ่งข้อนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้ทั้งหมดนี้ดิฟแล้วได้อะไรคะได้ 2x ลบ0ถูกไหมดิฟ3ได้0ดิฟ x กำลัง2ได้3x ข้อนี้ตอบดิฟ x กำลัง2ลบ3x ได้ 2x ค่ะได้ 2x นี่คือการหาอนุพันธ์อันดับ1ค่ะทั้งหมดนี้เรียกการหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนั่นเองค่ะแต่ต่อไปนี้อาจารย์บอกว่าเราสามารถหาอนุพันธ์อันดับสูงได้นะอนุพันธ์อันดับสูงแปลว่าอะไรแปลว่าการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เนี่ยอาจารย์ทำสามารถทำได้หลายครั้งก็ได้ค่ะทำได้หลายครั้งความหมายก็คือดิฟแล้วได้คำตอบแล้วเราก็เอาคำตอบนั้นมาดิฟอีกนะคะดิฟแล้วดิฟอีกนะคะอย่างดังนั้นสมมติว่าอาจารย์มี y เป็นฟังก์ชันถ้าอาจารย์ดิฟแล้วอาจารย์เรียกเขาว่า y พามแสดงว่าถ้าอาจารย์เอาอนุพันธ์นี้มาดิฟอีกอาจารย์ก็จะเรียกเขาว่า y พามพามเป็นอนุพันธ์อันดับ2นั่นเองอันแรกอันนี้เป็นฟังก์ชันโจทย์ใช่ไหมคะอันตอนแรกเป็นฟังก์ชันธรรมดาพออันนี้อาจารย์เรียกว่าอนุพันธ์อันดับ1อันดับ1ก็คือดิฟไป1รอบแล้วเอาคำตอบตรงนี้ค่ะมาหาอนุพันธ์ต่อเอาเป็นโจทย์ใหม่เลยนะก็กลายเป็นอนุพันธ์อันดับ2ค่ะซึ่งอนุพันธ์อันดับอาจารย์จะเขียน y พามพามก็ได้แปลว่าดิฟไปแล้ว2ครั้งหรืออาจารย์จะเขียน d กำลัง 2y by dx แบบนี้ก็ได้ค่ะในเมื่ออันดับ1อาจารย์เขียน dy by dx พอดิฟ2รอบอาจารย์ก็เขียน d กำลัง 2y by dx ก็ได้หรือจะเขียนอะไรคะ f พามพาม x อย่างนี้ก็ได้ค่ะดิฟไปแล้ว2รอบนะคะดิฟไปแล้ว2รอบดิฟอีกได้ไหมได้ค่ะสมมติว่าอาจารย์ก็ดิฟต่อไปดิฟอนุพันธ์อันดับเรียกว่าอนุพันธ์อันดับไหนแล้วเนี่ยก็ดิฟไป2รอบต่อไปก็อนุพันธ์อันดับ3ค่ะอันดับ3นี้อาจารย์จะเรียกเขาว่า y พามพามพามก็ได้หรือจะเรียก d กำลัง 3y by dx ก็ได้หรือจะเรียก f พามพามพาม x ก็ได้อนุพันธ์อันดับ3อันดับ4ได้ไหมได้ค่ะอันดับ4ก็เรียก y กำลัง4ค่ะเริ่มดิฟเลาะหลายหลายรอบเขาจะเขียนยกกำลัง n แล้วค่ะ y กำลัง n ก็ได้ d กำลัง4 y by dx ก็ได้ค่ะหรือจะ f ยกกำลัง4x อย่างนี้ก็ได้ค่ะเป็นอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอนุพันธ์อันดับ4ถามว่าไปเรื่อยๆได้ไหมได้ค่ะเราจะหาอนุพันธ์กี่รอบก็ได้ดิฟกี่รอบก็ได้จนถึงรอบที่ n ก็ได้ค่ะอนุพันธ์อันดับ n ก็ได้นะคะจะเห็นว่าอ๋อเราสามารถใช้คอนเซปต์ที่เราเรียนมาทั้งหมดในการหาอนุพันธ์อันดับ1ได้ค่ะแล้วเราสามารถไปต่ออันดับ2อันดับ3อันดับ4หรืออันดับ n ก็ได้นะคะอ่ะงั้นเราไปดูตัวอย่างการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันค่ะยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่น
ฟังก์ชันโพลีโนเมียลง่ายๆก่อนนะคะ y เท่ากับ x กำลัง5บวก2 x กำลัง3ลบ x บวก1อ่ะฟังก์ชันมีอยู่4พจน์บวกลบกันอยู่แบบนี้นะคะทุกคนน่าจะดิฟได้จงหาอนุพันธ์อันดับ1หรือก่อนหน้านี้อาจารย์เรียกเขาว่าอะไรคะ dy by dx ทั้งหลายนั่นแหละเรียก y พาร์มดีกว่าเรียกหน้าที่นี้อาจารย์เรียก y พาร์มก็ได้ถูกไหมคะอ่ะเริ่มดิฟเลยค่ะดิฟ x กำลัง5ได้เลยคะเอา5ลงมา x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1แล้วดิฟ x ได้1ไม่เขียนอ่ะอาจารย์ไปต่อเลยนะพจน์ที่2ดิฟ 2x กำลัง3เอา3ลงมาเจอ3 2 6ใช่ไหม x ยกกำลังถอยไป1เหลือ x กำลัง2ลบดิฟ x ได้มา1ค่ะดิฟ1ได้0ไม่เขียนโอเคนี่อาจารย์ดิฟแล้วนะดิฟเสร็จแล้วนี่คืออนุพันธ์อันดับ1ค่ะอาจารย์อยากหาอนุพันธ์อันดับ2ได้ไหมอาจารย์ไปต่อดิฟรอบที่2ค่ะแสดงว่าอาจารย์จะเอาโจทย์ตรงนี้ค่ะมาดิฟต่อ y พาร์มพาร์มดิฟ 5x กำลัง4กันได้อะไรคะ 5x กำลัง4เอา4ลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะโพลีโนเมียล4 4 5 20 x กำลังถอยไป1เหลือกำลัง3บวกกับกำลัง2ลงมาเจอ6 6 2 12ถอยไป1เหลือ x กำลัง1ลบกับดิฟ1ได้0โอเคเรียบร้อยนี่คือดิฟรอบที่2ค่ะต่อไปลองรอบที่3ดูสิรอบที่3รอบที่3 3รอบดิฟรอบที่3ได้อะไรคะก็เอาสิ่งที่ดิฟรอบ2นี้มาดิฟต่อค่ะ3 2 6 10 x กำลังถอยไป1ค่ะบวกกับ22 x ได้มา12เห็นไหมคะดิฟรอบที่4ค่ะ y ยกกำลัง4แล้วนะดิฟรอบที่4ได้เท่าไหร่เนี่ยดิฟรอบที่4เอา2ลงมาเจอ6 6 2 12 x ดิฟ12ได้0ดังนั้น y กำลัง4ได้12 x ค่ะถามว่า5รอบที่5ได้ไหมได้ค่ะรอบที่5ดิฟรอบที่5อนุพันธ์อันดับที่5ดิฟ 12x ต่อเลยค่ะดิฟซอบ 12x ได้มา x อยากได้รอบที่6ได้ไหมดิฟ x ได้1รอบที่7ได้ไหมได้ค่ะดิฟ1ได้0งั้นเดาสิว่ารอบที่ n ของอาจารย์ตอนนี้ดิฟรอบที่8ดิฟ0ก็ได้0ดิฟรอบที่9ดิฟ0ก็ได้0ดังนั้นรอบที่ n ตอนนี้อาจารย์ได้0อ่ะเห็นไหมดิฟแล้วดิฟอีกดิฟแล้วดิฟอีกเป็นการหาอนุพันธ์อันดับ0นั่นเองนะคะโพลีโนเมียลพอจับได้นะพอได้นะอาจารย์ยังลองไปโพลีโนเมียลที่ดูซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงลองไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างนี้เช่น y เท่ากับ x ส่วนอะไรดี x ลบ1แล้วกันค่ะจงหา d กำลัง 2y by dx ค่ะเขาสั่งให้หาอนุพันธ์อันดับ2ค่ะอันดับ2งั้นเราไปดูอนุพันธ์อันดับ1ก่อน dy by dx ได้เท่าไหร่กลับไปดูความรู้เดิมดิฟรอบแรกนะมีกี่พจน์เนี่ยข้อนี้ y มีกี่พจน์มี2พจน์หารกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรผลหารสูตรผลหารว่าไงนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2ใช่ไหมคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2อาจารย์ส่วนล่างกำลัง2ไว้รอเลยแล้วกัน x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2ต่อด้วยล่างดิฟบนล่าง x ลบ1ดิฟบนค่ะดิฟ x ล่างดิฟบนลบบนบนคือ x ค่ะดิฟล่างดิฟ x ลบ1ค่ะส่วนล่างกำลัง2มาเรียบร้อยอ่ะสูตรนี้ต้องนึกถึงต้องเขียนไว้ไหมเขียนไว้สักหน่อยเนาะดิฟบนหารล่าง by dx นะสูตรเดิมๆแล้วค่ะบนหารล่างล่างดิฟบนเอาบนเขียนบอไม้ๆแล้วนะ
ลบบนดิฟล่างสวนด้วยล่างกำลังสอง

ก็เลยได้หน้าตาแบบนี้มานั่นเองนะคะจากนั้นอ่ะตรงนี้ไม่ได้ดิฟเขียนลอกเขาลงมาค่ะ x ลบหนึ่งยกกำลังสองค่ะโอเวอร์แรกนี้ก็ไม่ได้ดิฟนะที่จริงตรงนี้

ข้างบนมีอะไรบ้างคะมี x ลบหนึ่งลบ x ข้างล่างมี x ลบหนึ่งกำลังสองค่ะสรุปว่าเหลือ x ลบ x ก็หมดพอดีเหลือลบหนึ่งถูกไหมเหลือลบหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองค่ะอ้าวยังตอบไม่ได้อันนี้คืออนุพันธ์อันดับอะไรอยู่คะเนี่ยอันนี้คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเขาสั่งให้เราอนุพันธ์ตั้งสองรอบในโจทย์ข้อนี้อนุพันธ์อันดับสองดังนั้นเราเอาคำตอบตรงนี้ค่ะมาดิฟต่อค่ะมารอบสองค่ะดิฟรอบสองดังนั้น d กำลัง 2y by dx ค่ะเรากำลังจะดีตัวสีฟ้าตรงนี้ต่อนะดังนั้นอาจารย์ดิฟต่อพจน์นี้เป็นไงมีกี่พจน์เนี่ยมองก่อนนะนี้เลขหนึ่งนี้อยู่ข้างล่างแต่ว่าข้างบนไม่มีตัวแปรนี่อาจารย์ไม่มองเป็นพจน์ก็ได้เป็นแค่ค่าคงที่พจน์ที่มีตัวแปร x อยู่มันแค่ข้างล่างดังนั้นไม่ต้องเข้าสูตรดิฟผลหารก็ได้ค่ะแบบนี้อาจารย์แค่โยกเขาขึ้นไปข้างบนก็ได้แล้วค่ะดังนั้นอาจารย์ขอโยกขึ้นไปก่อนนะเตรียมดิฟข้อนี้ก่อนดังนั้นโจทย์ตอนนี้ที่อาจารย์จะดิฟก็คือลบหนึ่งถูกไหมคูณอยู่กับอะไรเนี่ย x ลบหนึ่งยกกำลังลบสองนั่นเองค่ะเพราะอาจารย์โยกเขาขึ้นไปกลายเป็นยกกำลังติดลบค่ะยกกำลังติดลบดังนั้นนึกถึงสูตรอะไรคะเนี่ยเขียนสูตรไว้หน่อยไม่เขียนนานละดิฟยูกำลังเอ็นใช่ไหมใช้บ่อยมากดิฟยูกำลังเอ็นเอาเอ็นลงมายูตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งแล้วดิฟยูงั้นก็เอาลงมาเลยค่ะลบหนึ่งรออยู่ก่อนนะลบหนึ่งหลุดออกมาแล้วนะเอาเอ็นลงมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ็นเดี๋ยวเอาเอ็นลงมาแล้วเอ็นถอยไปหนึ่งแล้วก็ดิฟอยู่งั้นก็เอาลบสองลงมาลงมาก็มาแบบนี้นะเอามาคูณนะคะเอามาคูณดังนั้นใส่วงเล็บหน่อยนะลบหนึ่งก็ชนกับลบสองเดี๋ยวเขาจะคูณกันแล้ว u ตัวเดิม x ลบหนึ่งตัวเดิมยกกำลังถอยไปหนึ่งจากลบสองก็เหลือลบสามแล้วอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะ u ในที่นี้ก็คือฟังก์ชัน x ลบหนึ่งนั่นเองค่ะ by dx by dx โอเคงั้นอาจารย์คูณแล้วนะลบหนึ่งคูณลบสองได้มาสองถูกไหมได้มาสองแล้วนะจากนั้นเหลืออะไรอีกเหลือ x ลบหนึ่งยกกำลังลบสามค่ะดิฟตรงนี้เหลืออะไรเนี่ยดิฟ x ได้มาหนึ่งดิฟหนึ่งได้ศูนย์หมดนี่ได้หนึ่งอีกละได้หนึ่งมาค่ะจากนั้นจะตอบแล้วนะตอบแล้วค่ะเอ๊ะเลขชี้กำลังติดลบอาจารย์โยกเขาลงไปไว้ข้างล่างดีกว่า x ลบหนึ่งยกกำลังสามแบบนี้จะสวยกว่านะคะนี่คือคำตอบของการหาอนุพันธ์อันดับสองของข้อนี้นั่นเองค่ะเห็นไหมว่าถ้าเราแม่นเรื่องสูตรที่ผ่านมาทั้งหมดอันดับสองหรืออันดับสามหรืออันดับ n ก็ไม่ใช่ปัญหาเราอีกต่อไปนะคะก็แค่ดิฟแล้วดิฟอีกดิฟแล้วดิฟอีกแบบนี้นะคะดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติบ้างค่ะที่จะเอามาหาอนุพันธ์อันดับสูงก็ได้นะไม่ใช่โพลีโนเมียลธรรมดาก็ได้นะเป็นฟังก์ชันทั่วไปอื่นๆที่เราดิฟมาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e กำลัง u ไม่ว่าจะเป็น a กำลัง u ไม่ว่าจะเป็น ln ไม่ว่าจะเป็น log ตรีโกณมิติ sin cos tan ได้หมดเลยนะคะสามารถหาอนุพันธ์อันดับสูงได้หมดเลยยกตัวอย่างข้อนี้อ่ะ f ที่ x ต่าง f ที่ x ก็คือ y นั่นเองอาจารย์อยากให้เราเห็นหลายๆรูปแบบนะคะเราสามารถเขียน y ก็ได้ f ที่ x ก็ได้เท่ากับ x sin x อย่างนี้ก็ได้ค่ะ x sin x จงหาอนุพันธ์ f ยกกำลัง4เลยแล้วกัน4 x ค่ะหาอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอ่ะหาอนุพันธ์อันดับ4งั้นอันดับ1ก่อนนะ f พาม x ก่อนค่ะอันดับแรกค่ะเอ๊ะถามก่อนว่าสิ่งที่จะให้ดิฟเนี่ยมีกี่พจน์เนี่ยตอนนี้มีอยู่2พจน์มีอยู่2พจน์แบบนี้อย่าลืมนึกถึงสูตรเลยนะหน้า

ดิบหลังบวกหลังดิบหน้ามาหน้าหน้าแล้วอย่าลืมดิบหลังค่ะดิบซ้าย x หน้าดิบหลังบวกหลังซ้าย x ค่ะดิบหน้าดิบ x by dx โอเค x หลุดมาแล้วค่ะเหลือดิฟตรงนี้ค่ะมาดิฟตรงนี้ค่ะดิฟไซยูดิฟไซยูได้อะไรนะดิฟไซยูได้คอสค่ะคอสยูดิฟยูโอเคไซเอ็กหลุดออกมาแล้วนะคะดิฟเอ็กได้มา1ค่ะอันนี้เทคเป็นเลข1ไปแล้วนะดังนั้นดิฟรอบแรกได้เอ็กคอสเอ็กบวกไซเอ็กนี่คืออันดับ1ใช่ไหมคะต่อไปอันดับ2ค่ะอันดับ2อาจารย์ไปต่อ f พามพาม x อันดับ2ก็คือจะเอาตรงนี้มาเป็นโจทย์เอเห็น2พจน์อีกละอาจารย์ต้องกระจายเป็นอะไรคะหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้ามาหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าบวกกับอย่าลืมนะดิฟตรงนี้ต่างหากนะคะดิฟตรงนี้อาจารย์กำลังจะดิฟตรงนี้นะเพราะมันบวกกันอยู่ต้องดิฟให้ครบทุกตัวนะคะดิฟไซน์ x ต่อค่ะไปต่อ x ดิฟแล้วดิฟคอสตรงนี้ได้อะไรมาเนี่ยดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟคอสได้ลบไซน์ดังนั้นอาจารย์ได้ลบไซน์ x ดิฟ x ค่ะซึ่งดิฟเอ็กซ์นี่ไม่เขียนเราก็ได้เนาะดิฟเอ็กซ์เดี๋ยวมันได้หนึ่งนะคะไม่เขียนเราก็ได้ต่อไปอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะบวกคอสเอ็กซ์ค่ะดิฟเอ็กซ์ได้หนึ่งไปแล้วนะบวกกับดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้คอสเอ็กซ์ค่ะดิฟเอ็กซ์ไม่เขียนแล้วนะได้อะไรกันแน่ได้อันดับสองนี้สรุปตรงนี้เทคเป็นหนึ่งไปแล้วนะเหลือลบไซน์ x ถูกไหมคะบวกกับอ่ะอันนี้เป็นเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้มีคอสอันนี้ก็มีอีกคอสนะคะก็ได้2คอสไปเลยนะอาจารย์ได้2คอส x ค่ะนี่คืออนุพันธ์อันดับ2อันดับ2ต่อไปอันดับ3ค่ะอันดับ3 f ยกกำลัง3 x ค่ะอ่ะมีสองพจน์อีกละสองพจน์คูณกันอยู่สองพจน์คูณกันอยู่แบบนี้อาจารย์ลบหนึ่งออกเทคออกมาก่อนนะเอาลบหนึ่งตรงนี้ออกมาก่อนนะจากนั้นเหลือ x ไซน์ x อีกแล้วค่ะ x ไซน์ x อ่ะก็ไปต่อหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าบวกกับเลขสองหลุดออกมาค่ะเหลือดิฟคอส x ค่ะลบอยู่นอกก่อนนะได้ดิฟไซได้คอสบวกไซเอ็กดิฟเอ็กได้หนึ่งไปแล้วนะไม่เขียนแล้วนะบวกสองดิฟคอสได้ลบไซดังนั้นอาจารย์เทคลบเข้าไปแล้วนะเทคลบตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะมีสองพจน์บวกกันอยู่เทคเข้าไปแล้วได้ลบเอ็กคอสเอ็กค่ะลบไซน์ x ค่ะลบ2ไซน์ x ค่ะอ่ะอีกละอีกละมีลบมีหน้าตาเหมือนกันเลยงั้นอาจารย์รวมกันแล้วนะรวมกันได้ลบ x คอส x เป็นลบเท่าไหร่เนี่ยลบ3เลยนะลบ3ไซน์ x ค่ะอนุพันธ์อันดับ3ไปต่ออนุพันธ์อันดับ4สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์จะ f กำลัง4 x ค่ะติดรอบที่4ไปดูมี2พจน์อีกละติดลบออกมาก่อนเป็นไงคะหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้า y x เห็นไหมดิฟบ่อยๆจำได้ละหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าลบสามดิฟสายสามดิฟสายอาจารย์ดึงสามออกมาเลยนะโอเคงั้นไปต่อลบ x ดิฟคอสได้

ลบไซน์ดิฟคอร์ดได้ลบไซน์บวกกับคอส x ดิฟ x ได้สุได้หนึ่งนะไม่เขียนแล้วนะลบสามดิฟไซน์ได้คอส x โอเคงั้นเทคลบเข้าไปเลยนะอาจารย์เทคลบเข้าไปนะหรือยังไม่เทคอ่ะเดี๋ยวงง x ไซน์ x ก่อนก็ได้ค่ะ x ไซน์ x บวกกับคอส x ลบสามคอส x ต่อไปอาจารย์เทคลบเข้าไปแล้วนะเทคลบเข้าไปค่ะสองพจน์นี้เทคลบเข้าไปค่ะได้ลบชนลบเป็นบวก x ไซน์ x ไปแล้วนะลบคอส x แล้วก็ลบสามคอส x ค่ะหมดแล้วนี่แต่ว่ามีพจน์ที่สามารถเป็นไงคะรวมกันได้ดังนั้นอาจารย์รวมกันคำนี้ก็เลยตอบ x ไซน์ x ลบ4เลยเนาะมีสี่พจน์ละสี่คอส x ค่ะโอเคนี่คือคำตอบของอนุพันธ์อันดับ4ค่ะอันดับ4จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะสามารถหาอนุพันธ์อันดับ1แล้วก็อันดับ n ได้นะคะโดยใช้สูตรทั้งหมดมาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะเราน่าจะจบเนื้อหาอนุพันธ์อันดับสูงไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของสังคดีออยล์กันในพิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็จะเริ่มที่หัวข้อที่ 1.4.3 ก็จะเป็นคาร์ดิออยล์นะคะในพิกัดเชิงคั่วคาร์ดิออยด์นี่เป็นยังไงก็คือว่าจะเป็นสมการรูปหัวใจเดี๋ยวตอนถึงวันวาเลนไทน์ก็ส่งไปให้คนที่เรารักนะแล้วก็อย่าลืมแท็กให้อาจารย์ด้วยอาจารย์จะให้คะแนนเพิ่มนะคะทีนี้คาร์ดิออยด์รูปหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์บอกไว้ก่อนคาร์ดิออยด์คืออะไรมันจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะอันที่หนึ่งค่ะดูในเอกสารเนาะใครมีหนังสือมันก็อาจจะขยับไปจากหน้าของอาจารย์นิดหน่อยเพราะว่าอาจารย์อ่ะพยายามปรับให้โจทย์แล้วก็ QR code แล้วก็วิธีทำแล้วก็รูปเนี่ยอยู่ในหน้าเดียวกันหน้ามันก็อาจจะขยับให้คุณเห็นชัดเจนขึ้นนะคะหนังสืออันใหม่หัวข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้มันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์แนวนอนแนวนอนนะคะทีนี้ช่วยดูด้วยเนาะข้างล่างค่ะช่วยอาจารย์นะเปิดใหม่ได้เลยนะคะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วค่ะอาจารย์เขียนย่อๆเนาะแกนเชิงขั้วแต่อยู่ทางด้านขวามือค่ะมันจะมีชื่อสมการว่า r เท่ากับ a คูณกัน1บวก cos เซต้าแบบนี้บรรทัดถัดมาค่ะช่วยอาจารย์นะคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนเชิงขั้วแต่อยู่ด้านไหนคะไม่ขวาแล้วค่ะรอคำตอบนะ
1: ด้านซ้ายมือครับ
0: เยี่ยมเนี่ยต้องมีเอกสารนะคะแล้วมันก็จะมีสมการของมันเหมือนกันเลยยกเว้นอะไรคะยก
1: จา
0: เว
1: ก
0: ้
1: บ
0: น
1: วกเป็นลบครับ
0: ค่ะอันนี้คือใครเนี่ยอิทธิกรไหม
1: ธนกิจครับ
0: ธนกิจหรอโอเคแล้วมาเอาคะแนนเพิ่มได้นะอันต่อไปค่ะอันที่สองค่ะก็เป็นคาร์ดิออยด์เดี๋ยวอาจารย์เขียนผิดเนาะออยออยเนาะแล้วค่อยดอเด็กกะลันนะอคาร์ดิออยด์แล้วก็ดอเด็กกะลันแต่ไม่ใช่เป็นแนวนอนละเป็นแนวตั้งค่ะเป็นแนวตั้งเป็นแนวตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์ดิออยด์ที่อยู่บนแกนแนวฉากค่ะแนวฉากนะแนวฉากแล้วมันจะอยู่ทางด้านบนค่ะมันก็จะมีชื่อว่าวิธีสังเกตถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยจะเป็นคอสค่ะแต่ถ้าเป็นแนวตั้งไม่ใช่คอสแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะช่วยกันเลยค่ะ
1: ซ้ายครับ
0: ใช่ธนกิจเยี่ยมมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นคาร์ดิออยด์อยู่บนแกนแนวฉากนะแต่มันจะอยู่ด้านล่างค่ะซึ่งมันเหมือนกันไม่ให้ธนกิจตอบละทุกคนช่วยกันตอบเลยอันนี้ต้องเป็นอะไรคะเร็ว
2: เป็น
0: เร็
2: ล
0: ว
2: บ
0: เร็ว
2: ค่
0: เระ ็ว
1: เป็นลบครับ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมอาจารย์พูดเนี่ยมันก็คือเหมือนอาจารย์บอกสูตรบอกสิ่งที่เป็นหลักสำคัญอาจารย์ทวนให้นะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากนะแล้วอันนี้ค่ะคาร์ดิออยด์บนเชิงขั้วอาจารย์เขียนรูปไว้เลยเชิงขั้วเขียนชื่อไว้เลยหมายความว่าไงมันอยู่ทางขวาแปลว่าอาจารย์จะได้หัวใจแนวนอนไงบนแกนเชิงขั้วทางขวานะขวามือเพราะทางขวาเป็นบวกใช่ไหม x อ่ะเป็น1 2 3 4

0: จานจำอะไรไม่ค่อยได้เลยแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากใช่ไหมอาจารย์ไม่เขียนชื่อแล้วนะขี้เกียจละวาดคู่กันอยู่แล้วนี่อ่ะแล้วทีนี้ค่ะหัวใจมันจะอยู่ทางซ้ายเมื่อมันเป็นลบแล้วไงอ่ะอาจารย์นี่ไงหัวใจนี่ไงหัวใจทางซ้ายด้านเนี้ยทางซ้ายมาด้านนี้มันติดลบไงลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่อ่ะต่อไปคาร์ดิออยด์แนวตั้งคาร์ดิก็คือแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากเนี่ยอาจารย์เขียนเลยค่ะแนวตั้งอ๋อเดี๋ยวก่อนขอโทษต้องเขียนว่าแกนแนวฉากใช่ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นด้านบนค่ะด้านบนก็หมายความว่านี่ไงคะคาร์ดิออยด์ของอาจารย์จะเป็นอย่างนี้ก้นเนี่ยก้นตรงเนี้ยมันอยู่ด้านบนถ้ามีคนบอกอาจารย์มันครึ่งครึ่งกลางกลางนะอาจารย์บอกก้นต้องอยู่ข้างบนเอาใหม่แกนเชิงคั่วอันนี้แกนแนวฉากอันนี้ติดลบค่ะแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องอยู่ด้านล่างก็นี่ไงหัวใจอาจารย์แบบนะคะนี่ไงอยู่ด้านล่างแนวตั้งด้านล่างถ้าพี่ๆเนาะที่ผ่านมาเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะใช้สมการเนี้ยไปบอกรักสาวบอกรักพ่อบอกรักแม่ก็ได้นะ I ใช่ไหม Love you นี้ใช่ไหมแต่ตอนหัวใจเนี้ยเขาไม่เขียนอย่างนี้นะเขาก็จะเขียนตรงเนี้ยว่า R อ่ะเท่ากับ A คูณ1ลบไซน์เซต้าแทน A เป็นอะไรเซตเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะได้คำตอบแล้วเขาก็จะวาดรูปเนี่ยก็อาจจะบางคนถ้าไปเขียนสมการพิกัดเชิงคั่วให้สาวดูให้พ่อดูให้แม่ดูเขาก็อาจจะไม่เข้าใจเนาะพี่เขาก็ยังใจดีเนาะเขาก็จะเขียนอธิบายก็คือวาดรูปอะว่าลงมุมนี้ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนเพิ่มนะเดี๋ยวจะให้คะแนนใครบอกว่าคณิตไม่มีประโยชน์เนาะบอกรักแบบวิศวกรเนาะอ่ะอาจารย์เริ่มตัวอย่างเลยแล้วกันนะคะสรุปมันจะเป็นแนวนอนมันจะต้องเป็นคอร์สมันจะเป็นหัวใจตั้งๆมันจะต้องเป็นสายจริงไหมนะคะอ่ะอาจารย์เริ่มเลยค่ะใครไม่ได้ตั้งแต่เส้นตรงวงกลมก็อย่าไปถอดใจนะคะตัวเรานี่แหละจะพยายามครั้งนี้แหละก็คือข้อสอบก็จะออก1ข้อข้อหนึ่งก็5คะแนนคุณก็ต้องทำข้อสอบได้ละ1ข้อก็ผ่านอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่ข้อเดียวเองทำมากกว่านั้นก็ดีกับตัวเรานั่นแหละนะคะอ่ะอาจารย์ก็เริ่มเลยเนาะโจทย์ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงคั่วอ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่ได้อยู่กับอาจารย์เนาะบอกอาจารย์ซิโจทย์ว่าไงคะ R เท่ากับบอกเร็วคนที่อยู่ด้วยกันมีหนังสือด้วยต้องมี R เท่ากับ
1: 2วงเล็บ1ลบคอสเซต้า
0: เนี่ยคือโจทย์ค่ะแล้วอาจารย์รู้ว่ามันเป็นรูปอย่างเงี้ยมันก็คือคาร์ดิออยด์บางคนบอกผมจำอะไรไม่ได้เมื่อกี้จำได้ไหมมันจะมี A ใช่ปะนั้นเนี่ยมันเป็นคอร์สคอร์สก็คือเป็นแนวนอนอะใครจำไม่ได้จำไม่ได้ก็สร้างตารางค่ะตารางอาจารย์ก็สร้างแบบเดิมอะเริ่มเลยนะคะเราทำเนี่ยเราต้องเข้าใจนะถ้าเราไม่เข้าใจเราจะทำแบบมึนๆอะแล้วมันจะเหนื่อยมากอันนี้มันจะเป็นมุมใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะเริ่มที่มุม0แล้วก็มุม90ใช่ไหมแล้วก็มุม180แล้วก็มุม3พายส่วน2 270อาจจะไม่เห็นหน้าอาจารย์ไม่เห็นมืออาจารย์เนาะมีความจำเป็นนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ R อันนี้อาจารย์เอามาจากโจทย์ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะอย่างนี้ค่ะ2คูณ1ลบคอสแต่เซต้าตรงนี้อาจารย์ก็จะแทนที่ด้วยมุม0ค่ะเรียบร้อยอาจารย์ก็ปิดวงเล็บนะคะ

0: อาจารย์ก็ต่อเลยเนาะ r เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบ cos มุมตรงนี้ค่ะก็เป็นมุม pi ส่วน2และอาจารย์ก็ปิดวงเล็บแล้วตรงนี้ r ก็เท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบ cos มุมมุมก็เป็นมุมอะไรนะคะมุม pi อย่าอาจารย์เปลี่ยนสีแล้วตรงนี้ r ก็จะเท่ากับ2เปิดวงเล็บ1ลบ cos มุมก็จะเป็นมุม3 pi ส่วน2ตรงนี้อาจารย์ก็จะปิดวงเล็บแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเอามุมเนี่ยมาแทนที่เซต้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะต้องเป็นนะคุณมีรูปวงกลม1หน่วยไว้เช็คคำตอบเพราะตอนคุณสอบคุณต้องไปคิดเองอันนี้คิดตามนะอาจจะไม่เห็นหน้าอาจารย์นะมุม0ทำตามนะชูมือซ้ายเอามองที่เอาไว้ตรงหน้าเรานะแล้วมองชูมือซ้ายมุม0นี่กดนิ้วอะไรคะ
1: กดนิ้วโป้งค่ะ
0: เยี่ยมมากเห็นไหมสาวตอบนิ้วโป้งคอร์สที่เอาซ้ายหรือขวาคะ
1: ขวาค่ะ
0: ขวาเนี่ยค่ะแล้วคุณก็ต้องใส่รูทก่อนส่วน2คุณเหลือกี่นิ้วคะที่กดนิ้วโป้งทำตามไปด้วยนะ
1: 4นิ้วค่ะ
0: ใช่แล้วรูท4มันก็คือ2ส่วน2 2ส่วน2มันก็คือ1ค่ะใช่มั้ยแล้วถ้าใครได้ฟังเทปอาจารย์มาบ่อยๆอาจารย์จะไปที่มุมพายค่ะทำไมอะอาจารย์เพราะมุม0เนี่ยมันอยู่ตรงนี้คอสอาจารย์ได้1ไซน์อาจารย์ไม่สนใจคอสมันเป็นตัว C เนาะไซน์มันเป็นตัว S นะมาทีหลังและไอ้ตรงนี้ค่ะมุมพายอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยค่ะลอกคำตอบมานะมีคนบอกอาจารย์มันคำตอบมันไม่เหมือนกันนะและที่สำคัญมันอยู่ทางซ้ายมันเหมือนอยู่ในคอร์ดแดนที่2 3ชื่อคอร์ดแดนไม่ได้สำคัญนะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะสำคัญ
1: ลบค่ะ
0: ลบถ้าใครไม่ได้ก็คือเหมือน x อะค่ะ x มาทางขวาก็คือ1 2 3 4 5แต่ถ้า x มาทางซ้ายก็ติดลบค่ะทำไมต้องคิดถึง x อะเพราะ x ก็มาก่อน y เหมือนกันอันนี้คือพิกัดฉากที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆแต่วันนี้เป็นพิกัดเชิงขั้ว c คือ cos มาก่อนตัว s คือ sinเอาความรู้เดิมที่เราได้มาใช้ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ได้1เฉยๆเหมือนเมื่อกี้อาจารย์ต้องได้ลบ1ค่ะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในคอร์ดแดนไหนเพราะมันเป็นมุมพายต้องเขียนให้รู้เรื่องนะอาจารย์จะดูเองว่าคุณเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะแล้วตรงนี้ลบกับลบก็เปลี่ยนเป็นบวก1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น2คูณ2อาจารย์ก็เป็น4แต่ตรงนี้1ลบ1คุณก็ได้0ซึ่ง0คูณ2คุณก็ได้0เรียบร้อยต่อไปอาจารย์ก็มาที่มุม90องศาพายส่วน2พายส่วน2กดนิ้วอะไรคะพายส่วน2กดนิ้วอะไรคะ
1: นิ้วก้อยค่ะ
0: นิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้อ่ะนิ้วก้อยปุ๊บคอสนี่เอาทางไหนคะซ้ายหรือขวาของนิ้วก้อย
1: ขวาค่ะ
0: ขวาสาวน้อยคนนี้น่ารักมากเลยนะหนูคือพันธิตา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคนะทีนี้ทางขวาเราไม่มีนิ้วเหลือจะได้รูทศูนย์รูทศูนย์มันก็คือศูนย์อาจารย์ชักงงแล้วศูนย์เนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กเราไม่มีเงินค่ะเรารอกินแฟนเรารอกินหรือลูกเราจะกินอยู่ก็จะไม่ได้กินค่ะเพราะเราไม่มีเงินได้แล้วนะ ใครได้ก็คิดตามแบบของตัวเองใครไม่ได้ก็ลองนึกถึงสิ่งที่อาจารย์พูดเพราะฉะนั้นคอสของพายส่วน2ก็มีค่าเป็น0ค่ะ1ลบ0ก็ได้1คูณกับ2อาจารย์ก็ได้2อ่ะนะมาอ่านตรงนี้ต่อค่ะ1ลบอาจารย์มาตรงนี้นะคะเมื่อกี้มุมพายส่วน2อยู่ตรงนี้อาจารย์แบบนะคะอาจารย์ได้0คือคอสแล้วก็ไซน์ไม่คิดมุม3พายส่วน2มันตรงกันข้ามไอ้นี่ก็ได้0เหมือนกันและไซน์ไม่คิดเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็น0ปุ๊บอาจารย์จะลอกมาเลยค่ะมันจะลบ0หรือไม่ลบ0มันก็คือ0ตัวเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ได้ตรงนี้เป็น1คูณกับ2อาจารย์ก็ได้2อันนะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เข้าใจเรียบร้อยปุ๊บอาจารย์ต่อสิ่งที่อาจารย์จะได้ค่ะก็คือคู่อันดับ r กับเซต้าคุณต้องเอารัศมีเป็น0มุมคือ0บังเอิญมันเหมือนกันรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน2ช่วยกันค่ะเดี๋ยวอาจารย์รอคำตอบพันธิพาไม่ตอบละธนกิจห้ามตอบละเดี๋ยวขอเสียงคนอื่นด้วยอาเป็น
2: 4ครับ
0: เก่งมากเสียงธนมนต์ไหม
2: ครับไม่ละครับ
0: โอ้ยเยี่ยมอาจารย์ชัดจำได้แล้วเห็นไหมมุมก็เป็นมุมอะไรคะ
2: พายครับ
0: พายเยี่ยมมากต่อเร็วทุกคนช่วยกันค่ะ
2: 2แล้วก็แสมพายส่วน2ครับ
0: เพื่อนๆที่ช่วยตอบเนี่ยมันเยี่ยมมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราฟังนะเราเงียบเนี่ยไม่ใช่เราไม่ฟังนะเราฟังอยู่เราฟังแล้วเราก็จะได้นะคะมันมีประโยชน์หมดละอ่ะทีนี้ได้การเขียนคู่อันดับของพิกัดเชิงขั้วเป็นแบบนี้ละก็ต้องมาวาดรูปบางคนดูแค่รูปแต่ไม่ได้ฟังไงลองเปิดใจค่ะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากพร้อมยังมันเริ่มที่มุมก่อนค่ะมุม0ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงใช่ไหมแล้วรัศมีเป็น0ก็อยู่ตรงนี้ค่ะ0คือรัศมีมุมก็คือ0พยายามสื่อสารน่ะพยายามเขียนมาในรูปแบบที่ผมเข้าใจอาจารย์ก็จะพยายามทำความเข้าใจให้มากที่สุด พร้อมกันนะมุมพายส่วน2มันต้องขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาพายส่วน2มันหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็นับแล้วนะรัศมีเป็น2อาจารย์ก็นับ1 2อยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น2มุมคือพายส่วน2เรียบร้อยอาจารย์เขียนวงเล็บยาวๆหน่อยอาจารย์เขียนเลข2ดีๆนะคะเดี๋ยวจะติดลบซะทีนี้ค่ะช่วยอาจารย์ได้แล้วค่ะอาจารย์เอาสีน้ำเงินมุมพายค่ะอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะมันขึ้นไปมันไปหยุดตรงไหนคะหยุดทางมุมพายอยู่ตรงไหนคะทางซ้ายไหมนี่มุมพาย180และอาจารย์ก็นับรัศมีได้เท่าไหร่คะนับเลยเนาะเพราะมันไม่ได้ติดลบนะนับได้เท่าไหร่คะ
1: 4ค่ะอาจารย์
0: 4ค่ะอาจารย์บางคนแบบผมตอบแล้วผมเลยไม่ได้ตอบเกรงใจเพื่อนอะไรเงี้ยนะทีนี้แหละถ้าเราได้แบบนี้ปุ๊บวาดรูปไปก่อนเลยค่ะจะได้สบายใจนี่ไงหัวใจมาละนี่แล้วบางคนรู้เลยมันสมมาตรครับอาจารย์มันสมมาตรกับข้างบนกับแกนเชิงขั้วมันก็ต้องลงมาข้างล่างจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนโทนสีให้นะสว่างหน่อยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะถ้าตอนพูดก็จะบอกว่าบนใช่ไหมซ้ายขวาล่างอยู่ที่ไหนคะ3พายส่วน2เก่งเห็นไหมอย่าคิดว่าเฮ้ยเรียนออนไลน์มันไม่ได้มันได้ค่ะถ้าจะพยายามมันต้องได้นะ3พายส่วน2อยู่ข้างล่างและรัศมีมันไม่ได้ติดลบก็นับเลยค่ะ2ฟังไว้นะถ้ามันจะถูกค่ะปีกของหัวใจตรงเนี้ยมันไป2ตรงนี้ก็ต้อง2ค่ะไม่งั้นมันไม่สมสัดส่วนมันไม่มาตรฐานมันไม่สมมาตรอะค่ะแบบนี้ เดี๋ยวอาจารย์ขอโทษอาจารย์เปลี่ยนสีให้เพราะว่าอาจารย์ตั้งใจให้รู้ว่ามันเป็นจุดของสีไหนแต่คุณไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะตอนคุณสอบคุณใช้ดินสอทําข้อสอบก็ได้ลบได้ง่ายด้วยอาจารย์ก็ได้จุดว่ามุม3พายส่วน2รัศมีเป็น2และอาจารย์ก็เชื่อมจุดค่ะแบบนี้เรียบร้อยอ่ะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆเราจะสรุปได้ถ้าเราเข้าใจนะแต่ถ้าเราลอกมาหรืออะไรเงี้ยเราจะเหนื่อยมากอ่ะอาจารย์จะช่วยสรุปให้อาจารย์ก็จะสรุปจากภาพนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการอาจารย์ไปกดลบด้วยเนาะ r เท่ากับ2คูณ1แล้วก็ลบ cos เนี่ยมันเป็นคาร์ดิออยด์ค่ะคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์จำได้ไหมมันเป็นคอสมันต้องเป็นแนวนอนหัวใจเราก็นอนนะแล้วมันอยู่เดี๋ยวอาจารย์เขียนเต็มๆเนาะอยู่บนแกนเชิงขั้วอ่ะอาจารย์เขียนชื่อเลยแกนเชิงขั้วแล้วก็ทางซ้ายมือมีคนอาจารย์รู้ได้ไงว่าซ้ายอาจารย์บอกว่ามันเป็นลบค่ะทางซ้ายก็น้อยกว่าและอาจารย์ก็เขียนว่าตัดแกนเชิงขั้วที่จุดแกนเชิงขั้วค่ะมันจะเป็นนี้มุม0รัศมีก็0และตรงนี้ค่ะมุมพายค่ะแต่รัศมีเป็น4ถ้าใครไปสังเกตแกนเชิงขั้วมุม0กับมุมพายแล้วอาจารย์ทำตรงนี้เลยเนาะตัดแกนแนวฉากแนวฉากถ้าวิธีสังเกตก็คือที่เหลือคืออะไรพายส่วน2กับ3พายส่วน2รัศมีเป็น2มุมคือ90รัศมีเป็น2มุมคือ3พายส่วน2นี่แหละค่ะคาร์ดิออยด์มีบางคนอาจารย์ผมรู้แนวแล้วถ้าเป็นแนวฉากเนี่ยมันเป็นมุมฉากไงมันต้อง90กับ270ข้างล่างเนาะอ่ะเข้าใจเนาะซึ่งถ้าใครไม่ได้อ่ะแล้วฟังอาจารย์ไม่ชอบมาฟังในทีมคุณสแกน QR code คุณดูได้เลยค่ะนะคะต่อไปอาจารย์จะเอาตัวอย่างที่ 1.4.6 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่24หน้าอาจจะขยับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอาจารย์ขอเขียน R เท่ากับแบบนี้ค่ะเริ่มต้นให้ชื่นใจหน่อยสิคือเราตั้งใจฟังตัวอย่างแรกไปแล้วเนาะเรารู้ละเราจะเริ่มยังไงคะเห็นอาจารย์ขีดอย่างนี้ละผมรู้ละหนูรู้ละเริ่มยังไงคะเริ่มที่เดี๋ยวหมดเจอข้อสอบละ เริ่มที
2: ่เซต้าครับ
0: เยี่ยมเซต้ามันก็จะเป็น0แล้วก็พายส่วน2แล้วก็พายมีเสียงคนอื่นเพิ่มไหมเนี่ยจะได้ให้คะแนนถูกมี3คนละเมื่อกี้ยังทานน้ำมนต์อยู่หรือเปล่าหรือเปลี่ยนคนละ
2: ใช่แล้วคร
0: ับ
2: คนเด
0: ิ
2: มคร
0: ับคนเดิมยังเหนียวแน่นเนาะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมคนอื่นลองช่วยกันเร็วจะได้คะแนนหลายๆคนนะคะไอ้ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรเลยคะเร็วช่วยกันจะได้ทำได้ค่ะไม่อยากเปิดไมค์ก็ตอบในใจได้นี่ใช่ไหมอะไรอีกคะเนี่ยเร็วๆมุมเปลี่ยนเป็นอะไรละแบบนี้นะคะเครื่องบินผ่านไหมสัญญาณอาจจะหายไปหน่อยมุมเป็นอะไรคะเร็วว่ายังมีคนฟังเราอยู่นะมุมเป็น
1: พายค่ะ
0: ใช่แล้วมุมเป็นพายและต่อไปไอ้อันนี้เนาะมุมก็จะเป็น3พายส่วน2แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้2เปิดวงเล็บ1ลบเอาละเมื่อกี้มีเพื่อนบอกละมุม0เนี่ย

0: เราทำแล้วกดนิ้วโป้งเห็นไหมมันเรื่องเดิมหมดเลยอะค่ะแต่เราต้องคิดเพิ่มค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะทางซ้ายซึ่งเราก็จะได้อาจารย์เขียนตรงนี้แล้วกันนะ root ซึ่งทางซ้ายไม่มีนิ้วเหลือแล้วก็หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กและมีคนรอกินเราก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมค่ะมีคนคิดมันสลับกับเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวไม่ศูนย์ก็หนึ่งไม่หนึ่งก็ศูนย์นี่แหละใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมุมพายของอาจารย์เมื่อกี้มุมศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลอกคำตอบคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าซายเป็นศูนย์มุมพายก็อยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่เขียนแต่รู้ว่าซายเป็นศูนย์มันศูนย์มันจะบวกศูนย์ลบศูนย์มันก็คือศูนย์นั่นแหละค่ะอาจารย์ไม่สนใจละแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ได้หนึ่งคูณสองก็คือสองนี่แหละค่ะอันนี้ก็ได้หนึ่งคูณสองก็คือสองนั่นแหละค่ะทีนี้มาที่มุม90 องศาอ่ะมุม90 องศาต้องกดนิ้วก้อยเหมือนเพื่อนบอกเมื่อกี้อ่ะตอบมาเร็วค่ะทรายคือนิ้วที่เหลือทางไหนคะช่วยกัน
1: ทางซ้ายค่ะ
0: ใช่เห็นไหมพันธิพาได้ก็จะเหลือ4 นิ้วหารด้วย2รู้4ก็มี5เป็น2 2หาร2ก็ได้1นะคะคนอื่นที่ยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ต้องพยายามตอบในใจก็ยังดีเนาะอันนี้ก็เป็น1ค่ะทีนี้มุมพายส่วน2มันอยู่ตรงเนี้ยคอสไม่สนทรายเป็น1รอคำตอบอะเนาะตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่ทรายเป็นหนึ่งแต่ทรายเนี่ยมันคือค่าข้างหลังกันนะ x y อันนี้คอสแล้วก็ทรายคือค่าข้างหลังมันก็เหมือน y คิดตามนะ y หรือแกนเชิงแนวฉากอ่ะมันลงมาข้างล่างแปลว่ามันทำไมคะไอ้หนึ่งตัวเนี้ยสำคัญหนึ่งตัวนี้ต้องใ
1: ล
0: ช่
1: บ
0: หนึ่ง
1: ค่ะอาจา
0: เอ
1: รย์
0: อต้องลบค่ะอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์ที่ไม่พอต้องลบค่ะไม่งั้นจะผิดเพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ยได้ลบหนึ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น0คูณ2ก็ได้0แต่อันนี้ค่ะลบแรกลบที่2ก็เป็นบวกแล้วก็1ตรงนี้เป็น2 2คูณ2อาจารย์ก็ได้4แบบนี้อ่ะใครที่ไม่ค่อยได้ก็ไปทวนเรื่องมุมให้ดีๆนะคะไปตั้งใจทำให้ดีๆนะคะมีเนื้อหาอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มจากรัศมีแล้วก็มุมอ่ะนะรัศมีเป็น2มุมเป็น0ตรงนี้อ่ะอาจารย์จำชื่อได้อภินันท์ไหมรัศมีเป็นเท่าไหร่คะตอบหน่อยเร็วอาจารย์จำชื่อได้แล้วทำไมอาจารย์มาจำชื่อผมปัญจพลกับอภิวันแล้วก็อะไรเนี่ยพลาตุลธรค่ะเรามาดูหน้าตรงนี้ได้นะอ่ะใครก่อน
2: ผมก่อนก็ได้ครับ
0: ผมก่อนคืออภิวัน
2: อ
0: ใช่
2: ภิ
0: ป่ะ
2: วันครับ
0: รัศมีเป็น
2: ศูนย์ครับ
0: มุมเป็น
2: พายส่วนสองครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาแค่ไม่เปิดไหมไม่ใช่เขาไม่ได้นะปัญจพลเนาะอยู่ไหมพี่ใหญ่รัศมีเป็นเยี่ยมเยี่ยมรัศมีเป็น
3: สองครับ
0: เยี่ยมมุม
3: เป็นพายครับอาจารย
0: ์เก่งมากมากตุลธรค่ะอย่าให้เสียชื่อรัศมีเป็น
4: 4ครับ
0: มุมเป็น
4: 3พายส่วน2ครับอาจารย
0: ์ขอบคุณมากเนี่ยใครที่ไม่ฟังไม่ตั้งใจเรียนไม่ได้นะเพื่อนเขารู้หมดค่ะแต่เขาแค่ไม่เปิดไมค์นะอันนี้อําพูดจริงนะคะเราอ่ะจะไม่ตั้งใจอยู่คนเดียวหรือเปล่าแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะที่ตอบค่ะเพราะบางทีการที่ไม่ได้ตอบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจไม่ใช่นะเขาได้นะเขาฟังอยู่นะคะนะแล้วทีนี้มุมค่ะมุมศูนย์เรามาวาดรูปกันไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงไงแต่รัศมีเป็น2อยู่ตรงนี้ รัศมีเป็น2มุมเป็น0เดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงนะคนอื่นไหมอาจารย์ช่วยบอกอาจารย์หน่อยมุมพายส่วน2อยู่ตรงไหนคะนี่แล้วนะข้างบนข้างซ้ายข้างล่างบนซ้ายล่างตรงไหนคะพายส่วน2ข้างบน
2: ข้างบนครับ
0: รัศมีเป็น0มันก็เลยอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นเสียงคนใหม่ได้นะอาจารย์ว่าต่อไปมุมพายอยู่ที่ไหนคะทางมั่นใจ180อยู่ไหนอาจารย์ไม่ค่อยแค่นั้นเองนี่นะคะแล้วรัศมีเป็นเท่าไหร่คะ2อาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็น2มุมเป็นพายได้แบบเนี้ยปุ๊บมีคนอาจารย์เห็นแล้วเนี่ย2กระสอบใช่มันต้องอะไรกันล่ะมันต้องสมดุลกันใช่มั้ยสมมาตรกันไงซ้ายขวาเท่ากันมันอาจจะไม่เท่าเพราะตัวอาจารย์นี่แหละวาดมันไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอยากจะรู้เนาะใครอยากได้คะแนนเพิ่มนะลองไปคิดซิว่ามุม30ว่ามุม45แล้วว่ามุม60เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่และมันจริงเหมือนที่อาจารย์พูดไหมมันจริงนะทุกอย่างเลยเรามาต่อนะคะมุม3พายส่วน2อันสุดท้ายอาจารย์ใช้อีก4เนาะ3พายส่วน2อยู่ข้างล่างละเนี่ยค่าวัดมุมก็คือมันลงมาตรงนี้ละนะคะอาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยค่ะรัศมีเป็น4มุมคือ3พายส่วน2อยู่ตรงนี้นะคะและอาจารย์ก็นี่มันนี่เลยได้หัวจะอาจารย์เลือก4ผิดตรงนี้นี่ได้แหละคาร์ดิโอยด์เนี่ยบอกรักได้เลยอันเนี้ยแล้วเราอยากจะเดี๋ยวอาจารย์สรุปเนาะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการ r เท่ากับ2คูณกับ1ลบไซน์เซต้ามีบางคนอาจารย์ผมรู้ละถ้าผมอยากให้หัวใจของผมใหญ่หน่อยผมเปลี่ยนตัวเลขนี้ค่ะใช่ไหมมันจะใหญ่ไปทั้งหมดเลยอันนี้มันเป็น2เนี่ยมันก็มาขวา2มาซ้าย2เพราะฉะนั้นถ้าผมเอาเป็น10เนี่ยค่ะหัวใจผมก็จะอ้วนโตมากเลยข้างล่างมันก็จะเป็นยาวขึ้นมันก็จะเป็น20เพราะเนี่ยปีกตรงนี้มัน2ขวา2ซ้าย2มันเป็น4ก้นของหัวใจก็ต้อง4ค่ะเนาะถ้าอาจารย์เอาตรงนี้เป็น10ซ้ายก็10ก้นของหัวใจอาจารย์ก็ต้อง20เนี่ยค่ะเนาะลองไปดูนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นคาร์ดิโอยด์เป็นแนวอะไรคะแนวตั้งใช่มั้ยที่อยู่บนแกนแนวฉากทางด้านล่างค่ะอาจารย์ผมไม่เข้าใจอะไรเลยมันเป็นบนแกนแนวฉากเพราะตรงนี้มันเป็นทรายเนี่ยเนี่ยแกนตรงเนี้ยอย่าเขียนไว้ตรงเนี้ยนะแกนนี้นะเรียกว่าแกนแนวฉากเนาะอาจารย์ทำไมมันอยู่ด้านล่างเพราะตรงนี้มันติดลบค่ะมันก็เลยลงมาข้างล่างเหมือนวายอะวายติดลบก็ลงมาข้างล่างอาจารย์ต่อนะก็สรุปว่าตัดแกนเชิงขั้วที่จุดช่วยอาจารย์หน่อยดีกว่ามีอยู่4จุดตัดแกนเชิงขั้วตรงไหนคะช่วยหน่อยดูมุมอะไรคะที่เป็นแกนเชิงขั้วรัศมีเป็น2มุมเป็น0รัศมีเป็น2มุมเป็นพายใช่ไหมแล้วก็ตัดแกนแนวฉากค่ะอันนี้ต้องช่วยจริงๆละเหลือละที่ไหนคะแนวฉากมุมไหนคะเร็วเห็นไหม
5: 0ครับ
0: ศูนย์กับอะไรครับ
5: พายส่วน2

0: เนี่ยเขาดูตรงเนี้ยและอีกอันหนึ่งมันก็เลยเป็นมุมอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยมุม
1: ตามพาส่วนสองค่ะ
0: อืมเนี่ยเพื่อนเขาน่าจะสังเกตจากตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยคือของแกนแนวฉากนะคะอาจารย์อาจจะเขียนอะไรไม่ค่อยเรียบร้อยก็ดูในเอกสารเพิ่มเติมได้ปะเรามาทำกันบ้านกันใช่ไหมอาจารย์อัดคลิปส่งของวังไกลกังวลเนี่ยก็ช่วยกันบ้านให้คุณด้วยให้คุณไปดูได้เลยนะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะเดี๋ยวขอดูเวลาเนาะเวลาอันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะข้อที่13ค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันโจทย์ก็คือ r เท่ากับ1อันนี้อาจารย์สั่งการบ้านไปแล้วนะคะต้องถ้าคนที่อาจารย์ถ่ายรูปครั้งสุดท้ายเมื่อเสาร์ที่แล้วอ่ะเขาจะเลือกทำข้อไหนก็ได้นะคะนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาเลยนะคะเพราะอาจารย์สั่งงานไปแล้วแต่อาจารย์มาช่วยดูการบ้านให้นะคะอ่ะเริ่มต้นทำยังไงนะคะเริ่มต้นเลยเริ่มที่เร็วตอบให้ชื่นใจหน่อยช่วยกันตอบเลยค่ะเร็วมาจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเริ่มที่สมมติจะคิดมุมใช่ไหมมุมเป็นมุมอะไรทุกคนเปิดตอบได้เลยนะคนเปิดแล้วเขาบางทีเขาตอบแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเนาะอ้ายอ่ะเร็วมุมนี้แล้วก็อะไรใครที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์เปิดไมค์ตอบดีกว่า r เท่ากับ1บวก cos เซต้าถึงแม้มันจะไม่มี a นะมีคนบอกอาจารย์อันนี้มันไม่มี a นะจริงๆถ้ามี a ถ้าอาจารย์จะใส่วงเล็บเปิดวงเล็บเนี่ย a มันก็คือเลข1แต่ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวบางคนบอกมันไม่ใช่รูปสมการคาร์ดิออยด์ซะหน่อยบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนมันเหมือนได้นะคะอ่ะแต่ท้ายที่สุดถ้าเราวาดรูปอะยังไงรูปมันก็จะเกิดจริงๆอยู่ละแต่บางทีเรามีสูตรในใจมันก็จะช่วยเราได้อ่ะคนที่ยังไม่ได้ตอบอาจารย์ตอบดีกว่า r เท่ากับอะไรเอ่ย1บวกคอสเดี๋ยวอาจารย์เรียกชื่อเขาก็ได้เขาอาจจะไม่กล้าเดี๋ยวอาจารย์ดูตรงนี้นะเดี๋ยวขอจิรพลนะชนทิชากฤษดาอิสริยาอิทธิกรสุรยุทธอ่ะเรียงมาเลยค่ะยังไม่ได้ยินเสียงไงอาจจะได้คุยกับสุรยุทธหน่อยอ่ะเรียงมาเลยตรงนี้เป็นเลขอะไรคะเซต้านี่เปลี่ยนเป็นเป็น
2: ศูนย์
3: ศูนย์ครับ
0: มาละสุรยุทธก็มานะr เท่ากับ1บวกคอสมุมเปลี่ยนเป็นช่วยกันเลย2คนได้ยิน
3: ใช่ส่วน2ครับ
2: ส่วน2ครับ
0: เยี่ยมต่อไปค่ะมุม
3: พายครับ
4: คอสพายครับ
0: เยี่ยมเยี่ยมต่อไปค่ะ
3: 3พายส่วน2ครับ
0: นี่สุรยุทธเสียงนุ่มๆทีนี้เรามาเริ่มมุมศูนย์อาจารย์เปลี่ยนสีนะคะอาจารย์ก็จะได้1บวกอาจารย์ไม่เขียนละมุมศูนย์อาจารย์กดนิ้วโป้งไปกดนิ้วโป้งคอสเอาทางขวาอาจารย์ก็จะได้รู้4ส่วน2เนาะมีค่าเป็น1ค่ะสองหนุ่มเมื่อกี้อีกนิดนึงมุมพายอยู่ตรงไหนคะนี่คอสเป็น1ทรายไม่สนทาง
3: ซ้าย
0: เยี่ยมทางซ้ายแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรคะอีกนิดเดียวหนุ่มๆ มันต้องเป็น
3: ลบๆ
0: เป็นลบค่ะเพราะมันไปทางซ้ายอะค่ะได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็ได้2อันนี้อาจารย์ก็ได้0สุรยุทธกับหนุ่มอีกคนคือใครนะคะเป็นเสียงผู้ชายคนใหม่ละเมื่อกี้น่ะน่าจะใครสักคนนึง

0: บอกอาจารย์หน่อยแล้ว
1: จิรพลครับ
0: อ๋อจิรพลเยี่ยมมากอ่ะทีนี้มุมพายส่วนสองคือ90 90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือไหมคะเปลี่ยนเสียงคนหน่อยเร็วที่อาจารย์อิทธิกรอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงมีใครอาจารย์จำไม่ได้

0: เขาอาจจะเสียงมีปัญหาหรือเปล่าคนอื่นช่วยก่อนเนาะไม่มีนิ้วเหลือทางขวานะคอสเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ไม่มีเงินซื้อเค้กอะค่ะใช่ไหมก็จะเป็นศูนย์เนี่ยมีคนสังเกตละเมื่อกี้คอสศูนย์เป็น1แต่คอส90เนี่ยมันจะเป็นศูนย์เร็วไอ้นี่มุม90หยุดข้างบนใช่ไหมแล้วมุม3พายส่วน2อยู่ตรงไหนคะนี่คือคอสซายมิสนคนที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์วันนี้อยู่ข้างล่างศูนย์แล้วก็ซายมิสนมันจะศูนย์หรือลบศูนย์มันก็คือศูนย์ตัวเดิมนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะยังไม่ตอบตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะเร็วอันถัดมาทำอะไรคะอันเนี้ยกับเซต้าอาคืออะไรคะตอบอาจารย์หน่อยเร็วอันนี้เป็นอะไรไปแล้วชนทิชาก็ได้นี่คือเลข
1: 2ครับอาจารย
0: ์เยี่ยมแล้วรัศมีมุมเป็นเท่าไหร่คะ
1: 0ครับ
0: เยี่ยมต่อไปรัศมีเป็น
2: 1ค่ะ
0: มุมเป็น
2: พายส่วน2ค่ะ
0: หนุ่มกับสาวช่วยกันรัศมีเป็น
3: ศูนย
0: ์ศูนย์กับพายอีกค่ะ
1: 1กับ3รูทส่วน2ครับเอ้ย3พายส่วน2ครับ
0: น่าจะเป็นอิทธิกรนะอาจารย์ว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เห็นไหมใช่ด้วยโอ้อาจารย์รู้สึกดีอาจารย์จำเสียงได้แล้วนะสาวเมื่อกี้น่าจะชนทิชาไหม
2: พันนิตาค่ะ
0: พันนิตาแล้วมีเสียงหนุ่มอีกคนหนึ่งช่วยอิทธิกรกับพันธิตาคืออีกคนหนึ่งค่ะคือ
3: จิรพลครับ
0: โอเคขอบคุณมากอ่ะมุมศูนย์ค่ะทีนี้ทุกคนช่วยกันตอบเนาะเราจะได้เฉลยครบทุกข้อเลยนะคะมุมศูนย์ขึ้นไหมลงไหมไม่รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นสองมุมพายส่วนสองอยู่ตรงไหนคะตรงนี้มันจะได้หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มุมพายส่วน2แล้วก็ต่อไปมุมพายอยู่ตรงซ้ายรัศมีเป็น0อาจารย์ก็ได้0กับมุมพายเพื่อนอาจจะไม่ค่อยอยากตอบกันแล้วเนาะมุม3พายส่วน2อยู่ข้างล่างรัศมีเป็น1อยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์เขียน1แล้วก็3อาจารย์ลืมเปลี่ยนสีใช่มั้ยอาจารย์ขอใช้ไปก่อนแล้วกันนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าตอนเราวาดรูปอะค่ะตรงเนี้ย1กับ1ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะปีกของหัวใจ1กับ1รวมกันเป็น2ก้นของหัวใจก็ได้2แบบนี้นะคะอ่ะเราก็มาสรุปกันค่อยๆสรุปอาจารย์ดูสรุปแป๊บนะคะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการr เท่ากับ1บวกคอสเซต้าเป็นคาร์ดิโอยด์แนวนอนค่ะอาจารย์รู้ได้ไงว่าเป็นแนวนอนเพราะมันเป็นคอสนะคะที่อยู่บนแกนเชิงขั้วอันอาจารย์ตรงไหนแกนเชิงขั้วครับนี่ค่ะแกนเชิงขั้วอยู่ทางขวาทำไมรู้ว่าขวาเพราะตรงนี้เป็นบวกค่ะต่อนะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดแกนเชิงขั้วจำได้ยังนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่มุม0รัศมีเป็น2มุมพายรัศมีเป็น0แล้วก็ตัดแกน

0: แนวฉากที่จุดตรงนี้นะคะนี่ค่ะอาจารย์ชอบเริ่มที่พายส่วนสองก่อนแนวฉากก็คือเหมือนมุมฉากอะค่ะอันนี้อาจารย์ก็จะได้รัศมีเป็นหนึ่งมุมคือพายส่วนสองอันนี้ก็รัศมีเป็นหนึ่งมุมคือสามพายส่วนสองแบบนี้นะคะจบอ่ะอาจารย์ขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะได้กันทุกคนนะคะเข้าใจไม่ใช่ตัวอย่างหรอกมันเป็นแบบฝึกหัดข้อที่14ค่ะอ่ะตอบนะตอบในใจก็ได้นะคะตอบกับตัวเองอะค่ะตอนเราทำข้อสอบเนาะไม่อยากเปิดไมค์ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ก็เริ่มอย่างนี้เลยนะคะอาจารย์ก็เริ่มมุมก่อนค่ะตอนเราจะทำข้อสอบใช่ไหมมุมอาจารย์ก็จะนิ้วโป้งต่อไปก็นิ้วก้อยใช่ไหมไอตัวนี้มุมพายลอกคำตอบจากตรงนี้ใช่ไหมมุมสามพายส่วนสองลอกคำตอบจากตัวนี้เหมือนมันเป็นญาติกัน r ก็จะเป็น3คูณกันหนึ่งแล้วก็บวกไซน์เซต้าจากตรงนี้นะคะอาจารย์ก็แทนค่า1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นมุม0นะคะ r เท่ากับ3บวก1บวกไซน์เซต้าตรงเนี้ยก็เป็นพายส่วน2แล้ว r ตรงเนี้ยก็จะเท่ากับ3คูณกับ1บวกไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นมุมพายค่ะแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็น3คูณกับ1บวกไซน์ตรงเนี้ยก็จะเป็นมุม3พายส่วน2ได้ละก็ได้คะแนนแล้วนะพูดถึงทีนี้ค่ะมาทบทวนกันนะคะทำพร้อมกันนะ1บวกไซน์มุม0กดนิ้วโป้งนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็คือไซน์แต่มันไม่มีมันก็เลยเหลือ0หารด้วย2มันก็คือเราไม่มีเค้กแต่มีคนรอกินมันก็คือ0นั่นแหละคือเราไม่มีตังค์อะค่ะต่อไปไม่ต้องเขียน R ซ้ำแล้วนะคะมุมศูนย์อยู่ตรงนี้เราไม่สนคอสเรารู้ว่าไซน์เป็นศูนย์เราลอกคำตอบมาให้มุมพายไม่สนไซน์ไม่สนคอสแต่ไซน์เป็นศูนย์ศูนย์หรือลบศูนย์มันก็คือศูนย์เหมือนเดิมนั่นแหละง่ายเลย1บวก0ก็ได้1คูณกับ3ก็เป็น3 1คูณ3ก็ได้3จบต่อไปมุม90องศา90องศาอาจารย์จะกดนิ้วก้อยนิ้วที่เหลือทางซ้ายของอาจารย์ก็คือรูท4ส่วน2มีคนบอกไม่0ก็1ชักได้นะเนาะอ่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ซายของมุมพายส่วน2เป็น1อาจารย์ก็ลอกคำตอบพายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนซายเป็น1มุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้คอสไม่สนไซน์เป็น1ตอบให้ชื่นใจหน่อยเร็วไซน์ของ3เยี่ยมมากทำไมติดลบคะสาวน้อยเพราะมันค่า y มันทำไมคะหรือค่าไซน์มันทำไมคะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างมันลงล่างจะตอบยังไงก็ได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นอาจารย์เขียนบวกก่อนมันไม่ใช่เป็น1นะแต่มันเป็นลบ1ค่ะแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้2คูณกับ3อาจารย์ก็ได้6แต่ตรงนี้ค่ะอาจารย์จะได้0คูณกันก็ได้0อ่ะมาจบให้สวยค่ะใครที่ยังไม่ได้คุยกับอาจารย์ลองเปิดไมค์ตอบเพื่อนคนอื่นก็ช่วยตอบกับเพื่อนเลยนะเขาอาจจะเขินรัศมีกับเซต้ารัศมีเป็นเท่าไหร่คะ3มุมเป็น0อ่ะเร็วช่วยหน่อยรัศมีเป็น6มุมเป็น
1: ใช่ส่วนสอง
0: พันนิพาช่วยอาจารย์

0: ามลักษณมุมเป็น
1: พายค่ะ
0: รัศมีเป็น
1: ศูนย์ค่ะ
0: และมุมก็สามพายส่วนสองเยี่ยมมากๆเลยหลายๆคนเลยนะทีนี้ค่ะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากใครที่แบบว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจผมไม่ได้หยุดมาเร็วมาฟังอาจารย์หน่อยนะคะมาฟังอาจารย์5 นาที4 นาทีจบรัศมีเป็นศูนย์ไม่ขึ้นไม่ลงนะนับรัศมีได้สามหยุดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใครไม่ได้มาฟังนะมุมพายส่วนสองขึ้นไปแต่หยุดอยู่ข้างบนใช่ไหมเขาชอบพูดอย่างนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6อันนี้คือรัศมีเป็น6 มุมคือพายส่วนสองต่อไปมุมพายค่ะมุมพายไปหยุดอยู่ทางซ้ายและนับรัศมีได้สามอาจารย์ก็จะได้ตรงเนี้ยรัศมีเป็นสามมุมคือพายมีคนบอกอาจารย์มันได้มันยังไม่ได้ปีกนะมันอย่างนี้เนาะมันได้ก้นของหัวใจก่อนใช่ไหมต่อไปค่ะสามพายส่วนสองตืดมีคนชักรู้แล้วมุมศูนย์ของอาจารย์เป็นสีดำมุมพายส่วนสองเป็นสีแดงมุมพายของอาจารย์เป็นสีน้ำเงินมุมสามพายส่วนสองเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ผิดไปรูปหนึ่งคืออาจารย์ต้องพยายามทำอะไรให้มันเป็นแบบเดิมเพื่อที่ให้คุณจะได้เข้าใจเนาะและรัศมีมันศูนย์มันก็เลยหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นศูนย์มุมสามพายส่วนสองอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องเขียนสไกลขนาดนี้เพราะอาจารย์จะได้วาดรูปให้คุณดูได้ชัดเจนไงนี่จะโยงมาตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะปีกของหัวใจเป็นสามมาทางขวาไปทางซ้ายสามรวมกันก็หกมันก็จะได้ก้นของหัวใจมาสรุปกันค่ะเดี๋ยวจะจบแล้วบอกแล้วว่าแป๊บเดียวอาจารย์ก็จะสรุปค่ะว่าทิศทางของสมการพยายามเข้าใจเนาะอย่าไปท่องจำอะค่ะอันนี้ก็จะเป็น3 คูณกับ 1บวกไซน์เซตเอาละรูปเนี้ยมันเป็นรูปของคาร์ดิออยด์ซึ่ง A จำได้ปะ A มันเป็นเลข3เป็นคาร์ดิออยด์ฮะแนวอาจารย์รู้ได้ไงว่าแนวตั้งเพราะมันเป็นสายตั้งอยู่ที่ไหนอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยค่ะแกนแนวฉากอยู่ตรงไหนแกนที่มันตั้งๆอะค่ะนะคะทางไหนทางทางด้านบนอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าบนอาจารย์ก็ก้นหัวใจอยู่ข้างบนคุณไม่รู้คุณก็นี่มันเป็นเครื่องหมายบวกมาตัดแกนเชิงขั้วที่จุดสังเกตค่ะเอามุมศูนย์กับมุมพายไปดูเลยค่ะทุกอันอาจารย์จะเริ่มแบบนี้หมดเลยค่ะมันต้องเป็นทิศทางให้คุณเห็นไปในทำนองเดียวกันนะคะแล้วก็ตัดแกนตอบอันสุดท้ายละปิดจ็อบละตัดแกนแนวฉากที่จุดไหนคะที่จะเป็นฉากค่ะซูมเข้านิดนึงแนวฉาก
2: 6พายส่วน2ครับ
0: ผมรู้ได้ไงอ่ะว่าต้องเป็น6พายส่วน2
2: เป็น
0: ถ้า
2: แนวตั้งฉากครับ
0: ถ้าในแนวตั้งฉากผมสังเกตมุมไหมคะแล้วญาติของมันคืออะไรคะ
2: 0แล้วก็3พายส่วน2ครับ
0: คนนี้คือใครน่าจะเป็นคนใหม่นะ
2: ธนมนนะครับ
0: ธนมนคนเดิมก็คิดอยู่นะโอเคแต่ก็ประมาณนี้เนาะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยอร์เนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาล บิยาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรสถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พัก

อาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรแลนด์เฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไม้รัฐไรลันฟัชมัคคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัชเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรน์และมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุขนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองมายมีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซนเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองมายนวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่อง

0: ากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นราย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญคณะบริษัทเจมจิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงแสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: In 2005 Ratchamongkorn University of Technology Ratnakosin RMUTR Salaya Campus is a center for the education management of undergraduate and graduate programSalaya Campus has four undergraduate schools, including the Faculty of Engineering, the Faculty of Architecture and Design,

0: ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า Smart Entrepreneur ของเรา University เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally, namely Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin.

0: Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตว่างไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการ

ในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้าน

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมดังจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลรับประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยัง

0: มีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านจอนลายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2.ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: ให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็พระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูง

สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทุกคนนะครับที่มาดูรายการอยู่ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยนะครับวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้อีกครั้งนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความแตกต่างระหว่างศิลปะแบบเหมือนจริงหรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า Realistic Art นะครับและก็ศิลปะแบบนามธรรมหรือ Abstract Art ซึ่งเป็น2แนวทางสำคัญนะครับที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปะทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นทั้งความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในศิลปะทั้ง2รูปแบบรวมถึงทำความเข้าใจมุมมองและก็วิธีคิดของศิลปินนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาคิดกันอย่างไรแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของความคิดของศิลปินนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้เนี่ยผมขอขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะครับเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงจนเราเผลอคิดว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะครับและก็ภาพนี้ครับก็คือภาพที่ดูแวบแรกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าคืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะสะกิดใจของเราในบางสิ่งบางอย่างได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับ

เห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางของศิลปะทั้งสองแขนงนี้กันตั้งแต่รากฐานทางประวัติศาสตร์เทคนิคแนวคิดจนถึงบทบาทในโลกปัจจุบันสมัยนะครับหากจะให้พูดถึงเรื่องนี้กันจริงๆคงใช้เวลานานแต่ผมจะพูดถึงภาพรวมๆและก็เข้าใจง่ายนะครับใครสนใจรายละเอียดนี่ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงสมัยนี้นี่แน่นอนครับไม่ยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโซเชียลหมดแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องไปที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสมัยนี้นี่แค่เปิดมือถือก็เข้าถึงรายละเอียดได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดายเลยนะครับยิ่งมี ChatGPT

ข้ามาช่วยด้วยเนี่ยจะง่ายในการค้นหาข้อมูลเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจมองศิลปะศิลปะนี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่คือภาษาชนิดหนึ่งที่สะท้อนชีวิตความคิดและจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นภาพที่ดูเหมือนจริงที่สุดหรือภาพที่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรศิลปะก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่สื่อสารที่ทรงพลังที่สุดรูปแบบหนึ่งเสมอนะครับโอเคครับพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ศิลปะแบบเหมือนจริงกันก่อนเลยนะครับศิลปะแบบเหมือนจริง realistic art ความหมายและก็ความสำคัญของศิลปะแบบนี้ก็คือเป็นศิลปะที่เรียกว่าเหมือนจริงนะครับหมายถึงแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีเป้าหมายในการถ่ายทอดภาพของสิ่งต่างๆให้ใกล้เคียงกับความเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่ามากที่สุดเห็นอย่างไรก็ถ่ายทอดอย่างนั้นโดยปราศจากการเสริมแต่งจากจินตนาการหรือการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับงานศิลปะประเภทนี้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดความถูกต้องของสัดส่วนแสงและเงาสีสันแม้กระทั่งพื้นผิวของวัตถุนะครับเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอยู่ตรงหน้าเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คืออยู่ที่ความซื่อตรงต่อธรรมชาติเป็นการให้เกียรติแก่ความเป็นจริงในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะในงานที่ถ่ายทอดภาพเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับงานศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่เพียงแค่ภาพเหมือนในเชิงกายภาพเท่านั้นแต่ยังคงเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังในการบอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกและก็บริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในแต่ละรายละเอียดของภาพนอกจากนี้นะครับศิลปะแบบเหมือนจริงเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์และเหตุการณ์สำคัญของมนุษยชาติตลอดมานะครับก่อนจะมาถึงยุคของกล้องถ่ายภาพเนี่ยศิลปินก็มีหน้าที่สร้างงานเหมือนจริงจึงเปรียบเสมือนนักบันทึกภาพแห่งการเวลาที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์เหตุผลอารมณ์ความหวังความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดังนั้นศิลปะแบบเหมือนจริงจึงไม่ได้เป็นมีเพียงคุณค่าด้านความงามทางสายตาแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางสังคมประวัติศาสตร์และปรัชญาชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับโดยทำหน้าที่เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงของโลกและผู้คนออกมาได้อย่างลึกซึ้งและก็น่าเชื่อถือทุกอย่างมีพัฒนาการหรือมีการวิวัฒนาการนะครับเรามาดูการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับเริ่มจากยุคที่หนึ่งก่อนก็คือยุคก่อนเรียลลิสต์นะครับก่อนที่แนวคิดศิลปะแบบเหมือนจริงจะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปะซึ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่19แนวโน้มของศิลปะในโลกตะวันตกยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเชื่อทางศาสนาและอุดมคติความงามแบบโบราณโดยเฉพาะกรีกโรมันนะครับพอมาถึงยุคกลางเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะในยุคนี้จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวในพระคัมภีร์และก็ศาสนาคริสต์ภาพบุคคลมักจะดูแข็งไร้มิติและก็ไม่ได้มุ่งเน้นความเหมือนจริงนะครับแต่มีเป้าหมายเพื่อสื่อความศักดิ์สิทธิ์เช่นภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูที่กำลังที่มีลักษณะคล้ายกันทั่วทั้งยุโรปเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็เลยมาถึงยุคเรเนซองส์1300ถึง1600นะครับในคริสตศักราชศิลปินเริ่มกลับมาศึกษากายภาพและก็การจัดองค์ประกอบและก็การใช้แสงเงาแบบสมจริงงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะครับเช่นผลงานของลีโอนาร์โดดาวินซีของไมเคิลแองเจโรนะครับหรือมิเคลันเจโรของราฟาเอลเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังเน้นอุดมคติแห่งความงามแล้วก็บ่อยครั้งมีการเสริมสร้างความสมบูรณ์แบบเนื้อธรรมชาติให้แก่แบบนะครับดังภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยมาถึงยุคบาโรกและก็โรโกโกนะครับก็ประมาณคริสตศักราช1600ถึง1750เป็นช่วงที่ศิลปะเปี่ยมพลังด้วยอารมณ์และก็ความหรูหราอลังการศิลปินพยายามสร้างความจริงในอุดมคติมากกว่าความจริงที่เป็นอยู่นะครับการจัดองค์ประกอบดราม่าและก็การใช้แสงแบบเคียโรสคูโรเนี่ยแสงเงาแบบนี้ทำให้ผลงานมีพลังแต่ไม่ใช่ภาพของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับที่ได้มาสู่ยุคเรียลิซึมนะครับซึ่งอยู่ประมาณกลางศตวรรษที่19ศิลปะแบบเหมือนจริงในฐานะลัทธิทางศิลปะนะครับได้เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติ

ปีคริสตศักราช1848นะครับท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองโดยเฉพาะการเติบโตของชนชั้นแรงงานและการตั้งคำถามต่ออำนาจของศาสนาและชนชั้นนำนะครับแนวคิดหลักๆของเรนิซึมก็คือต่อต้านความเพ้อฝันของโรแมนติกซิซึมนะครับและก็ความงามแบบอุดมคติของนีโอคลาสสิกและก็นี่คือภาพในแบบของโรแมนติกนะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานแบบนีโอคลาสสิกแต่เรียลลิสติกจะเน้นให้ความสำคัญกับชีวิตประจำวันของคนธรรมดาโดยเฉพาะชนชั้นแรงงานเกษตรกรแล้วก็ผู้ได้โอกาสนะครับศิลปินในลัทธินี้ใช้ศิลปะเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับเพื่อจะสะท้อนความเหลื่อมล้ำความยากลำบากแล้วก็ความจริงที่ไม่ได้ปรุงแต่งศิลปินคนสำคัญในยุคนี้ก็ได้แก่กุสตาฟกูแบร์นะครับถือเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิเรียลลิซึมโดยตรงเลยผลงานของผลงาน The Stone Breaker นะครับและก็ภาพเบอริอันแอดออนแนนนะครับมิเลนะครับเน้นชีวิตเกษตรกรอย่างจริงใจเช่น The Cleaner นะครับภาพนี้แสดงให้เห็นถึงผู้หญิงเก็บเศษข้าวในทุ่งนาปุ้งบอกถึงความยากจนแต่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีนะครับของรัฐต่อประชาชนคนต่อมาก็คือเอ็ดดูการ์ดมาเน่นะครับเขาเริ่มต้นวาดภาพเหมือนจริงและก็พัฒนาสู่แนวทางที่นำไปสู่อิมเพรสชันนิสต์ในเวลาต่อมาศิลปะในยุคนี้นี่ไม่ใช่เพียงภาพที่ดูเหมือนนะครับแต่เป็นการเปิดโปงความจริงในสังคมอย่างกล้าหาญแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดเลยมาถึงช่วงที่3การเปลี่ยนผ่านและก็อิทธิพลต่อยุคต่อมานะครับหลังจากยุคของเรียลลิซึมเนี่ยศิลปะได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปในทางใหม่ที่แม้จะยังอิงอยู่กับโลกความจริงแต่แสดงอารมณ์และมุมมองของศิลปินมากขึ้นนะครับก็ได้แก่พวกอิมเพรสชันนิสต์เช่นคลอสโมเน่เอสกาเดอการ์ดนะครับที่เน้นการรับรู้ทางตาการจับแสงเงาในช่วงเวลาเฉพาะโดยละทิ้งรายละเอียดต่างๆและก็ยังคงพื้นฐานของความจริงให้มองเห็นได้อยู่นะครับและก็นี่คือผลงานของโมเน่ส่วนภาพนี้ก็เป็นผลงานของเดอการ์ดนะครับ

Post Impressionism ก็มีศิลปินคนสำคัญก็คือวินเซนต์แวนโก้พอลเซซานนะครับซึ่งเพิ่มมิติทางอารมณ์จิตวิญญาณและก็ความเป็นปัจเจกนะครับนี่คือตัวอย่างภาพของวินเซนต์หวังว่าคุ้นตากันเป็นอย่างดีส่วนภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างงานของเซซานนะครับผมขออธิบายคำว่าปัจเจกที่ผมพูดเมื่อกี้สักหน่อยนะครับหมายถึงความเป็นตัวของตัวเองในแบบเฉพาะบุคคลหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้อื่นทั้งในด้านความคิดความรู้สึกและการแสดงออกนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็ในศิลปะปัจเจกก็หมายถึงศิลปินใช้มุมมองความรู้สึกและก็ประสบการณ์ส่วนตัวมาถ่ายทอดผลงานโดยไม่พยายามทำให้คนอื่นหรือให้เหมือนคนอื่นนะครับหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่เดียวกันก็คือมีความแตกต่างในรายละเอียดในทุกๆอย่างในชีวิตทั่วไปปัจเจกก็คือการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับเช่นวิธีคิดที่ไม่เหมือนใครสไตล์การแต่งตัวหรือแนวทางการใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้นในกรณีของ post impressionism เช่นแวนโก้หรือเซซานคำว่าความเป็นปัจเจกก็คือการที่ผลงานของพวกเขาเนี่ยสะท้อนโลกในแบบที่พวกเขาเห็นและรู้สึกจริงๆไม่ใช่พยายามเรียนแบบธรรมชาติหรือทำตามกฎศิลปะแบบเดิมนะครับผมขอยกตัวอย่างความเป็นปัจเจกของแวนโก้และก็เซซานให้เห็นชัดขึ้นนะครับวินเซนต์แวนโก้นี่อารมณ์จะนำก่อนความสมจริงนะครับภาพของเขามักจะสีสดจัดและก็มีการปาดผู้กันแบบแรงๆหนาๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกในขณะนั้น

the starry night ที่ท้องฟ้าหมุนวนเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในมุมมองส่วนตัวนี่เขาไม่สนใจว่าท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าอ่อนหรือไม่แต่ใช่สีน้ำเงินเข้มและเหลืองสุดเพราะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นของเขานะครับความเป็นปัจเจกของเวนเขาก็อยู่ที่การทำภาพเป็นเหมือนบันทึกอารมณ์ส่วนตัวมากกว่าการบันทึกความสมจริงนั่นเองส่วนพ่อเซซานก็แสดงโครงสร้างและการมองรูปทรงในแบบของตัวเองของมักวาดภาพภูเขาบ้านหรือผลไม้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปทรงพื้นฐานเช่นทรงกระบอกทรงกลมทรงกลวยนะครับมุมมองเฉพาะตัวของเซซานไม่พยายามให้เป็นภาพที่มีมิติสมจริงแบบภาพถ่ายแต่จัดวางมุมมองและสีให้เกิดความสมดุลในแบบที่เขาเห็นความเป็นปัจเจกของเซซานก็คืออาการตีความของธรรมชาติผ่านตรรกะแล้วก็การวิเคราะห์รูปทรงของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าโฟโตลิสซึมนะครับซึ่งถือกำเนิดในศตวรรษที่20นะครับที่กลับไปเน้นความเหมือนจริงระดับสูงยิ่งกว่าเดิมโดยใช้กล้องถ่ายภาพเป็นต้นแบบแล้วนำมาวาดให้เหมือนจริงกว่าภาพถ่ายและก็นี่คือผลงานของพวกเขานะครับอิทธิพลของเรียลลิสต์ที่ส่งมาถึงในโลกปัจจุบันนี่ไปหมดเลยนะครับเป็นศิลปะที่สะท้อนสังคมใช้ศิลปะวิพากษ์ความเหลื่อมล้ำความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับพวกไฮเปอร์เรียลลิซึมและก็ดิจิทัลเรียลลิซึมก็เป็นงานศิลปะที่ใช้เทคโนโลยีสร้างงานที่เหมือนจริงนะครับถึงขั้นเสมือนหลุดออกจากโลกจริงเช่นงานแบบ 3D หรือdigital painting นั่นเองนะครับในวงการศิลปะในวงการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยก็ยังมีการเรียกว่าเรียนการสอนกันแบบเหมือนจริงเป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ระดับปวช.ระดับพื้นฐานหรือเวลาเราจะเริ่มเรียนวาดรูปนี่เราก็จะต้องใช้ศิลปะแบบเหมือนจริงนะครับมาเป็นพื้นฐานในการสอนในศิลปะในสถาบันศิลปะต่างๆก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับต้นยังสอนกันอยู่แบบเดิมนะครับมาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยปีแล้วเนื่องจากเป็นการฝึกทั้งทางทักษะทางฝีมือการมองและก็การสังเกตไปในรายละเอียดนะครับเพราะศิลปะที่เหมือนจริงคนจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงการวาดรูปเราจะดูที่การวาดแล้วเหมือนกันเป็นหลักนะครับโดยทั่วไปนะครับแต่ศิลปะนี่มันเปิดกว้างมากกว่านั้นไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันลักษณะและก็ความสำคัญของศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอันดับแรกก็คือความสมจริงของรูปทรงนั่นเองนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงมีให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดรูปทรงของวัตถุหรือบุคคลอย่างแม่นยำโดยอาศัยหลักการของกายวิภาคสัดส่วนและก็มุมมองโดยสเปกทีฟนั่นเองนะครับซึ่งเรียกว่าเข้มข้นอย่างเข้มงวดกันเลยทีเดียวการวาดรูปร่างของมนุษย์จะยึดตามหลักกายภาพเช่นแขนขายาวดวงตำแหน่งดวงตาจมูกปากอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าเราวางผิดตำแหน่งหรือสัดส่วนที่ไม่ดีมันก็จะทำให้พิการไปหรือไม่เหมือนอะไรประมาณนี้นะครับวัตถุหรือฉากหลังเนี่ยจะต้องถูกวาดให้สมส่วนสมจริงไม่บิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนการใช้เทคนิคฟอร์เชอร์ทูนิ่งนะครับช่วยให้ภาพดูลึกและก็มีมิติเหมือนมองจากมุมจริงๆผลลัพธ์ก็คือภาพที่ดูมีความสมดุลเหมือนกำลังมองผ่านสายตาของมนุษย์จริงๆนั่นเองนะครับสำคัญต่อมาก็คือค่าน้ำหนักและก็แสงเงานะครับเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของศิลปะแบบเหมือนจริงการใช้แสงเงาเพื่อสร้างความลึกความนูนและมิติให้กับวัตถุนั่นเองนะครับศิลปินต้องเข้าใจทิศทางของแสงอย่างละเอียดและถ่ายทอดเงาตกกระทบอย่างถูกต้องด้วยนะครับเงาของวัตถุเนี่ยจะและก็แสงสะท้อนที่อยู่ในตัววัตถุก็ต้องถ่ายทอดมาให้สมจริงมีแสงในเงาที่เกิดการรีเฟล็กหรือสะท้อนเข้าสู่วัตถุเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจตรงนั้นมากให้มากๆนะครับการจัดค่าน้ำหนักตั้งแต่ดำสุดไปจนถึงขาวสุดอย่างต่อเนื่องมีความกลมกลืนทำให้วัสดุวัตถุมีความนูนหรือแบนตามจริงนะครับการใช้แสง

ยังช่วยกำหนดอารมณ์ของภาพเช่นแสงอ่อนๆให้ความรู้สึกถึงความสงบในขณะที่แสงแรงเงาคมชัดอาจจะสื่อถึงความตึงเครียดหรือความรุนแรงได้ประการต่อมาก็คือในเรื่องของพื้นผิวและก็รายละเอียดนะครับศิลปินในแนวทางเหมือนจริงเนี่ยจะให้ความสำคัญกับพื้นผิวอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับเพราะพื้นผิวช่วยบ่งบอกลักษณะเฉพาะของวัตถุเช่นความหยาบความลื่นมันวาวหรือขรุขระนะครับการวาดผิวหนังของมนุษย์เนี่ยต้องแสดงความแตกต่างระหว่างอายุกับสุขภาพด้วยเช่นผิวคนชรากับเด็กจะไม่มีวันเหมือนกันผิวผู้หญิงผิวผู้ชายผ้าไหมหนังสัตว์โลหะหรือไม้จะมีลักษณะเงาและพื้นผิวเฉพาะตัวที่ต้องถ่ายทอดออกมาอย่างถูกต้องนะครับรายละเอียดต่างๆเช่นเส้นผมรูขุมขนเส้นใยของเสื้อผ้าหรือรอยแตกของผนังล้วนเป็นสิ่งที่ศิลปินจะต้องใส่ใจซึ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ชมสัมผัสถึงภาพสัมผัสภาพได้ผ่านสายตาเรากับรู้สึกว่ากำลังสัมผัสวัตถุนั้นอยู่จริงๆเลยนะครับสิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับที่เราได้ยินกันทั่วไปว่าคอมโพสิชันนั่นเองนะครับองค์ประกอบภาพในศิลปะเหมือนจริงไม่ใช่การวางวัตถุแบบสุ่มแต่เป็นการจัดวางอย่างมีหลักการเพื่อให้ภาพสมดุลและสอดคล้องกับการมองเห็นในชีวิตจริงเลยนะครับการสมดุลใช้หลักการเรียกว่าสมดุลบาลานซ์นั่นเองนะครับมีแบบสมมาตรแล้วก็อสมมาตรเพื่อให้ภาพไม่เอียงหรือหนักข้างใดข้างหนึ่งนะครับการใช้จุดนำสายตาก็สำคัญเลยนะครับทำให้ผู้ชมรวบควรมองอะไรเป็นอันดับแรกก็คือจุดเด่นนั่นเองนะครับการวางวัตถุในแนวตั้งแนวนอนยังมีผลต่อความรู้สึกของภาพเช่นเส้นทะแยงมุมให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบภาพเนี่ยยังส่งผลต่ออารมณ์และก็เรื่องราวที่ศิลปินต้องการสื่อเช่นการวางวัตถุแน่นหนาเพื่อแสดงถึงความอึดอัดหรือเว้นว่างไว้เพื่อสื่อถึงความเงียบเหงานะครับในส่วนที่5สำคัญเลยนะครับข้อนี้คือเนื้อหาและก็การสื่อสารศิลปะแบบเหมือนจริงมีพลังในการสื่อสารอย่างชัดเจนเนื่องจากความเหมือนจริงของภาพช่วยให้ผู้ชมเข้าใจบริบทของอารมณ์ได้อย่างง่ายเลยนะครับศิลปินมักใช้ภาพเพื่อเล่าเรื่องราวเช่นการทำงานหนักของแรงงานหรือความยากจนหรือวิถีชีวิตพื้นบ้านภาพสามารถตั้งคำถามต่อสังคมเช่นความไม่เท่าเทียมความแร้นแค้นหรือสงครามการสื่ออารมณ์อย่างเช่นเศร้าเหงาหรือสุขผ่านสีหน้าท่าทางหรือสภาพแวดล้อมจุดเด่นของศิลปะเหมือนจริงคือทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องที่น่าคิดผ่านการนำเสนออย่างลึกซึ้งนะครับมาดูกระบวนการสร้างสรรค์และทักษะที่ใช้ในศิลปะแบบเหมือนจริงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการสร้างงานศิลปะแบบเหมือนจริงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนต้องอาศัยทักษะที่หลากหลายผสานระหว่างศาสตร์ความรู้และเทคนิคนั่นเองนะครับรวมทั้งศิลป์ด้วยนะครับการตีความและก็การสื่อสารโดยกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอนเลยนะครับพร้อมทักษะสำคัญที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. ทักษะการแสดงไม่ใช่แสดงนะครับเป็นทักษะการสังเกตที่เรียกว่าสังเกตอย่างแม่นยำการมองเห็นของศิลปินเรียลลิสต์นี่ไม่ใช่แค่เห็นธรรมดาแต่คือการวิเคราะห์และก็ตีความวัตถุในเชิงลึกเลยนะครับฝึกมองหาความแตกต่างของแสงเงาในธรรมชาติมองรูปทรงในเชิงโครงสร้างเช่นวงกลมกลองทรงกระบอกเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่จะก่อนที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพแยกแยะค่าแสงและสีที่เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละส่วนของวัตถุสังเกตรายละเอียดเล็กๆที่ผู้ชมทั่วไปมักมองข้ามเช่นการหักเหของแสงบนผิวแก้วเส้นผมที่พลิ้วหรือรอยยับของผ้าสองการร่างภาพแล้วก็การความรู้ทางกายวิภาคนะครับโดยเฉพาะหากเป็นการวาดภาพมนุษย์หรือสัตว์จำเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างภายในอย่างลึกซึ้งฝึกวาดภาพจากแบบจำลองและก็เรียกว่าโครงกระดูกนั่นเองนะครับจำลองโครงกระดูกแล้วก็วาดเข้าใจจุดหมุนข้อต่อกล้ามเนื้อการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกการร่างเบื้องต้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานเช่นเส้นนำสายตารูปทรงเลขาคณิตต่างๆนะครับสัดส่วนต้องแม่นยำทั้งในภาพนิ่งและก็ภาพเคลื่อนไหวเช่นการจับท่วงท่าของคนเดินหรือคนกำลังทำงาน 3. เข้าใจและการใช้
วัสดุอย่างเชี่ยวชาญนะครับศิลปินเรียลลิสติกเนี่ยจะต้องเข้าใจธรรมชาติของวัสดุแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้งเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับผลลัพธ์ที่ต้องการนั่นเองนะครับขอยกตัวอย่างอย่างดินสอนี่ก็ใช้ควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับเหมาะกับการเขียนภาพที่ใส่รายละเอียดสีไม้สีพาสเทลให้เฉดสีที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับผิวคนพื้นผิวธรรมชาติสีน้ำเนี่ยก็เหมาะกับการคนที่ต้องการให้มันโปร่งบางและก็แสดงอารมณ์ของแสงเคลียร์เป็นสีเท่งเร็วใช้ในการซ้อนชั้นสีเพื่อสร้างมิติได้อย่างง่ายแล้วก็สีน้ำมันให้เฉดสีที่ลึกและก็ละเอียดเหมาะกับการเก็บพื้นผิวและก็แสงเงาอย่างสมจริงนะครับส่วนเครื่องมืออื่นเช่นผู้กันหลายขนาดผ้าเช็ดเกรียงปาดสีมีดแกะมีดคัตเตอร์ล้วนมีผลต่อเทคนิคทั้งสิ้นนะครับข้อที่4ความเข้าใจลักษณะเฉพาะของวัตถุข้อนี้สำคัญเลยนะครับพื้นผิวของวัตถุแต่ละชนิดเช่นโลหะผ้าไม้หรือแก้วมีคุณสมบัติด้านแสงเงาและพื้นผิวที่แตกต่างกันการวาดภาพให้ดูเบาและก็พลิ้วแตกต่างจากการวาดภาพหนังสัตว์ที่ต้องให้รู้สึกหนักและก็หยาบการเข้าใจพื้นฐานและจะทำให้ศิลปินเนี่ยสามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านสายตาผู้ชมได้อย่างทรงพลังนะครับข้อที่5ก็คือความอดทนและก็ความละเอียดอ่อนศิลปะเหมือนจริงเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำนะครับต้องใส่ใจต้องมีสมาธิสูงมากซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับขนาดและก็รายละเอียดนะครับบางคนเขียนกันเป็นปีก็มีต้องฝึกเรียกว่าควบคุมมือให้นิ่งสุขภาพต้องแข็งแรงนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆเช่นริ้วรอยหรือเส้นผมหรือลายเนื้อไม้ไม่ใจหรือนะครับนี่คือความอดทนข้อที่6ก็คือทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสารนั่นเองนะครับแม้ศิลปะแบบเหมือนจริงจะเน้นความใกล้เคียงกับความจริงแต่การเลือกที่จะถ่ายทอดยังขึ้นอยู่กับมุมมองของศิลปินด้วยนะครับจะเล่าเรื่องอะไรจะให้ผู้ชมรู้สึกอย่างไรการเลือกมุมกล้องแสงสีที่มีความหมายลึกซึ้งนั่นเองนะครับข้อที่7กระบวนการฝึกฝนสำคัญนะครับต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆในการฝึกศิลปินเรียลลิสติกเนี่ยในระดับมืออาชีพมักฝึกวาดภาพทุกวันจากสิ่งรอบตัวตั้งแต่ของใช้เล็กๆจนถึงความเป็นภาพเหมือนบุคคลนะครับการศึกษางานศิลปินรุ่นก่อนในยุคนั้นซองในยุคต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับการเข้าเรียนหรือการได้ฟังคำแนะนำจากบุคคลที่รู้ก็จะช่วยให้เรานี่มีความเข้าใจมากขึ้นรูปแบบของงานศิลปะเหมือนจริงในศิลปะแขนงต่างๆอันดับแรกก็คือจิตรกรรมเหมือนจริงทั้งภาพเหมือนบุคคลภาพทูตัด

2 งานประติมากรรมเช่นรูปปั้นเหมือนจริงในพิพิธภัณฑ์หรืองานอนุสรณ์ต่างๆ 3. ภาพถ่ายแม้จะถ่ายจากความเป็นจริงแต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบในการสื่อสารเรียกว่าสื่อสารอย่างมีศิลป์อย่างมีศิลปะนั่นเองครับดิจิตอลอาร์ตปัจจุบันนี้มีการสร้างภาพเหมือนจริงโดยใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Photoshop หรือว่าบางคนก็ใช้ AI ในการสร้างงานนะครับมาดูศิลปะเหมือนจริงในประเทศไทยกันนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานในแนวเหมือนจริงจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสาขาจิตรกรรมขอยกตัวอย่างศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์จักรพันธ์โปรดิสัญญากรีนะครับที่เน้นความเหมือนและก็ฉากไทยนักศึกษาศิลปะในสายศิลปะไม่ว่าจะเป็นที่พอช่างศิลปกรก็ยังคงฝึกฝนเทคนิคแนวเหมือนจริงเป็นหลักอยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับในการเรียนมาดูศิลปะเหมือนจริงในโลกปัจจุบันและก็เรียกว่าศตวรรษที่21กันนะครับในปัจจุบันนี้แม้จะมีการเติบโตของศิลปินแนวร่วมสมัยหรือ contemporary artและก็งานแนวคิดเชิงนามธรรม abstract art เนี่ยแต่งานศิลปะแบบวิติกก็ยังคงได้รับความนิยมและได้รับความเคารพจากผู้ชมในฐานะผลงานที่แสดงฝีมือสูงและเป็นเครื่องมือที่สื่อสารสัจธรรมของชีวิตนะครับโดยเฉพาะแนวศิลปะที่เรียกว่า hyperrealism เนี่ยแล้วก็ photorealism

ซึ่งที่ขยายขอบเขตของศิลปะเรียลลิสต์ให้ลึกถึงยิ่งขึ้นจนบางครั้งเนี่ยภาพวาดดูเหมือนภาพถ่ายไปเลยนะครับบทบาททางสังคมของศิลปะแบบเหมือนจริงก็คือเป็นเครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์เช่นภาพเหมือนกษัตริย์นักรบหรือบุคคลสำคัญต่างๆการวิพากษ์สังคมถ่ายทอดชีวิตผู้คนชนชั้นแรงงานความยากจนความเหลื่อมล้ำเป็นเครื่องมือบำบัดเพราะการวาดภาพต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับก็ช่วยให้มีสมาธิที่ดีขึ้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมถ่ายทอดขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่แค่การวาดภาพไม่เหมือนแต่คือการเข้าใจและก็ถ่ายทอดความจริงของชีวิตอย่างมีความหมายเป็นการฝึกฝนทั้งทางกายจิตใจและก็สติปัญญานะครับผลงานที่สร้างขึ้นจึงเปรียบเสมือนการบันทึกอันทรงคุณค่าทางศิลปะและก็มนุษยศาสตร์และยังคงมีความสำคัญอย่างต่อเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ

ทีนี้เราก็มาดูศิลปะแบบนำมาทำกันบ้างนะครับหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า abstract art การแสดงออกทางจินตนาการที่เหนือกว่าความเป็นจริงนะครับมาดูความหมายและรากฐานของศิลปะนำมาทำกันนะครับเป็นรูปแบบศิลปะที่ไม่ยึดติดกับความเหมือนจริงของวัตถุในธรรมชาติแต่มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือแนวคิดผ่านองค์ประกอบศิลป์เรียกว่าทัศนคติต่างๆนะครับเช่นเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวจังหวะและก็พื้นที่ว่างต่างๆเพื่อสื่อสารกับผู้ชมในระดับลึกที่ไม่จำกัดด้วยภาษาหรือรูปทรงที่เป็นที่รู้จักกันนั่นเองนะครับการเกิดขึ้นที่20ซึ่งนับตั้งแต่คริสตศักราช1900ถึง1930นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะหมายถึงราว1900ถึง1914เพราะถ้าหมายถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับแต่ถ้าแปลงมาเป็นพุทธศักราชหรือพ.ศ.เนี่ยก็จะตรงกับคริสตศักราช1900นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2443แล้วก็คริสตศักราช1930นี่ก็จะตรงกับพ.ศ. 2473นั่นเองนะครับดังนั้นช่วงต้นศตวรรษที่20ก็คือประมาณสักพุทธศักราช2443ถึง2473นะครับศิลปะแบบแอบสแตรกต์นี้ได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองวิทยาศาสตร์และวิทยานะครับรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการมองศิลปะจากเป็นเพียงการเรียนแบบธรรมชาติไปสู่การมองว่าศิลปะนี่ก็คือการแสดงออกจากภายในนั่นเองนะครับมาดูการพัฒนาการของศิลปะนามธรรมในบริบทประวัติศาสตร์กันนะครับต้นกำเนิดในยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยนะครับที่นำศิลปะเข้าสู่ระดับนามธรรมบริสุทธิ์คันดินสกี้นี่เชื่อว่าศิลปะควรสื่อสารกับจิตวิญญาณโดยไม่ต้องพึ่งรูปร่างวัตถุที่เป็นรูปธรรมนะครับ 2.1 การแผ่ขยายในช่วงทศวรรษที่1940ถึง1950นี่ศิลปะนามธรรมได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะกระแส Abstract Expressionism เนี่ยที่เน้นการเคลื่อนไหวแบบอิสระในผลงานอย่างเช่นผลงานของแจ็คสันพอลล็อกที่ใช้เทคนิคการสาดสี Lip Painting นะครับเพื่อถ่ายทอดพลังภายในจิตใจออกมา 2.2 การตีความเชิงแนวคิดในยุคหลังศิลปะนำมาทำถูกนำมาเชื่อมโยงกับปรัชญาและก็แนวคิดเชิงลึกนะครับเช่นมินิมอลลิซึมที่ลดรูปทรงเหลือเพียงสิ่งที่จำเป็นคอนเซปชวลอาร์ตที่เน้นแนวความคิดเหนือความงามเชิงรูปธรรมนะครับ 3. ทัศนคติและการสร้างสรรค์ในงานศิลปะนำมาทำศิลปินนำมาทำเนี่ยใช้ภาษาแห่งทัศนคติเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับแต่แก่เส้นบ่งบอกถึงจังหวะความเคลื่อนไหวความตึง

ครียดสีแสดงถึงอารมณ์ความร้อนแรงความเยือกเย็นความสุขความเศร้ารูปทรงสร้างความรู้สึกรูปทรงที่มีพลังความมั่นคงหรือความระเบียบพื้นผิวเพิ่มมิติความรู้สึกทางกายภาพองค์ประกอบภาพโดยรวมเนี่ยก็ให้เกิดความสมดุลหรือความสมดุลนะครับหรือจงใจสร้างความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นอารมณ์มาดูข้อที่4ปรัชญาและความหมายของการดูงานนมัสธรรมงานมาทำนี่ไม่ต้องการคำตอบเดียวหรือความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะแก่นแท้ของศิลปะนมัสธรรมก็คือพื้นที่ที่ให้ผู้ชมได้ค้นหาตัวตนและก็อารมณ์ของตนเองในการเผชิญหน้ากับผลงานนะครับการดูศิลปะนมัสธรรมจึงไม่ใช่การแปลความหมายเหมือนการแปลภาษาหนังสือแต่เป็นการสัมผัสและก็ตีความด้วยตัวของผู้ดูเองบางครั้งผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้สึกบางอย่างก่อนจะเข้าใจว่างานชิ้นนั้นกำลังพูดอะไรกับเรานะครับข้อที่5ทำไมศิลปะนมัสธรรมจึงดูไม่รู้เรื่องนะครับหลายคนไปดูงานแล้วไม่รู้เรื่องนะครับเหตุผลที่หลายคนมองว่าศิลปะงานนมัสธรรมดูไม่รู้เรื่องมีหลายประเด็นเลยนะครับอย่างเช่นขาดพื้นฐานการเรียนรู้ทัศนศิลป์ก็คือไม่มีความรู้มุมมองศิลปะที่ถูกจำกัดอยู่ในกรอบของความเป็นจริงไม่ได้เปิดใจอาจจะคิดว่าเหมือนจริงในที่สุดแล้วก็ชอบแบบเดิมมีความคาดหวังที่จะเข้าใจมากกว่าความรู้สึกนะครับเพราะว่างานริสติกเนี่ยเห็นและเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับเขาก็คาดหวังในเรื่องนี้มากกว่าที่จะมารู้และมาดูงานแอปเสร็จแล้วต้องรู้สึกนะครับบางคนก็อาจจะขาดทักษะในการวิเคราะห์ภาพเชิงอารมณ์และสุนทรียภาพนะครับศิลปะนมัสธรรมจึงท้าทายผู้ชมให้เปิดใจแทนการใช้เหตุผลเพียงอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการตีความให้เพื่อความเข้าใจนะครับอย่างภาพท้องฟ้าในมุมมองของนามธรรมนะครับสมมติว่าศิลปินวาดภาพท้องฟ้าด้วยเส้นโค้งสีน้ำเงินเข้มมีจุดสีขาวกระจายเหมือนเมฆนะครับบางคนก็ตีความว่าเป็นท้องฟ้าหลังพายุบางคนอาจจะรู้สึกถึงความเงียบเหงาความกดดันแต่บางคนอาจจะมองเห็นถึงความหวังและก็แสงสีขาวนั้นก็คือความหวังทุกความนี้ไม่มีผิดหรือถูกนะครับเพราะทุกคนต่างมีอารมณ์นำที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลานั่นเองนะครับข้อที่7ศิลปะนำมาทำในบริบทไทยนะครับศิลปินไทยหลายคนได้พัฒนางานนำมาทำแบบของตนเองเช่นทวันดัชนีที่นำสัญลักษณ์ทางศาสนาและธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานแบบนำมาทำนะครับประเทศคชบัวที่ใช้ทฤษฎีจิตกรรมจิตวิเคราะห์ในงานจิตกรรมแบบนามธรรมท่านก็คือดร.กมลทัศนานชาลีก็เป็นการทำงานเชิงนามธรรมซึ่งอาจจะดูแล้วอาจจะบางคนอาจจะเข้าใจยากต้องใช้ความรู้สึกในการดูนะครับศิลปะนมัสธรรมในไทยจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบจากตะวันตกนะครับแต่เป็นการพัฒนาการเฉพาะถิ่นตามภูมิหลังและก็บริบทของวัฒนธรรมไทยเราใช้คำว่าอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกเข้ามามีส่วนร่วมก็ได้นะครับศิลปะนมัสธรรมนี่ไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีความหมายนะครับแต่เป็นศิลปะที่มีความหมายแบบไม่ตรงตัวนั่นเองการดูงานนมัสธรรมจึงต้องใช้ใจมากกว่าสมองคือให้ความรู้สึกนำการตีความนั่นเองนะครับการเข้าใจศิลปะนมัสธรรมจึงต้องอาศัยประสบการณ์ความอดทนและก็การเปิดใจให้กว้างขึ้นผลงานนมัสธรรมไม่ได้ต้องการตีความที่ตรงกับศิลปินเสมอไปนะครับแต่ต้องการตีความที่เชื่อมโยงกับผู้ชมโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงงานศิลปะแบบนมัสธรรม abstract art เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่สืบเนื่องก็คือต้องมีการตีความใช่ไหมครับแน่นอนครับการตีความนี่ไม่ใช่จำเป็นว่าจะต้องเป็นงานศิลปะแบบนมัสธรรมศิลปะแบบเหมือนจริงก็ต้องมีการตีความนะครับเพราะบางทีศิลปินนี่อาจจะถ่ายทอดศิลปะแบบเหมือนจริงแต่มีความเป็นนมัสธรรมซ่อนอยู่นะครับหมายถึงมีความหมายที่ซ่อนอยู่ในภาพมันก็เกิดการตีความนะครับมีคนถามว่าทำไมศิลปะจึงไม่สื่อออกมาตรงๆนะครับทำไมต้องตีความผมจึงตอบไปว่าศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นนะครับแต่คือความแต่คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยคิดและรู้สึกต่างไปทุกครั้งที่มองมันใหม่นั่นเองนะครับศิลปะเป็นหนึ่งในภาษาที่ส่งพลัง

ลังที่สุดของมนุษย์แต่มันก็เป็นภาษาที่คลุมเครือที่สุดเช่นเดียวกันความงามของศิลปะจึงมักจะอยู่ที่ความไม่ชัดเจนไม่ใช่เพราะศิลปินไม่กล้าพูดหรือพูดไม่เป็นนะครับแต่เพราะการสื่อสารความหมายอย่างแฝงเร้นช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้ใช้ความคิดและก็อารมณ์ร่วมในการแปลความอย่างเสรีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับจะพาทุกท่านไปสู่ความเข้าใจนะครับว่าทำไมศิลปะมักจะไม่พูดตรงๆโดยพิจารณาจากมุมมองทางสนธยะปรัชญาและก็สังคมนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวอย่างงานของศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ศิลปะให้มีความลึกซึ้งขึ้นนะครับข้อแรกก็คือศิลปะในฐานะแห่งภาษาสัญญาศิลปะไม่ใช่ภาษาแบบเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาที่มีไวยากรณ์ตายตัวแต่มันคือภาษาสัญญานะครับที่อาศัยแสงสีรูปร่างรูปทรงสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อสื่อสารสิ่งที่ยากที่จะแปลออกมาเป็นคำพูดได้ตรงๆนั่นเองนะครับทฤษฎีสัญญาของโรลองบาร์ธนะครับที่เห็นว่าศิลปะคือระบบที่เต็มไปด้วยตัวแทนความหมายหรือสัญญานั่นเองโดยประกอบด้วย2องค์ประกอบหลักๆก็คือในส่วนของเรียกว่าตัวแทนเช่นรูปคนหมานกพระพุทธรูปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความหมายเช่นความรักความศรัทธาหรือการต่อสู้นะครับความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินใส่ลงไปแล้วจบนะครับแต่เกิดขึ้นจากกระบวนการอ่านและก็ตีความของผู้ชมด้วยผู้ชมแต่ละคนย่อมตีความไม่เหมือนกันเพราะประสบการณ์ทัศนคติความรู้และอารมณ์ที่แตกต่างกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ศิลปะชิ้นหนึ่งจะมีความหมายได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นผลงานของเรเน่มากริตนะครับชิ้นนี้นี่ซึ่งเป็นภาพวาดภาพไปพร้อมกับคำว่าThis is not a pie นะครับก็ทำให้ผู้ชมต้องฉุกคิดแล้วนะครับว่าภาพหนึ่งภาพไม่ได้เท่ากับวัตถุจริงๆแล้วก็คำพูดกับภาพก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบตายตัวนะครับความหมายของศิลปะจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยผู้ชมและบริบทการไม่พูดตรงๆคือการเปิดพื้นที่ให้ความหมายเติบโตที่ไม่ใช่การปิดบังนะครับ 2. ความคลุมเครือในฐานะกลไกทางสนธยะมนุษย์เรานี่ไม่ได้เพียงแค่คิดแต่ยังรู้สึกและรู้สึกในระดับที่ซับซ้อนเกินจะพูดได้ตรงๆอารมณ์บางอย่างก็ไม่สามารถพูดมาตรงๆได้เช่นความว่างเปล่าความเศร้าความกลัวความตื่นเต้นหรือความเลื่อมใสมักไม่สามารถบรรยายให้ชัดเจนด้วยถ้อยคำศิลปะจึงเข้ามาแทนที่ในจุดนั้นนั่นเองนะครับศิลปินจึงใช้ความคลุมเครือหรือความกำกวมในเชิงเจตนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมนี่สัมผัสงานอย่างลึกซึ้งโดยไม่ต้องเข้าใจแบบในเรียกว่าแบบที่แบบต้องใช้เหตุผลในการเข้าใจความคลุมเครือกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้สึกของศิลปินกับความรู้สึกของผู้ชมโดยไม่ต้องใช้คำพูดเลยสักคำนะครับผลงานของศิลปินอย่างมาร์คอารอทโคนะครับที่เต็มไปด้วยกลองสีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเรียบง่ายแต่นำเสนอความรู้สึกลึกซึ้งและก็จิตวิญญาณที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคำพูดได้เขาเคยกล่าวไว้ว่าฉันสนใจเพียงแค่การแสดงออกทางอารมณ์พื้นฐานเช่นโศกเศร้าความปิติและก็โศกนาฏกรรมโดยไม่อธิบายว่าแต่ละภาพหมายถึงอะไรให้ผู้ชมค้นหาเอาเองทั้งหมด 3. เสรีภาพในการตีความและพลังของผู้ชมโรลองบาร์ธยังเสนอแนวคิดเรื่องThe Death of the Author หรือการตายของผู้ประพันธ์ซึ่งชี้ว่าเมื่อศิลปินสร้างงานเสร็จเขาก็ไม่ใช่เจ้าของความหมายอีกต่อไปงานศิลปะจึงไม่ใช่ควรถูกตีความแค่ตามเจตนาของศิลปินนะครับแต่ควรเปิดให้ผู้ชมมีสิทธิ์ตีความได้อย่างเสรีเมื่อศิลปินไม่พูดตรงๆเขาไม่ได้ปิด

ีชีวิตไม่ตายตัวและไม่ผิดโอกาสของผู้ชมที่มีความคิดหลากหลายข้อที่4ศิลปะในฐานะพื้นที่ปลอดภัยในบางยุคบางสมัยในการพูดตรงๆเป็นอันตรายนะครับเฉพาะศิลปินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจรัฐนี่ตัวอย่างในไทยเช่นงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้ภาพสัตว์แสงสีหรือองค์ประกอบทางพุทธศิลป์แทนการวิพากษ์การเมืองและอำนาจนิยมอย่างชาญฉลาดความคุ้มเคยจึงกลายเป็นกลไกปกป้องศิลปินในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ชมต้องอ่านระหว่างบรรทัดหมายถึงว่าสิ่งที่เปิดให้คิดเองกลายเป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมลึกซึ้งกว่าเพียงแค่การดูงานสวยๆนะครับมาดูตัวอย่างศิลปินไทยร่วมสมัยนะครับผมขอยกตัวอย่างศิลปินไทยสัก2ท่านนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆของยุคเดิมก็คืออาจารย์ถวัลย์ดัชนีนะครับท่านเป็นศิลปินชาตินะครับท่านล่วงลับไปแล้วท่านจะใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับแฝงแนวคิดเรื่องพลังแห่งจิตวิญญาณและก็ธรรมชาติงานของอาจารย์เนี่ยมักไม่ได้อธิบายตรงๆนะครับแต่ชวนให้รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเหตุผลคนที่2ก็คืออาจารย์ประสงค์ลืมเมืองใช้ภาพธรรมชาติภูเขาป่าและก็น้ำเพื่อแฝงปรัชญาพุทธเรื่องอนิจจังความสงบภายในหรือการหลุดพ้นโดยไม่มีคำบอกกล่าวใดๆนะครับซึ่งเป็นร่วมสมัยไทยจำนวนมากที่ใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางการเมืองอย่างแฝงเร้นเช่นศิลปะการจัดวางที่ใช้วัตถุในชีวิตประจำวันมาตั้งคำถามกับโครงสร้างสังคมการใช้วิดีโออาร์ตในการจำลองความรู้สึกของผู้ถูกกดขี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับศิลปะกับการรู้สึกที่ไม่อาจพูดได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์มีพื้นฐานในหัวใจที่ภาษาพูดเข้าไม่ถึงนะครับอารมณ์บางอย่างซับซ้อนเกินกว่าถ้อยคำหรือมันเปราะบางเกินกว่าจะพูดออกมาตรงๆได้ศิลปะจึงมาทำหน้าที่ตรงนั้นแทนเช่นเดียวกับบทกวีหรือดนตรีนะครับการที่ศิลปะไม่พูดตรงๆจึงไม่ใช่การหลบเลี่ยงแต่คือการสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าเหมือนสายตาที่พูดได้มากกว่าคำพูดหรือความเงียบที่ดังกว่าเสียงใดๆนั่นเองนะครับศิลปะไม่จำเป็นต้องใช้ต้องให้คำตอบเพราะหน้าที่ของศิลปะก็คือการตั้งคำถามบางครั้งการพูดน้อยแต่เปิดพื้นที่ให้มีจินตนาการมักส่งพลังยิ่งกว่าการพูดทุกอย่างออกมาตรงๆนะครับความไม่ชัดเจนจึงไม่ใช่จุดอ่อนแต่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบความหมายของศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ศิลปินยัดเยียดให้ผู้ชมนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผู้ชมค้นพบผ่านประสบการณ์โดยตรงของตนเองเมื่อเรายอมรับว่าศิลปะคือพื้นที่ที่ไม่มีคำตอบเดียวเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าทำไมมันจึงยังคงมีความหมายไม่ว่าเราจะมองมันกี่ครั้งก็ตามนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้จากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นี่ผมก็หวังว่าทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าศิลปะแบบเหมือนจริงไม่ใช่การวาดภาพให้เหมือนอย่างเดียวแต่มันคือการใช้สายตาและหัวใจมองโลกอย่างลึกซึ้งและชื่อตรงซึ่งสะท้อนชีวิตความรู้สึกและเรื่องราวของผู้คนนะครับแต่ในขณะที่ศิลปะนำมาทำคือการหลุดพ้นจากรูปทรงและมุ่งเข้าสู่แก่นแท้ของความรู้สึกซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจด้วยเหตุผลแต่อาศัยการรู้สึกด้วยใจทั้งสองแนวทางต่างมีพลังในแบบของตนเองนะครับ1คือกระจกเงาแห่งความจริงส่วนอีกหนึ่งก็คือหน้าต่างสู่โลกภายในครับผมหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะไม่เพียงให้ความรู้แต่จะจุดประกายให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นศิลปะอย่างมีชีวิตและก็เริ่มตั้งคำถามว่าเรามองโลกแบบเหมือนจริงหรือแบบนำมาทำมากกว่ากันไว้มาเจอกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอให้นักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกคนทบทวนเนื้อหาแล้วก็ลองมองงานศิลปะรอบตัวในชีวิตประจำวันด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นนะครับขอขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนครินทร์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้1ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เจนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเด็กๆเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี่ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
2: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
2: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
3: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบบขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบ.ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบ.ตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
4: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
3: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
4: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหมคะ
3: โอ้ทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็

กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

0: เราก็มาต่อกันที่อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอกการิทึมกันนะคะมาดูเลยค่ะจะมีอยู่2สูตรค่ะที่จะให้คุณใช้นะคะมันก็จะตรงกับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่หน้า91นะคะคนที่อยู่เชียงรายด้วยกันก็จะเห็นเอกสารนี้นะคะซึ่งมันจะตรงกับหัวข้อที่ 2.7 นะคะถ้าตามเอกสารเลยก็คือทฤษฎีที่ 2.7.1 เดี๋ยวอาจารย์มันดีเลยนิดนึงนะอาจารย์ปรับตรงนี้ก่อน2.7.1อาจารย์จะสอนท่องสูตรค่ะล็อกการิทึมเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันล็อกแล้วมันก็มีฟังก์ชันลอนนะคะลอนเนี่ยมันก็เป็นล็อกการิทึมฐานธรรมชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะมาแนะนำให้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดิฟฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันในกลุ่มของการิทึมอาจารย์จะเอาฟังก์ชันลอนก่อนเพราะเป็นล็อกการิทึมฐานธรรมชาติคุณก็จะท่องว่าดิฟลอนยูได้1ส่วนยูจบละแล้วก็ du by dx ค่ะท่องนะคะแล้วอันเนี้ยมันก็จะคล้ายกันยังไงอันนี้ต้องเป็นอันที่สองเนาะอาจารย์ก็จะบอกว่าหากอาจารย์ดิฟมันไม่ได้อันนี้ ln นะห้ามอ่านว่า in นะอ่านว่า ln นะคะอันนี้อ่านว่า log u ฐาน a ค่ะนะคุณก็ได้1ส่วน u เลยค่ะอาจารย์และอาจารย์จะลากส่วนให้มันยาวไปทำไมอ่ะก็เตรียมวางแผนจะทำอะไรต่อไงก็เลยเขียนยาวแต่จริงๆแล้วสูตรล่างเนี่ยเหมือนสูตรบนเลยนะอาจารย์ก็เติมตรงนี้ ln a a เนี่ยคือฐาน ln a เดี๋ยวอาจารย์บอกกดเครื่องคิดเลขได้อาจารย์แล้วมันจะกดยังไงอะถ้า a เป็นเลข7คุณก็จะกด ln 7มันก็จะเป็นคำตอบคุณบอกชอบอะไรที่มันเป็นตัวเลขใช่ไหมแต่อาจารย์บอกว่าตอนตอบคุณก็ติดไปเลย ln 3 ln 21อะไรอย่างเงี้ยได้ไปเลยแล้วก็ du by dx นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์อยากจะหาอะไรที่มันแบบนะคะวางแผนอาจารย์ขอแบบยากบ้างเนาะอาจารย์คุณบอกใจละอะใจอ่อนอีกอะเดี๋ยวจะมันไม่ได้อ่ะค่ะไปยากเลยไอ้ง่ายๆก็จะไม่ได้อะมันไม่ใช้เวลาไม่เยอะหรอกอะอาจารย์จะดิฟค่ะแล้วก็ ln x กำลัง5ค่ะต่างจากเอกสารนิดหน่อยเอกสารมีวงเล็บค่ะมองดูซิใช้ทฤษฎีบนหรือล่างคะสูตรบนหรือล่างเอ่ย
1: บน
0: ln บนครับเพราะมันเป็นคำว่า ln ค่ะแล้วทีนี้คุณบอกโอ้โหอาจารย์ไม่รู้กี่สูตรก็แค่จำสูตรโดยที่อาจารย์สอนวิธีท่องจำหลังจากนั้นก็คือใช้ให้เป็นการใช้ให้เป็นใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะ deep คือการหาอนุพันธ์

0: ลอนก็คือฟังก์ชันกลุ่มของล็อกการิทึมล็อกการิทึมเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือล็อกการิทึมและนักคณิตศาสตร์ก็เนี่ยไอ้ล็อกก็เอา log ไอ้ลอนก็แค่ ln มาใช้นะคะไปหาความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ก็จะถามอะแล้ว u คืออะไรพูดตามตรงเลย u มันจะเปลี่ยนไปตามสูตรที่เราจะใช้เพราะฉะนั้น u คืออะไรคะตอบมาค่ะเขียนนี่เลยนี่ u เป็นอะไรคะตอบไม่ได้
1: x ก
0: ไม
1: ำล
0: ่
1: ังห้าครับ
0: x กำลังห้าค่ะอาจารย์ผมไม่รู้เรื่องอ่ะก็คือ u คือสิ่งที่อยู่หลังลอนเนาะก็คือ x กำลังห้าเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะไอ d by dx มันก็หายไปอาจารย์ก็ได้หนึ่งก็ส่วน u คืออะไรคะตอบมาใช่ปะแล้วอา
1: อืม
0: จ
1: ครับ
0: ารย์ก็ดิฟเพื่อนอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้รอเลยโกรธเลยอ่ะ u มีค่าเป็นอะไรคะตอบตอนนี้ก็ได้ค่ะรอได้u คือ
1: x กำลังห้าครับ
0: นั่นไง x กำลังห้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ก้อนนี้เป็นหนึ่งส่วน x กำลังห้าเหมือนเดิมอ้าวทุกคนคิดค่ะใครจะอยู่ในห้องน้ำจะอยู่ตรงไหนจะกินข้าวจะทำอะไรก็ต้องคิดค่ะมาฟังแล้วก็คิดซะ dip x กำลังห้าการ dip คือการกระชากจำได้ปะกระชากอะไรลงมาคะ
2: ห้าค่ะ
0: แล
1: ห
0: ้
1: ้า
0: ว
1: ครับ
0: x มันก็ต้องลดลงไปหนึ่งเหลือเลขอะไรคะ
3: สี่ครับ
0: จบเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้คำตอบเป็นอะไรคะ1 คูณ 5ได้15เลยเนาะได้ห้
2: ไ
0: า
2: ม่ใช่
0: ไม่ใช่อ่ะแล้วข้างบนมี x ชมพู4 ตัวข้างล่างมี x 5 ตัวเหลือ x ที่ไหนคะ
3: ข้างล่างครับ
0: กี่ตัวคะ
3: 1ครับ
0: จบเนี่ยดิฟล็อกการิทึมค่ะจบเรียบร้อยเนาะนะทีนี้อาจารย์อยากจะสอนแบบบางอย่างก็ไปศึกษาด้วยตัวเองเนาะและณวันที่มีโอกาสอ่ะก็อยากจะสอนน่ะสอนยังไงเอ่ยตัวนี้ค่ะอาจารย์อยู่หน้า95นะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะดิฟล็อกแล้วตรงนี้ค่ะคือรูทที่5เดี๋ยวเขียนยาวหน่อยของ5 x ยกกำลัง3ถ้าอาจารย์ไม่เขียนวงเล็บมันจะหมายความว่าเป็น 5x กำลัง3ไม่เหมือนกับตอนนี้นะตอนนี้หมายความว่ามี 5x คูณ 5x แล้วก็คูณ 5x เนาะพยายามแยกความแตกต่างนะแล้วก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x ช่วยอาจารย์ดูด้วยเนาะเผื่อบางทีอาจารย์เขียนผิดนะคะอาจารย์ก็ไม่รู้ไม่ทักท้วงก็คิดว่าตัวเองถูกทวงได้นะอาจารย์ก็จะคิดแล้วค่ะทีนี้อาจารย์จะใช้สูตรไหนคะบนหรือล่างมานี่ก่อนเป็นล็อกค่ะบนหรือล่าง
3: ล่างครับ
0: ล่างนะอาจารย์ต้องใช้อันนี้นะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเขียนสูตรไว้ตรงนี้อาจารย์ก็บอกว่าดิฟค่ะล็อกu ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน u แต่เติม ln a แล้วก็ du by dx อาจารย์มันเหมือนกันเลยนะมันแค่เปลี่ยน ln เป็น log แล้วมันก็มีชื่อฐาน

0: ังมันอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็ต้องเติมลอน A อะไรต่ออะไรผมก็ไม่รู้จักสักอย่างอาจารย์ก็มายกตัวอย่างเลยบางทีเราก็ต้องยอมไปก่อนมันได้ทำจริงๆอ่ะเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะทีนี้เราได้สูตรนี้ปุ๊บเราก็มาดูค่ะดิฟคือการหาอนุพันธ์ล็อกก็คือฟังก์ชันล็อกการิทึมเนาะแล้ว U คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังล็อกค่ะตอบมาสิ U คืออะไรคะมันอ้วนมากเลยตอนเนี้ยก็ไม่ใช่กลัวมัน U คืออะไรคะรูทที่ของ
1: 5 x ยกกำลัง3ครับ
0: คูณกับ
1: 3 x กำลัง2
0: บวกแล้วทีนี้ค่ะพอดีข้อที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันไม่มีฐานถ้าตัวอย่างอ่ะลองมองเอกสารนะแต่ถ้าคุณไปดูตัวอย่าง 2.7.3 ฐานคือเลขอะไรคะมองเอกสาร
2: เลข4
3: ครับ
0: เลข4หน้า95บนสุดบรรทัดแรกในเอกสารตัวอย่าง 2.7.3 เนี่ยอาจารย์เขียนให้นะอันนี้คือดิฟไม่เกี่ยวกันเลยนะคะอาจารย์แค่อยากจะบอกว่ามันคือล็อก x กำลัง3ลบ 8x และตรงนี้เป็นเลข4ค่ะคือฐานคือเลข4แต่นะข้อที่อาจารย์เลือกเนี่ยฐานไม่มีไม่ใช่เป็น0ให้จำไว้ว่าคือฐานเป็นเลข10ค่ะล็อกฐาน10โอเคนะทีนี้เราจะมาคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเอาใหม่นะ d by dx นี่เนาะ d by dx ล็อกก็คือฟังก์ชันล็อกการิทึมเนาะดีเหมือนกันนะมันหายไป u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังอ้วนมากใหญ่จังก็คือก้อนที่อยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้A ไม่มีชื่อ A คือฐานอะไรคะฐาน10
2: คร
0: ับโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงตามสูตรละอาจารย์ก็จะได้1ส่วน U คืออะไรคะรูทที่5ของ5 x ยกกำลัง3เขียนรูทให้มันยาวให้มันคุมนะแล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2แล้วก็บวก 7x แบบนี้นี่อาจารย์ก็ให้ยาวหน่อยตื้อเนาะแล้วมันก็มีลอน a a คืออะไรคะสิบใช่ปะ
1: สิบ
0: แล้วไปกดเครื่องคิดเลขลอน10ก็จะมีค่าของมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นคำตอบของเรามันไม่จะเป็นต้องเป็นตัวเลขเสมอไปละเราจะเป็นวิศวกรละมันก็จะติดแบบติดเป็นทศนิยมเยอะแยะไปหมดซึ่งอยู่ในรูปของลอนก็ตามนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะแล้ว U คืออะไรเอ่ยสำคัญต้องรู้ U คือตัวใหญ่ๆอ้วนๆ
1: รูทที่5คร
0: ับ ใช่รูทที่5ของ 5x ยกกำลัง3ให้ยาวแล้วก็ 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูในเอกสารหรือตอนคุณเอาไปใช้จริงๆอ่ะคุณแค่ดิฟฟังก์ชันล็อกได้ที่อาจารย์ลอกมาตรงนี้คุณก็จบแล้วค่ะคุณรู้เรื่องแล้วค่ะว่าคือการดิฟฟังก์ชันล็อกคุณก็ได้แบบเนี้ยจบแต่พอดีอาจารย์เนี่ยอยากให้คุณคิดเพื่อนเอาไปประยุกต์ใช้ค่ะคุณพอดี U ตรงเนี้ยมันตัวใหญ่มากเลยมันบึ้มบ้ามมากเลยอ่ะอาจารย์ถามไอ้ก้อนเนี้ยค่ะมันทำอะไรกันอยู่คะสีชมพูเนี้ยค่ะ
3: คูณครับ
0: คูณแล้วคุณก็จะใช้ดิฟผลคูณค่ะเมื่อกี้เราเริ่มจากดิฟผลหารใช่ป่ะหารเนี่ยมันเป็นบนกับล่างแต่คูณเนี่ยมันเป็นอะไรคะ

0: หน้าหลังหรือเปล่า
1: ใช่ถูกเลยไม่ใช่เปล่าอ่ะใช่เลยหน้าหลังเนี่ยอันนี้ก็หน้าไม่ได้เป็นสูตรอะไรนะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะของชีวิตอ่ะหน้ากับหลังอ่ะแล้วเราอ่ะมันเป็นดิผลคูณเนาะคูณเนี่ยมันความหมายแบบดีอ่ะคูณกับบวกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมีมากขึ้นอะไรเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มสิ่งที่อาจารย์เห็นในตอนแรกก็คือหน้าเริ่มจากหน้าเลยอาจารย์ก็จะได้หน้าแล้วอาจารย์ก็ดิฟหน้าไม่มีทางดิฟหน้าก็ต้องไปดิฟอะไรครับ
2: ดีบหลังครับ
1: อืมแล้วบวกค่ะผลคูณกับผลบวกมันจะคู่กันแล้วมันก็มีตัวซ้ำที่หลังค่ะตอนเนี้ยซ้ำหลังแล้วก็หลังไม่มีทางดิฟหลังค่ะหลังก็ต้องไปดิฟอะไรคะ
2: ดิบหน้าครับ
1: ดิฟหน้าแล้วดิฟมันเป็นรูทค่อยค่อยคิดไปเนาะเราท่องสูตรได้แล้วแล้วเราก็ต้องเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยเราก็จะประหยัดเวลาตอนทำข้อสอบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะข้อสอบเนี่ยมัน3 ชั่วโมงข้อสอบมี8 ข้อคุณเลือกทำ6 ข้อหมายความว่า1 ข้อเนี่ย30 นาทีนะค่อยค่อยคิดค่ะคิดไปเรื่อยๆนะทีนี้คุณจะดิฟตัวหน้าคุณก็เกิดคำถามกับตัวเองว่ามันเป็นรูทมันดิฟไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนไอ้รูทตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนอาจารย์จะยกสามให้มันสูงไปทำไมอ่ะเออใช่ใช่ยกไปเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นเศษส่วนคุณก็จะจำไว้เลยว่ารูทสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้มันคือรูทที่เท่าไหร่คะมันก็เลยส่วนด้วยอะไรนะ
0: 3/5
1: ส่วนได้5เพราะมันเป็นรูทที่5อ่ะได้ละค่ะเพราะฉะนั้น1เนี้ยนะมันคูณกับก้อนเนี้ยมันก็ต้องได้ก้อนชมพูเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลข1ละไอ้ก้อนเนี้ยไม่ได้คิดเลยค่ะก็เอามาวางไว้เฉยๆ5อาจารย์อยากสอนคุณเพิ่มเนาะ 5x ยกกำลัง3เนี่ยหมายความว่าอาจารย์มี 5x อยู่3ตัวมันออกจากรูทไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันต้องซ้ำกัน5ตัวก้อนนี้ไม่ได้คิดเขียนแต่เขียนในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นแต่ก้อนนี้ค่ะต้องคิดแล้วต้องคิดให้ได้ใครคิดไม่ได้นั่นน่ะเป็นปัญหาต้องไปทบทวนนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนอาจารย์จะดิฟก้อนเนี้ยฟังดีๆนะอาจารย์จะดึงเลข3ออกมาก่อนค่ะเพราะมันเป็นท่าคงที่3เธอไปรอข้างหน้าอยู่นะแล้วจะดิฟ x กำลัง2คุณกระชากเลขอะไรลงมาคะ
0: เลขสอง
1: เลข2ค่ะแล้ว x จากเดิมมี2ลดลงไปมันเหลือเลขอะไรคะ
0: เลข1
1: เลข1ค่ะแล้วมันก็ขั้นด้วยเครื่องหมายบวกค่ะอาจารย์ก็กระจายดิฟเข้าไปอีกคุณก็ดึงเลขอะไรออกมาคะเลข7แล้วคุณก็เห็น dx by dxเป็นอะไร
0: เป็นหนึ่งครับ
2: หนึ่งครับ
1: เห็นเหมือนเพื่อนไหมเห็นเหมือนเพื่อนไหมเสียงนุ่มๆเสียงแรกนี่ใครอ่ะแดงเหรอ
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะเราคิดว่าเป็นแดงใครอ่ะเสียงคนแรกก่อนเสียงคนแรกอ่ะผู้ชายคนแรกอ่ะที่ตอบอาจารย์อยู่เรื่อยๆคืออาจารย์อยากรู้จักคือไม่ยอมบอกด้วยใครเร็วเราอยากรู้ไม่ใช่เสียงคนที่เพิ่งเปิดไมค์หรอกเพราะเสียงคนนั้นเขาตอนเขาเปิดไมค์เสียงมันจะปกติเลยแหละคนนั้นคือใครเอ่ยไม่ใช่แดงเขาบอกไม่ยอมบอกดวงแก้วหลงแก้วอ๋อหลงแก้วพรทิพย์อืมหลงแก้วเขาอยู่กลุ่ม11แล้วหลงแก้วบ้านอยู่ไหนนี
0: ้อยู่แม่ยาวครับ
1: แม่ยาวเดี๋ยวก่อนนะมันไปเออแถว
0: ถววัดห้วยปากกันครับ
1: อ๋อก็ต้องเข้ามาในเมืองเนาะ
0: ครับ
1: แปลว่าหลวงแก้วอยู่หอใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วที่บ้านน้ำท่วมไหมเหมือนทางนั้นท่วม
0: บ้านผมไม่ท่วมอยู่บนดอย
1: ดีจังเลยเนาะอ่ะโอเคขอบคุณหลวงแก้วมากเลยนะช่วยตอบเรื่อยๆเลยนะอ่ะคนอื่นก็ตอบได้นะคะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้าตอบก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันตอบไปอย่างนี้แหละนะคะอ่ะแล้วมาก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ต้องคิดไหมคะไม่คิดเนาะสีดำเนี่ยไม่คิดแค่ดึงลงมาเฉยๆนะดึงลงมาเฉยๆอ่ะทีนี้เรามาดิฟก้อนนี้กันค่ะเดี๋ยวต้องได้ค่ะไอ้สูตรดิฟเบื้องต้นเนี่ยต้องได้แล้วนะอ่ะดิฟยูกำลังเอ็นอ่ะกระชากอะไรลงมาคะช่วยกันตอบเลย
4: ห้าครับ
1: สามส่วนห้าเนาะแล้วห้า x ตัวเนี้ยเลขยกกำลังก็ทำไมคะ
4: ลบครับ
1: ลบเท่าไหร
2: ่หนึ่ง
4: สอง
1: ลบหนึ่งเขาอาจารย์รู้ความหมายของเขาเขาจะพูดว่ามันเหลือ2ส่วน5มั้งมันคือถ้าคิดได้คิดไปเลยนะมันคือ3ส่วน5ลบ1 1เนี่ยก็เลยคูณทั้งเศษทั้งส่วนได้5ส่วน5เพราะมันเป็นจำนวนเต็มมันลบกับเศษส่วนไม่ได้ซึ่ง3ส่วน5ลบ5ส่วน5มันจะได้ลบ2ส่วน5ที่เพื่อนเขาพูดเมื่อกี้นะแล้วก็ดิฟอ่ะเดี๋ยวเราค่อยได้นะตอนนี้เราถ้าคนที่ได้ก็จะเขียนไปเลยก็ได้แต่สมมุติเรายังไม่ได้แล้วก็ดิฟยูยูคืออะไรคะยูคือเงียบยูคือ
4: ห่างไหมครับ
1: เดี๋ยวก่อนอ่ะเอาใหม่ deep u กำลัง n กระชาก n ลงมาอาจารย์มีปัญหาละแล้วก็ u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx สมมุติว่าเรายังไม่คล่องเราไม่ได้เราก็ต้องเขียนสูตรประกบค่ะ deep ใช่ปะ u กำลัง n ใช่ไหมไอ้ส่วนเนี้ยเราทำได้โดยที่เราไม่ต้องท่องสูตรเพราะอาจารย์สอนว่าถ้ามันมีเลขชี้กำลังอ่ะมันโดนกระชากลงมาแล้วไอ้5 x เนี่ยก็เป็นตัวเดิมและลดไป1อาจารย์จบแล้วนะไอ้งอๆตรงนี้นะอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์ถาม u เป็นอะไรจำไม่ได้ก็ย้อน u อยู่ใต้ n n n คือ3ส่วน5 u คือ5 x ค่ะเนี่ยค่ะค่อยๆไล่ไปอาจารย์พอดีอาจารย์จำสูตรได้อะไรนี้ใช่ไหมอ่ะอาจารย์ก็เขียนวงเล็บอันนี้มันไม่เขียนได้แบบนี้เนาะและอาจารย์ก็หารค่ะด้วยอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะรูทที่5ของอาจารย์ก็แอบมองตรงนี้นี่ตอนวิธีการคิดนะไอ้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนตัวข้างบนนี่ใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวอาจารย์เอาเลข5ไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้รู้ว่ารูทที่5 5คูณ5ได้25คูณอีก5ได้เท่าไหร่คะ125 x กำลัง3นี่ไงที่อาจารย์บอกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะแล้วตรงนี้ก็เป็น3 x กำลัง2บวก7 x แล้วก็คูณกับลอน77เขียนผิดกี่ลอน10ไม่ใช่ลอน7 10อ่ะแล้วทีนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นแป๊บอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นรูทที่5ของก้อนหน้านะ125 x ยกกำลัง3เดี๋ยวอาจารย์จะทำให้เหมือนในเอกสารเนาะก้อนนี้ได้เท่าไหร่คะคิด 6x บวก7เนาะแล้วก้อนนี้มาตรงสีดำแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ดูอีกทีอ่ะ อาจารย์ดิฟ 5x อาจารย์ได้เลขอะไรคะอาจารย์ไม่เขียนแล้วนะ
4: 5
1: อ่ะเพื่อนบอก5แล้วนะก้อนนี้อาจารย์ก็เลยได้ 5x ยกกำลังลบ2ส่วน5แล้วเนี่ยอาจารย์ดิฟอาจารย์ได้5แล้วมันก็ตัดกันค่ะแล้วก็ตัวล่างเนาะตัวล่างอาจารย์ก็ได้รูทที่5ของ1 2 5อาจารย์อาจจะทำต่างจากไอ้หนังสือนิดหน่อยแล้วก็ลอน10ค่ะอาจารย์ได้แบบนี้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้ดูนะอ่ะเราพร้อมหรือยังอาจารย์ก็เลยทำอย่างนี้ค่ะคุณมองตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำอาจจะทำต่างจากในหนังสือเนาะแต่คำตอบยังไงมันก็ต้องเท่ากันนะคะอ่ะอาจารย์จะทำเป็นรูทที่5ของ125 x ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ6 x บวก7แล้วก็ส่วนค่ะรูทที่5ของ125 x กำลัง3แล้วตรงนี้ก็เป็น 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน10ค่ะตัวแรกแล้วเรามาดูตัวนี้เนาะก้อนหลังนี่นะคะมันคือ 3x กำลัง2บวก7แล้วก็คูณอาจารย์เอาเลข3ไว้ข้างหน้าแล้วมันอาจารย์ก้อนนี้ลืมเปล่าไม่ลืมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือรูทที่5ของ125 x กำลัง3แล้วก็คูณกับ3 x กำลัง2บวก7 x แล้วตรงนี้ก็เป็นลอน10ค่ะแล้วทีนี้มาดูก้อนนี้ค่ะก้อนเนี้ยมันอยู่ข้างบนมันติดลบมันเหมือนคนมีสิวอาจารย์ก็เลยดึงมันลงมาข้างล่างค่ะมันก็เลยเป็น5 x ยกกำลังอะไรคะใช่ไหมก่อนยอมรับเนาะ
3: คร
1: ับ มันไม่เหมือนในเอกสารนะคะพอดีอาจารย์อยากสอนคุณแบบนี้ด้วยนะคะให้รู้อีกแบบหนึ่งด้วยแต่คำตอบต้องเท่ากันทีนี้คุณจะเห็นว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยเหมือนกันเลยก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ 6x บวก7แล้วก็หารด้วย 3x กำลัง2บวก 7x แล้วก็คูณกับลอน10อ่ะคุณมองพจน์หลังบ้างอะไรตัดได้อีกคะเดี๋ยวอาจารย์ไม่ผิดใช่ไหมแป๊บนะคะผิดอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ผิดตรงไหนคะ
5: อาจารย์ลืมใส่ x ครับ
1: ใครเนี่ยมาทวงอาจารย์ด้วยนะคะแนนเนี่ยอาจารย์ลืมใส่ x อาจารย์ก็เลยรู้สึกมันตัดไม่ได้ค่ะอาจารย์ใส่สินม่วงเลยนะเดี๋ยวไฟล์นี้จะไปนะไปให้คุณอยู่นะอันนี้ค่ะลืมใส่ x นะคะแล้วอาจารย์ก็ตัดมันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเหลืออะไรนะ3ตัวเดียวเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์ก็ทำเป็นรูทได้แต่สมมติอาจารย์จะทำย้อนกลับนะอาจารย์จะทำตัวนี้ย้อนกลับนะอาจารย์จะย้อนกลับอะไรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วก็คืออาจารย์มี 5x ทั้งหมดมันคือเหมือนตัวนี้เนาะ 5x ทั้งหมด3ส่วน5ตัวค่ะอาจารย์เอามาจากตรงนี้นะลองไปทวนดูอีกทีนะคะซึ่งมันสำคัญตรงไหนเอ่ย 5x ยกกำลัง3ส่วน5บวก2ส่วน5คุณจะได้เท่าไหร่คะ

0: 5/5
1: ได้เหมือนเพื่อนไหมรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเป็น1เนาะนั้นอาจารย์ไม่เขียนเลข1แล้วนะและอันนี้ก็คูณกับลอนอะไรคะลอน10แล้วคำตอบมันเท่ากันนะแต่อาจารย์จะเลือกอย่างเนี้ยอาจารย์จะเลือกตอบแบบเนี้ยนะคะอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยมันเท่ากันจริงหรือเปล่าลองเอาอันเนี้ยไปเปรียบเทียบกับคำตอบในหนังสือแล้วมาแสดงให้อาจารย์ดูว่ามันเท่ากันจริงนะนะคะอาจารย์จบแค่นี้นะข้อนี้นะคะทีนี้อาจารย์อยากจะช่วยดูแบบฝึกหัดลองเล็งซิระหว่างข้อ17กับข้อ18ค่ะเอาข้อไหนดี7กับ18แค่นั้นก่อนได้แค่นั้นนะคะ17กับ18ค่ะมีคะแนนเพิ่มนะคะไปเปรียบเทียบซิคำตอบตรงเนี้ยของอาจารย์เนี่ยที่อาจารย์บอกอาจารย์ก็ถูกนะแล้วมันเหมือนในหนังสือคำตอบในหนังสือเนี่ยมันก็ถูกของมันนะแต่มันตอบคนละแบบนะคะลองไปเปรียบเทียบซิว่ามันคืออันเดียวกันมันถูกต้องจริงๆอันนี้คะแนนเพิ่มเลยนะคะทีนี้มาช่วยดูหน่อยอาจารย์อยากจะช่วยกันบ้านค่ะแบบฝึกหัดหน้าข้อ17กับ18เอามา1ข้อค่ะในเวลาที่เหลืออยู่เอาข้อไหนดีคะถ้าข้อ17เนี่ยมันจะเป็นลอนค่ะแล้วข้อ18เนี่ยมันจะเป็นล็อกค่ะ
2: ข้อ18ครับครับ
1: เอาล็อกใช่ไหมคะทีนี้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะทำข้อ18นะแต่ข้อ17เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ก็แนะนำไปด้วยแบบฝึกหัดข้อ17เนี่ยมันจะเป็นอาจารย์ไม่ได้ทำข้อนี้นะ deep ln ของเดี๋ยวอาจารย์แนะนำให้ cos hyperbolic 2x มีพจน์เดียวไม่ต้องเขียนวงเล็บก็ได้แล้วก็ cos hyper ไม่ใช่ cos ไม่ได้ไม่ใช่ cos hyperbolic cos ของ 3x ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเป็นคนตั้งโจทย์เองทำหนังสืออันนี้เองแหละลอนยูเดี๋ยวอาจารย์ช่วยนะอาจารย์จะใช้สูตรนี้ค่ะ deep ln u เท่ากับเศษ1ส่วน u du by dx ต้องไปทำกันบ้านกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำเรื่องนี้โอ้อาจารย์u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังลอนตอบมาซิ u คืออะไรคะ
0: คอสไฮเปอร์บลิก
1: ไฮเปอร์บลิก 2x บวก
0: คอสไฮเปอร์บลิกคอสเฉยๆคร
1: ับ คอสเฉยๆของ 3x เนี่ยค่ะแล้วทีนี้คุณก็ต้องมาดิฟตัวเนี้ยค่ะหมายความว่าคุณก็ต้องกระจายดิฟเข้าไปที่คอร์ดไฮเปอร์บริกคอร์ดของตรีโกณมิติเห็นไหมว่าณวันหนึ่งคุณเรียนไปข้างหน้าตอนนี้คุณกำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมเป็นลอนเนาะมันก็ย้อนกลับไปใช้ของเก่าได้หมดเลยอะถ้าคุณไม่ได้ของเก่ามันก็จะติดอีรุงตุงนางหมดเลยอะค่ะมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ในโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นที่เอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอะเนาะน่าจะมองเห็นภาพเนาะ U ก็คือคุณก็ต้องดิฟไฮเปอร์บริกดิฟคอร์ดซึ่งดิฟคอร์ดไฮเปอร์บริกอะติดลบแล้วดิฟคอร์ดเฉยๆก็ติดลบด้วยเพราะดิฟเริ่มต้นดิฟตรีโกณมิติขึ้นต้นด้วย4ติดลบแต่ไฮเปอร์โบริกอยู่ในสูตรที่4 5 6ติดลบแล้วตรีโกณมิติกับไฮเปอร์โบริกมันเป็นสูตรคู่ขนานกันเลยในการท่องแล้วบอกเลยนะว่าต้องท่องเพราะว่าเดี๋ยวจบเรื่องดิฟเนี่ยเดี๋ยวจะไปอินทิเกรตคุณดิฟได้จากสูตรดิฟนะคุณก็จะอินทิเกรตต่อเลย

0: แล้วอาจารย์ก็ต้องบังคับคุณไปท่องสูตรยิบอยู่ดีคุณถึงจะได้อินทิเกรตไม่งั้นคุณก็จะไม่ทำไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่18ค่ะเมื่อกี้มีหนุ่มเลือกมา1 คนละอาจารย์จะดิฟล็อกดูโจทย์อาจารย์นะบางทีก็ชอบผิดใช่ไหมเขียนโจทย์ผิดไม่ได้แกล้งเลยนะอ่ะแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรล่างน่าจะได้แล้วมั้งดิฟล็อกยูฐาน A ค่ะอาจารย์ได้อะไรนะสมมุติเราต้องท่องสูตรไปพร้อมกันละโดยดูสูตรจากตรงนี้ค่ะท่องว่าอะไรได้อะไรเหมือนเดิมคะเหมือนเดิมคือยูใช่ไหมได้1 ส่วน U เหมือนเดิมเนาะเติมลอนอะไรคะลอนอะไร
1: สิบ
0: เอ
1: ครับ
0: อ
1: สี่นะครับ
0: ใช่ใช่ในสูตรนี้คือลอน10เพราะลอนตรงนี้ไม่มีชื่อนะคะแล้วข้างหลังก็อย่าลืมเติม du by dx นี่คือสูตรล่างที่เราต้องเอามาใช้วันนี้เราก็จะมีอยู่8 สูตรนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับค่ะใครที่ไม่เป็นก็มองค่ะ d by dx log ก็คือฟังก์ชัน u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังค่ะ u ของคุณคืออะไรคะตอบมา
1: x บวก3ส่วน3ลบ x ครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้1 ส่วน u คืออะไรนะคะ
1: x บวก3
0: ส่วน3 ลบ x จนเพื่อนขี้เกียจตอบละแล้วก็ลอนอะไรนะลอน10เนี่ยค่ะเพราะล็อกไม่มีฐานคือฐาน10นะคะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะใครที่ไม่ได้อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายละของวันนี้ u คืออะไรคะ
1: เอ็กบวกสาม
2: บวกสา
1: ส่
2: ม
1: วนสามลบเอ็ก
2: ซ์
0: ใช่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะสอนเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเศษ1 ส่วนอาจารย์ก็บอกว่าดูอาจารย์เขียนนะไอเนี่ยข้างบนไอเนี่ยข้างล่างอาจารย์ก็จะได้ x บวก3คูณลอน10ไอตัวเนี้ย3ลบ x อ่ะโคตรข้างล่างเลยข้างล่างข้างล่างเลยอาจารย์ก็จะกลับเศษเป็นส่วนนั่นแหละค่ะที่เคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆอันเนี้ยก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนแทนเป็น3ลบ x ค่ะเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะดิฟล็อกการิทึมเป็นแล้วค่ะจบแล้วค่ะแค่นี้เองแต่อาจารย์ดันสร้าง u ที่มีปัญหาอีกละ u ของคุณใช้สูตรอะไรคะก้อนเนี้ยใช้สูตรอะไรนะ
1: บนล่างหรือเปล่า
0: บนล่างเพราะมันหารกันค่ะใช่ไหมและเราอันนี้รอบที่สองแล้วนะเราจะเริ่มสูตรด้วยอะไรถ้าเป็นสูตรผลหาร
3: ล่างดิฟบนลบ
0: ใช
3: บน
0: ่
3: ดิฟ
0: อู้
3: หารล่างทั้งสองครับ
0: นี่เบื่ออาจารย์เลยอย่าลืมมาเอาคะแนนนะล่างดิฟไม่ใช่ล่างนะต้องดิฟบนแล้วก็ลบซ้ำตัวเดิมค่ะบนแล้วก็ดิฟล่างไม่มีทางบนลิฟบนนะแล้วไอเนี้ยก็3ไอตัวเนี้ยก็3แล้วก็หารด้วยล่างกำลัง2ครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีตัวบนเลข1ไม่เขียนละก็คือ3ลบ x อาจารย์ลืมเปลี่ยนสีเป็นสีดำเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น3ลบ x แล้วก็หารด้วย x บวก3คูณกับลอน10ช่วยกันเลยค่ะทุกคนที่อยู่

0: ก้อนนี้คิดไหมคะ
1: ไม่คิด
2: ไม่ค่ะ
0: คิดค่ะแล้วดิฟตัวนี้ได้อะไรคะ
3: หนึ่ง
0: ได้หนึ่งแล้วดิฟสามเป็นสามเนาะ
3: ครับ
0: หรอ
2: สาม
0: หรอ
1: เป็นศูนย์หรือเปล่า
3: ก็ศูนย์
0: เป็นศูนย์ระวังแล้วก็ลบก้อนนี้คิดไหม
4: ไม่คิดครับ
0: ไม่คิดเห็นเปล่าตอบให้ได้เหมือนเพื่อนๆ นะดิฟสามเป็น
3: ศูนย์ครับ
0: อืม
4: ศูนย์ครับ
0: แล้วดิฟลบ x ได้อะไร
3: หนึ่งครับ
0: แต่ต้องติดลบไว้ด้วยอืมลบหนึ่งนะคะแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นแอบนะอาจารย์ก็มีวิธีคิดอีกละอาจารย์นี่อาจารย์แอบมองข้างบนมันเป็นแบบนี้ข้างล่างบางทีเราไม่ต้องมาเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราต้องมองปัญหาให้ออกตอนนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์มีสามลบ x สองตัวถูกต้องไหมอาจารย์ถาม
4: ถูกครับ
0: ถูกครับแล้วตัวบนกับตัวล่างก็ตัดกันได้ค่ะทำไมอ่ะก็มันหารกันไงเหมือน5หาร5ไงบนกับล่างไงอาจารย์แต่ของผมมันไม่เฉียงนะเฉียงก็ไม่เป็นไรก็ตัดกันได้ถือว่าบนกับล่างแล้วเรียบร้อยยอมรับเนาะเพราะฉะนั้น3ลบ x คูณ1อาจารย์ก็ได้3ลบ x ตัวเดิมแล้วลบกับลบเจอกันเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: เป็นบวกค่ะลบแรกนอนอยู่ใช่ไหมลบที่สองก็นอนอยู่อาจารย์ลบลบเนี่ยมันดูไม่ใช่เป็นความหมายคณิตศาสตร์เลยนะมันคือเครื่องหมายมันซ้ำกันนะอาจารย์ใช่ใช่ไอ้ลบตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าที่มันนอนอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ค่อยๆพลิกมันไม่เอามันนอนละไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็เปลี่ยนมันมาตั้งแทนลบลบเป็นบวกและอาจารย์ก็ได้ x บวก3ไม่ต้องใส่วงเล็บละเพราะการเปิดวงเล็บจะมีปัญหาที่มันเป็นลบค่ะที่มันเป็นบวกไม่มีปัญหาค่าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้างล่างอาจารย์จะได้อาจารย์ก็เขียนเป็นอาจารย์สลับอะไรนิดหน่อยอาจารย์ขอเปลี่ยนตัวเนี้ยเปลี่ยนวิธีการเขียนว่าเป็น3บวก x ได้ใช่ไหมได้เนาะ
4: ได้ครับ
0: แล้วตรงนี้ก็เป็น3ลบ x เหมือนเดิมค่ะแล้วอาจารย์ก็คูณกับลอนเลข10ค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้บรรทัดบนเกิดอะไรขึ้นคะ

ตัดกันไหมได้หกเนาะแล้วไอ้ตรงนี้ค่ะมันจะได้สูตรกำลังไม่ใช่กำลังผลต่างกำลังสองค่ะอาจารย์จะได้สามกำลังสองลบ x กำลังสองค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนสูตรให้นะไอ้ก้อนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บไอ้ก้อนเนี้ยเท่ากับก้อนเนี้ยคุณบอกจริงเหรออาจารย์จริงสิถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์มี a กำลังสองลบ b กำลังสองอันนี้เรียกว่าผลต่างกำลังสองอ่ะฟังอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าสูตรผลต่างกำลังสองเนี่ยง่ายมากเลยให้คุณเนี่ยเอามือปิดเลขสองไว้ให้เอานิ้วคุณเนี่ยมาปิดเลขสองไว้คุณจะเห็นว่าคุณมี a ลบ b แต่อาจารย์ขอใส่วงเล็บชื่อมันบอกว่าผลมันต้องต่างผลหนึ่งเป็นลบทำไมเป็นผลต่างผลคำว่าต่างเนี่ยหมายความว่าเป็นลบผลต่างคือเอามาลบกันแต่ความหมายของอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือผลต่างก็แปลว่าก้อนหน้าลบอีกอันหนึ่งมันต่างค่ะมันไม่ใช่ลบตัวเดิมละมันจะเป็นบวกเขาเลยเรียกว่าผลต่างกำลังสองมันก็เลยได้เนี่ยอาจารย์ถามนะ

0: เป็นเลขอะไรคะของอาจารย์
1: เลขสาม
2: สามครับ
0: สามแล้ว B ของอาจารย์เป็นอะไรคะ
1: เอกครับ
2: เอกกำลังสองครับ
0: เพราะ x เฉย

0: มันก็หมายความว่าก้อนหนึ่งเป็นลบอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่ลบอีกก้อนหนึ่งก็เลยเป็นอะไรคะ
1: เป็นบวก
0: เป็นบวกค่ะก็จบเนาะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น6ค่ะแล้วก็หารด้วย9แล้วก็ลบ x กำลัง2คูณกับลอน10และก็มีคนบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วผมเห็นในเอกสารเนี่ยมันเอาอันนี้คูณเข้าไปและอันนี้คูณเข้าไปใช่แล้วมันก็จะได้เท่านี้เลยค่ะแต่อะไรที่มันเป็นสูตรแล้วมันไม่ยากเกินไปอาจารย์ก็จะสอนไปด้วยนะคะอาจารย์คิดว่าไปทบทวนดูอีกทีเนาะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยสมมติว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้มั้ยหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยนั้นมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนกับกยศเพราะเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี

0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกลเกียรติก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมผู้ไกลเกียรติเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกลเกียรติกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
1: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกว่าคู่ครับผมเราเนี่ยอยากเป็นจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมุติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
0: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
1: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
0: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
0: ฟรีตลอด
2: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
1: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้แกะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
0: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
3: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมแมคคารีนกันนะคะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะหัวข้อที่ 7.4 ค่ะในหัวข้อหนังสือของอาจารย์นะ 7.4 ค่ะอนุกรมแมคคารีนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอนุกรมนะซึ่งถ้าคุณทำอนุกรมเทเลอร์ได้อันนี้มันก็จะง่ายไปเลยเนาะแล้วมันก็จะได้ไปในทำนองเดียวกันเลยนะคะหน้า481ทีนี้อาจารย์จะให้ดูรูปของอนุกรมแมคคารีนเนาะอาจารย์บอกว่าอนุกรมแมคคารีนเนี่ยเป็นอนุกรมค่ะรอบจุดศูนย์ค่ะทีนี้รอบจุดศูนย์มันเป็นยังไง fx ของเราตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นซิกมาเดี๋ยวอาจารย์กระจายให้ดูนะ n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ cn แล้วก็ x ลบรอบจุดศูนย์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์แล้วก็ปิดวงเล็บยกกำลัง n แล้วทีนี้อาจารย์ก็เลยจะเรียกมันย่อๆนะว่าตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาค่ะ n ตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ cn x ลบ x ศูนย์ได้ x ไหมแล้วก็กำลัง n ค่ะอยู่ในเอกสารเลยมองๆนะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะกระจายค่ะดูบรรทัดท้ายเลยนะบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะตรงนี้นะอาจารย์จะเอาตรงข้างล่างเลยนะอาจารย์ก็จะได้ว่าแบบนะ f ศูนย์ไม่บรรทัดสุดท้ายหรอกเอาขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะ f ศูนย์ค่ะวงเล็บตรงนี้คือไม่โดนดิฟอาจารย์ใส่วงเล็บไว้นะแล้วมันเดี๋ยวอาจารย์เขียนผิดไปนิดหนึ่งเอาใหม่ f ไม่โดนดิฟของเลข0แล้วก็ x ลบ x ลบ0กำลัง0หารด้วย0แฟกต่อนะอันนี้ f ดิฟ1ครั้งจะเขียนวงเล็บเลข1ก็ได้หรือขีด1ขีดก็ได้ของเลข0แล้วก็ x ลบ0แต่ยกกำลัง1ค่ะแล้วก็หารด้วย1แฟกแล้วต่อไปมันดิฟครั้งที่2เนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ0กำลัง2แล้วก็หารด้วย2แฟกแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นดิฟ3ครั้งแล้วก็ x ลบ0กำลัง2หารกำลัง3เนาะแล้วก็หารด้วย3แฟกค่ะอาจารย์ก็พอละแล้วทีเนี้ยif ตัวเนี้ยไม่โดนดิฟเนาะมันก็คือ f ที่เราแทนค่าที่ x เป็น0ไอตรงนี้ยกกำลัง0ก็1 0แฟกก็1ก็เลยไม่เขียนอันนี้ดิฟ1ครั้งนะแล้วตรงนี้ x ลบ0ก็ได้ x ยกกำลัง1ก็ไม่เขียนหารด้วย1แฟกก็ไม่เขียนต่อไปตรงนี้ดิฟ2ครั้งค่ะแล้ว x ลบ0ก็ได้ x แต่ x ยกกำลังอะไรคะ2แล้วก็หารด้วย2แฟกแล้วต่อไปมันก็จะเป็นดิฟ3ครั้งแล้วก็ x กำลัง3แล้วก็หารด้วย3แฟกทีนี้มีคนตอนที่ทำกันบ้านจะพูดผิด f ตรงนี้หมายความว่า f ดิฟ4เดี๋ยวอาจารย์ผิดเนาะนี่ดิฟ3ครั้งดิฟ4ครั้งอาจารย์เลยใส่วงเล็บปกติแล้วเนี่ยเราชอบเขียนว่ายกกำลัง2ยกกำลัง3อะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าเป็นฟังก์ชันกี่ตัวหรือแต่ตอนที่เราใส่วงเล็บอย่างเงี้ยเป็นหมายความว่าเรากำลังจะดิฟนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง4แล้วก็หารด้วยอะไรคะ4แฟกไปเรื่อยๆซึ่งถ้าคุณได้ของอนุกรมครั้งที่แล้วครั้งเนี้ยมันก็จะดีขึ้นอ่ะลองมาดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างแรกเลยเนาะตัวอย่างที่ 7.4.1 ค่ะอาจารย์ให้หาอนุกรมแมคคารีนของ fx เนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน1บวก x ค่ะแล้วรอบจุดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ให้ a เป็น0 แล้วก็ให้หาอนุกรมแมคคารีนอันเดิมเลยนะของ fx มีบางคนทำกันบ้านยังหาอนุกรมตรงนี้ไม่ได้เลยแต่ดันไปหาอนุกรมที่เขาถามค่ะตรงนี้ซึ่งสิ่งที่คุณเห็นก็คือถ้าตรงนี้มันเป็น x เดี๋ยวถ้าคุณคิดอนุกรมอันนี้ได้ปุ๊บคุณจะเปลี่ยนตรงไหนมี x ให้เป็น 3x อะค่ะบางคนก็จะข้ามขั้นไปนะแล้วก็ที่จุดเดิมเลยค่ะ a มีค่าเป็น0เป็นยังไงสแกน QR code ได้เลยนะคนที่มีหนังสืออยู่แล้วนะคะทีนี้อาจารย์ก็เริ่มค่ะอาจารย์มี fx เท่ากับเศษ1ส่วน1บวก x ค่ะเริ่มต้นทำไง f อะไรก่อนคะตามเอกสารเลยใช่ตัวเองก็แทนที่ x ด้วยเลขอะไรคะ0คุณก็เลยได้1ส่วน1มีค่าเป็นอะไรคะ1เรียบร้อยทีนี้อาจารย์จะอนุพันธ์ครั้งที่1มีคนเขียนผิดนะคุณบอกว่าคุณกำลังจะหาอนุพันธ์แบบนี้คุณก็ต้องดิฟเลยค่ะแต่ถ้าคุณจะมาเขียนว่าเศษ1ส่วน1บวก x เฉยๆแล้วคุณไม่มีดิฟตัวเนี้ยไม่ได้เพราะคุณกำลังจะดิฟไอตัวเนี้ยมันก็คือโจทย์อันนี้วิธีเขียนผิดนิดหน่อยนะไปปรับหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น1ขีดก็แปลว่าอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็จะดิฟค่ะแล้วทีนี้มันมีข้างบนกับข้างล่างแบบเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันยกกำลังเลข1อยู่ใช่ไหมคิดทำมาแล้วอะค่ะคุณย้ายมันขึ้นไปข้างบนมันก็เลยกลายเป็นอะไรคะใช่แล้วคุณก็จะใช้สูตรในข้อสอบก็จะมีสูตรนี้ด้วยก็คือดิฟอะไรนะคะ u กำลัง n กระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx แบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟแล้วค่ะดิฟเหมือนกันเลย n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังคือเลขอะไรคะลบ1 u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างค่ะ u คืออะไรคะใช่เพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟอาจารย์ก็จะกระชากเครื่องหมาย d by dx ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะดึงลบ1ลงมาตัวนี้ก็จะเป็น1บวก x เหมือนเดิมก็คือ u ตัวเดิมเราเก่งขึ้นแล้วลบ1ลดไปอีก1กลายเป็นอะไรคะลบ2ก็ปรับคำพูดนิดนึงนะคะแล้วตรงนี้ดิฟค่ะ u คืออะไรคะเห็นไหม1บวก x ค่ะที่กรอบสี่เหลี่ยมค่อยๆขยับตามไปคุณได้สักข้อหนึ่งคุณก็ได้5คะแนนแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ติดลบค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็น1บวก x ทั้งหมดยกกำลังลบ2ดิฟ1เป็น0แต่ดิฟ x เป็น1เนี้ยคุณก็เขียนสิคุณเข้าใจอะไรหรือคุณจะกระจายเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้น0บวก1ก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วทีนี้อาจารย์จะแทนค่าดังนั้นใช่ไหมอาจารย์แทนค่านะตรงนี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะแทนค่าแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น f พามตรงไหนมี x แทนด้วยเลข0ก็เป็น0กำลังลบ2ซึ่งมันก็จะได้ลบ1ลบแล้วก็วงเล็บเลข1แต่กำลังอะไรคะลบ2ก็ค่อยๆคิดค่ะลบเนี่ยเหมือนเดิมแต่ไอ้ก้อนนี้ติดลบมันควรอยู่ที่ข้างบนไหมไม่ลงไปข้างล่างเลยไอ้คนมีสิวลงมาละแต่คุณจะเอามันลงมาข้างล่างคุณก็ต้องมีเลขอะไรให้มันคะเลข1 1คูณอะไรมันก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นค่ะ1ยกกำลัง2ก็มีค่าเป็นอะไรอยู่ดีคะ1 1หาร1ก็ได้1แต่เป็นแบบติดลบคุณจะคิดยังไงก็ได้ให้คุณได้คำตอบต่อไปนะอาจารย์จะหาดิฟครั้งที่2อาจารย์ก็จะดูตรงนี้ดิฟ2ครั้งอาจารย์เก่งละอาจารย์ก็ดึงลบออกมาก่อนและอาจารย์ค่อยดิฟ1บวก x กำลังลบ2ช่วยกันค่ะ n คืออะไรคะเพื่อนได้อ่ะลบ2แต่ถ้าเราไม่ได้เราก็เขียนสูตรประกบเลยค่ะแบบนี้ใครที่ไม่ได้ก็ดูใหม่ d by dx n คือเลขชี้กำลังก็คือลบ2u คือสิ่งที่อยู่ข้างล่าง u คืออะไรคะ หนึ่งบวก x เบื่ออาจารย์แล้วเนี่ยพูดอยู่นั่นแหละดิฟดิฟหายไปละอาจารย์ก็จะกระชากค่ะอันนี้มันเป็นลบตัวเดิมนะกระชากลบสองลงมาและอาจารย์ก็จะได้หนึ่งบวก x เหมือนเดิมถึงตรงนี้แล้วนะแต่การที่เราดิฟมันต้องลดลงไปอีกหนึ่งลบสองลบอีกหนึ่งกลายเป็นอะไรลบสามแล้วก็ดิฟยูยูคืออะไรคะหนึ่งบวก x ซึ่งดิฟหนึ่งเป็นศูนย์แต่ดิฟ x เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้สองอาจารย์เก่งขึ้นละอ่ะไม่เก่งก็ได้เอาแบบนี้ละกันไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนค่าค่ะตรงไหนมี x แทนด้วยเลขอะไรนะแทนด้วยเลขศูนย์ค่ะอาจารย์ก็จะได้เป็นสองคูณหนึ่งบวกศูนย์กำลังลบสามซึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็ได้อะไรเอ่ยได้หนึ่งและอาจารย์ก็รู้ว่าสองอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหนึ่งกำลังสามลงไปข้างล่างเลยซึ่งหนึ่งกำลังสามมีค่าเป็นอะไรหนึ่งอาจารย์ก็เลยได้อันนี้เป็นอะไรคะสองอ่ะต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟครั้งที่สามอาจารย์ก็จะดิฟตรงนี้อาจารย์ก็จะดึงเลข2ออกมาและอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ3ค่ะ n คืออะไรคะมองตรงนี้เลยลบ3 u คืออะไรคะ1บวก x ค่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์จะกระชากแล้วนะอาจารย์ก็กระชากลบ3ลงมาแล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้1บวก x แต่กำลังอะไรคะ
1: 4
0: ลบ4แล้วอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะ1บวก xไปทวนดูนะเพราะฉะนั้นดิฟ1เป็น0 dx by dx เป็น1อาจารย์ก็เลยได้ลบ6แล้วตรงนี้ก็จะเป็น1บวก x ทั้งหมดยกกำลัง4มองในเอกสารเนาะกลางๆละอาจารย์ก็เลยแทนค่าที่ x เป็น0ค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น1บวก0ทั้งหมดกำลัง4ซึ่งมันก็มีค่าเป็น1ลบ6หารด้วย1ได้เท่าไหร่คะลบ6อาจารย์ถามถ้าอาจารย์จะดิฟครั้งที่4อาจารย์ต้องดิฟตรงไหน1 2 3ดิฟตรงไหนดิฟตัวที่2ค่ะเพื่อนทำไมทำไมเพื่อนเข้าใจเนี่ยหมายความว่าอาจารย์จะดิฟครั้งที่4ค่ะอาจารย์รู้ว่าก้อนเนี่ยมันเป็นลบ6อาจารย์ก็ดึงลบ6ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ4อาจารย์อาจจะเขียนข้ามขั้นตอนไปหน่อยเนาะแต่ถ้าคุณจะเข้าใจคุณค่อยๆเขียนไปก็ได้ตอนทำข้อสอบอะค่อยๆไล่ไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะอาจารย์กระชากอะไรลงมาคะลบ4ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นกำลังอะไรคะลดอีก1ลบ5และอาจารย์ก็ดิฟ u คืออะไรคะ1บวก x ค่ะซึ่งดิฟ1เป็นอะไร0แต่ดิฟ x เป็นอะไรนะคะ1ก็เขียนให้ถูกเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้24คูณ1บวก x กำลังลบ5นี่เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแทนค่าค่ะที่ x เป็น0อาจารย์ก็จะได้1บวก0กำลังลบ5ซึ่งอาจารย์ได้ก้อนนี้เป็น1ใช่ไหม1ยกกำลังอะไรก็ได้1ค่ะอาจารย์ก็เลยได้24ตอนนี้อาจารย์ต้องดิฟบรรทัดไหนคะ1 2 3เอาบรรทัดไหนมาดิฟไม่2แล้วบรรทัดที่3 24ดึงออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ1บวก x กำลังลบ5หัวหน้าดิฟให้อาจารย์ซิกระชากมากระชากอะไรลงมาจะดิฟละกระชากลบ5ลงมาแล้ววัชระเกียรติก็ช่วยเนาะตรงนี้ก็ลดลงไปอีก1กลายเป็นลบอะไรคะลบ6ค่ะแล้วดิฟ u คืออะไรธนัทวัชระเกียรติก็ช่วยด้วยซึ่งดิฟ1เป๊ะดิฟ1เป็น0แต่ดิฟ x เป็น1นะคะเพราะฉะนั้น24คูณ5ได้อะไรคะลบ120แล้วก็1บวก x กำลังอะไรคะลบ6แบบนี้อ่ะแล้วอาจารย์ทำอะไรต่อเกรียงศักดิ์แทนค่าอะไรด้วยอะไร0นี่ไม่ใช่เกรียงศักดิ์ตอบนะเกรียงศักดิ์ยังยิ้มอยู่ค่ะ อันนี้ก็มีค่าเป็นหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ได้ลบ120ค่ะกลทีทำอะไรต่อคะมีใครไม่รู้ไม่ใช่กลทีดิฟครั้งที่หกค่ะดึงลบยี่ลบ120ออกเนาะแล้วก็ดิฟหนึ่งบวก x กำลังลบหกค่ะจะดิฟแล้วกระชากอะไรลงมาคะแล้วการดิฟมันก็เลยทำให้ก้อนเนี้ยลดลงไปอีกหนึ่งกลายเป็นอะไรคะแล้ว u คืออะไรคะเบื่ออาจารย์มากเลยดิฟหนึ่งเป็นอะไรคะแล้วดิฟ x เป็นอะไรคะหนึ่งค่ะอาจารย์ก็เบื่อตัวเองพูดซ้ำอยู่อย่างเงี้ยได้เท่านี้แล้วอาจารย์ก็จะได้หนึ่งบวก x กำลังลบเจ็ดแล้วตรงนี้อาจารย์ทำอะไรต่อล่ะแทนที่ x ด้วยอะไรนะคะอาจารย์ก็ได้แบบนี้แล้วตรงนี้เป็นอะไรคะก็เป็นหนึ่งแหละมันก็จะได้720ตัวเดิมอาจารย์พอละไม่ยอมดิฟละเอาแค่หกครั้งนะตอนคุณสอบคุณก็เอาเท่าที่เพื่อนทำก็ได้เพราะเราจะเอากันบ้านมาทำใช่ไหมเขาทำหกครั้งก็แค่หกครั้งไม่ต้องไปทำเยอะกว่านี้ก็ได้อ่ะพร้อมหรือยังและทีนี้อาจารย์ก็เริ่มค่ะคุณจะต้องรู้รูปแบบอนุกรมแมคคารีนอ่ะนะอาจารย์ก็เลยบอกเลยว่าแมคคารีนเนี่ยมันจะเป็น0มันก็ง่ายนะอาจารย์ก็จะได้ f 0แล้วก็ dip 1ครั้งอาจารย์ไม่เขียนอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้ได้ไหม x กำลัง1หารด้วย1แฟกก็ไม่เขียนแล้วเนาะแล้วก็ดิฟกี่ครั้งต่อ2ครั้ง x กำลังอะไร2หารด้วยอะไรคะแล้วก็ดิฟกี่ครั้ง3ครั้งกำลัง3หารด้วยเท่าไหร่คะแล้วก็ดิฟ4ครั้งเป็นวงเล็บนะ x กำลังอะไรคะ4แล้วก็หารด้วย4แฟกแล้วก็ดิฟกี่ครั้ง5ครั้ง x กำลังอะไรคะ5หารด้วยเท่าไหร่คะ5แฟกแล้วก็ดิฟกี่ครั้ง6ครั้ง x กำลังอะไรคะหารด้วย6แฟกและอาจารย์ก็จุดๆๆอ่ะ f แป๊บหนึ่งเนาะอาจารย์ผมทำมาต้องเยอะแยะผมทำอะไรผมไม่เข้าใจตัวเองอ่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องใช้ตัวนี้ค่ะ fศูนย์ f ที่โดนดิฟหนึ่งครั้งดิฟสองครั้งดิฟสามครั้งดิฟสี่ครั้งดิฟห้าครั้งดิฟหกครั้งซึ่งมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ดิฟครั้งที่หกดิฟครั้งที่ห้าไปกันเนาะดิฟครั้งที่สี่แล้วก็ดิฟครั้งที่สามแล้วก็ดิฟครั้งที่2แล้วก็ดิฟครั้งที่1ค่ะแล้วก็ที่ไม่โดนดิฟค่ะเอาพวกนี้มาแทนค่าให้หมดเลยนะทีนี้อาจารย์ก็จะเอามาแทนค่าละอาจารย์จะเอามาแทนค่าแล้วนะแทนเลยแทนพร้อมกันเลยอาจารย์ได้อะไรคะ f 0มันเป็นอะไรนะคะเป็น1ดิฟ1ครั้งเป็นอะไรนะเป็นลบ1แล้วก็คูณกับ x ดิฟ2ครั้งเป็นอะไรนะ2 x กำลัง2วัชรเกียรติมั้งเขาบอกว่า2แฟกมันก็คือ2คูณ1นะแล้วดิฟ3ครั้งเป็นอะไรคะลบ6แล้วตรงนี้ x กำลัง3แล้วเขาก็บอกว่ามันก็คือ3คูณ2คูณ1นะแล้วดิฟ4ครั้งเป็นเท่าไหร่นะ24 x กำลัง4นี่ดิฟ3ครั้งดิฟ4ครั้งแล้วตรงนี้ก็เติมเลข4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วดิฟ5ครั้งล่ะลบ120 x กำลัง5แล้วก็เติมเลข5แล้ว120ใช่ไหมแล้วก็ดิฟ6ครั้งเป็นเท่าไหร่นะแล้วตรงนี้ก็ x กำลัง6แล้วก็เปิด6แฟกมันก็ต้องมีเลข6อะค่ะซึ่งหมายความว่าเมื่อกี้มีคนรู้ว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่นะ

ร้อยยี่สิบมั้งไม่ตรงนี้เป็นอะไรก่อนตรงนี้เป็นหกไหมแล้วหกมันก็จะตัดตรงนี้ได้นะแล้วอันนี้มันเป็นหกอยู่แต่หกไปคูณสี่ได้เท่าไหร่แล้วมันก็ตัดกันเนาะแล้วยี่สิบสี่คูณห้าได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะตัดกันเนาะ120คูณอะไรมันก็ได้เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ตรงนี้เป็น1แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบ x ค่ะอันนี้ก็ตัดกันอยู่แล้วนะเป็นบวก x กำลัง2แล้วก็ลบอะไรคะ x กำลัง3บวก x กำลัง4ลบ x กำลัง5บวก x กำลัง6เดี๋ยวอาจารย์สอนให้เขียนอยู่ในรูปทั่วไปนะอาจารย์จะบอกว่าพจน์เนี้ยมันเป็นบวกพจน์เนี้ยมันเป็นบวกอันเนี้ยมันก็เป็นบวกอันนี้มันก็เป็นบวกแล้วมันเป็นบวกลบบวกสลับกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะสอนให้อาจารย์จะเขียนอยู่ในรูปอนุกรม n เป็น0ถึง infinity แล้วคุณก็เอาลบ1ยกกำลัง n x กำลัง nอาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ก็เริ่มลบ1กำลัง0เป็นบวกใช่ไหมต่อไปลบ1กำลัง1เป็นเลขคี่ก็เป็นอะไรคะลบลบ1กำลัง2เป็นเลขคู่ก็เป็นอะไรคะแล้วลบ1กำลัง3เป็นเลขคี่ก็เป็นอะไรคะแล้วลบ1กำลัง4เลขคู่ก็กลายเป็นอะไรคะบวกอาจารย์ผมไม่เชื่ออาจารย์ถ้า x กำลัง1ใช่กำลัง2ใช่กำลัง3ใช่กำลัง4กำลัง5กำลัง6อาจารย์แล้ว x กำลัง0ล่ะอะไรก็ตามตัวแรกอ่ะนะ x กำลัง0มีค่าเป็นอะไรคะ1อะไรก็ตามยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1ตอนเห็นรูปอนุกรมแบบเนี้ยก็ต้องทำเป็นอาจารย์แล้วมันช่วยให้ผมทำอะไรได้ล่ะก็คือว่าตอนแรกอนุกรมของเราเนี่ยอนุกรมแรกคืออนุกรมแมคคารีนแบบนี้เนาะรอบจุด a เท่ากับ0เนี่ยคุณจะได้คำตอบ fx อนุกรมอนุกรมอ่ะแปลว่ามันเอามาบวกกันเยอะๆเขียนอย่ากระจายอย่างเงี้ยเด็กๆเราก็เขียนอยู่ในรูปผลรวมซิกมา n ตั้งแต่0ถึง infinity แล้วก็ลบ1กำลัง n แล้วก็ x กำลัง nแต่เขาถามอนุกรมแมคคารีนของเราชื่อว่าอะไรนะคะตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะ 3x ไม่ใช่ว่าต้องไปคิดใหม่นะมันจะคิดยากมากเลยแต่เราทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น 3x เนี่ยๆๆๆและอาจารย์ก็จะได้ซิกมา n ตั้งแต่0ถึง infinity ลบ1กำลัง n แต่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคะใช่แค่นั้นเองแล้วคำตอบก็จะเท่ากันด้วยแล้วคุณบอกอาจารย์ผมอยากจะรู้จังเลยแล้วถ้ากระจายล่ะมันเป็นแบบไหนอาจารย์มั่วหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าถ้าอาจารย์กระจายตัวนี้ fx ของอาจารย์ฝึกนะอาจารย์ก็จะได้ลบ1กำลัง0แล้วก็ 3x กำลัง0ลบ1กำลัง1แล้วก็ 3x กำลัง1 n เริ่มตั้งแต่0นะไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นลบ1กำลัง2แล้วก็ 3x กำลัง2ลบ1กำลัง3แล้วก็ 3x กำลัง3แล้วก็ลบ1กำลัง4ก็ 3x กำลัง4แล้วก็ลบ1กำลัง5แล้วก็ 3x กำลัง5อาจารย์พอก่อนเนาะอะไรยกกำลัง0ก็ได้1หมดเพราะฉะนั้นก้อนแรกอาจารย์ได้1ก้อนนี้เป็นบวกหรือเป็นลบคะลบ 3x ก้อนนี้เป็นอะไรคะบวกก็จะเป็น 3x กำลัง2แล้วก้อนนี้เป็นอะไรคะลบ 3x กำลัง3เก่งละเก่งรู้ว่ามันจะต้องสลับค่ะอันนี้เพิ่มแล้วมันก็ลบค่ะแล้วตัวนี้ก็เพิ่มแล้วมันก็จะสลับมาเป็นบวกค่ะก้อนนี้ก็เพิ่มขี้เกียจละนี่คือรูปอนุกรมของแมคคารีนนะคะอ่ะเอาอีกสักตัวอย่างเนาะแบบด่วนๆเพราะอาจารย์ลืมดูเวลาว่า10โมงแต่อาจารย์ลืมดูว่าเริ่มตอนกี่โมงค่ะลองมองซิว่าจะเอา 7.4.2 หรือว่าจะเป็น 7.4.3 ซึ่งเป็นอนุกรมแมคคารีนของตรีโกณมิติหรือของ exponential ค่ะ yeah. มีคนบอก exponential หรือแค่พูดตามอาจารย์เอาอะไรดีคะ

0: ใช่มีคนบอกก็ไปดูแบบฝึกหัดสิว่าแบบฝึกหัดใกล้เคียงกับอะไรก็ใช่นะเอาอะไรดีเอาอะไรดีไม่มีคนเลือกอาจารย์เลือกเองนะอาจารย์จะเอาตรีโกณมิติสนใจหรือเปล่าเอาตัวอย่างที่สองเปลี่ยนใจค่ะธนัทบอกว่าขอเป็น exponential ได้ไหมได้ค่ะเอา exponential นะคะหน้าที่486เดี๋ยวอาจารย์จะเร็วนิดหนึ่งนะเพราะอาจารย์ลืมดูเวลานะคะเดี๋ยวเกินเวลาอันนี้เป็นอนุกรมแมคคารีนเหมือนกันแมคคารีนอันนี้ f x เท่ากับ e กำลัง2 x ค่ะแมคคารีนนี่จะง่ายค่ะกรณีที่มันเป็นรอบจุด a เป็น0ค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะและอันนี้ก็ไม่ได้ถามของฟังก์ชันอื่นด้วยถามหาแค่อนุกรมเดียวนะคะอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์ต้องหาอะไรคะจำได้ไหมดูในเอกสารเจนจบบอกค่ะหา f 0ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็น e ยกกำลัง2คูณ0ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็นอะไรคะ1ต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะดิฟทั้ง1ค่ะอาจารย์ขีด1ขีดแปลว่าอาจารย์กำลังจะดิฟ e กำลัง2 x ทุกคนฟังค่ะดูสูตรค่ะเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนในอนาคตต่อไปเนาะถ้าสูตรเบื้องต้นคุณไม่ได้อันนั้นแหละปัญหาใหญ่แล้วมันจะติดอีรุงตุงนางหมดฟังนะฟังฟังคุณจะดิฟแปลว่าคุณจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential exponential เนี่ยเขาใช้ตัว e สิ่งที่คุณจะต้องรู้คือ u u คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรคะใช่คุณจำไว้แค่นั้นนะคุณจะดิฟละคุณจะได้ทางขวามือเครื่องหมาย d by dx การที่คุณเขียน d by dx หายไปทำไมมันหายไปเพราะคุณกำลังจะดิฟสูตรเนี่ยง่ายมากเลยดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u ดิฟอะไรก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้ดิฟดิฟ exponential นี่แหละดิฟเหมือนไม่ได้ดิฟเสร็จละแล้วหลังจากนั้นคุณก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะตอบ 2x ค่ะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าดิฟ 2x ได้อะไรคะ2จบใครที่ไม่ค่อยรู้เรื่องตรงนี้คุณก็ต้องดึง2ออกมาแล้วก็ dx by dx dx by dx มีค่าเป็นอะไรคะ1เหมือน5หาร5ก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะทำอะไรต่อคะไม่ดีแทนที่ x ด้วย0เยี่ยมมากตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ e กำลัง0แต่มันมีค่าเป็นอะไรคะเป็น1และไปคูณกับ2มันก็เลยได้2ผิดไหมการผิดไหมโอเคอาจารย์จะดิฟครั้งที่2ค่ะอาจารย์จะดิฟครั้งที่2อาจารย์ดึงเลขอะไรออกมาก่อน2และอาจารย์ก็จะดิฟ e กำลัง 2x ดูสูตรค่ะเมื่อกี้ผมยอมรับผมไม่ได้ฟังอาจารย์ก็ดู d by dx คือตัวนี้ e คือฟังก์ชัน exponentialu คือสิ่งที่อยู่ข้างบน u คืออะไรคะ 2x dip exponential เป็นสูตรที่ง่ายมากเลย dip เหมือนไม่ได้ dip ค่ะ dip e กำลัง u ได้ e กำลัง u ตัวเดิมแล้วคุณอย่าลืม dip u ชื่อว่าอะไรคะ 2x ทีนี้คุณเก่งขึ้นละคุณ dip 2x คุณได้เท่าไหร่2คูณกับ2เป็นเท่าไหร่คะ 4แล้วก็ e กำลัง 2x แล้วทำอะไรต่
1: อ
0: แทนค่าที่ x ได้0เยี่ยมมากอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1 1คูณ4ได้เท่าไหร่คะ4และอาจารย์ทำอะไรต่ออาจารย์ดิฟต่อดึงเลขอะไรออกมาคะ4แล้วอาจารย์ก็ดิฟ e กำลัง u คืออะไรคะ 2x อาจารย์ก็ได้ดิฟ e กำลัง u ได้ e กำลัง u เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ u คืออะไรคะ 2x ซึ่งอาจารย์ดิฟ 2x อาจารย์ได้เท่าไหร่เอ่ยได้2คูณกับ4เลยกลายเป็น8แล้วทำไงต่อแทนค่าที่เท่าไหร่คะ0แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ e กำลัง0ซึ่งมีค่าเป็น1คูณกับ8ก็ได้8แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะ มาดิฟค่ะดึงเลข8ออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิฟ e กำลัง 2x ซึ่งดิฟ e กำลัง 2x ได้อะไรคะ e กำลัง 2x เหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ u u คืออะไรคะ 2x เนี่ยจบหน้านี้ละไปอีกหน้าหนึ่งละซึ่งดิฟ 2x ได้เท่าไหร่คะ2คูณ8ได้เท่าไหร่คะเรียบร้อยแล้วไงต่อเบื่ออาจารย์มากเลยให้เบื่อเหอะนะจะได้ทำได้นะคะซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1 1ไปคูณ16ได้เท่าไหร่16แล้วดิฟอะไรต่อดิฟครั้งที่5ค่ะเก่งแล้วไงต่อหัวหน้าดิฟ e กำลัง 2x ดิฟ e กำลัง 2x ได้อะไรได้ e กำลัง 2x ก่อนแล้วดิฟ u u คือ 2x แล้วดิฟ 2x ได้อะไร2คูณ16ได้32แล้วไงต่อซึ่ง x มีค่าเป็น0ซึ่ง e กำลัง0มีค่าเป็น1เนาะมันก็จะได้32จนเพื่อนแบบผมรู้แล้วอาจารย์น่าจะทันถึงครั้งที่6นะคนที่ไม่รู้ค่ะคนที่รู้ห้ามตอบนะคนที่ไม่รู้เรื่องต้องตอบคนที่ไม่ได้ตอบต้องตอบดึงอะไรออกมาแล้วดิฟอะไรสัตสิประภามาละดิฟ e กำลัง 2x ก่อนและอาจารย์ได้32เหมือนเดิมดิฟ e กำลัง 2x ได้อะไร e กำลัง 2x แล้วดิฟอะไรต่อดิฟ 2x เป็นอะไรคูณกับ32ได้อะไรแล้วไงต่อแทนค่า x เป็นคล่องเลยนะคะหนึ่งคูณ64ได้64พอละอ่ะทีนี้ก็มาเขียนรูปอนุกรมแมคคารีนให้เป็นมันก็จะเริ่มจาก f x เท่ากับ f อะไร f 0เลย0เลย0ดิฟ1ครั้งดิฟกี่ครั้ง2ครั้ง x กำลังต่อไป3ครั้ง x กำลังส่วนต่อไป4หารด้วย4แฟก x กำลัง5หารด้วยอะไรคะ5แฟกแล้วก็ดิฟ6ครั้งนะหารด้วยอะไรนะคะ6แฟกอ้าวอาจารย์ถามอาจารย์ถามไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไออันเนี้ยไออันเนี้ยไปเอามาจากตรงไหนพี่เบิ้มพี่เบิ้มก่อนพี่เบิ้มเอามาจากตรงไหนตรงนี้นะธนัทเอามาจากไหนสามสิบสองอาชายอาชายเอามาจากไหนหกอาคมเอามาจากไหน8ทันธนพรเอามาจากไหนสวยนะคนเนี้ยฮะแล้วก็ข้างๆทันธนพรค่ะF พามได้เท่าไหร่คะ2รุจิรัตน์ก็สวยค่ะอะไรต่อคะ F0 เป็นอะไรคะก็อยู่กันหมดเนาะก็ให้เข้าใจก็จะมีคนหลับนิดนึงอยู่ใกล้ๆอาจารย์นี่แหละนะคะปลอดภัยสุดก็เลยหลับอาจารย์ก็แทนค่าเลยเอา f 0มีค่าเป็นอะไรคะแล้วดิฟ1ครั้งนี่ล่ะ2เอ้ยอาจารย์ลืมพี่เบิ้มบอกอาจารย์ลืม x อาจารย์ลืม x นะต่อไปดิฟ2ครั้งเป็นอะไรคะ4เป็น4มั้ย x กำลังสองหารอาจารย์เก่งแล้วสองแฝกเขียนสองแล้วเก่งขึ้นดิฟสามครั้งล่ะ
1: แปด

ก็ x กำลังสามเก่งละหารได้อะไรคะอ๋ออ๋อไม่ยอมหารด้วยเดี๋ยวขอเขียนเหมือนเดิมขอเขียนเหมือนเดิมอ่ะต่อไปสี่ครั้ง16 x กำลังสี่ส่วนสี่แฝกแล้วอะไรสามสอง x กำลังห้าส่วนห้าแฝกแล้วก็อะไร x กำลังหกส่วนหกแฝกรู้ไหมว่าสองอ่ะอาจารย์จะบอกอย่างนี้ค่ะสองกำลังศูนย์มีค่าเป็นอะไรอันนี้คือสองกำลังหนึ่งเนาะแล้วอันนี้คือสองกำลังสองได้ไหมได้อยู่ครับแล้วตัวนี้ล่ะแล้วผมก็เก่งเลยผมต้องรู้ว่ามันต้องเป็นสองกำลังอะไรสี่แล้วผมก็เก่งอีกค่ะได้สองกำลังอะไรแล้วตัวสุดท้ายก็เป็นอะไรคะแล้วทีนี้เราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปอนุกรมได้ค่ะมันก็จะเป็นซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ดูนะ2กำลัง n ถ้ามองตัวแรกๆไม่รู้เรื่องอ่ะก็มามองตัวท้ายๆสิ x กำลัง n แล้วก็อะไรคะ n factorial ถนัดเป็นคนคิดนะอันเนี้ยก็จะประมาณเนี้ยนะคะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตร

ุกจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่องไกลกังวล

เสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเชื่อมหาด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่ออุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: Good morning,
1: teacher.
2: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
2: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูในรายวิชา English Listening and Speaking 1นะคะภาษาอังกฤษฟังพูด1นะคะรหัสวิชา2001-2003นะคะทำการสอนโดยครูขวัญอาทัยมาสวัสดิ์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตนะคะหรือในภาษาอังกฤษคือ expression permission นะคะ asking for permission นะคะ permission แปลว่าขออนุญาต asking for permission ก็คือการขออนุญาตนะคะแล้วเราเปิดไปที่หน้า58เนาะเข้าในเกี่ยวกับโครงสร้างของประโยคก่อนนะคะเกี่ยวกับการขออนุญาตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในการพูดสนทนาในปัจจุบันหรือการพูดถึงเกี่ยวกับอดีตนะคะโครงสร้างประโยคแรกนะคะ asking for permission คือการขออนุญาตเนาะเราก็คุ้นเคยกับประโยคที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะที่ขึ้นต้นด้วย may I นะคะมีขึ้นต้นด้วย may I can I could I ที่พวกเราคุ้นเคยนะคะเดี๋ยวจะมีแปลกตามานิดนึงก็จะอยู่ในประโยคที่ว่า it is okay if I นะคะแล้วก็ do you mind if I นะคะ is it okay if I ก็คือหมายความว่าคุณจะโอเคไหมถ้าฉันจะนะคะ is it okay if I ก็คือคุณจะโอเคไหมถ้าฉันจะนะคะแล้วก็ do you mind if I ก็คือคุณจะใส่ใจไหมหรือว่าคุณจะสนใจไหมหรือเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะนะคะก็บวกเหมือนเดิมในรูปประโยค infinitive verb อย่างที่เราพูดไปในคลาสที่แล้วนะคะที่ว่าเป็นบทเป็นประโยคที่เป็น verb ช่องที่1ใช่ไหมคะกริยาช่องที่1แล้วก็ตามด้วยกรรมตามรูปประโยคปกตินะคะเรามาดูว่ามีตัวอย่างก็มีในประโยคที่พวกเราคุ้นเคยก็อันแรกก็คือ may I เนาะ may I help you can I help you นะคะ could I นะคะอันนี้ก็จะ may I ก็จะพูดถึงบอกว่าฉันขอที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมนะคะส่วน can I ก็คือให้ฉันทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็มี could I ก็คือฉันสามารถทำอย่างอะไรต่อไปได้หรือเปล่าใช่ไหมคะส่วน is it okay if I ก็อย่างที่ครูบอกไปคือว่าจะคุณจะโอเคไหมถ้าฉันจะใช่ไหมคะแล้วก็ do you mind if I คุณจะติดใจไหมหรือคุณจะสนใจไหมในสิ่งที่ฉันจะทำในต่อไปนะคะต่อไปนะคะเป็นรูปประโยคอีกแบบนึงรูปประโยคอันนี้เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะคะนั่นก็คือ past ใช่ไหมคะ past ก็หมายความว่าอดีตเนาะ past ก็คืออดีตส่วน simple ก็คือธรรมดาใช่ไหมคะ past simple verb ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะก็จะใช้เป็นรูปกริยาในช่องที่2ใช่ไหมคะที่จะมีเติม ed หรือว่าเปลี่ยนรูปไปนั่นก็แล้วแต่ประโยคใช่ไหมคะประโยคที่เริ่มต้นที่เปลี่ยนจาก may I could I can I ก็จะเป็น would you if ใช่ไหมคะ would you if ก็คือคุณจะได้ไหมถ้านะคะแล้วก็ would it be okay ก็เหมือนกันก็คือในรูปประโยคอันเหมือนคราวที่แล้วก็คือคุณจะโอเคไหมใช่ไหมคะหรือ would it be alright คุณพร้อมไหมที่จะนะคะอันนี้คือรูปประโยคนะคะเป็นโครงสร้างประโยคที่เราจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะต่อไปเป็นประโยคตัวอย่างนะคะเป็นประโยคตัวอย่างอันแรกเลยนะคะ example ประโยคตัวอย่างนะคะ may I close the doorMay I close the door หมายความว่าไงคะฉันปิดประตูได้ไหมใช่ไหมฉันจะปิดประตูได้ไหมใช่ไหมคะ May I close the door the door คือประตูนะคะแล้วทีนี้ต่อไปคือ can switch off the television can I switch off the television ก็คือฉันสามารถที่จะปิดทีวีได้ไหมนะคะทีวีก็คือ television นะคะ ส่วนต่อไป Could I join in the game Could I join in the game คือฉันสามารถที่จะร่วมเล่นเกมได้ไหม

คะใช่ไหมคะจอยหมายความว่าร่วมใช่ไหมคะร่วมสนุกร่วมกิจกรรมจอยอินเดอะเกมก็คือร่วมกันเล่นเกมหรือเล่นเกมด้วยกันได้ไหมนะคะคูดไอจอยอินเดอะเกมก็คือเล่นเกมด้วยกันได้ไหมแล้วก็สุดท้ายนะคะ is it okay if I go out is it okay if I go out คุณจะโอเคไหมถ้าฉันจะออกไปเอาก็คือออกใช่ไหมคะ go out ออกไปข้างนอกใช่ไหมคะอันนี้คือรูปประโยครูปประโยคในการขออนุญาตใช่ไหมคะ asking for permission ใช่ไหมคะอันนี้คือการขออนุญาตก็จะขึ้นต้นด้วยรูปประโยคตามโครงสร้างประโยคที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ก็จะมี may I can I could I แล้วก็ is it okay if ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูในประโยคตัวอย่างนะคะประโยคตัวอย่างอันนี้คืออันแรกเลย Do you mind if I read your book? Do you mind if I read your book? Do you mind if I read your book? ก็คือคุณจะเป็นไรไหมคุณจะติดใจไหมถ้าฉันจะอ่านเกี่ยวกับ your book your work ก็คืองานของคุณใช่ไหมคะหรือว่าหนังสือของคุณหรือว่าเป็นเกี่ยวกับถ้าเราเป็นนักเรียนนักศึกษามันก็อาจจะหมายความได้ว่าถึงการบ้านหรือว่างานของคุณนะคะต่อไป Would you mind if I call you this evening? Would you mind if I call you this evening? ก็คือคุณจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะโทรหาคุณในช่วงเย็นนะคะ call you this evening เย็นเนี้ยจะเป็นอะไรไหมถ้าฉันจะโทรหาคุณในช่วงเย็นใช่ไหมคะอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วย would you mind ใช่ไหมคะเป็นการขออนุญาตก่อนแล้วต่อไปคือ would it be okay if I took a day off tomorrow would it be okay ก็คือจะเป็นอะไรไหมถ้าพรุ่งนี้ฉันจะ a day off tomorrow ถ้าพรุ่งนี้ฉันจะหยุดงาน day off ก็คือหยุดใช่ไหมคะday off ก็คือหยุดงานก็เหมือนกับถ้าเกิดว่าเราเป็นนักเรียนก็คือหยุดเรียนใช่ไหมคะใช้คำว่า day off ได้นะคะ day off tomorrow พรุ่งนี้ฉันจะหยุดงานแล้วพวกคุณจะเป็นอะไรไหมถ้า would it be okay if I took a day off tomorrow ต่อไปนะคะ would it be alright if I stop and had a rest ใช่ไหมคะWould it be alright? Would it be alright? ก็รูปประโยคคล้ายๆกันก็คือคุณจะโอเคไหมเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อมีการขออนุญาตแล้วนะคะก็ต้องมีการได้รับอนุญาตการตอบตกลงอนุญาตนะคะเมื่อเราขออนุญาตเสร็จมันก็จะมีการตอบรับว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไหมคะอันดับแรกเลยเรามาเริ่มดูที่รูปประโยคในการตอบรับว่าได้ก่อนนะคะ giving permission อาการขออนุญาตในการตอบว่าได้หรือการ say yes ในการขออนุญาตต่างๆนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือ sure go ahead นี่เราย้อนกลับไปดูในประโยคที่เขาขออนุญาตออกไปข้างนอกใช่ไหมคะที่เขาขออนุญาตออกไปข้างนอกแล้วทีนี้เราสามารถตอบว่า sure go ahead ไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็น of course you can of course หมายความว่าแน่นอนชัวเป็นไปได้ใช่ไหมคะ of course you can ก็คือโอเคคุณสามารถทำได้ใช่ไหมคะต่อไปก็คือ no problem ก็คือไม่มีปัญหาได้นะคะต่อไปก็คือ yes please do ก็อาจจะเป็นการขออนุญาตทำอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนการที่ขออนุญาตปิดเทลวิชันเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถ yes please doคุณทำได้ทำเลยอะไรประมาณนี้หรือสุดท้ายนะคะ please feel free to do it คุณไม่เป็นไรหรอกฉันโอเคนะคะทำได้เลยนะคะก็ตอบได้สามารถนำประโยคนี้ไปใช้ในรูปประโยคของการ say yes ในการที่เขาขออนุญาตต่างๆนะคะนอกจากคำว่า yes โอเคเราสามารถใช้คำพวกนี้ได้นะคะต่อไปนะคะเมื่อเรา say yes แล้วเราต้อง say noเราต้องมีโอกาสบางโอกาสที่ say no ใช่ไหมคะอันนี้คือการไม่อนุญาต refusing to give permission นะคะคือการไม่อนุญาตนะคะการไม่อนุญาตก็คือง่ายๆก็คือ no ถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปประโยคที่มีเพิ่มคำศัพท์เข้าไปเพื่อขยายคำว่า no เพราะอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่ว่า no เฉยๆถูกไหมคะ

0: อันแรกก็คือ no please don't ใช่ไหมคะ no please don't ก็คือคุณไม่ทำนะกรุณาอย่าทำนะคะไม่กรุณาอย่าทำนะคะต่อไปคือ sorry that's not possible sorry that's not possible ขอโทษด้วยนะคะมันไม่สามารถที่จะทำได้หรือว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอนุญาตให้เขาทำในสิ่งนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะต่อไป I'm afraid you can't ก็คือฉันเกรงว่าคุณจะไม่สามารถทำได้หรือคุณจะทำไม่ได้การตอบแบบนี้คือการตอบแบบเกรงใจเพราะเอาคำว่า afraid มา afraid แปลว่าเกรงใจเกรงกลัวหรือคำว่าเกรงอ่ะเกรงใจนะคะก็เอาคำนี้ลงมาเติมก็คือเหมือนกับเราตอบเหมือนประมาณว่าเราเกรงเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะทำสิ่งนั้นได้ไหมเราสามารถใช้คำว่า I'm afraid แล้วต่อด้วยประโยคว่า you can ได้นะคะต่อไปนะคะ I didn't let you didn't คือฉันยังไม่แน่ใจว่าคุณจะทำได้ไหม letter คือยังไม่แน่ใจนะคะต่อไปก็คือ no not at all ไม่เป็นไร not at all คือไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ of course not ก็คือไม่เป็นไรนะคะ of course not นะคะต่อไปนะคะเป็นบทสนทนาค่ะเป็นบทสนทนานะคะเดี๋ยวครูจะให้เราฟังบทสนทนานี้แล้วก็ช่วยตอบคำถามในบทสนทนานี้นะคะบทสนทนาจะอยู่ในหน้าที่57นะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดที่อยู่ด้านข้างเดี๋ยวเราฟังบทสนทนาก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาช่วยกันตอบคำถามว่าในบทสนทนาเขาถามเขาตอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่ออะไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้เราฟังบทสนทนา2รอบนะคะ2รอบนะลูกเดี๋ยวเราก็ทำความเข้าใจกับบทสนทนาไปทีละเดี๋ยวหลังจากที่เราฟังเสร็จครูจะมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าบทสนทนานั้นเขาพูดถึงอะไรแล้วก็ใครทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลย
1: page 57 asking for and giving permission activity 4 read and listen to the dialogue answer the questions that follow
2: Excuse me, would it be okay if I took a day off next Monday?
1: I'm afraid you can't. We have a monthly meeting on that day.
2: I see. Can I do it on Tuesday?
1: Of course you can. What are you planning to do?
2: I'm going to a hospital to have a checkup.
1: Don't forget to ask someone for a replacement.
2: Thank you very much.
0: เดี๋ยวเราจะฟังบทสนทนาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราตั้งใจฟังนะลูกฟังไปทีละประโยคนะคะ

0: page 57, asking for and giving permission. Activity 4, read and listen to the dialogue. Answer the questions that follow.
1: Excuse me, would it be okay if I took a day off next Monday?
0: I'm afraid you can't. We have a monthly meeting on that day.
1: I see. Can I do it on Tuesday?
0: Of course you can. What are you planning to do?
1: I'm going to a hospital to have a checkup.
0: Don't forget to ask someone for a replacement.
1: Thank you very much.
2: Okay, นะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละประโยคนะคะบทสนทนานี้นะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะเริ่มต้นด้วยประโยคที่ว่า excuse me ใช่ไหมคะ excuse me would it today would it be okay if I took a day off next Monday A ถามเขาว่าขอโทษนะถ้าจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะ took a day off next Monday ก็คือจะหยุดในวันจันทร์หน้าใช่ไหมคะ next Monday ก็คือวันจันทร์หน้าก็คือ A ขออนุญาตที่ A อาจจะคุยกับ B อะแล้วทีนี้ A ก็เลยถามว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์เขาจะหยุดได้ไหมใช่ไหมคะทีนี้ B ก็เลยตอบว่า I'm afraid you can't ฉันเกรงว่าจะไม่ได้ใช่ไหมคะ We have a monthly meeting on that day We have a monthly meeting on that day ก็คือพวกเรามีประชุมประจำเดือนในวันนั้นใช่ไหมคะ on the day เรามี monthly meeting ก็คือประชุมประจำเดือนนะคะ on that day ก็คือในวันนั้นอ่ะเราจะมีประชุมประจำเดือนก็เลยอาจจะเกรงว่าจะไม่สามารถหยุดได้ใช่ไหมคะ I see เขาบอกเขารู้ Can I do it on Tuesday Can I do it on Tuesday คือจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าจะเป็นวันอังคารใช่ไหมคะวันจันทร์ไม่ได้แล้วทีนี้เป็นวันอังคารได้ไหม B ก็เลยตอบว่า of course แน่นอนใช่ไหมคะ you can คุณสามารถคุณทำได้ใช่ไหมคะ what are you planning to do what are you planning to do คือคุณมีแผนที่จะทำอะไรหรอในวันนั้นอะในวันที่จะขอหยุดนะคะ A ก็ตอบว่า I'm going to a hospital to have check upI'm going to a hospital to have check up ก็คือวันนั้นน่ะฉันจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปเช็คอัพก็คือใช่ค่ะตรวจสุขภาพนะคะตรวจสุขภาพแล้วทีนี้ B ก็ตอบว่า Don't forget to ask someone for replacement Don't forget to ask someone for replacement ก็คือ Don't forget ก็คืออย่าลืมนะคะที่จะถามน่ะใครบางคนที่เกี่ยวกับการที่จะฝากงานหรือว่าฝากสิ่งที่คุณทำไว้อะค่ะฝากงานไว้เพราะว่าเราจะสามารถคอนแทคกับงานได้ใช่ไหมคะเด็กบอกว่า thank you very much ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนเข้าใจแล้วเนาะว่าเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ A กับ B นี่เขาคุยกันเรื่องการที่จะ A เนี่ยขออนุญาต B ที่จะหยุดในวันจันทร์ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันจันทร์เขามีดีธุระอยู่ก็เลยหยุดไม่ได้ทีนี้เรามาดูคำถามในหนังสือนะคะเดี๋ยวข้อแรกเลยนะคะเขาถามว่า who were in the conversation ใครอยู่ในบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาระหว่างใครคะ A กับ B ใช่ไหมคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B นะคะแล้ว ต่อไปนะคะWhat didn't A want to do? What didn't A want to do? A ต้องการทำอะไรหยุดงานวันจันทร์ก็คือ day off next Monday ใช่ไหมคะ Why? เพราะอะไร A ถึงอยากหยุดเพราะอะไร A ถึงอยากหยุดคะใช่เขาบอกว่าเขาอยากที่จะหยุดงานวันจันทร์คือ day off next Monday ใช่ไหมคะส่วนเหตุผลที่ A ต้องการจะหยุดนั้นก็คือ going to a hospital to have check up ใช่ไหมคะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพใช่ไหมคะทีนี้ could A do it on Monday A เนี่ยเขามีอะไรในวันจันทร์
3: เขา
2: ใช่มีประชุมประจำเดือนก็คือ a monthly meeting a monthly meeting on that day หรือ on Monday ใช่ไหมคะเขาเลยไม่สามารถที่จะหยุดได้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ if no ในเมื่อไม่ได้และวันจันทร์ไม่ได้ what day ที่เขาจะ day off ก็คือ Tuesday ใช่ไหมคะในเมื่อMonday ไม่ได้แล้วก็จะต้องเป็น Tuesday แล้ว Tuesday ได้ไหมคะ Tuesday ได้ใช่ไหมคะทีนี้ข้อ5นะคะ What did A turn B to do before taking a day off B เนี่ยบอกให้ A ทำอะไรในวันที่เขาจะไปจะหยุดงานก่อนที่เขาจะไปหยุดงานอ่ะ B แจ้งให้ A ต้องทำอะไรก่อนใช่บอกคนให้มาทำหน้าที่แทนก็คือ B บอกว่า don't forget to ask someone for replacement ใช่ไหมคะ don't forget to ask someone for replacement ใช่ไหมคะอย่าลืมบอกให้ใครมารับหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะไปดู vocabulary นะคะ

0: vocabulary จะอยู่ในด้านหน้าของหนังสือนะคะด้านหน้าเลยแผ่นหน้าเลยลูกไม่ใช่อยู่ในบทที่5ด้านหน้าของบทที่5ค่ะหน้าอะไรเอ่ย
1: หน้า
0: 55ใช่เปิดไปที่หน้า55นะคะเปิดไปที่หน้า55จะมีรูปในหนังสือถูกไหมมีรูปนะคะหน้า55มีรูปแรกเลยรูปแรกเลยจะเป็นรูปคนฟังเพลงรูปคนฟังเพลงกิริยาที่ใช้ว่าฟังเพลงนั้นเราพูดได้ว่า listen to music ใช่ไหมคะ listen to music เวลาเราฟังเพลงเราพูดได้ว่า listen to music นะคะต่อไปค่ะเล่นเกมภาษาอังกฤษคือplay a computer games ใช่ไหมคะ play a computer game แล้วต่อไปดูทีวีค่ะ
1: watch
0: TV ใช่ไหมคะ watch แปลว่าดูนะคะเราไม่ใช้คำว่า look เนาะ look ก็แปลว่าดูถูกต้องไหม look ก็แปลว่าดู watch ก็แปลว่าดูแต่ว่าที่ใช้ watch เนี่ยเพราะว่าเป็นการที่ดูอะไรด้วยระยะเวลาที่แบบนานๆไม่ใช่การมองผ่านแต่ถ้าการมองผ่านเนี่ยเราจะใช้คำว่า lookแต่ถ้าเราตั้งใจดูอะไรที่แบบว่าใช้เวลาเนี่ยเราจะใช้คำว่า watch แทนนะคะต่อไปค่ะพัดลมเปิดอันนี้ในรูปนี้เรายังไม่ได้เสียบ unplug the fan ก็คือถอดปลั๊ก unplug ก็คือถอดปลั๊กใช่ไหม the fan ก็คือพัดลมถอดปลั๊กพัดลมนะคะต่อไปค่ะเป็นการสังสรรค์เขาถือแก้วอยู
1: ่
0: have a glass of cocktail นะคะคือเขามีปาร์ตี้เขากำลังดื่มค็อกเทลอยู่นะคะ a glass of cocktail นะคะต่อไปค่ะเป็นการ
1: read
0: a book คืออ่านหนังสือใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปค่ะนั่งทานข้าวกันอยู่นอกบ้านแน่เลย
1: dine out
0: din นี้ย่อมาจาก dinner นะคะ dine out ก็คือมันก็จะย่อมาจาก dinner out ก็คือกินการกินข้าวที่อยู่ด้านนอกเพราะการ dinner คือกินอาหารเย็นถูกไหมแต่พอเปลี่ยนมาใช้รูปนี้ dine out นะคือเป็นคำย่อของ dinner นะคะ dine out ก็คือกินอาหารเย็นข้างนอกหรือว่าทานอาหารนอกบ้านใช่ไหมคะแต่เป็นในช่วงเย็นนะเป็นในช่วงเย็นนะคะ dine out ต่อไปคือPlay cards Play ก็คือการเล่นการ์ดหรือการเล่นไพ่นะคะต่อไปค่ะเป็น
1: go jogging
0: นะคะ jogging ก็คือการวิ่งเหยาะๆการวิ่งเหยาะๆการวิ่งไปช้าๆคือ go jogging แต่ถ้าการวิ่งที่เป็นการแข่งขันนั้นคือ running ใช่ไหมคะการวิ่งที่เป็นการแข่งขันนั้นคือ running แต่ถ้าวิ่งเหยาะๆออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยเราจะเรียกว่าjogging นะคะต่อไปนะคะ drive out นี่หมายความว่าขับรถไปข้างนอกขับรถไปเที่ยวข้างนอกค่ะไม่ใช่แค่การขับออกไปเลยแต่ถ้าบอกว่า drive out เหมือนกับเราชวนเพื่อนออกไปขับรถเล่นใช่ไหมคะใช้คำว่า drive out ต่อไปก็คือ read a newspaper นะคะก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะต่อไปคือ make a phone call ก็คือการคุยโทรศัพท์นะคะ make a phone call ก็คือการคุยโทรศัพท์เอาเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งรูปแรกคือรูปอะไรเอ่ยรูปแรกคือรูปอะไรคะรูปแรกที่เดี๋ยวเราดูในหนังสือเราว่ารูปแรกในหนังสือก็คือฟังเพลงก็คือภาษาอังกฤษคือ listen to music ทีนี้รูปที่สองค่ะ play computer game รูปที่สามคือ
1: watch
0: TV นะคะออกเสียง ch ด้วยนะคะ watch ถ้าเป็น watch เฉยๆมันจะเป็น w h a t ก็คืออะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราออกเสียง ch ข้างหลังก็คือจะแปลว่าดู watch TVต่อไปค่ะคือถอดปลั๊กพัดลมคือ
1: unplug
0: the fan นะคะแล้วต่อไปคือ have a glass of
1: cocktail
0: ใช่ค่ะต่อไปคือ
1: read a book
0: อ่านหนังสือนะคะต่อไปคือ

0: dine out ใช่ไหมคะ dine out ก็คือทานอาหารนอกบ้านอาหารเย็นนอกบ้านนะคะต่อไปคือ play cards นะคะต่อไปค่ะ go jogging นะคะแล้วก็ drive out นะคะแล้วก็ read a newspaper สุดท้ายก็คือ make a phone call ใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับกิริยาในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะให้พวกเราอันนี้พวกเราก็สามารถนำไปใช้ได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นเกี่ยวกับอันนี้ก็คือการบอกที่เกี่ยวกับป้ายจราจรนะคะแต่ว่าในอันที่เกี่ยวกับการขออนุญาตนี้นะคะการที่เกี่ยวกับการขออนุญาตจะมีประโยคที่เข้ามาร่วมด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราเปิดไปหน้า61เปิดไปหน้า61นะคะในหนังสือทำไมป้ายอนุญาตป้ายจราจรถึงมาเกี่ยวกับบทนี้ asking permission ใช่ไหมคะทำไมถึงมาเกี่ยวกันเดี๋ยวเรามาดูไปทีละรูปนะคะเขามีมาให้กี่รูป12รูปใช่ไหมคะเขามีมาให้นะ12รูปนะแล้วก็มีประโยคมาให้อีก12ประโยคอันนี้คือจะให้พวกเราจับคู่เดี๋ยวช่วยครูจับคู่นะคะจับคู่ระหว่างรูปภาพที่เขามีมาให้แล้วกับประโยคที่เขามีมาให้เดี๋ยวเรามาดูประโยคก่อนนะคะประโยคนะคะในหนังสือเขาจะบอกด้านล่างตรง remark ด้านล่างว่า you are not allowed แล้วก็ you are not permitted to 2ประโยคนี้นะคะ2ประโยคนี้หมายความว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตมันถึงมาเกี่ยวข้องกับ asking for permission ใช่ไหมคะเพราะว่าประโยคที่เรานำมานี้เป็นประโยคเป็นรูปภาพที่มีที่คาดสีแดงถูกไหมก็แสดงว่าเป็นการห้ามทำในสิ่งนั้นใช่ไหมคะโดยรูปประโยคที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์นี้ก็คือรูปประโยคที่ว่า you are not allowed to แล้วก็ you are not permitted to ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูรูปประโยคก่อนเรามาดูรูปภาพนะคะเราดูรูปภาพที่อยู่บนสไลด์ก่อนนะคะรูปภาพแรกก็คือห้ามเดินอันที่สองก็คือห้ามโทรห้ามใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะอันที่สามก็คือห้ามสูบบุหรี่แล้วก
1: ็
0: ห้ามนำอาหารแล้วก
1: ็
0: ห้ามถ่ายรูปแล้วก
1: ็
0: ห้ามสุนัขเดินเดี๋ยวเรามาดูว่ามันห้ามอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันห้ามอะไรช้อยจะอยู่ด้านข้างของพวกเราเห็นไหมช้อยจะอยู่ด้านข้างของพวกเรานะคะจะมีข้อ1ถึงข้อ12ทีนี้พอเราดูเราลองดูช้อยนะเราลองดูช้อย1ถึง12นะคะว่ามันเกี่ยวถ้าเป็นรูปแรกเราจะใช้ประโยคที่เท่าไหร่ถ้าเป็นรูปแรกห้ามเดินมีประโยคไหนที่บอกว่าห้ามเดินห้ามเข้าหรือห้ามอะไรมั้ยประโยคที่เท่าไหร่ไหมคะพวกเราคิดว่าเขาห้ามอะไรห้ามเดินห้ามวิ่งหรือห้ามอะไรข้อ4ข้อ4เขาพูดว่ายังไงคะ you are not allowed to enter area enter แปลว่าอะไรเอ่ย enter แปลว่าเข้า enter ไปว่าเข้านะคะ enter ไปว่าเข้า enter ไปว่าเข้านะคะ enter area ก็คือ you not ห้ามเข้าในสถานที่ถูกไหมคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่พวกเราบอกว่าอะไรข้ออะไรข้อ10ข้อ10เขาบอกว่าไงคะห้ามจับทีนี้กิริยาว่าห้ามจับ touch กับenter เราจะเรียกอะไรเลือกอะไรคะ
1: enter
0: area เพราะว่าอันแรกคือรูปคนแล้วก็กระบะแดงก็คือห้ามเข้าบริเวณนั้นก็คือ you are not allowed to enter area นะคะทีนี้ต่อไปรูปที่2รูปที่2คือห้ามโทรศัพท์ห้ามใช้โทรศัพท์
1: ข้อ12อ่ะข้อ12

0: Yes, นะคะ You are not allowed to use a mobile phone ใช่ไหมคะ Mobile phone here ก็คือไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในสถานที่แห่งนี้ในพื้นที่แห่งนี้นะคะ Area ก็คือพื้นที่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะห้ามสูบบุหรี่ข้อ7บอกว่า You are not allowed to smoking this area ก็คือห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่นี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อต่อไปรูปนี้ห้ามอาหารข้อ1คือ You are not allowed to bring food or drink in ใช่ไหมคะก็คือห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมคะฟู้ดก็คืออาหารดริงก์ก็คือเครื่องดื่มเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะคะต่อไปรูปค่าสีแดงมีกล้องห้ามอะไรเอ่ยข้อ8คือ you are not
1: allowed to take a
0: photo here yes very good ค่ะ you are not allowed to take a photo here นะคะทีนี้สุดท้ายค่ะข้อ9คือ
1: you are not allowed to take a pet in
0: นะคะโอเคเรารู้แล้วนะคะว่ารูปทั้งหมดเนี้ยคืออะไรเดี๋ยวให้พวกเราอ่านทีละข้อจากรูปแรกนะคะว่าคือห้ามอะไรใช่ไหมค่ะเรียงไปได้เลยตามรูปภาพเลยนะคะเรียงตามรูปภาพเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรูปภาพอันแรกก่อน you are not allowed to enter here นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันแรกแล้วก็ไปถึงอันสุดท้ายเราพูดช้าๆพร้อมๆกันนะลูกนะเดี๋ยวนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะข้อ1เริ่มเลยค่ะ
1: You are not allowed to enter the area
0: ข้อ2ค่ะ
1: You are not allowed to mobile phone here
0: Very good next ค่ะ
1: You are not allowed to smoke in
0: ต่อไปค่ะ
1: You are not allowed to drink food or drink in
0: โอเคต่อไปค่ะ
1: You are not allowed to take a photo here
0: ต่อไปค่ะ
1: You are not allowed to take pet in
0: โอเคไม่ให้นำจัดเลี้ยงเข้าไปใช่ไหมคะทีนี้ยังมีเหลืออีกถูกไหมยังมีเหลืออีกว่ามีรูปภาพอะไรในหนังสือที่ยังห้ามอยู่ทีนี้เรามาดูในหนังสือกันนะคะมันจะมีป้ายสัญลักษณ์ที่บอกว่าเหมือนกับว่าห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวาข้อนั้นนะคะเขาบอกว่าไง you are not allowed อะไรเอ่ย
1: abide
0: นั่นคือก็คือห้ามอะไรห้ามปั่นจักรยานใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูทีอันนะอันแรกก็คือ you are not allowed to entry ใช่ไหมคะอันแรกเลยถูกไหมอันที่สองก็คืออะไรเอ่ยโทรศัพท์เราตอบไปแล้วใช่ไหมคะรูปที่สามก็คือรูป smoking ตอบไปแล้วเนาะอันที่สี่คือ bring food ใช่ไหมคะBring food or drink แล้วก็ take a photo ต่อไปก็คือpet ใช่ไหมคะ pet ก็คือห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปนะคะทีนี้เป็นตัว P เห็นไหมในหนังสือเป็นตัว P แล้วก็มีคาดแดงเป็นตัว P แล้วก็มีคาดแดงนั้นเราจะตอบว่าไงห้ามอะไรเอ่ย
1: You are not permitted
0: to ก็คือห้ามจอดใช่ parking ก็คือที่จอดรถใช่ไหมคะ parking คือที่จอดรถนะโอเคทีนี้พวกเราเมื่อที่พวกเราไปดูหรือไปเห็นป้ายต่างๆป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนี้นะคะที่มีคาดแดงนะคะที่มีคาดแดงทีนี้เราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าป้ายนี้มันเป็นป้ายห้ามใช่ไหมคะโดยใช้ประโยคนี้ you are

a road to ใช่ไหมคะ you are not a road to หรืออีกประโยคนึงที่ในหนังสือเขามีให้ก็คือ you are not permitted to permit ก็คือการ permit กับ a road นี่มีความหมายคล้ายกันคือการอนุญาตการอนุญาตให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเลือกที่จะใช้คำไหนก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีชาวต่างชาติมาถามว่าป้ายเนี้ยมันห้ามว่าอะไรใช่ไหมคะอยู่นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่า you are not allowed to หรือ you are not permitted to ก็คือห้ามที่จะทำสิ่งนั้นต่างๆอย่างห้ามถ่ายรูปก็คือ you are not allowed to take a photothis area ใช่ไหมคะพื้นที่นี้ห้ามถ่ายรูปนะคะหรือว่า you are not allowed to take a pet this area ก็คือห้ามนำสัตว์เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะทีนักเรียนสามารถที่จะบอกเขาได้แล้วนะคะว่าการที่ห้ามไม่ให้พูดห้ามไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำนั้นเราสามารถใช้รูปประโยคนี้ได้และการที่เราจะขออนุญาตทำใช่ไหมคะขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือการใช้การขออนุญาตก็คือ may I ใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคที่ว่าขออนุญาตก็คือมีประโยคที่บอกว่า may I ใช่ไหมคะ may I can I could I ใช่นะคะหรือว่าเป็นประโยคนี้เป็นประโยคที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยขึ้นต้นว่า may I can I if if ได้ใช่ไหมคะว่าการขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการที่เราอยากจะช่วยคนสิ่งใดสิ่งหนึ่งครูฝากไว้นิดนึงว่าก่อนที่เราจะพูดประโยคขออนุญาตนี้ให้พวกเราพูดว่า excuse me คือการขออนุญาตเขาไปก่อนคือบางทีเขาอาจจะยังไม่ว่างหรือยังไม่สะดวกแต่เราต้องการเห็นแล้วเราต้องการที่จะช่วยเราก็พูดขึ้นต้นว่า excuse me ใช่ไหมคะ excuse me เพื่อที่จะขออนุญาตเข้าไปทำเข้าไปช่วยเขาใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างประโยคที่ว่าจะขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวเราช่วยกันครูขอ5ประโยคขอ5ประโยคนะคะว่าเราจะขออนุญาตทำสิ่งใดสิ่งพวกเราใช้ประโยคไหนก็ได้ may I ก็ได้ can I ก็ได้ could I ก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะให้พวกเราบอกครูว่าเดี๋ยวพวกเราจะขออนุญาตทำอะไรนะคะได้ไหมขอ5ประโยคนะขอ5ประโยคนะคะเดี๋ยวนักเรียนทุกคนช่วยกันทุกคนช่วยกันดูจากตัวอย่างในหนังสือก็ได้ดูตัวอย่างในหนังสือนะคะว่ามีประโยคอันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะดูในสไลด์ต้นๆนะคะมีรูปแบบของประโยคนะคะให้พวกเราได้ทำนะคะว่าจะมีประโยคที่จะขออนุญาตอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือจึงเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างประโยคที่ขึ้นต้นด้วย may I can I could I หรือ is it okay ทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างพวกเราสามารถที่จะนำตัวอย่างนี้ไปใช้ได้นะคะเดี๋ยวครูขอ5ประโยคนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนมาเขียนว่าประโยคนั้นคืออะไรเดี๋ยวอันนี้มี4ประโยคใช่ไหมคะมี4ประโยคงั้นเหลือแค่10ประโยคก็ได้แล้วเรามาเขียนต่อว่าถ้าเกิดว่าในรูปประโยค may I เนี่ยเราจะใช้ may I อะไรแล้วก็ถ้าเป็นประโยค can I เราจะ can I อะไร could I เราจะ could I อะไรแล้วก็สุดท้าย is it okay if I go out เนี่ยเราจะใช้ประโยคอะไรใน is it okay if I อะไรดีนะคะเดี๋ยวให้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะ

โอเคพร้อมไหมคะขอตัวแทนออกมาเขียนด้านหน้าเลยค่ะว่าประโยค may I นี้เราจะใช้อะไร may I อะไรเอ่ยถือหนังสือออกมาได้ลูกถือหนังสือออกมาได้ใช่ถือหนังสือออกมาได้ค่ะ

คประโยคนี้คือ May I go out please ก็คือการขออนุญาตออกไปข้างนอกใช่ไหมคะขออนุญาตออกไปข้างนอกใช่ไหมคะต่อไปค่ะประโยค Can I ค่ะเอาหนังสือออกมาดูได้ค่ะ You can I

โอเคค่ะอันนี้คือประโยคที่2นะคะ Can I play computer game ก็คือฉันสามารถที่จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะคะอ้าวประโยคต่อไปประโยคของคูดไอค่ะมาประโยคของคูดไอเราจะคูดไออะไรดีนะคะว่าอันดังตัวอย่างก็คือมีคูดไอจอยอินเกมใช่ไหมคะขอเล่นเกมได้ไหมนะคะทีนี้มาดูว่านักเรียนจะบอกว่ายังไงดีในรูปประโยคของคูดไอค่ะเชิญค่ะคูดไออันปักเดอะแฟนประโยคนึงไหมIf I okay If I go jogging โอเคค่ะโอเคนะคะเราได้มา2ประโยคเลยนะคะประโยค Could I ก็คือ Could I unplug the fan ก็คือฉันจะปิดพัดลมจะถอดปลั๊กพัดลมได้ก็อีกประโยคนึงก็คือ Is it okay if I go jogging จะเป็นไรไหมถ้าเกิดว่าฉันจะไปจ็อกกิ้งนะคะนักเรียนสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถที่จะหาคำศัพท์มาบวกกับประโยคของ permission เพื่อที่จะขออนุญาตได้ใช่ไหมคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการขออนุญาตใช่ไหมคะการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะมีประโยคที่รูปประโยคที่พวกเราคุ้นเคยก็คือ May I Can I Could I แล้วก็มีอยู่เพิ่มเติมมาอีกนิดนึงก็คือ Is it okay if I go out ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนสามารถที่จะนำประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำประโยคเหล่านี้ไปสามารถเขียนเป็นประโยคได้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนอีกเรื่องนึงนะคะเพื่อที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษต่อไปนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ครูก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการขออนุญาตหรือ asking permission มาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ

กับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 3. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น

13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับเปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูด

0: ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: ักเรียนทั้งหมดนั่งเท่ให้เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะนะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเราเรียนกันไปหลายสัปดาห์และเริ่มคุ้นชินกับค่าสถิติต่างๆบ้างหรือยังคะอาจเริ่มคุ้นแล้วที่เราเจอบ่อยการหาค่ากลางของข้อมูลเขาเรียกว่าค่าอะไรคะที่เราหากันไปมีค่าอะไรบ้างลูกค่ามัดชิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ยอะไรอีกคะค่ามัธยฐาน

0: แล้วก็ค่าฐานนิยมซึ่งนักเรียนหลายคนคงคุ้นชินกับคำเหล่านี้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาสอนนักเรียนนะคะเป็นค่าแล้วก็ใช้ในการคำนวณเช่นกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้ครูจะนำเรื่องอะไรมาสอนนักเรียนนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูหัวข้อกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะว่าเรื่องที่ครูเอามาสอนนักเรียนนั้นชื่อเรื่องว่าอะไรนะคะตอนที่ครูจะนำเสนอนักเรียนก็คือมีชื่อตอนว่าควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้กันก่อนอันดับแรกเลยนักเรียนลักอธิบายลักษณะของควอไทล์ข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้นักเรียนต้องอธิบายลักษณะของควอไทล์ได้นะคะต่อไปอธิบายลักษณะของเดซายข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เช่นกันควอไทล์เดซายนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งแน่นอนก็เป็นลักษณะของเปอร์เซนไทล์กรณีข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ลักษณะข้อมูลเป็นเช่นไรจำได้ไหมเป็นตัวเลขเรียงๆกันถูกไหมยังไม่มีชั้นยังไม่มีอันตรภาคชั้นนะคะอ้าวต่อไปค่ะคำนวณค่าถ้ามีคำนวณแสดงว่านักเรียนจะต้องคำนวณเป็นถูกไหมคะคิดเลขเป็นค่าควอไทล์ของข้อมูลกรณีไม่ได้แจกแจงความถี่ได้คำนวณค่าเดซายข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ได้นะคะแล้วก็คำนวณค่าเปอร์เซนไทล์ข้อมูลกรณีไม่ได้แจกแจงความถี่ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะจากข้อมูลที่นักเรียนเก็บรวบรวมมานอกจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถที่จะหาควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์ซึ่งเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลได้นะคะไหนนักเรียนลองพูดตามสิคะคำว่าควอไทล
1: ์
0: เดซาย
1: เปอร์เซนไทล
0: ์อย่างน้อยถ้าเราพูดเราออกเสียงจะทำให้เราคุ้นชินกับคำเหล่านั้นมากขึ้นถูกไหมคะนะคะซึ่งนักเรียนจำไว้เลยนะคะว่าเป็นค่าที่แสดงตำแหน่งของข้อมูลแสดงตำแหน่งเช่นไรเรามาดูกันนะคะเพื่อเปรียบเทียบนะคะกับจำนวนข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นค่าที่แสดงให้ทราบว่ามีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่และมีข้อมูลที่มีค่าสูงกว่าตัวมันอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะเช่นการจัดอันดับผลการสอบนะคะซึ่งจะกล่าวถึงเรื่องควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะตัวอย่างเช่นโอ้ยภูมิใจมากเลยคะแนนเต็มร้อยเราสอบได้80ภูมิใจไหมคะสอบได้80ภูมิใจแต่พอไปดูควอไทล์หรือเดซายเปอร์เซนไทล์ปรากฏว่าอยู่ค่าต่ำๆอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆทำไมล่ะก็เพื่อนคนอื่นสอบได้เต็มร้อยสอบได้90หมดเลยความภูมิใจของ80เราเริ่มเป็นยังไงลูกลดลงถูกไหมเอ๊ะก็เพื่อนได้90อ่ะเพื่อนคนอื่นได้100เราเนี่ยต่ำสุดในห้องเลยได้เท่าไหร่คะ80เพราะฉะนั้นตัวคะแนนก็ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าเราได้ทำคะแนนดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งถูกไหมคะว่าเราได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่แต่การสอบอีกวิชาหนึ่งนักเรียนสอบเต็มร้อยได้50เส้นพอดีเส้นยาแดงคือไม่ตกพอดีถ้าต่ำอีกคะแนนหนึ่งทำไมคะตกมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจได้น้อยเกือบตกแต่หันไปดูเพื่อนเต็มร้อยเพื่อนได้18เพื่อนได้19คะแนนรู้สึกดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะคะตรงนี้แหละเป็นตำแหน่งของควอไทล์เดซายและเปอร์เซนไทล์นะคะทีนี้เรามาดูค่ะควอไทล์นักเรียนออกเสียงสิคะแล้วก็อ่านเลย1 2 3
1: ควอไท

0: คิ้ว1คิ้ว2คิ้ว3เพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะเวลาเขาบอกว่าไตรมาสนึกออกไหมส่งข้าวไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสตัวเนี้ยนะคะก็คือมาจากคำว่า quarter quarter quarter ก็คือจาก1ส่วนอ่ะโทษค่ะของ1สิ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะถ้าเป็นในเชิงสถิติเราจะเรียกว่า quartile นะคะก็คือแต่ละส่วนจะแบ่งออกเป็นเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดตำแหน่งข้อมูลที่แบ่งนะคะก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะคะ quartile ที่1นะคะ quartile ที่1เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้และมีข้อมูลอีกเศษ3ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าสูงกว่าณตำแหน่งนี้งงไหมก็คือเราแบ่งข้อมูลของเราแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะถ้าเราอยู่ควอทายที่1ก็คือแสดงว่ามีคนเยอะกว่าเรา3ส่วนเรานะคะต่อไปควอทายที่2เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ2ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้และมีข้อมูลอีกเป็นกี่ส่วนคะที่สูงกว่าเท่าไหร่ลูก2ส่วนเพราะแบ่งเป็น4มีสูงกว่า2ก็ต้องมีต่ำกว่า2ถ้าเป็นควอทายที่3ล่ะควอทาย3แสดงนะคะซึ่งควอทายที่2ก็คือเป็นตำแหน่งค่ามัธยฐานนั่นเองงงไหมมัธยฐานก็คือครึ่งหนึ่งของข้อมูลถูกไหมคะครึ่งหนึ่งต่อไปควอทายที่3เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลอยู่กี่ส่วนที่ต่ำกว่ากี่ส่วนลูกอ่านดีๆกี่ส่วนคะ3ส่วนและมีอยู่กี่ส่วนที่สูงกว่า1ส่วนบางคนยังงงอยู่เอ๊ะไม่เข้าใจนะคะเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติตำแหน่งของควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3ซึ่งสัญลักษณ์เขาจะใช้เป็นตัว Q นะคะจะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็น4ส่วนเท่ากันดังรูปถ้ามองภาพแบบนี้งงไหมคะยังดีกว่าคำบรรยายเมื่อกี้ถูกไหมนะคะนั่นหมายความว่าถ้าข้อมูลนะคะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะข้อมูลแบ่งออกเป็น4ส่วนถ้าข้อมูลอยู่ตรงนี้แสดงว่ามีกี่ส่วนที่สูงกว่ากี่ส่วนคะ3ส่วนโอเคไหมถ้าอยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าสูงกว่ากี่ส่วน2โทษค่ะต่ำกว่ากี่ส่วน
1: 2
0: สูงกว่ากี่ส่วน
1: 2
0: ซึ่งค่ากึ่งกลางตรงนี้มันคือค่าอะไรลูกที่เราเรียนกันไปข้อมูลหาร2มันตรงกับตำแหน่งมัธยฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะโหมดหรือมีเดียนมีเดียนนะคะมีเดียนโอเคนะคะทีนี้นักเรียนถ้าดูจากภาพแบบนี้พอจะเข้าใจถูกไหมคะต่อไปเมื่อกี้ควอทายนักเรียนเข้าใจแล้วควอทายต่อไปเดไซน์เดไซน์เมื่อกี้นักเรียนจดควอทายทันไหมทันไหมคะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนจำหลักการให้ได้แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่
1: ส
0: ่
1: วน
0: 4ส่วนควอทายนะแบ่งออกเป็น4ส่วนต่อไปเดไซน์นักเรียนอ่านเดไซน์ค่ะ1 2 3เอาใหม่
1: design เป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนจะเป็น1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆเรียกว่า design เขียนแทนด้วย D1 D2 D3
0: ถึงดีอะไรคะดี9ครูแนะนิดนึงเทคนิคการเขียนเราอย่าไปเขียนดีกับ1มันอยู่คู่กันนะจะต้องเขียนเลข1ให้ทำไมห้อยถูกไหมคะ ห้อยลงมานะคะก็จะเป็น D1 D2 D3

0: ถึงดี9เพราะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วนนะคะ10ส่วนอ้าวเดซายที่1หลักการเหมือนควอชายนะคะถ้าเดซายที่1นะคะเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้แล้วมีข้อมูลอีกกี่ส่วนคะที่สูงกว่า
1: 9
0: กี่ส่วนลูก
2: 9
0: เพราะมันเป็นเดซายไงเดซายทั้งหมดคือ10ถ้าต่ำหรือเท่ากับ1ส่วน10เพราะฉะนั้นจะสูงกว่าเท่าไหร่ลูก9ส่วน10นะคะณข้อมูลนี้อ้าวต่อไปเดซายที่2ค่ะเดซายที่2เป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีข้อมูลอยู่เศษ2ส่วน10ของข้อมูลทั้งหมดที่ทำไมคะต่ำกว่าหรือสูงกว่าต่ำกว่าหรือเท่ากับแล้วมีข้อมูลอีกกี่ส่วนที่สูงกว่า
1: 8
0: เพราะรวมกันแล้วมันต้องได้อะไรลูก
1: 10
0: ในเมื่อต่ำกว่า2ก็ต้องสูงกว่า8ต้องสูงกว่าก็คือ8ส่วน10นั่นเองนะคะณตำแหน่งนี้นะคะต่อไปเดซายที่3เดซายที่4เดซายที่9อธิบายได้ทำนองเดียวกันอ่ะครูลองทดสอบนะเดซายที่5เดซายที่5แสดงว่ามีข้อมูลต่ำกว่ากี่ส่วน
1: 5ส่วน
0: ต่ำกว่าหรือเท่ากับ5ส่วนสูงกว่าเท่าไหร
1: ่
0: 5ส่วนส่วนเท่าไหร่5ส่วน
1: 10
0: นะคะเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติจำนวนของ D1 D2 D3 ถึง D9 จะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็นกี่ส่วน10ส่วนด้วยกันลักษณะเช่นนี้ D1 D2 D3 D4 ถึง D9 ครึ่งหนึ่งคือ D เท่าไหร่ลูก
1: D5
0: D เท่าไหร
1: ่
0: D5 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น D5 เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมัธยฐานปะใช่ไหมเพราะว่ามัธยฐานคือ n หาร2ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น d5 มันก็คือครึ่งหนึ่งของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้น d5 ก็คือเท่ากับมัธยฐานนะคะ d5 เท่ากับมัธยฐานอ่ะคอทายผ่านไปแล้วเดซายผ่านไปแล้วตัวถัดไปคืออะไรลูกเปอร์เซนไทล์เปอร์เซนต์แบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนลูกควอเตอร์คือ4เดซายคือ10ถ้าเปอร์เซนไทล์อ่ะ
1: 100
0: ถูกไหมคะเหมือนเวลาเราเดินห้างสรรพสินค้านะคะสินค้าลด 10% ลด 20% นั่นคือหมายความว่าถ้าขายของ100บาทเขาจะลดให้เรากี่บาทลูกเขาจะลดให้เรากี่บาทเดินห้างเสื้อตัวหนึ่งลดราคา 20% นั่นหมายความว่าถ้าราคาสินค้า100บาทเขาลดให้เรากี่บาท
1: 20
0: เราต้องจ่ายเงินให้เขาเท่าไหร่
1: 80
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเปอร์เซนต์ไทม์มันก็คือแบ่งข้อมูลออกเป็น100ส่วนนะคะแต่ละส่วนจะเป็นเศษ1ส่วน100ของข้อมูลทั้งหมดตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆเราจะเรียกว่าเปอร์เซนไทล์เขียนแทนด้วยอะไรคะ P1 P2 P3 ถึง P99 99โอเคนะเดคอชายแบ่งออกเป็น4ส่วนเดซายแบ่งออกเป็น10ส่วนเปอร์เซนไทล์แบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะ100ส่วนเอาต่อไปค่ะเปอร์เซนต์ไทล์นะคะคือเปอร์เซ P1 คือเปอร์เซนต์ไทล์ที่1นะคะเป็นตำแหน่งของข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่ามีเศษ1ส่วนเท่าไหร
1: ่
0: 100ของข้อมูลทั้งหมดที่มีค่าตำแหน่งต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้แล้วมีข้อมูลที่สูงกว่าอีกกี่ส่วนคะ99ที่สูงกว่าข้อมูลณตำแหน่งนี้นะคะ99ส่วนเท่าไหร่อย่าลืมบอกส่วนนะ99ส่วน100ต่อไปเปอร์เซนไทล์ที่2ไม่ต้องอ่านต่อ

0: ตอบครูเลยแสดงว่าเปอร์เซนไทล์ที่2มีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับข้อมูลณตำแหน่งนี้กี่ส่วน
1: 2
0: ส่วนสูงกว่าอยู่กี่ส่วน
1: 98
0: เท่าไหร่คะ98ส่วน100ที่มีค่าสูงกว่าณข้อมูลตำแหน่งนี้นะคะ P3 P4 P5 P6 P7 เรื่อยๆไปจนถึง P99ก็สามารถอธิบายได้ทำนองเดียวกันอ่ะเราลองมาทดสอบกันนะคะเราลองมาทดสอบกันไมค์อยู่ที่ใครคะกิตติพิชชานะคะครูขอให้ส่งให้กับเอาไมค์มาให้ครูนะคะอ้าวใครจะเป็นผู้โชคดีอ้าวทิติสารลูกสุ่มนะสุ่มนะสุ่มนะนะคะP35 อธิบายให้ครูฟังหน่อย P35 มีข้อมูลที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับอยู่กี่ส่วน
2: 35
0: ฮะ
2: 35ครับ
0: 35บอก35อย่างเดียวได้ไหมคะต้องบอกอะไรลูก35ส่วน100ไหนต้องพูดสิคะ
2: ต่ำกว่า35ส่วน100ครับ
0: แล้วสูงกว่าณตำแหน่งข้อมูลสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ลูก
2: 765ครับ
0: เท่าไหร่คะ
2: 65
0: ส่วน
2: 100
0: 100นะคะขอบคุณมากตบมือให้ทิติสันหน่อยค่ะต่อไปอีกสักคนหนึ่งนริศรานะคะนริศรานะคะนริศราเห็นไหมกล้องเห็นไหมนะคะนริศราเอาตัวเลขอะไรดีเอาตัวเลขอะไรดีเอาตัวเลข79ถ้า P 79ไหนอธิบายให้ครูฟังหน่อย
3: P 79เท่ากับหรือว่าน้อยกว่า79ส่วน100ค่ะส่วนมากกว่า29ส่วน100ค่ะ
0: 29ส่วน100
3: เท่าไหร่ส่วน100ค่ะ
0: 29หรือ21ลูก
3: 21ค่ะ
0: 21ก็คือเอา79ไปลบ100เหลือเท่าไหร่ลูก
3: 21ค่ะ
0: 21แสดงว่าสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ลูก
3: 21ส่วน100ค่ะ
0: 21ส่วน100เอาตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแสดงว่าทุกคนพอที่จะเข้าใจนะคะเมื่อพิจารณาจากโค้งปกติในตำแหน่ง P1 P2 P3 ถึง P99จะแบ่งพื้นที่ใต้โค้งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะและจากความหมายของคอชายเดย์ไซด์และเปอร์เซนไทล์ที่เราพูดมาทั้งหมดนักเรียนคงจะมองภาพออกนะคะสามารถหาความสัมพันธ์ของคอชายเดย์ไซด์และเปอร์เซนไทล์ได้ว่านะคะคอชายที่1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะP25 งงไหมว่าทำไมถึงเป็น P25 งงไหมงงไหมลูกมาเดี๋ยวครูอธิบายให้นะคะก็คือถ้าแบ่งเส้นจำนวน25เอาตัวนี้ก่อนนะ25ส่วน100ทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำสิคะเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเอาอะไรหารลูกเอา25ได้เท่าไหร่คะ25 1 25 25อะไรได้100 4เพราะฉะนั้นจะเท่ากับเศษ1ส่วน4 1ส่วน4ตรงกับอะไรลูกคอทายที่1ถูกไหมโอเคไหมคะต่อไปคอทายที่2จะมีค่าเท่ากับเดซายที่5เหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วคือครึ่งหนึ่งถูกไหมคะแล้วก็ตรงกับเปอร์เซนไทล์ที
1: ่
0: 50เพราะฉะนั้นตรงนี้ครึ่งหนึ่งของข้อมูลทั้งหมดก็คือค่ามัธยฐานที่เราท่องกันก็คือ n ส่วน2คือตำแหน่งถูกไหมคะตำแหน่งที่ n ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งต่อไปคอทายที่3เท่ากับเปอร์เซนทายที่75ทราบไหมว่ามาได้ไง ได้ไงก็คือ75ส่วนเท่าไหร่ลูก100ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหม
4: ได
0: ้เอาอะไรหารลูก25 25อะไรได้75 3 25อะไรได้100 4ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ3ส่วน4ตรงกับอะไรลูกถ้าเศษ3ส่วน4ควอทายที่3โอเคพอได้ไหมคะว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะคะว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือของควอทายก็คือควอเตอร์ที่2ครึ่งหนึ่งของเดไซน์คือเปอร์เซ็นต์คือเดไซน์คือเดไซน์ที่5แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไทยครึ่งหนึ่งก็คือ P ที
1: ่
0: 50นะคะซึ่งควอทายที่1ก็จะเป็นตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร่ลูกตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร
2: ่
0: เท่าไหร่คะ P
1: 25
0: ควอทายที่3ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทยที่เท่าไหร่คะ75โอเคพอเข้าใจนะนะคะต่อไปความแตกต่างระหว่างเปอร์เซนต์ไทและร้อยละนักเรียนลองดูความหมายนะคะเปอร์เซนต์ไทต่างกับร้อยละต่างกับคะแนนร้อยละของข้อมูลคะแนนร้อยละเป็นคะแนนที่ได้เมื่อเทียบจากคะแนนเต็มเป็น100ส่วนเปอร์เซนต์ไทเป็นคะแนนที่แสดงถึงตำแหน่งของข้อมูลเท่านั้นต่างกันนะคะเปอร์เซนต์ไทควอทายเดไซน์ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้มันคือเป็นการบ่งบอกตำแหน่งของข้อมูลนะคะส่วนคะแนนร้อยละของข้อมูลนะคะเป็นคะแนนที่ได้เปรียบเทียบจาก100คะแนนนะคะตัวอย่างเช่นครูยกตัวอย่างมาให้จากผลการสอบของนักเรียนคนที่1เมื่อนำคะแนนที่ได้ไปคิดค่าร้อยละแล้วปรากฏว่านักเรียนคนนี้สอบได้คะแนนร้อยละ80เหมือนที่ครูบอกรู้สึกดีใจร้อยละ80อุ้ยรู้สึกดีใจทำข้อสอบได้เยอะซึ่งนักเรียนคนนี้อาจจะสอบได้เกือบเป็นที่สุดท้ายของชั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่สอบได้90สอบได้99สอบได้93ส่วนใหญ่ก็คือสอบได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ80เหมือนที่ครูอธิบายไปตอนแรกเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าควอทายเดไซน์เปอร์เซนต์ไทเป็นการบอกตำแหน่งของข้อมูลนะคะมันจะเปรียบเทียบคล้ายๆกับพวกค่าอันนั้นจะเป็นค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมนะคะทีนี้ความแตกต่างนะคะส่วนผลการสอบของนักเรียนอีกคนนึงเมื่อนำคะแนนที่ได้ไปคิดค่าเปอร์เซนต์ไทแล้วปรากฏว่าผลสอบของนักเรียนคนนี้คิดออกมาเป็นตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทที่80แสดงว่าได้เยอะหรือได้น้อยไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่านักเรียนคนนี้มีผลการสอบในเกณฑ์ดีเพราะเปอร์เซนต์ไทที่80นั่นหมายความว่าเขานะคะมีนักเรียนอีก 80% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีคะแนนต่ำกว่าเด็กคนนี้โอเคไหมสอบได้ดีสอบได้คะแนนดีหรือดีไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยทำไมตำแหน่งของเขาดีเพราะมีคนที่ต่ำกว่าอีกเท่าไหร่คะ 80สูงกว่าแค่เท่าไหร
1: ่
0: 20พอเข้าใจไหมคะสำหรับควอทายเดไซน์แล้วก็เปอร์เซนต์ไทพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแล้วทีนี้เรามาลองดูการคำนวณค่าสมมติให้ตัวเลขมา1ชุดเราจะคำนวณค่าอย่างไรนะคะการหาตำแหน่งควอทายนักเรียนจดกันลงไปเลยนะคะควอทายนะคะ QR เดี๋ยวครูจะบอกเทคนิคให้ว่าจดแค่สูตรตรงนี้พอนะคะนักเรียนทางบ้านด้วยจดแค่ตรงนี้พอการหาตำแหน่งของควอทายจากสูตร QR เท่ากับ R เศษ1ไอ้ R ส่วน N คูณด้วย

n บวก1เมื่อ r เป็น1 2 3จดแค่ที่ครูวงสีน้ำเงินไว้เดี๋ยวที่เหลือครูอธิบายให้ฟังเป็นเทคนิคการจำไม่ต้องไปจำหมดนะคะอ้าวจดเสร็จยังพร้อมยังพร้อมยังคะตรงอื่นไม่ต้องจดนะครูเขียนแสดงให้ดูเฉยๆนะคะเอาพร้อมจะฟังอธิบายนะพร้อมนะอ่ะ QR ก็คือ quartile ที่ R แต่เราไม่รู้ว่าค่า R คือเท่าไหร่แต่เรารู้อย่างเดียวว่า quartile มีค่าสูงสุดได้ถึงเท่าไหร่3ถูกไหมคะ3เพราะฉะนั้น R ถ้าตรงนี้เขาให้หา Q1 quartile ที่1ก็เอา1ไปแทนเศษ1ส่วน4วงเล็บ n บวก1 n เราทราบยังคะยังมันต้องดูโจทย์ถูกไหมแต่เรารู้อย่างเดียวว่า n คืออะไรลูกจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ้าเขาหาควอทายที่2สูตรคือเศษ2ส่วน4ทำไมถึงเป็นส่วน4เพราะว่าคอทายมี4ส่วนนะคะคอทายที่2ก็คือเท่ากับ2ส่วน4วงเล็บ n บวก1คอทายที่3ก็เท่ากับ3ส่วน4วงเล็บ n บวก1อันนี้สูตรการหาตำแหน่งคอทายเน้นนะคะว่าเป็นการหาตำแหน่งคอทายนะคะการหาตำแหน่งคอทายต่อไปขั้นตอนการคำนวณหาค่าคอทายจดลงไปในสมุดค่ะการคำนวณหาค่าตำแหน่งคอทายขั้นที่1เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเบื่อตรงเรียงนี่แหละถูกไหมน้อยๆตัวไม่เท่าไหร่ถ้าเยอะๆมาเป็นไงคะงงเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดเราจะให้ใครช่วยเรียงดีเราเป็นเด็กให้ใครช่วยเรียงดีคุณพ่อคุณแม่น้องหรือใครคะน้องเรียงโอ้นะคะ2หาตำแหน่งที่ควอทายสองหาตำแหน่งที่ควอทาย3หาค่าควอทายที่ต้องการคือไม่ว่าจะเป็นควอทายเดซายเปอร์เซนไทล์ขั้นตอนการทำเหมือนกันขั้นที่1เรียงขั้นที่2หาตำแหน่งคอทายขั้นที่3หาค่าคอทายโอเคไหมทีนี้สูตรมันก็จะต่างกันไปนึกออกไหมคะสูตรจะต่างกันไปพร้อมนะเรามาดูตัวอย่างค่ะจงคำนวณหาค่า Q1 Q2 และ Q3 ก็คือคอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3ของข้อมูลต่อไปนี้จดลงไปเลยค่ะจดลงไปเลยวันนี้ทุกคนน่ารักมากนะคะนักเรียนทางบ้านก็สามารถจดตามได้นะคะจงคำนวณหาค่าคอทายที่1คอทายที่2และคอทายที่3ของข้อมูลต่อไปนี้นะคะการจดมันจะทำให้เราช่วยจดจำขึ้นมาอีก1สเต็ปถูกไหมคะถ้าเราได้ทำแบบฝึกหัดตามหรือร่วมกิจกรรมตามนักเรียนก็จะจำได้นะคะนักเรียนจดเสร็จแล้วนะเมื่อกี้ขั้นตอนที่1เขาให้เราทำอะไรลูกคิดอะไรไม่ออกเขียนคำว่าอะไรไว้ก่อนวิธีทำนะคะอันดับแรกขั้นตอนที่1เขาให้ทำอะไรลูกจดตัวเลขยังคุณลืมอ่านตัวเลขให้เผื่อนักเรียนทางบ้านฟังไม่ชัดนะคะ38 40 44 35 42 43 46 36 48แล้วก็41ช่วยนับให้ครูหน่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเท่าไหร่คะ10ตัว10ตัวเพราะฉะนั้น n เราเท่ากับเท่าไหร่10นะคะ10เวลาอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายจังเลยตัวเลข10บ้าง20บ้างเวลาหนูไปทำจริงนะตัวเลขเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะคะทีนี้อันดับแรกทำอะไรก่อนลูก หนูเขียนวิธีทำแล้วเขียนไปเลยเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียงจาก

0: น้อยไปหามากเลี้ยงได้ไหมลูกเลี้ยงเสร็จยังเรียงไม่ใช่ประเด็นใครเรียงไม่ทันดูบนกระดานเลยเรียงได้เป็น35 36 38 40 41 42 43 44 46แล้วก็48เรียง1ข้อทำได้ตลอดนะคะจดไว้เลยนะใครที่เรียงไม่ถูกดูบนกระดานเลยจดเสร็จยังลูกที่เรียงได้เรียงได้นะคะ2ขั้นที่2ทำอะไรลูกสองหาตำแหน่งของคอชายเขาให้หาคอชายที่เท่าไหร่ลูกโจทย์เขาให้หาคอชายที่เท่าไหร่1 2 3อันดับแรกเราหาคอชายที่เท่าไหร่ก่อน1 นั่นหมายความว่ามีตำแหน่งของข้อมูลเศษ1ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับแล้วก็มีข้อมูลอีกเศษ3ส่วน4ของข้อมูลทั้งหมดที่ทำไมคะสูงกว่านะคะสูงกว่า n เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเท่ากับเท่าไหร่10นะคะเรามาหาตำแหน่งคอชายที่1กันจากสูตรQ คอชายที่1เท่ากับเศษ1ส่วน4 n บวก1โอเคไหมทีนี้เรามาช่วยกันคำนวณครูขออนุญาตคำนวณด้วยมือก่อนนะคะครูขออนุญาตคำนวณด้วยมือก่อนก็คือเท่ากับเศษ1ส่วน4ถูกไหมเพราะว่าคอชายที่1 n เท่ากับเท่าไหร่10บวก1ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ลูก1ส่วน4ก็คือคูณด้วยเท่าไหร่คะ11อ้าวไหนลองจิ้มเครื่องคิดเลขสิจิ้มให้ครูหน่อยได้เท่าไหร่เป็นนักสถิติไม่ต้องคำนวณเองก็ได้ขอให้รู้กระบวนการวิธีการเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ได้เท่าไหร่ลูก11ส่วน4ได้เท่ากับเท่าไหร่ช่วยบอกคำตอบคุณครูด้วยค่ะคุณครูไม่มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือทำไมเครื่องคิดเลขแต่ละเครื่องยี่ห้อซ้ำแต่ละยี่ห้อมันคิดเลขได้ไม่ตรงกันเหรอลูกไม่มีใครตอบเลยลังสิมันได้เท่าไหร่คะลังสิมันหนูจิ้มอะไรอยู่กดโปรแกรมไลน์อยู่หรือเปล่าลูกไม่ใช่นะไม่ต้องไลน์ถามเพื่อนนะทุกคนมีเครื่องคิดเลขส่วนตัวอยู่ได้เท่าไหร่ลังสิมันลูกฮะคิดอยู่สงสัยจะหาเลขหนึ่งอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ดิฉันจะฟังคำตอบจากลังสิมันลังสิมันจิ้มแล้วบอกครูหน่อยเอาอะไรตั้งเอาอะไรตั้งลูกลังสิมันได้เท่าไหร่บอกครู
1: 2.75
0: เท่าไหร่คะ
1: 2.75
0: 2.75 เป็นไงคะลังสิมันเขาให้ดิฉันถือไมค์ให้ด้วยนะคะ 2.75 คนอื่นได้เท่ารังสิมันไหมคะ
2: เท่า
0: ไหม 2.75 เพราะฉะนั้นก็คือ 2.752.75 นี่คืออะไรลูกค่าหรือตำแหน่ง
2: ตำแหน่ง
0: ที่ 2.75 งานเข้าแล้วเพราะตำแหน่งมันคือ3กับ4ถูกไหม2 3 4ตำแหน่งที่ 2.75 มีไหมไม่มีเรามาดูกันก่อนว่าครูคิดตรงไหมนะคะครูคิดตรงไหม 2.75 ตรงไหมคะตรงต่อไปหาตำแหน่งคอชายที่ต้องการนะคะตำแหน่งที่ 2.75 จากข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วก็คือตำแหน่งที่เท่าไหร่กับเท่าไหร่ลูกคล้ายๆค่ามัธยฐานคือตำแหน่งที่เท่าไหร
2: ่
0: 2กับ3คือเลขอะไรกับเลขอะไรลูก36กับ3 18มันต้องอยู่ตัวเลขมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยถูกไหมคะคำนวณหาค่าคอชายเรารู้แล้วตำแหน่งมันคือ 2.75 แต่ค่าคอชายเท่าไหร่ไม่รู้นะคะจะได้ต่อไปนี้ก็คือ36เข้าใจไหมว่า36มาไง36คือตำแหน่งที
2: ่
0: 2โอเคไหม36คือตำแหน่งที่2 38คือตำแหน่งที
2: ่
0: 3 ลบด้วย36มาจาก

0: ไหนลูกก็คือผล38ลบ36ก็คือผลต่างของตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3คูณด้วย75มาจากไหน75มาจากไหนเราคำนวณตัวเลขได้เท่าไหร่ลูกเมื่อกี้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ 2.75 ถูกไหมตำแหน่งที่2เราได้ไปแล้วเราเหลือที่เท่าไหร่ลูก 0.75 ถูกไหมคะ 0.75 มันก็คือ75ส่วน100พอเข้าใจยังอันนี้คือ36คือตำแหน่งที่2นะคะส่วน38ลบ36ก็คือส่วนต่างของตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่ไอ้โทษค่ะส่วนต่างของตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่2ส่วน75ส่วน100ก็คือเราได้คำนวณออกมาได้ว่า 2.75 2.75 ก็คือเอาทศนิยมตัวหลังมาคิดคือก็คือ75ส่วน100อ้าวลองคิดซิได้เท่าไหร่ลองคิดซิได้เท่าไหร่อันดับแรกคิดตรงไหนก่อนลูกในวงเล็บ38ลบ36ได้เท่าไหร่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขไหมคะรังสิมันจิ้มใหญ่เลยเท่าไหร่ลูก2ต่อไปทำยังไงต่อคะเอา2คูณด้วย
1: 75
0: เอา75ลองคูณสิ75เท่าไหร่ลูก
1: 150
0: หารด้วย100เท่าไหร่คะ
1: 15
0: ก็คืออ่ะโทษค่ะก็คือ36ส่วนด้วย100ไอ้โทษค่ะ36บวกด้วยเศษไอ้150ส่วนด้วย100ถูกไหมหารออกมาได้ 36.5 ไอ้โทษค่ะ 36.5 บวก 1.5 ใช่ไหมเอามาบวกกันก็เลยได้กลายเป็น 37.5 งงไหมงงไหมงงตรงไหนถ้างงบอกครูด้วยงงตรงไหนครูจะได้ตอบคำถามครูถูกลูกแต่ห้ามบอกว่างงตั้งแต่วินาทีแรกที่ครูพูดเลยค่ะไม่ได้นะคะเรามากันจนถึงเหลืออีก15นาทีหมดเวลาแล้วนะคะอ้าวได้ไหมลูกข้อนี้ทำได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นะเพราะฉะนั้นดังนั้นค่าคอชายที่1มีค่าเท่ากับ 37.50เรารู้แล้วว่าคอชายที่1ทำยังไงเก็บคอชายที่2กับคอชายที่3ไปหาเป็นการบ้านให้ครูหน่อยโอเคไหมทีนี้ครูก็ขอข้ามสไลด์ไปถึงนะคะไปถึงคำนวณค่าเดไซน์นะคะค่าเดไซน์ค่าเดไซน์มาและเดไซน์การหาตำแหน่งเดไซน์นะคะเดไซน์แบ่งออกเป็นกี่ส่วนกี่ส่วน
1: 10
0: ส่วนสูตรเหมือนเดิมเวลาจดสูตรนะคะก็คือตัวนี้การหาตำแหน่งเดไซน์นะคะก็คือ r ส่วน10วงเล็บ n บวก1เมื่อ r เท่ากับ1 2 3จนถึงเท่าไหร่คะ9ถ้าหาเดไซน์ที่1 r ก็ต้องเป็น1หาเดไซน์ที่5 r ก็ต้องเป็น
1: 5
0: ส่วน10นี่ยืนพื้นตลอดเพราะมันเป็นเดไซน์ตัวเหมือนเดิมไหมคะ n บวก1เหมือนเดิมไหมหาเดไซน์ที่9 r ก็ต้องเป็น
1: 9
0: เพราะฉะนั้นครูขอข้ามเลยนะคะขั้นตอนเหมือนเดิม1คือทำอะไรก่อน2หาตำแหน่งเดซาย3หาค่าเดซายวิธีการเหมือนกันไหมแตกต่างกันตรงตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ไม่ต้องจดเพราะว่าครูทำไมให้แล้วตัวเลขเดียวกันกับข้อเมื่อกี้ไหมครูเรียงให้หรือยังเรียงยังเรียงแล้วช่วยหาเดไซน์ที่1ให้ครูหน่อยเดไซน์ที่1

0: ช่วยหาให้ครูหน่อยบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะเดซายที่1หาตำแหน่งก่อนอันดับแรกหาตำแหน่งเดซายที่1 1ส่วน10ส่วนด้วย n บวก1 n เท่ากับเท่าไหร่ลูก
1: 10
0: n เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: 10เดซายที่1ก็ r ก็เป็นเลข r เป็นเลข
1: 1
0: คำนวณซิได้เท่าไหร่ก็11เหมือนเดิม11คูณ1หารด้วยเท่าไหร่ลูก
1: หาร
0: ด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่คะ
1: 1.10
0: โอเคไหมเพราะฉะนั้นตำแหน่งเดซายของเราคือตำแหน่งที่ 1.1 1.1 โอเคไหม 1.1 เพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวเลขเดซายมันจะอยู่ระหว่างเลขตัวไหนกับตัวไหนก็คือตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ถูกไหมคะมันจะอยู่ตรง35กับ36ลองคิดให้หน่อยว่าค่าเดซายเท่ากับเท่าไหร่จำสูตรได้ไหมได้ไหมสูตรของมันก็คือ35ใช่ไหมคะบวกด้วยวงเล็บ36ลบ35ตำแหน่งที่2ลบด้วยตำแหน่งที่1แล้วคูณด้วยอะไรลูก
1: 10
0: ส่วน100ลองดูซิได้เท่าไหร่ครูยังไม่กดให้ไม่งั้นนักเรียนไม่คิดหรือว่าอยากให้มีตัวแทนออกมาคิดที่กระดานไหวไหมคงจะไม่ไหวรอคิดหา the winner คิดได้เท่าไหร่คะ 35.10 อ้าวคนอื่นคิดได้เท่าครูไหมได้เท่าไหมคะ
1: เท
0: ่าเนาะแสดงว่าทุกคนพอเข้าใจอะไรแล้วคะหลักการในการหาค่าเดซายเพราะฉะนั้นฝากเดซายที่2เดซายที่3เดซายที่4เดซายที่5 6 7 8 9ลองกลับไปนั่งคิดดูนะคะหรืออาจจะหยิบมาแค่เดซายที่3เดซายที่5แล้วก็เดซายที่7นะคะต่อไปเรายังเหลืออะไรอีกอยู่ลูกเปอร์เซนไทล์นั้นครูขออนุญาตข้ามนะคะโจทย์ที่ครูให้ไว้ไปเป็นเปอร์เซนไทล์ที่คุณคิดว่าสูตรเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: น
0: ไหมลูก
1: เหม
0: ือ
1: น
0: อ้าวดูสูตรส่วนจะกลายเป็นเท่าไหร
1: ่
0: 100สูตรเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะเนาะ r ส่วน100 n บวก1ขั้นตอนการหาเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหาตำแหน่งที่เปอร์เซนไทล์แล้วก็หาค่าเปอร์เซนไทล์ที่ต้องการมาเข้าโจทย์ของเราเลยดีกว่าตัวอย่างเลขเดิมไหมคะเลขเดิมโจทย์ของครูคือให้หาเปอร์เซนไทล์ที่25 เปอร์เซนไทล์ที่25สูตรจะเป็นแบบนี้ถูกไหม25ส่วน100แล้วก็ n บวก1คิดให้คูณหน่อยว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ11คูณด้วย25แล้วหารด้วย100ครูขอไปเร็วนิดนึงนะได้เท่ากับเท่าไหร่
1: 2.75
0: เก่งมาก 2.75 แสดงว่าตำแหน่งอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ลูก2กับ3หรือ3กับ4 2.75 2กับ3นะคะตรงนี้ครูวงผิดนิดนึงคือ2กับ3ถูกไหมครูขอแก้เลยนะ2กับ3นะคะคือตำแหน่งนี้2กับ3นะคะ2กับ3ต่อไปหา36ใช่ป่ะใช่36มั้ย36กับ38ถูก

ล้วใช่ไหมคะคูณด้วยเท่าไหร่75ส่วน100ถูกต้องก็จะได้เท่ากับ 37.50 ได้ตรงกับครูไหมคะ

0: วันนี้ยังง่ายเพราะเป็นการหาค่ากรณีข้อมูลที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถี่นะคะสำหรับครูวันนี้คงมีเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรื่องเดิมควอไทเดซายและเปอร์เซนทายกรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แน่นอน
1: เรียนเคารพ
2: ขอบคุณ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ค่ะพี่ชื่อใบเฟิร์นนะคะอยู่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะก็ที่มาของตัวนี้ก็คือว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยอะค่ะไปทำข้อตกลงกับ UN มันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเราเรียกอย่างนี้ก็ได้2ฉบับก็จะมีอนุสัญญาทรมานกับอนุสัญญาอุ้มหายพอเราเข้าไปตกลงกับเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยต้องทำให้เราทำกฎหมายภายในประเทศมาบังคับใช้ซึ่งก็เกิดเป็นพรบ.ทรมานอุ้มหายตัวนี้ค่ะเคยได้ยินเคสที่ออกเป็นข่าวดังเลยที่เขาใช้ถุงดำคลุมหัวแล้วก็มีการบังคับให้รับสารภาพอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าเนี่ยอันนี้คือการทรมานเพราะว่าวัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยมันจะมันให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพหรือว่าถูกข่มขู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจะต้องเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถ้าเป็นประชาชนกับประชาชนทำกันเองเนี่ยไม่ได้เข้าตามพรบนี้คำว่าทรมานของเราเนี่ยมันเป็นทรมานที่ไม่ใช่เป็นการทำให้เจ็บตามเนื้อตัวร่างกายปกติอันนี้ทรมานของเราอ่ะรวมถึงแบบเหมือนทำกระทำต่อจิตใจด้วยเช่นโอ้รู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องมาบังคับญาติพี่น้องฉันบังคับให้ฉันต้องรับสารภาพในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นแบบความรุนแรงจริงๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายการกระทำทรมานเลยค่ะ
1: คือเป็นการกระทำข่มขู่แล้วก็เป็นการบังคับให้รับสารภาพพรบนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการคุ้มครองเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าวถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนี้เลยอ่ะก็เพื่อป้องกันป้องคุ้มครองเยียวยาประชาชนเลยไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาทำทรมานอุ้มหายค่ะพรบ.ตัวนี้นะคะก็มีการครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งประกอบด้วยการความผิด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือการทรมานอย่างที่2เป็นชื่อยาวนิดนึงนะคะการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะถ้าพี่จะยกตัวอย่างมันก็คล้ายๆเหมือนแบบสมมติว่าพี่อาจจะโยนข้าวเขาให้เขากินเหมือนสัตว์อะไรเงี้ยซึ่งคนธรรมดาก็ต้องนั่งกินข้าวปกติใช่ไหมคะแล้วก็ฐานที่3ค่ะก็จะเป็นเรื่องของฐานอุ้มหายหลังจากที่เกิดพรบ.ตัวนี้ขึ้นมามันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นการช่วยป้องกันคุ้มครองปราบปรามเยียวยาเนาะการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วตัวพรบ.ตัวนี้นะคะมันยังมีไม่รู้ว่าเด็กๆเคยได้ยินไหมมันจะมีในเรื่องของการติดกล้องด้วยค่ะเขาบังคับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการไปจับกุมเนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพและเสียงนะคะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เห็นถึงความปลอดภัยของทั้งตัวประชาชนเองแล้วก็ในอีกมิตินึงค่ะก็ยังเห็นถึงการคุ้มครองการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยค่ะ
1: ก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะถูกจับกุมเพราะว่ามันจะมีการบันทึกไว้แล้วว่าแบบไม่มีการทำอันตรายอะไรรุนแรงเจ้าหน้าที่มาจับกุมวิธีการเป็นยังไงทุกอย่างก็คือจะมีหลักฐานบันทึกไว้
2: ใช่ค่ะมันก็จะเป็นคุ้มครองทั้งสองฝ่ายเลยเนาะทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองแล้วก็ประชาชนด้วยเพราะว่าพรบ.ตัวนี้ค่ะมันเป็นพรบ.ที่แบบว่าขับเคลื่อนกันมานานมากเป็น10ปีค่ะแล้วก็ในวันที่ออกกฎหมายตัวนี้มาก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ื่อนแล้วก็ผลักดันให้เกิดพรบตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพรบตัวนี้มันก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์เป็นการคุ้มครองประชาชนแล้วก็ทำให้ประเทศไทยอ่ะเข้าสู่แบบมาตรฐานสากลด้วยค่ะ
1: สุดท้ายนี้พี่เฟิร์นมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนไหมคะ
0: ก็ถ้าเป็นตัวกฎหมายตัวนี้นะคะก็อยากจะฝากว่าถ้าประชาชนท่านใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทรมานหรือว่าอุ้มหายเนี่ยค่ะก็สามารถมาแจ้งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้หรือว่าถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็อาจจะไปแจ้งอำเภอค่ะหรือว่าสำนักงานอัยการสำนักงานตำรวจอะไรเงี้ยที่ใกล้บ้านของท่านได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีคล้ายๆว่าเป็นอาจจะบอกว่าเป็นเครือข่ายของกรมคุ้มครองสิทธิก็คือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ด้วยค่ะ
1: นอกจากแจ้งทางกรมแล้วเนี่ยสามารถมีวิธีติดต่อวิธีอื่นด้วยได้ไหม
0: โอ้ถ้าทางสำนักงานนะคะจะมีเด็กๆน่าจะเคยได้ยินโทรมาที่111-77เนาะทางสำนักงานเองก็จะมีช่องทางช่องทางแอปพลิเคชันทางอีเมลหรือว่าทางไลน์ของสำนักงานให้ติดต่อได้ด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ได้สาระความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่เฟิร์นมากๆเลยนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

กลับมาพบกับคุณมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหาร

ริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่กระเฉดของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวที่พระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายจะเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจะไม่ง่ายเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเฉดของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในนำตัว

ก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเฉดของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับไอ้กระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการon top เอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องตกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ย
ทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อน1เราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสี

ก่อนนะครับเราค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับ

แล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับคุณมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะครับเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานคุณมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับ

ไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้ก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนด์นี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เจียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่า
เป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูนึงก็เป็น number 1เลยใช้คำว่า number 1ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเชษตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอในขณะที่ในที่ครูมอทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์
ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีท

ฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์แพนชั่นวาล์วอีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
1: ในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
0: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งผิดพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ห์ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง Condenser กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8.Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยล์เย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยล์เย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยล์เย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบอีวาโปเรเตอร์ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. โบเวอร์เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับอีวาโปเรเตอร์ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทางอีวาโปเรเตอร์เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: ลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์

0: นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำไฟเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกันตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ก็จะถูกส่งไปที่ตัวรีซิเวอร์ไดเออร์เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัวรีซิเวอร์ไดเออร์ไปแล้วก็จะถูกส่งไปที่ตัวเอ็กแปนชันวาล์ตัวเอ็กแปนชันวาล์ก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากไอ้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงเนี้ยที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอยเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะฮะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
1: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต
0: ์ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
1: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
0: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์ครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอ พอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีนึง
2: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
1: 4ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร์

0: นะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวไอ้มุมเล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ไอ้ตัวตั้งสายพานด้วยนะฮะว่ามุมเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าโตตรงกันแล้วก็ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ล่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มล่องของมุมเล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมุมเล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ล่องของสายพานเต็มล่องของมุมเล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได้
1: การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
0: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับจะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำไม่น้อยฝ่า1นิ้วครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะฮะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
1: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่น

0: ครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้งทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูเวอร์ไดเออร์กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
1: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัว evaporator แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัว evaporator ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัว evaporator แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัว evaporator นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบเวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดแล้วระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อน้ำทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
1: การติดตั้ง Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ำแหน่งการติดตั้ง Expansion Valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ Evaporator การติดตั้งสวิตช์ควบคุม
0: การติดตั้งควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวสวิตช์ตัวนึงก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่เป่าหาเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปในevaporator นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายใน evaporator ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

สวัสดีค่ะ EP ที่7นะคะการตั้งค่าเลเยอร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการตั้งค่าเลเยอร์มีส่วนสำคัญกับการทำงานของการเขียนแบบเบื้องต้นยังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือเลเยอร์นะคะการเขียนแบบด้วย AutoCAD เนี่ยที่เราเขียนกันเนี่ยจะประกอบไปด้วยเส้นมากมายเลยการเขียนเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่การเขียนเสาเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแยกให้เป็นสัดส่วนนะคะเพื่อการแก้ไขแล้วก็การปรับแก้ชิ้นงานของเราที่มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใช้เครื่องมือเลเยอร์เนี่ยก็คือการที่เราจะแบ่งประเภทของเส้นประเภทของสีนะคะแล้วก็ใช้ในการบอกลักษณะของเส้นเช่นการตั้งค่าสีแดงจะเป็นเส้นประเภทไหนการตั้งค่าเส้นสีเหลืองจะเป็นเส้นประเภทไหนนะคะเพื่อแบ่งในการทำงานนะคะในส่วนของตัวเลเยอร์นะคะหน้าต่างของการตั้งค่าเลเยอร์เนี่ยก็จะอยู่ในแท็บเดียวกับชุดเครื่องมืออื่นๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญนะคะตัวเลเยอร์ property เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้ตามนี้เลยนะคะคือปกติตัว AutoCAD เนี่ยก็จะให้เรามาแค่2เลเยอร์นะคะแล้วก็เลเยอร์ต่อไปเนี่ยเราจะต้องตั้งขึ้นมาเองโดยหลักๆที่เราควรจะมีเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนหัวปากกาการให้เส้นสีแดงมีขนาด 0.1 หรือการปรับให้เส้นสีเหลืองมีขนาด 0.2 เวลาเราพล็อตออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นค่าน้ำหนักของเส้นเปรียบเสมือนการเขียนแบบนะคะก็คือในการเขียนแบบของเราเนี่ยเราก็ยังต้องมีการเปลี่ยนหัวปากกาในการใช้ในการเขียนมือนะคะการควบคุมเส้นโดยการใช้สีเนี่ยก็เป็นการแบ่งประเภทที่ทำให้เราจดจำแล้วก็เขียนแบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นภาพตัวอย่างของงานที่เราไม่ได้ตั้งค่าเลเยอร์หรือตั้งค่าสีของเส้นนะคะสังเกตว่าทุกๆเส้นเนี่ยก็จะดูยากนะคะแล้วก็จะเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยทำให้เวลาเราปรับแก้หรือเราจะจับเส้นใดเส้นหนึ่งเราอาจจะสับสนว่าเส้นนี้เป็นเส้นของอะไรแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่เวลาเราพอตออกไปเนี่ยเส้นพวกนี้ก็จะมีค่าน้ำหนักเดียวกันเวลาที่เรามาดูแบบเนี่ยการอ่านแบบมันก็จะอ่านยากทำให้แบบของเราเนี่ยไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของภาพตัวอย่างการทำเลเยอร์ของเส้นไว้นะคะเวลาเราเขียนงานสังเกตว่าเขาก็จะแบ่งประเภทไว้เลยว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะใช้กับอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่มีความหนาเท่าไหร่นะคะอย่างในการเขียนเฟอร์นิเจอร์1ตัวในตัวอย่างงานชิ้นนี้นะคะสังเกตว่าก็จะมีการใช้เทคที่เป็นสีเขียวเพราะว่าอาจจะต้องใช้น้ำหนักของตัวเทคเนี่ยที่มากกว่าเส้นอื่นๆนิดนึงนะคะหรือการใช้เส้นปลายเส้นกริดเส้นล่างอะไรเงี้ยค่ะเราจะใช้เป็นเส้นสีเทาแต่ว่าเส้นพวกนี้ไม่ได้ฟิกตายตัวนะคะว่าเราจะต้องใช้เส้นสีไหนในขนาดที่เท่าไหร่อยู่ที่กลุ่มการใช้งานหรือองค์กรการใช้งานหรือการที่เราทำงานกับใครนะคะเราก็จะปรับลักษณะของเส้นน้ำหนักเส้นตามบริบทนั้นๆนะคะเพื่อการเข้าใจร่วมกันในการทำงานต่อๆกันไปนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในโปรแกรมนะคะแล้วเรามาลองตั้งค่าเส้นตั้งค่าเลเยอร์เป็นของแบบเราเองนะคะแล้วก็เรามาดูกันว่าการตั้งค่าเส้นเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเรามันเรียบร้อยแล้วก็มีระเบียบมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเปิดตัวไฟล์ที่เราเคยทำตัวดิเมนชันของเราขึ้นมาลองดูนะคะว่าถ้าเราตั้งค่าตัวดิเมนชันเนี่ยให้เป็นเลเยอร์ให้เป็นไปตามเลเยอร์เนี่ยลักษณะของดิเมนชันเราก็จะเปลี่ยนไปสังเกตได้จากเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างงานเขียนแบบนะคะลองซูมเข้าไปดูจะเห็นว่าเส้นดิเมนชันของเขาเนี่ยเขาก็จะมีค่าน้ำหนักที่มันต่างกันเส้นนอนตัวนี้นะคะเส้นของตัวหลักดิเมนชันเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นบางแล้วก็หัวของตัวดิเมนชันเนี่ยมักจะเน้นให้เป็นเส้นที่หนานะคะตัวหนังสือก็จะมีความหนาที่หนักกว่าตัวเส้นดิเมนชันนะคะแต่ว่าจะมีน้ำหนักที่เบากว่าตัวหัวดิเมนชันเช่นเดียวกันกับการเขียนแบบเหมือนกันตัวหัวเสาเนี่ยก็จะมีความหนามากกว่าตัวชิ้นงานของเรานะคะเปรียบง่ายๆก็คือถ้าเราเรียนเขียนแบบมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่โดนตัดอะค่ะน้ำหนักเส้นก็จะหนักกว่าสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะหรือเรียกว่าแบบเส้นสมมุติแล้วก็เส้นจริงนะคะการใช้เส้นปากก็เหมือนกันสังเกตว่าเส้นปากก็จะมีค่าน้ำหนักที่เบากว่าเส้นปากเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นสมมุติเส้นที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อบอกว่าวัตถุตรงเนี้ยมันมีนะแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นส่วนเส้นที่มันเข้มเนี่ยค่ะมันเป็นการบอกว่าวัตถุตัวนี้โดนตัดนะคะหลักๆประเภทของเส้นการเขียนแบบอะค่ะก็จะแบ่งเป็นพวกเส้นล่างเส้นจริงเส้นสมมุติราคาแล้วก็เส้นตัดเส้นจริงก็เปรียบเสมือนเส้นที่เราไม่ได้ทำการปะมันนะคะก็คือเป็นเส้นปกติที่เราเห็นแล้วมันไม่ได้โดนตัดนะคะนี่ก็เหมือนกันตัวลีดเดอร์ก็จะมีเส้นที่บางแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยก็จะหนากว่า
อันนี้ก็จะเป็นการที่เราตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็ตั้งค่าฟอนต์สไตล์นะคะอันนี้จะเป็นรูปด้านนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเส้นแต่ละเส้นจะต่างกันสัญลักษณ์ของการตัดวัตถุก็จะต้องหนาค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะแต่ละที่เขากำหนดยังไงนะคะแต่ว่าในส่วนใหญ่เส้นพวกนี้ก็จะมีความหนากว่าเส้นอื่นๆอย่างเส้นระดับพื้นอันนี้ก็จะเป็นหัวเฮดงานนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ว่ามีการกำหนดลักษณะแล้วก็มาตรฐานของเส้นนะคะเดี๋ยวเราไปลองตั้งค่าเลเยอร์ของเราดูนะคะในโปรแกรมโอเคเมื่อเราเปิดไฟล์ตัวดิเมนชันที่เราเคยทำไว้มาแล้วเนี่ยทีเนี้ยถ้าเส้นของเราอะค่ะที่เรากำหนดไว้ที่มันมีสีเดียวกันเนี่ยเวลาเราพอตออกไปเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะคะว่ามันจะเป็นน้ำหนักเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราลองตั้งให้เป็น PDF นะคะเราจะไม่ได้ปริ้นออกเครื่องปริ้นนะแล้วเราก็ใช้ตัวโมโนโครมตัวสไตล์ตรงนี้ค่ะพอสไตล์ตรงนี้เราต้องตั้งค่าเป็นของเราเองนะคะอย่างชื่อแปลกๆ MNFP อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเองแต่ในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยโปรแกรม AutoCAD ก็จะมีตัว A-CAD ขึ้นมาให้1ตัวนะคะแล้วก็ตัวโมโนโครมจะเป็นค่ามาตรฐานก็คือหลักๆของมันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำหนักเส้นที่เท่ากันหมดเลยดูตัวโมโนโครมนะคะตัวพอดของมันเนี่ยสังเกตว่ามันก็จะมีน้ำหนักเส้นของมันสีนี้จะเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเวลาเราพอตออกไปเนี่ยเราต้องการจะให้สีพวกนี้เป็นสีอะไรโดยเบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าให้เลือกทั้งหมด

นะคะให้เป็นสีดำไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกทีละสีนะคะว่าเราอยากให้สีไหนพอตออกมาแล้วปริ้นออกมาเป็นสีอะไรนะคะอย่างตอนนี้เราเลือกให้ทุกเส้นเป็นสีดำก่อนแล้วก็ปรับให้น้ำหนักเส้นนะคะอยู่ที่ 0.01 ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเส้นเนี่ยเมื่อเราพอตออกมาแล้วแล้วมันมีสีเดียวกันเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะคะรีวิวนะคะนี่เส้นก็จะมีน้ำหนักที่เท่ากันหมดเลยสังเกตว่าที่ตัวหนังสือมันมีความหนาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของตัวหนังสือนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสีหรือเลเยอร์นะคะน้ำหนักเส้นก็จะเท่ากันหมดเลยเราก็จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือหัวอันไหนคือเส้นตัวดิเมนชันนะคะอันไหนคือเส้นตัวไกด์ดิเมนชันนะคะเส้นริมทีนี้วิธีการตั้งค่าของมันนะคะวิธีการก็เข้าไปที่หน้าเลเยอร์ property นะคะเสร็จแล้วเขาจะขึ้นเลเยอร์ขึ้นมาแค่2แบบ depth point กับ0นะคะเส้น depth point เนี่ยคือหมายถึงเส้นที่เราเขียนไปใน AutoCAD แล้วเวลาเราพอตออกมามันจะไม่เห็นนะคะเนื่องจากค่า standard ของมันที่มันตั้งมาให้เนี่ยสังเกตว่ารูปปรินเตอร์ของมันเนี่ยมันจะมีความจางเท่ากับว่าเวลาเราปรินออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นเราเปลี่ยนให้ตัว dimension ของเรานะคะเป็น layer depth point วิธีการเลือก layer ของมันนะคะเปลี่ยนที่หน้า layer นี้นะคะแล้วก็เลือก depth point ค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่เลเยอร์ไหนเราดูได้จากตรงนี้นะคะหน้า property จะมีบอกว่าตอนนี้เลเยอร์เราอยู่ที่เลเยอร์ depth point นะคะเดี๋ยวเราลองพอตดูนะคะว่ามันจะเห็นไหมวิธีการพอตก็เลือกก่อนนะคะว่าเราจะพอตเป็นไฟล์ประเภทไหนตอนนี้เราจะพอตเป็น PDF นะคะเลือกสไตล์เป็นโมโนโครมอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวพอต area เป็น window นะคะเลือก dimension ที่เราปรับเมื่อกี้สังเกตว่าเนี่ยค่ะมันก็จะไม่มีตัวดิเมนชันของเราขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกเลเยอร์ที่เป็น depth point นะคะ depth point ก็คือมันจะปิดตัวเส้นนั้นไปเลยนะคะเวลาเราพอตออกมาเราก็จะไม่เห็นในกรณีนี้เราก็จะใช้สำหรับพวกเส้นที่เราต้องการจะไกด์ในแบบ AutoCAD อะค่ะเวลาเราเขียนแบบเช่นเส้นกระดาษหรือเส้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอตออกมาแล้วเราไม่ต้องการเห็นมันเราก็จะเลือกเลเยอร์ depth point ไว้นะคะทุกครั้งที่เราปรับตรงนี้เราก็ apply ไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าเราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะคะวิธีการตั้งค่านะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าหลักๆที่เขาใช้กันจะมีเส้นประมาณนี้มีทั้งหมด11เส้นนะคะเส้น00เนี่ยก็คือเปรียบเสมือนเส้นคล้ายๆ depth point เลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นที่เราไว้ทำความเข้าใจของเราเองว่ามันจะไม่เห็นเหมือนกันนะคะเราสามารถทำเส้นที่เราไม่อยากให้มันโชว์ได้เหมือน depth point ได้โดยการที่เราตั้งค่าเส้นมา1เส้นนะคะแล้วก็เราปรับมันให้ปิดตัวเครื่องพิมพ์นั่นเนี่ยค่ะเราปิดมันได้เลยการปิดมันแล้วขึ้นเครื่องหมายเครื่องพิมพ์แล้วก็มีลบเนี่ยค่ะเท่ากับว่าเราจะพอตแล้วเราจะไม่เห็นนะคะตัวสีม่วงนี้ก็เหมือนกันในที่นี้ก็ตั้งไว้ชื่อเดียวกันเลยก็คือชื่อ depth point นะคะเราเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วเราก็ปิดเครื่องหมายเครื่องพิมพ์ไว้ต่อไปนะคะวิธีการตั้งค่าสีของมันเนี่ยหลักๆเราจะไล่ตามสีที่เขามีกำหนดให้เลยสีที่มีกำหนดให้แนะนำว่าให้จำข้างล่างนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้สีข้างบนเนี่ยชื่อสีมันจะทำให้เราสับสนนะคะเพราะว่าสีมันจะมีความใกล้เคียงกันหลักๆเราใช้แค่ข้างล่างนี้ก็พออย่างเช่นเราเลือกสีแดงที่ช่องข้างบนเนี่ยมันจะเป็นค่าสีที่เป็นตัวเลข3ตัวเลขเป็นค่าสี RGB นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยถ้าเราเลือกเนี่ยมันจะเป็นชื่อสีเลย Red Yellow Green ทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเวลาเราตั้งเลเยอร์เนี่ยแนะนำให้ใช้แค่ค่าสีข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราลองเอาค่าสีพวกนี้ทั้งหมดนะคะไปลองตั้งค่าเป็นเลเยอร์ของเราเองนะคะเริ่มแรกนะคะเรากด Layer Property นะคะกดสร้างขึ้นมาก่อน1เลเยอร์โดยการกดที่เครื่องหมายอันนี้นะคะไอคอนนี้มันก็จะตั้งชื่อให้เราเบื้องต้นแล้ว1เลเยอร์นะคะเลเยอร์1เราปรับให้เป็นน้ำหนักเส้นที่เราต้องการค่ะเช่น 0.01 เราเขียนไกด์ไว้ก็ได้ค่ะว่าอันนี้คือขนาดเส้น 0.01 นะคะสีเทาแล้วเราก็ไล่นัมเบอร์ของสีไว้ก็ได้ค่ะก็คือ01 underscore น้ำหนักเส้น 0.01 นะคะเรากำหนดเส้นต่อไปก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกสีกันนะคะเส้นที่2 02 underscore น้ำหนักเส้นที่0.05

น้ำหนักเส้นพวกนี้สามารถใช้ตามได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำหนักเส้นที่ใช้ในการทำงานจริงๆนะคะน้ำหนักเส้นที่3นะคะ underscore 0.1 enter นะคะสร้างเส้นต่อไปนะคะส่วน4นะคะ underscore 0.18เลขตัว 0.1 0.18 เนี่ยมันจะใช้ตามหัวปากกาฟิกมาที่เราใช้ในการเขียนแบบมือกันนะคะต่อไปก็จะเป็น05 underscore 0.25 เบอร์6นะคะ underscore 0.35 ค่ะต่อไปนะคะเบอร์7นะคะ underscore 0.40 เส้นพวกนี้ค่ะถ้าเปรียบง่ายๆก็คือจุด01เนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นล่างจุด05เนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นบางนะคะแล้วก็หนาไปเรื่อยๆพวก 0.4 เนี่ยเราจะใช้เป็นพวกเส้นที่โดนตัดพวกเสานะคะแล้วก็พวก 0.25 เนี่ยเราจะใช้พวกเส้นผนังนะคะบางคนเขาก็จะตั้งค่าเลเยอร์ไว้ให้จำง่ายๆก็คืออย่างเช่น 0.01 เนี่ยเราจะใช้เป็นเส้นล่างเส้นกริดใช่ไหมคะเขาก็จะใส่ชื่อประเภทไว้ด้วยแต่ว่ามันสามารถใช้กับการเขียนงานอื่นๆได้นะคะเราไม่จำเป็นจะต้องว่า 0.01 เราจะใช้แค่เฉพาะกริดลายนะคะอะไรอย่างนี้อย่างเช่นพวกสมมติถ้าบางคนใช้เบอร์ 0.18 เนี่ยกับผนังเยอะๆเขาก็จะตั้งเป็นวอลไว้เหมือนกันนะคะหรือเขาใช้ 0.03 เนี่ยในการทำเป็นเบอร์เสานะคะเขาก็จะเขียนคอลัมน์ไว้คอลัมน์นะคะต่อไปเนี่ยที่อยากจะให้เพิ่มเข้ามาอีก2ประเภทก็คือเส้นสีที่เราใช้ในการทำงานหลักๆของเราก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะอันดับสกอร์ส่วนเส้นที่เป็นสีแดงสีน้ำเงินส่วนใหญ่เราจะใช้ในการทำการเน้นย้ำนะคะเราก็จะใช้น้ำหนักเส้นอยู่ที่ประมาณ 0.1 ค่ะแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่าอันนี้เราจะสร้างเป็นเส้นสีแดงเลฟนะคะอีกเส้นหนึ่งก็คือเบอร์9นะคะ 0.1 เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินค่ะส่วนเส้นเบอร์10เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราจะทำเส้นที่มันไม่แสดงอยู่จริงนะคะก็คือเส้น0หรือเดบพอยต์นะคะแต่อันนี้เราจะสร้างไว้เป็นของเราเองด้วยเพราะว่าบางครั้งเดบพอยต์ที่เขามีให้อะค่ะมันจะเป็นเส้นสีขาวใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเขียนเส้นสีขาวขึ้นมา2เส้นบางทีเราไม่รู้ว่าเส้นสีขาวที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันเปิดหรือมันปิดอยู่นะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นสีขาวที่เราไม่สามารถแก้ไขมันได้เนี่ยก็คือเส้น0ลักษณะของเส้น0เนี่ยก็จะแตกต่างจากเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้น0ทำอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราสร้างไว้10เส้นของเรานะคะแล้วเราก็จะมาเลือกสีมาตั้งค่าสีของมันว่าแต่ละน้ำหนักเนี่ยเราจะให้มันแทนด้วยสีอะไรนะคะเส้นกริดตอนนี้เราแทนให้มันเป็นสีเทาเบอร์8นะคะนี่ชื่อสีมันก็จะอยู่ข้างล่างนี่นะคะต่อไปเส้น05นะคะเส้นเบอร์2เราก็เริ่มไล่สีจากตัวนี้ได้เลยนะคะสีแรกก็คือเลดนะคะสีแดงกดโอเคค่ะต่อไปเบอร์1ก็ไล่มาได้เลยเราก็จะได้จำได้ง่ายๆว่าเส้นที่บางที่สุดก็คือสีแรกนะคะแล้วก็เส้นที่หนาที่สุดไล่มาถึงตัวสีม่วงนี่นะคะสีเหลืองกดโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงส่วนที่เป็นสีแดงนะคะมันจะเป็นสีพิเศษเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้สีไหนนะคะหลักๆที่จะให้จำก็จะมีอยู่คือสีเบอร์16นะคะอยู่ตรงนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะให้เลือกเป็นสีเบอร์154นะคะเลือกไว้เพราะว่ามันจะเป็นสีที่เวลาพอตออกมาแล้วสีมันจะไม่สว่างแล้วก็ไม่มืดจนเกินไปนะคะเราต้องจำเลขตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเวลาเราไปตั้งค่าพอตสไตล์เนี่ยมันจะได้ตั้งค่าถูกเส้นนะคะโอเคตอนนี้เครื่องปิดทั้งหมดมันปิดอยู่นะคะแนะนำต้องเปิดไว้นะคะไม่งั้นเวลาเราพอตมันจะไม่เห็นเปิดให้หมดเลยแล้วก็เส้น00

เราเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็นสีที่มันแตกต่างกับสีขาวนะคะเพราะว่าสีขาวเนี่ยมันจะไปซ้ำกับเบอร์0เราปรับให้เป็นสีม่วงนะคะมันจะได้แตกต่างจากสีข้างล่างพวกนี้อันนี้มันจะออกเป็นสีชมพูเราจะเลือกเป็นสีม่วงม่วงนี้ก็ได้นะคะเบอร์200นะคะโอเคแล้วเราก็ปิดเครื่องปรินท์ไว้ด้วยค่ะเสร็จแล้วพอเราได้เลเยอร์พวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ปิดมันได้เลยวิธีการที่เราจะเอาเลเยอร์ไปใช้กับไฟล์อื่นๆน่ะก็ทำเหมือนตัวดิเมนชันเลยคือเราเขียนเส้นทุกเส้นขึ้นมาก่อนคล้ายๆแบบนี้เราจะกำหนดพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็เขียนกำกับไว้ใส่เทคกำกับไว้ว่าแต่ละเส้นของเราเนี่ยมันมีความหนาเท่าไหร่เป็นสีอะไรนะคะแล้วเราก็กรอบตัวเนี้ยไปใช้ในงานอื่นๆได้เลยอย่างอันนี้ก็จะมีค่าน้ำหนักเส้นบอกด้วยอันนี้อาจารย์ก็จะทำไว้เพื่อเวลาการเริ่มใช้งานของเราอะค่ะเราก็จะกรอบตัวเนี้ยขึ้นไปวางไว้เป็นสแตนดาร์ดแล้วเลเยอร์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแบบที่เราตั้งไว้เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการทำของเราเราก็กำหนดไว้ก่อนเลยเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะ1เส้นก๊อปปี้ไปเลยนะคะกดอะไรก็ได้เราจะได้ทำได้ทีเดียวนะคะเราก็มากำหนดเมื่อกี้เรามีทั้งหมดประมาณ10เส้นแล้วก็ด้านเดียวนี่กำหนดเป็น1มี10กด X มันนะคะเราก็จะได้เส้นทั้งหมด10เส้นแล้วทีนี้วิธีการก็คือเราเลือกเส้นนี้แล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์นะคะให้เป็นเบอร์0 02นะคะเปลี่ยนได้เลย01นะคะเปลี่ยนไล่มาเลยนะคะทุกเส้นเลย

็นสีม่วงนะคะโอเคพอเราได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองก๊อปไปที่ไฟล์อื่นดูนะคะว่าเลเยอร์ที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยจะตามไปด้วยไหมกดเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็คอนโทรลซีกดขึ้นมา1ไฟล์นะคะกดคอนโทรลวีค่ะเดี๋ยวก่อนคอนโทรลวีเราดูก่อนว่าตอนนี้เลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เลเยอร์จะไม่มีเวลาเรากดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่มีเลเยอร์ขึ้นเลยแต่ถ้าเรากดคอนโทรลวีวางเส้นที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยเลเยอร์จะมาทั้งหมดเลยที่เราสร้างไว้นะคะดังนั้นเวลาเราไปทำงานในไฟล์อื่นๆเราก็จะได้จำได้ว่าเราใช้น้ำหนักค่าแบบไหนเราใช้น้ำหนักเส้นแบบไหนนะคะทีนี้พอเรามีเลเยอร์แล้วเนี่ยต่อไปก็คือเราต้องตั้งค่าพอตนะคะตั้งค่าพอตก็คือเราจะต้องตั้งเป็นชื่อของเราเองหรือเราจะใช้ในการปรับแก้ของตัวเดิมของโปรแกรมก็ได้ในที่นี้ถ้าให้ง่ายก็คือใช้ ACAD ของตัวโปรแกรมที่เขามีให้เนี่ยค่ะแล้วเราค่อยมาตั้งเป็นสีของเราเองกดตรงนี้นะคะด้านขวามือตรง Edit เปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสแตนดาร์ดก็คือสีดำทั้งหมดก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ปรับขนาดของเส้นให้เป็น use object ก่อนก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เราจะมาปรับให้ตรงกับตัวสีที่เราตั้งไว้ทั้งหมดนี่นะคะเริ่มแรกสีแดงเมื่อกี้ถ้าจำได้สีแดงเราตั้งกันอยู่ที่ 0.05 นะคะเราก็มากดตรงลาย use object line width นะคะว่ามีอะไรให้เราเลือกบ้างสมมุติถ้ามันมีค่าแปลกๆเช่น 0.2 อะไรเงี้ยค่ะแล้วในเนี้ยมันไม่มีเนี่ยเห็นไหมคะในนี้มันจะไม่มี 0.02 มี 0.05 อะไรเงี้ยค่ะเราสามารถเพิ่มได้โดยการกด Edit Line Width นะคะแล้วเราก็แก้ไขมันได้เลยถ้าสมมติเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น 0.02 นะคะโอเคเปลี่ยนเลยกดโอเคพอเรากดตรงนี้จาก 0.025 ก็จะกลายเป็น 0.2 แล้วนะคะถ้าจำได้นะคะสีแดงของเราจะเป็น 0.05 นะคะสีเหลืองเป็น 0.1 สีเขียวจะเป็น 0.18 นะคะสีฟ้าจะเป็น 0.25 สีน้ำเงินจะเป็น 0.35 นะคะสีชมพูจะเป็น 0.4 สีเบอร์7จะเป็นสีดำนะคะมันจะมีความใกล้เคียงกับพื้นหลังของเราเราจะไม่ใช้ในการทำงานนะคะเบอร์8เมื่อกี้ที่เราใช้กันก็คือเราจะตั้งเป็น 0.01 นะคะเป็นเส้นล่างแล้วก็สีพิเศษของเราเบอร์16นะคะเบอร์16เราจะปรับให้เป็นสีแดงโดยเราก็จะเปลี่ยนจากที่เป็นสีดำอยู่ตอนเนี้ยให้เป็นค่าสีของมันก็คือ use object color นะคะแล้วก็สีน้ำเงินเมื่อกี้นะคะที่เราตั้งก็คือเป็นสี154เราก็ไปเลือกที่สี154นะคะแล้วก็ปรับเป็น use object color เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราต้องตั้งค่าขนาดก่อนก็คือขนาดของตัวสีน้ำเงินกับสีแดงเราตั้งไว้ที่ 0.1 นะคะเราก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยสีน้ำเงินสีแดงเบอร์16นะคะ 0.1 ด้วยโอเคเซฟนะคะแอปพลายนะคะเราลองกดดูว่าเลเยอร์ของเรามีความเปลี่ยนแปลงไหมตัวนี้เป็น PDF นะคะขนาดกระดาษเรายังไม่ต้องตั้งก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น Windows ก่อนเพื่อที่เราจะได้มาเลือกว่าเราจะพอตตรงไหนบ้างนะคะกด Preview นะคะจะเห็นได้ว่าเส้นที่เราสร้างให้มันเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงนะคะแต่มันจะเป็นแดงเข้มนะอันนี้คือสีน้ำเงินนะคะอันนี้ก็จะมีความต่างกันอันนี้จะเป็นเส้นสีม่วงเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ 0.4 นะคะอันนี้ที่จะเป็นเส้นที่ตั้งไว้ 0.35 นะคะก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าเราซูมออกมาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่ต่างกันนะคะถ้าสังเกตเห็นนะคะตอนนี้มันจะมีเส้นขึ้นมาโชว์เนี่ยแค่9เส้นใช่ไหมคะเส้นสีม่วงก็คือเส้นที่มันหายไปที่เราปิดตัวพอตเตอร์ไว้ในตัวตอนตั้งเลเยอร์นะคะตัวนี้มันจะหายไปเนี่ยคือการตั้งค่าเส้นนะคะแล้วก็ตั้งค่าพอตเตอร์ที่สามารถทำงานได้แล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเรากลัวจำไม่ได้อย่างที่บอกนะคะว่าให้เราสร้างเทคพวกนี้นะคะขึ้นมาเป็นไกด์ในการทำงานด้วยเพราะว่าเวลาทำงานนะคะถ้าเราไม่ได้มาเลือกพอตตรงเนี้ย
ไอ้พวกเนี้ยก็จะไม่ไปโชว์ในหน้าการ์ดพอร์ตของเราอยู่แล้วนะคะแค่ว่าเราอ่ะจะต้องมีตัวเนี้ยไว้ในการทำงานเฉยๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวดิเมนชันเราสามารถปรับอะไรกับมันได้บ้างนะคะเรามาลองดูว่าถ้าเราสังเกตดูจากตัวอย่างของงานที่เราเขียนนะคะตัวหัวเนี่ยมันจะต้องหนาใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้เป็นเลเยอร์ไหนดีนะคะในการทำให้ดิเมนชันมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานแบบนี้นะคะการตั้งค่าดิเมนชันเหมือนเดิมเลยนะคะไปที่ดิเมนชันเราเลือกตัว CC ก่อนแล้วกันนะคะตัว CC เนี่ยเราก็โมดิฟายมันแล้วเราก็ลองเลือกเลเยอร์มันนะคะตัวคัลเลอร์นะคะไปที่ไลน์แล้วก็เลือกคัลเลอร์นะคะอย่างเมื่อกี้เรามองว่าเส้นแนวนอนเนี่ยมันจะต้องบางกว่ากว้างหัวปากกาใช่ไหมคะเราคิดว่าเส้นตัวสีเทาเนี่ยเป็นเส้นล่างนะคะเวลาในการทำงานดังนั้นเราเริ่มต้นที่สีแดงก่อนตัวนี้จะเป็นการปรับค่าตัวเส้นนะคะเราก็เลือกเป็นสีแดงอันนี้ให้เปลี่ยนเป็นบายเลเยอร์แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวเส้นตั้งด้านข้างนะคะเราก็จะมีให้มันมีความหนานิดนึงเลเยอร์นะคะเราก็จะได้ดิเมนชันที่มีน้ำหนักสี2สีแล้วนะคะโอเคเสร็จไว้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทำเหมือนกันเลยตั้งค่ามันนะคะเป็นสีแดงนี่เป็นสีเหลืองโอเคเสร็จไว้นะคะอันนี้เป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองเหมือนเดิมเพื่อให้มันมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนกันแค่ลักษณะของหัวดิเมนชันนะคะดีตัวแอโร่นะคะโมดิฟายมันแดงแล้วก็เหลืองเหมือนกันโอเคเราก็จะได้ที่เป็นดิเมนชันที่เป็นลักษณะสีแบบนี้แล้วนะคะเวลาเราพอตออกไปดูลองพอตดูนะคะทั้งหมด

เมื่อกี้เราปรับตัวนี้ไว้เป็นเดฟพอยต์อยู่เดี๋ยวเราปรับให้มันเป็นเลเยอร์ปกติตัวเลเยอร์ของไดเมนชันเนี่ยค่ะเราใช้เป็นตัวเบอร์ศูนย์หรืออันไหนก็ได้ที่มันจะปรับเลเยอร์ให้เราตอนนี้คือแค่ตัวเลขนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเลเยอร์ศูนย์มันจะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือเวลาเราตั้งบอกหรืออะไรที่เป็นเลเยอร์ศูนย์ไว้อะค่ะอย่างเช่นตัวนี้เราให้เทคมันอยู่ที่เลเยอร์ศูนย์ใช่ไหมตัวสีโมดิฟายถ้าสังเกตว่าเทคเนี่ยมันจะอยู่ในใบบอกก็คือเลเยอร์ศูนย์อะไรเงี้ยค่ะมันจะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราปรับเลเยอร์ทั้งหมดตรงนี้นะคะสมมติว่าตอนนี้เราตั้งค่าเทคให้มันมีความหนาเหมือนกันก็คือสีเหลืองเซตไว้โอเคแล้วเราลองพอร์ตดูอันนี้เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ปกติก่อนก็คือเลเยอร์ศูนย์โอเคพอร์ตดูนะคะพอร์ตทั้งหมดพรีวิวค่ะจะเห็นได้ว่าเส้นก็จะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนี่น้ำหนักเส้นก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่เส้นทั้งหมดก็จะยังเป็นสีดำนะคะบางคนถ้าต้องการให้บางกว่า 0.01 ก็จะปรับให้เป็นสีเทานะคะตอนนี้เวลาเราได้ Dimension ขึ้นมาแล้วอะค่ะถ้าเราลองขึ้นวัตถุสักหนึ่งวัตถุเช่นการเขียนเก้าอี้1ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างเก้าอี้1ตัวโดยการใช้เส้นเลเยอร์ในการทำเก้าอี้นะคะ i4 เก้าอี้ที่เป็นท็อปวิวนะคะสร้างที่นั่งขึ้นมาก่อนที่ขนาด 0.45 นะคะเก้าอี้มีผนังพิงเราก็สร้างผนังพิงเราสามารถทำงานไปแล้วก็ใช้เป็นเลเยอร์ศูนย์ไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนสีเส้นก็ได้นะคะ 0.45 ขนาด 0.05 นะคะขยับออกไปนิดนึง

มื่อเรามีเก้าอี้ที่เป็นท็อปวิวเนี่ยหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเราอยากให้น้ำหนักของเส้นมันต่างกันเนี่ยเราก็ปรับได้จากการเลือกเลยเลือกแล้วก็ปรับเลเยอร์ของมันอาจจะเป็นสีฟ้าที่ตัวพนักพิงเนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยเราก็จะให้มันเป็นสีฟ้าที่น้ำหนักมากขึ้นมาหน่อยก็คือ 0.25 นะคะอย่างตัวนี้มันจะต่ำกว่าตัวพนักพิงลงไปแล้วก็ลองให้มันเป็นสีแดงนะคะให้มันเป็นน้ำหนักที่เบาลงแล้วตัวนี้เราจะให้ลองเป็นสีเทานะคะเพราะว่าเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเราลองพอดดูนะคะน้ำหนักเส้นของมันเนี่ยก็จะมีความต่างกันถ้าดูเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ว่าเวลาปริ้นออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่เห็นได้ชัดเลยว่าน้ำหนักเส้นของตัวสีฟ้ากับตัวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราต้องปรับตัวนี่ด้วยให้เป็น A-CAT ก่อนตามที่เราตั้งค่าไว้นะคะเอาใหม่ทีหนึ่งจะเห็นได้ว่าน้ำหนักเส้นเนี่ยต่างกันเลยเราก็จะได้เก้าอี้หนึ่งตัวแหละโดยที่แบบของเราเวลาปริ้นเวลาพอตออกมาเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักเส้นชัดเจนนะคะสมมติถ้าเราทำเสา1ต้นนะคะ E4 เสา1ต้นขนาดที่20เซนติเมตรจุด20เซนติเมตรนะคะส่วนใหญ่เลเยอร์ที่ใช้ทำเสากันก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.4 หรือ 0.35 นะคะในที่นี้เราใช้ 0.35 ก่อนเราสร้างผนังขึ้นมา1ผนังนะคะ 1.1 ผนังหนา10เซนนะคะผนังเราจะใช้กันอยู่ที่ประมาณสีเขียวค่ะนี่อย่างที่เราตั้งค่าไว้เลยทีนี้ในผนังนะคะเราก็จะมีการฉาบใช่ไหมคะเราก็จะออฟเซตผนังเข้ามาการฉาบก็จะหนาประมาณ 0.015 นะคะแล้วก็ขยับให้เป็นลักษณะสัญลักษณ์ของผนังก่อนนะคะเราสร้างสัญลักษณ์ของผนังขึ้นมาก่อนทีนี้การทำผนังกับเสาอะค่ะถ้าเราอ่านแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจะอ่านเสาเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมคะเสาเนี่ยจะต้องมีความหนากว่าน้ำหนักเส้นของตัวผนังก็จะมีหนารองลงมานะคะส่วนเส้นฉาบเนี่ยคือเส้นสมมุติว่าเราเห็นการฉาบของผนังดังนั้นเราก็จะให้มันบางกว่าตัวเส้นผนังจริงๆนะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นสีแดงนะคะสัญลักษณ์ผนังอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเราจะต้องทำสัญลักษณ์ของอิฐนะคะเราก็แฮกมันได้เลยแฮทให้เป็นสัญลักษณ์ของผนังก่อนก็คือตัวนี้อาจจะให้มันเล็กลงกว่านี้นิดนึงโอเคกดโอเคนะคะเปลี่ยนสีแฮทของเรานะคะถ้าสมมติเราต้องการให้แฮทมันบางมากๆเราก็เปลี่ยนเป็นสีเลือกไปเยอะนะคะเป็นเลเยอร์นี้โอเคเดี๋ยวเราลองมาพอตดูนะคะว่ามันจะต่างกันยังไงนี่นะคะสัญลักษณ์ของตัวเสาเนี่ยมันก็จะมีค่าน้ำหนักเส้นที่หนาแล้วก็ตัวของผนังเนี่ยก็จะมีน้ำหนักเส้นที่บางลงมานะคะตัวแฮทก็จะมีความบางกว่าตัวเส้นสมมุติของเราเมื่อกี้นะคะวิธีการใช้งานของมันก็มีประมาณนี้นะคะก็คือการเลือกวัตถุการเปลี่ยนเลเยอร์นะคะการเปลี่ยนเลเยอร์ตามนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีการที่สมมติเราไม่อยากไปกดเปลี่ยนเลเยอร์มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ MA นะคะการ MA ก็คือการ Match Property การ Copy การตั้งค่าการสีเส้นอะไรเงี้ยอีกวัตถุหนึ่งก็คือกด MA กด Space Bar นะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเสาให้เป็นสีฟ้าเราก็กด Copy สีฟ้าไปวางที่เสาได้เลยอันนี้จะเป็นการ Copy Layer มานะคะเสาของเราก็จะเปลี่ยนเป็นเลเยอร์เบอร์05แหละนะคะเช่นเดียวกันเราอยากจะให้เสาเป็นสีแดงก็กด MA เลือกสีที่เราต้องการ copy นะคะไปที่เสาของเราได้เลยวิธีการใช้งานเลเยอร์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะแนะนำว่าให้เซฟไฟล์ที่เราตั้งค่าของเราเนี้ยไว้ก่อนเซฟเป็นตั้งชื่อไว้เป็นอะไรก็ได้ค่ะอย่างอาจารย์เองอาจารย์จะเซฟไว้ว่า start up file นะคะก็คือไฟล์เริ่มต้นในการทำงานหรือถ้าเราไม่ต้องการ copy เราเซฟไฟล์นี้ไว้
แล้วเราเปิดไฟนี้ในการทำงานแล้วเราเซฟแอดออกไปเป็นอีกไฟหนึ่งก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ทับไฟล์เดิมนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่7 EP ที่เรามาเรียนรู้การสร้างเลเยอร์นะคะสำหรับ EP ต่อไป EP ที่8เราจะมาเรียนรู้วิธีการพอร์ตและก็การปริ้นแบบของเรากันนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเรา

0: ล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
0: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเนี่ยครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
2: คือต้องบอกก่อนคือผมไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเลี้ยงอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
2: 02-141-2958
1: อันนี้ก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
1: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
2: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะ

ลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์

แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV

0: ซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียด คุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบ

0: มีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจหรือชื่อเล่นครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับผมอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับนักเรียนทราบหรือไม่นะครับว่าพลังงานนะครับในการขับเคลื่อนยานพาหนะนะครับเขาใช้พลังงานอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงพลังงานแล้วนะครับส่วนใหญ่จะนึกถึงพลังงานน้ำมันนะครับในการขับเคลื่อนซึ่งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าน้ำมันใช้มานานพอสมควรแล้ว
0: โอ้นานมากครับ
1: ก็มีท่าทีว่าจะหมดไปจาก
0: โล
1: กเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับซึ่งน้ำมันเป็นพลังงานที่ใช้เกือบทุกชนิดทุกประเภทก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผลเสียที่ตามมาพอสมควรผลเสียที่ว่ามีอะไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: ก็เช่นมลพิษนะครับเช่นรถน้ำมันเนี่ยเวลาเราใช้ใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตไหมแน่นอนสตาร์ทมามีเสียงเครื่องยนต์มีการเผาไหม้มีการสันดาบใช่ไหมครับจุดระเบิดแน่นอนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้เกิดปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะโลกร้อน
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนอันที่สองนะครับเกิดในภาวะเนื่องจากตอนนี้เราใช้น้ำมันมาร่วมระยะเวลาเป็น100ปีถ้าครูพูดนะ100ปีนะครับน้ำมันในโลกนี้หมดไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้มันก็เริ่มมีพลังงานทดแทนขึ้นมานะครับที่ค่อนข้างหาได้ง่ายและเป็นพลังงานสะอาดนะครับปัจจุบันนี้นิยมนะครับแพร่หลายนะครับอาจารย์นุ่มดำ
1: ใช่ครับก็ปัจจุบันนะฮะต่างประเทศนะครับก็เริ่มมีการผลักดันนะครับโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมากมายเข้ามาเสริมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้า
0: ครับพลังงานไฟฟ้านะครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้จะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของเรานะครับในการมาขับเคลื่อนยานพาหนะอะไรต่างๆนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับมีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมมาสร้างทำให้เกิดพลังงานที่เราสามารถจับต้องได้และใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนี่คือพลังงานไฟฟ้าพลังงานแห่งอนาคตนะครับถ้าพูดถึงในเมืองไทยปัจจุบันยานพาหนะที่เป็นไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์แม็ก
0: นะครับ

0: ก็ปัจจุบันนี้นะครับประเทศผมว่าในทั่วโลกกันดีกว่า
1: ครับ
0: ก็เริ่มจะพัฒนาพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาใช้ในรถถ้าย้อนไปสมัยก่อนก็เริ่มมีจักรยานไฟฟ้า
1: ถูกต้องครับ
0: จักรยานไฟฟ้านะแล้วก็มีขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันนี้เราได้เห็นหนึ่งสิ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาก็คือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนเห็นไหมครับมันเยอะขึ้นมาในรอบตัวเราเนี่ย100คันเราจะเห็นแล้วประมาณ 30% แล้วนะครับหนึ่งเลยก็เพราะหนึ่งครั้งก็คือเป็นพลังงานสะอาดใช่ไหมครับอันที่สองเราไม่ต้องเสียเงินนะครับในการเติมน้ำมันเสียค่าใช้ไฟฟ้านะครับจ่ายไฟฟ้าไปส่วนนึงนะครับก็มองแล้วคุ้มค่านะครับส่วนรถที่อยู่ตรงหน้าครูเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่ารถไฟฟ้านะครับมองแล้วมันก็เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์นุ่มตาเหมือนทุกอย่างเลย
1: งั้นทุกอย่างนะครับแต่แตกต่างกันที่
0: ไม่ใช้น้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์มาเครื่องติดละมีเสียงไหมครับไม่มีเร่งเครื่องไม่มีเสียงแต่ล้อหมุนใช่ไหมครับอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับรวมถึงวิวัฒนาการสมัยนี้รถไฟฟ้าออกแบบมาค่อนข้างจะดีเทียบเท่ากับรถน้ำมันเลยนะครับอาจารย
1: ์โ
0: อ้นะอย่างสมมุติผมขับไปเชียงใหม่ก็มีคนขับไปได้เหมือนกัน
1: ได้ไหมอาจารย
0: ์ได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้สุดยอดครับ
0: สุดยอดนะครับรถไฟฟ้านะแต่ก็ยังมีจุดด้อยหนึ่งเรื่องก็คือในประเทศไทยเรื่องพลังงานจุดชาร์จเราอาจจะยังไม่เจอเท่าไหร่นะครับหนึ่งคันเนี่ยอาจจะวิ่งได้เป็นร้อยกิโลบางคันวิ่งได้เป็นพันกิโลขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยประสิทธิภาพและราคานะครับอ่ะส่วนที่ครูพูดไปเนี่ยให้เรารู้จักว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแน่นอนนะครับเราเห็นแล้วครูก็อยากจะให้นักเรียนที่ดูอยู่นะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปใช่ไหมครับถามว่ามีการซ่อมไหมมีซ่อมทุกอย่างนะครับเหมือนรถทั่วไปเพราะมันมีเหมือนรถทั่วไปทุกอย่างแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือเขามีเครื่องยนต์ไหมครับไม่มีนะครับเขามีอะไรครับมีไฟฟ้านะครับในตัวเขานะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอนวิธีการถอดล้อบริการรถไฟฟ้าถอดเพื่ออะไรครับหนึ่งเลยรถไฟฟ้าสมมติเกิดปัจจัยนะครับเช่นรถไฟฟ้ามียางไหมครับอาจารย์ตาม
1: มีครับ
0: เหมือนรถทั่วไปเลย
1: รถทั่วไปเลยครับ
0: มีระบบเบรกไหมครับมีนะครับเราต้องมีการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับหรือระบบรถไฟฟ้ามีปัญหามอเตอร์มีปัญหาเราต้องมีการตรวจเช็คและซ่อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาถอดบริการล้อหลังถอดประกอบนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วยกันเลยนะครับมองแล้วกูมองแล้วบางบ้านมีเนาะยานตรงตาม
1: มีเยอะเลยครับทุกวันนี
0: ้ส่วนตัวผมก็ยังอยากจะได้มีเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่มีอยู่เยอะนิ
0: ยม
1: ในบ้านเราแต่จะมีส่วนน้อยที่จะพูดถึงเรื่องการบำรุงดูแลรักษาและการตรวจเช็คที่ถูกวิธีนะครับซึ่งวันนี้นะครับอาจารย์เศรษฐวุฒิก็จะมาแนะนำวิธีการขั้นตอนนะครับในการเช็คตรวจสภาพระบบอุปกรณ์ต่างๆของรถจักรยานไฟฟ้า
0: ครับก็มีทั้งการถอดแล้วก็ตรวจเช็คเบื้องต้นรถการมันเสียนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้านักเรียนสังเกตไหมครับมันขับเคลื่อนล้อหน่อยครับอ่ะครูเปิดสวิตช์กุญแจขับเคลื่อนล้อหน่อยครับล้อหลังเมื่อบิดคันเร่งมันเริ่มมีการขับเคลื่อนใช่ไหมครับแน่นอนเวลาขับเคลื่อนไปเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าขับเคลื่อนไปเนี่ยถ้ามันเกิดการเสียหายนะครับเราก็ต้องมีการตรวจเช็คเบื้องต้นสมมติสตาร์ทไหมมันไม่หมุนแต่วันนี้เราตรวจเช็คเบื้องต้นได้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเครื่องล้อหลังแน่นอนมันไม่มีโซ่ไม่มีอะไรนะครับข้างในเนี่ยครับมันเป็นเขาเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับข้างในเป็นมอเตอร์นะครับนะเราก็ได้เช็คเบื้องต้นว่าเช็คข้างในมันมีเฟดยังไงนะครับรวมถึงถอดล้อและประกอบล้อบริการกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็แนะนำเครื่องมือที่ใช้ก่อนนะครับเครื่องมือก็เป็นชุดอะไรกล่องเครื่องมือหรือชุดบล็อกนะครับ1ชุดเลยครูหวังว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราดูกันอยู่เราสนใจในงานช่างนะครับ สนใจในงาน DIY นะครับมีแน่นอนเครื่องมือนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมีได้ทุกคนนะครับ
1: ได้ครับเราไม่ใช่ช่างก็หาซื้อได้นะฮะ
0: ใช่ครับอันที่สองที่ใช้ในงานก็เป็นพวกอะไรครับตัวรัดนะครับเขาเรียกเคเบิลไทนะครับสำหรับรัดสายไฟรถเราไม่ใช้น้ำมันแต่เราต้องมีการรัดสายไฟเราลื้อแล้วต้องรัดแล้วก็ต้องตัดด้วยนะครับโดยประมาณนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนนักเรียน1คนอันนี้นะครับงานแรกของเรานะครับรถไฟฟ้าเนี่ยเรามองโดยรูปทรงเนี่ยเขาไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับไม่มีเครื่องยนต์แต่เราต้องทำการรื้อนะครับเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนครับนักเรียนถ้ามองถามนี่ไม่มีเครื่องยนต์เขาอยู่ที่ล้อนั่นเองเขามีแค่ล้อกับอีกอย่างสมองกลของเขาคือคอนโทรลเลอร์แล้วก็แบตเตอรี่ใช้ในการทำงานของเขานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะทำการถอดหรือเพื่อดูแบตเตอรี่และก็ชุดคอนโทรลเลอร์ของรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอันดับแรกคือปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดเบาะนะครับคราวนี้เรามาเปิดเบาะสิ่งที่เราเห็นเลยมันเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยใช่ไหมครับข้างในเหมือนไหมครับมองดูเหมือนเป๊ะเลยนะครับ
1: เป๊ะเลยนะฮะแล้วถังน้ำมันอยู่ไหนครับ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่มีสวิตช์หนึ่งสวิตช์นะครับอันดับแรกนะครับรถไฟฟ้าจะเซอร์วิสทุกครั้งนะครับต้องทำการปิดสวิตช์นะครับแหล่งจ่ายไฟเพื่อป้องกันไฟช็อตไฟนะครับไฟฟ้า60โวลต์ช็อตแล้วนะครับช็อตแล้วอันตรายแล้วนะครับแค่12 โวลต์ที่หนูเคยต่อกันช็อตกันก็อาร์กันรุนแรงแล้วใช่ไหมครับ60โวลต์80โวลต์100โวลต์แรงนะครับอาจจะดังตุ้มเลยนะครับปิดก่อนปิดคัตเอาท์นะครับจากนั้นเปิดเซลล์กุญแจนะครับเพื่อคลายประจุนะครับสังเกตนะครับเซลล์กุญแจเนี่ยพอเปิดปุ๊บเขาจะติดอยู่แป๊บนึงนะครับคลายประจุเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการเริ่มบริการรถเขาได้แล้วแต่ถามว่าการบริการต้องบริการอย่างปลอดภัยนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับเราใช้ไขควงหรืออะไรต่างๆนะครับลักษณะด้ามของเราเราจะไม่ใช้ด้ามที่เป็นเหล็กถ้าเราต้องการรื้อรถไฟฟ้านะครับจุดคอนโทรลทำไมถึงไม่ใช้เหล็กนักเรียนเข้าใจไหมเหล็กมันนำไฟฟ้าได้ไหมครับได้ไหมครับได้แต่นี้นำได้ไหมเป็นฉนวนนะครับอันนี้จะไม่ช็อตมืออันนี้ช็อตมือนะครับเราก็เลือกให้ถูกนะครับขั้นแรกนะครับเราจะถอดชุดเบาะออกมาเลยนะครับถอดเบาะเลยครับดูเครื่องมือเลยลูกชุดเบาะนะครับตรงนี้เป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่แล้วก็ข้างใต้จะมีคอนโทรลเลอร์นะครับของเริ่มต้นถอดเบาะนะครับถอดเบาะออกก่อนเลยนะครับนะครับด้วยเครื่องมือเบอร์อะไรนะครับนักเรียนเบอร์10นะครับเบอร์10ทำการไขนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถอดเบาะออก2ตัวนะครับถอดเรื่อยๆนะครับรถไฟฟ้าก็น่าสนใจนะครับอาจารย
1: ์ก็เป็นการลดมลภาวะท
0: ั
1: ้งโลกเราแล้วก็สุขภาพของเราด้วย
0: ใช่ถ้าเกิดซ่อมได้ก็ดีนะครับดีมากนะ
1: โดยเฉพาะมลภาวะทางเสียงครับอาจารย์เงียบมาก
0: รวมถึงมลภาวะกระเป๋าตังค์เราด้วย
1: กระเป๋าตัง
0: ค์ใช่ครับเบาะถอดแล้วครับอันนี้เบาะถอดหลุดมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดอันนี้เขาเรียกชุด U-box นะครับชุด U-box คือกล่องเก็บสัมภาระของเขานะครับอันนี้คือฝาข้อแบตเตอรี่เราถอดได้เลยนะครับถอดเลยนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ข้างในอีก4ตัวนะครับที่เราเห็นข้างใต้ตรงนี้นะครับ1 2 3 4เป็นน็อตเบอร์เลยครับนักเรียนเบอร์10ใช้เครื่องมือตัวเดิมไขเลยนะครับ
1: ก็เครื่องมือบ้านๆเราที่มีอยู่ทุกบ้าน
0: ทุกบ้านนะครับ
1: มีอยู่แล้วนะฮะคือหาซื้อได้ง่ายมากนะครับ
0: ผมหวังว่าถ้าเกิดเราชอบ DIY ผมว่ามีทุกคนนะครับ
1: ใช่ครับหรือพ่อบ้านที่อยากจะซ่อมเองอย่างเงี้ยฮะก็ศึกษาวิธีการนะครับแล้วนำไปปฏิบัติตามน่าจะไม่น่ายากนะครับ
0: เห็นไหมครับน็อตของรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถน้ำมัน ทั่วไปทุกอย่าง

0: การบริการมองแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: รถรุ่นนี้ชาร์จไฟยังไงครับอาจารย
0: ์นะครับใช้มันจะมีแบตเตอรี่นะครับเรายกออกมานะครับเดี๋ยวจะยกออกมาแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จเขาเรียกชาร์จไฟบ้านนะครับ
1: ปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับ
0: คล้ายๆกับชาร์จโทรศัพท์เรานั่นเอง
1: ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จข้างนอกเช่นพวกปั๊มพวกอะไร
0: ใช่ครับ
1: ให้มันยากนะฮะ
0: ก็ชาร์จ1ประมาณ1ครั้งเนาะก็วิ่งได้ประมาณ60กิโลละ
1: ครับ
0: ก็โอเคครับระดับนึงนะครับแต่อนาคตผมว่าประสิทธิภาพน่าจะสูงขึ้นมามากกว่านี้เยอะนะครับนะครับทำการถอดนะครับยูบ็อกซ์นะครับถอดออกมาตอนนี้น็อตก็เริ่มครบนะครับครบ4ตัวนะครับนะครับ
1: น็อตก็ไม่เยอะนะครับอาจารย
0: ์น็อตไม่เยอะครับน็อตก็พอๆกับรถน้ำมันทุกอย่างเลยนะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมอีกหนึ่งจุดนะครับตอนเราเริ่มยกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีสวิตช์อยู่สวิตช์ตัวนี้เขาเรียกเขาเบรกเกอร์นั่นแหละนะครับเราทำการต้องคลายและถอดนะครับในขณะที่ยกยูบ็อกเพื่อยกออกนะครับยกออกเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะขันน็อตออกนะครับดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับข้างในอย่ากระชากนะครับต้องลื้อแบบระมัดระวังนะครับเพราะเขามี
1: สังเกตดูนะมันจะมีส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งอยู่นะครับแล้วก็ถอดออกก่อน
0: อุปกรณ์ติดตั้งนะครับนักเรียนลองดูดิครับเป็นยังไงข้างหลังมีตัวเมียไหมครับไม่มีขายได้เลยนะครับ
1: ตอนนี้มีไฟค้างอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์ครับคันนี้ไฟตอนนี้
1: มี
0: ค้างแน่นอนนะครับเพราะว่าแน่นอนแบตเตอรี่เรายังเสียบอยู่นะครับอาจจะมีกระแสไฟหลงเหลืออยู่นะครับการทำรถไฟฟ้านะครับตอนนี้เราต้องถอดยูบ็อกออกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดแบตเตอรี่แต่ก่อนถอดยูบ็อกเสร็จแล้วนะครูจะให้นักเรียนดูก่อนแล้วรถไฟฟ้าข้างในเนี่ยก็มีแค่นี้เองนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือสายจูนนะครับสายจูนนะครับสายจูนอันนี้นะครับรถไฟฟ้าจูนได้เหมือนรถน้ำมันเลยนะครับนะครับเป็นไงครับอันนี้ขอบใจไหมครับนักเรียนเดี๋ยวดูต่อเลยนะครับข้างในเห็นไหมครับรถไฟฟ้ามองแล้วมีอะไรไหมครับไม่มีเลยแต่ตอนนี้สมมติครูเปิดกุญแจจะเห็นว่าการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ยังทำงานได้อยู่นะครับทำงานได้อยู่นะครับมองแล้วมีอะไรไหมครับมีแค่แบตเตอรี่คือหัวใจหลักนะครับอันที่สองสมองของเขานะครับแล้วก็ล้อนะครับนะเดี๋ยวขอหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งคนคราวนี้เรามาเคลียร์ให้ครูดูดีครับว่าเคลียร์ไฟออกจากทำยังไงปิดกุญแจปิดกุญแจนะครับเพื่อป้องกันระบบมีปัญหานะครับเปิดกุญแจนะครับคายประจุนะครับให้ออกอยู่นะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการยกแบตเตอรี่นะครับถามว่าทุกครั้งนะครับในการทำรถไฟฟ้าเราควรจะยกแบตเตอรี่ออกนะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับเดี๋ยวยกออกได้เลยครับถอดปลั๊กนะครับตรงนี้จะมีปลั๊กอยู่นะครับดึงตรงๆนะครับระวังช็อตเราด้วยนะครับแต่ดึงอันนี้นะครับคือแบตเตอรี่ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับวางได้เลยครับนะครับส่วนที่2นะครับเราจะทำการถอดนะครับก็คือชุดสายไฟที่ไปที่ล้อหรือเรียกว่าฮับมอเตอร์นะครับเรามาดูชุดสายไฟนะครับที่ล้อของเราเนี่ยเราไล่กันมาเนี่ยครับเราต้องการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะครับถอดสายไฟตรงนี้นะครับก็จะมีมันจะมาอยู่ที่ชุดคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์นะครับเราต้องทำการถอดนะครับสายไฟให้ตรงตามสีนะครับอันดับแรกเราต้องเปิดฝาออกก่อนนะครับเปิดฝาออกมานะครับก็จะมีสายไฟสีเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับหรือม่วงนะครับเราต่อตามสีต่อผิดไม่ทำงานนะถ้าจะทุ่มตามนะครับอาจจะทุ่มตามเลยก็ได้
1: ท
0: ุ่
1: มตามเลยนะ
0: นะครับ นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับถอดสายไฟออกนะครับถอดสายไฟเนี่ยก่อนอื่นเลยเราถอดหนึ่งเลยไหนๆเราถอดแล้ว เราเช็คสภาพมอเตอร์เราเนี่ยว่าทำงานได้ดีหรือเปล่ามอเตอร์เฟดเราเสียหรือเปล่าเราจะเช็คก่อนจะรื้อสักครั้งนึงถ้าเราเกิดปัญหาเนี่ยมอเตอร์เรามีปัญหาหรือว่าคอนโทรลเลอร์มีปัญหาเดี๋ยวเราเช็คได้นะครับจากขั้นตอนนี้นะครับอ่ะเครื่องมือที่ใช้นักเรียนให้นักเรียนเลือกเอาด้ามไหนครับด้ามนี้อ้าวทำไมถึงเอาด้ามนี้อ่ะ
2: ไฟช็อตแน่นอน
0: แน่นอนนะครับรถไฟฟ้านะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไฟมันค้างอยู่ในระบบนะครับแรงนะครับ60กว่าโวลต์70กว่าโวลต์80กว่าโวลต์นะใครเคยโดนยังถ้าเคยหรือเคยโดนใครเคยโดนไฟดูดป่ะครับเอาเรื่องเลยนะ
1: ประสบการณ์แล้ว
0: เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดกันเลยนะครับแล้วก็ข้อเน้นย้ำนะครับเวลาถอดเนี่ยสังเกตตรงนี้ไขควงของเราเป็นโลหะห้ามไปโดนโครงรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟค้างอยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟค้างก็ไม่เป็นไรนะครับทำการถอดได้เลยครับ
1: ต้องเน้นไหมครับว่าเราถอดข้อไหนออกก่อน
0: อันนี้ไม่เน้นครับเพราะว่ามันถอดตามสีเลยนะครับอาจารย์ดูตามไม่
1: โอเคครับ
0: ไขได้ไหมไขไม่ได้เราใช้น็อตบล็อกเบอร์8ก่อนนะครับใช้ไขควงไม่ได้ก็ใช้บล็อกเบอร์8นะครับแล้วก็ด้ามควรจะใช้เป็นยางนะครับค่อยๆถอดนะครับลักษณะน็อตเขาจะเป็นน็อต2ชนิดนะครับมีเป็นทั้งน็อตนะครับแล้วสกรูในตัวเขาเลยอีกด้านครับมุนอีกด้านนะครับคลายก่อนระวังตก
1: ระวังอย่าให้ขั้วชนกันนะครับ
0: ชนกันใช่ครับในขนาดขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้ขั้วห้ามชนกันนะครับ
1: หรืออุปกรณ์ห้ามไปชนระหว่างขั้ว
0: ใช่ครับนะครับ

0: นะครับนะครับตอนนี้สายไฟของเรานะครับค่อยๆดึงนะครับดึงออกมาอย่าให้นะครับดึงออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับจากนั้นนะครับมันจะมีปลั๊กที่หนึ่งปลั๊กข้างๆตัวเขานะครับก็คือปลั๊กคอนโทรลนะครับคอนโทรลมอเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตที่ลักษณะเป็นสําเร็จรูปใส่ยังไงไม่มีผิดนะครับเราดึงออกตรงๆนะครับตอนนี้สายไฟของเราเป็นไงครับเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มขยับนะครับเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทําการร้อยสายไฟนะครับดึงนะครับดึงค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวเราดึงสายไฟออกมาถอดล้อนะครับสายไฟเราดึงออกมาเพื่อให้ออกมาก่อนนะครับแต่ถึงทําการถอดล้อได้นะครับค่อนข้างจะดึงยากอยู่นะครับอาจารย์นุ่มตามนะครับเพราะว่าเขาเก็บสายไฟไว้อย่างดีนะครับนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานนะครับ
1: ก็ป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับถ้าเก็บสายไฟไม่ดีก็บางครั้งหนูนะครับหนูบางบ้านมีหนูมีอะไรก็มากัดสายไฟนะครับ
0: นะครับเราแกะเราจะชูขึ้นมาให้เห็นเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นปลั๊กแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับจากเมื่อกี้ที่นักเรียนร้อยสายไฟออกมาแล้วจากโครงใช่ไหมครับเราสังเกตไหมครับสายไฟมันจะมีอยู่ลักษณะ3เส้นอย่างที่ครูบอกสีเห็นไหมครับมีบอกตะต่อตามนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือคอนโทรลปลั๊กคอนโทรลนะครับอันนี้เราไม่ต้องตรวจเช็คนะครับเราเช็คมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้สายไฟเราพร้อมไปถอดล้อแล้วนะครับแต่เราอยากรู้ว่ามอเตอร์นี่เสียไม่เสียนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองหมุนมอเตอร์นะครับแล้วตอบครูว่ามันเป็นอะไรขึ้นนะครับอ่ะลองหมุนมอเตอร์ครับวิธีการเช็คเฟสนะครับเราเช็คนะครับโดยใช้สายไฟนะครับว่ามอเตอร์เนี้ยปกติหรือเปล่าสายไฟมี3เส้นหมายความว่ามันมี3เฟสนะครับอ่ะตอนนี้น้องได้หมุนล้อลื่นไหมครับลื่นนะครับลื่นเดี๋ยวครูลองเช็คที่เฟส1นะครับจี้เฟสนะครับอ่ะลองหมุนล้อนะครับนะครับมันจะหมุนแบบสะดุดหมายความว่าอันเนี้ยเกิดสนามแม่เหล็กภายในนะครับเฟสตัวเนี้ยไม่เสียมอเตอร์ตัวเนี้ยเฟสแรกไม่เสียคราวนี้เรามาเช็คอีกหนึ่งเฟสนะครับต่อไปนะครับหมุนไปเลยลื่นไหมครับลูกตัวนี้คูดจี้นะครับหมุนก็ไม่เสียนะครับเสียไหมครับไม่เสียรวมถึงถ้าเกิดครัวมัดรวมเลยนะครับเขาเรียกว่าเช็คนะครับเช็คเฟสเราหมุนล้อดูครับหมุนไม่ไปใช่ไหมครับหมุนไม่ไปมอเตอร์อันนี้ครูสรุปได้ว่ามอเตอร์เสียไหมครับไม่เสียนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับก็ทําได้นะครับเพราะเราอยากรู้ว่ามอเตอร์เราเนี่ยประสิทธิภาพดีหรือเปล่าเสียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนต่อไปนะครับการถอดล้อนะครับครูขอนักเรียนหนึ่งคนนะครับล้อตัวเนี้ยพร้อมที่จะถอดแล้วเราก็เช็คกันแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยไม่เสียถอดล้อเพื่อบริการเลยครับสมมติยางหมดใช่ไหมนักเรียนเราต้องทำการเปลี่ยนยางใช่ไหมครับถ้าเปลี่ยนยางไม่ถอดล้อเปลี่ยนได้ไหมครับจนตาม
1: ไม่ได้
0: ยังไงก็ต้องถอดล้อนะครับรวมถึงบางงานนะครับที่ต้องถอดเช่นสายไฟนั้นมีปัญหานะครับนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันด้านในนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนมันมีเข็มขัดรัดอยู่ด้านในหรือเรียกว่าเคเบิลท้ายนะครับเราต้องทำการตัดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราลอดสายไฟออกไปด้านล่างนะครับนักเรียนตัดได้เลยครับใช้กรรไกรตัดนะครับตัดออกมานะครับนะครับเนี่ยครับเคเบิลท้ายนะครับตัดออกมาเลยนะครับเขารัดเพื่อความแน่นหนานะครับจะนุ่มตามนะ
1: ครับ
0: แน
1: ่นหนาม
0: ีกี่เส้นตัด
1: เป็นไรครับอาจารย
0: ์ไม่รัดสายไฟก็จะเกิดการขยับพอขยับแน่นอนมันเกิดการเสียสีและทำให้ขาดในที่สุดนะครับถ้าเป็นมาตรฐานนะครับที่ผู้ผลิตเขาใช้มารถยนต์ก็ใช้นะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วเป็นพลาสติกด้วยดีด้วยไม่เป็นไม่นำไฟฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราล่อสายไฟลงนะครับล่อสายไฟลงค่อยๆดึงนะครับดึงลงมานะครับโอเคครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนมีระบบเบรกแบบทั่วไปไหมครับมีนะเดี๋ยวเรา อันดับแรกนะครับต้องทำการถอดระบบเบรกออกก่อนนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ที่ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าคาลิเปอร์เบรกนะครับนะครับก็ทำการถอดนะครับคาลิเปอร์เบรกออกนะครับจะใช้ประแจก็ได้จะใช้บล็อกก็ได้นะครับถอดคาลิเปอร์ออกมายังครับถอดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดมาแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำการถอดล้อเลยนะครับที่ถอดล้อนะครับก็นักเรียนสังเกตไหมครับว่าที่สวิงอาร์มของเราเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่เห็นป่ะครับทั้งสองด้านเลย1 2นะครับเขาจะปิดนะครับปิดกันสายไฟนะครับกันน้ำซึ่งต่างกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปมีอะไรปิดไหมครับอาจารย์ดำ
1: ไม่มีเลย
0: นะครับเดี๋ยวเราทำการถอดนะครับฝาครอบออกก่อนนะครับด้วยไขควงแช่นะครับนักเรียนไขนะครับทั้งสองด้านนะครับทั้งสองด้านเราจะเห็นเราถอดหมดแล้วเราจะเห็นน็อตละล้อเราก็จะถอดได้แล้วนะครับว่าน็อตมีน็อตอะไรบ้างนะครับทั้งสองด้านนะครับจะเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือสายไฟมีกี่ด้านครับนักเรียนที่ดูเมื่อกี้มีกี่ด้านด้านเดียวนะครับด้านเดียวเท่านั้นนะครับ
1: ถอดออกมาเห็นอะไรบ้างครับจัน
0: ถอดมาเห็นเป็นน็อตแล้วนะครับตอนนี้น็อตเห็นไหมมีน็อต1 2 3 4 4ตัวแต่รถจักรยานยนต์แบบทั่วไปเขามีแค่1ตัวเป็นน็อตเผาแต่ของเราทำไมถึงต้องแยกอาจารย์ตามรู้ไหมครับ
1: ต้องแยกเลยครับ
0: เพราะว่าเลยนะครับเขาไม่มีเผาร้อยเหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปแต่เขาใช้การขับเคลื่อนจากตัวล้อเขานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวทำการถอดได้เลยนะครับน็อตของล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับมีขนาดใหญ่กว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปพอสมควรเลยนะครับ พอรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับสูงมากนะครับออกตัวดีนะครับแอนแทร์บิดสูงเพราะเขาขับเคลื่อนที่ตัวล้อเขาเลยเขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับ
1: ต้องครับ
0: เบอร์10นะครับถอดออกนะครับแล้วก็คลายนะครับคลายออกนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับเราควรใช้ด้ามขันชนิดแข็งนะครับแน่นอย่างนี้ขายไว้คราวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเครื่องมือมีปัญหาออกแรงเต็มที่เสร็จแล้วเราจะใช้ก่อแกะก็ได้นะครับคลายออกมาคลายแค่พออยู่ก็ได้ลูกเพราะว่าไม่มีอะไรนะครับคลายแค่ระดับหนึ่งนะครับคลายแค่นี้พอเดี๋ยวเราเสียบได้เลยนะครับแต่น็อตเบอร์10ต้องถอดนะครับเราไปอีกฝั่งนึงนะครับได้สอง EP
1: ได้ไหม
0: ทำการถอดได้เลยครับ
1: นี่ก็อุปกรณ์ทำได้ไหม
0: ได้ครับพอแล้วครับคราวนี้ล้อเราจะทำการดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาตรงๆนะครับล้อดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับนะครับ
1: ง่ายมากเลยครับอาจารย
0: ์เป็นไงบ้างครับนักเรียนที่ดูอยู่ทางบ้านง่ายไหมครับรถไฟฟ้าล้อหลุดแล้วนะครับหวังว่านะครับครูมองแล้วหวังว่าทุกคนน่ะทำได้นะครับทำได้แน่นอนเนี่ยเราลื้อละเช็คละถอดละนะครับเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่าเน
1: า
0: ะอันนี้เราวิธีการถอดประกอบนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้จะมีลักษณะแหวนอยู่ด้านใน2ตัวนะครับตรงนี้อยู่ด้านนอกนะครับสังเกตจะต่างกับรถจักรยานยนต์ที่เราใช้ทั่วไปตรงที่เผาเขาไม่มีนะครับเขาจะใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับแล้วล้อตัวนี้ จะหมุนไปเลยนะครับรถไฟฟ้าต่างกันแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยดีกว่านะครับอ่ะประกอบก็เหมือนเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับวางนะครับคราวนี้นะครับมีจุดข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางบ้านเรามาดูกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับข้อสังเกตของเขาเวลาใส่เนี่ยนะครับห้ามผิดเลยห้ามผิดเลยอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะครับอ่ะนะครับสายไฟนะครับถ้าเรามองนะครับเราจะไม่หันนะครับจะนุ่มตามถ้าหันขึ้นครูตอบได้เลยว่าแน่นอนใช้ไประยะหนึ่งน้ำมันเข้
1: า
0: น้ำมันเข้าพังนะครับตามผู้ผลิตเขาบอกว่าหันออกลงด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็เราก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับล้อค่อนข้างหนักเลยนะครับ
2: อันนี้ต้องใส่อันนี้ก่อน
0: ใช่ครับเข้าไปเลยระวังมือนะครับใส่เข้าไปข้างเดียวข้างเข้าอย่างเข้าแล้วฝั่งนู้นหมุนล้อนิดนึงนะคันนี้ดันเข้าไปเลยแล้วก็ใส่แหวนล็อกให้ตรงจุดนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่เบอร์10ตัวนี้ให้ตรงก่อนนะครับดันให้ตรงกับเบอร์10น็อตเบอร์10เป็นน็อตตัวตั้งระยะขานะครับนะครับตามผู้ผลิตที่เขาตั้งมาให้แล้วนะครับสิ่งที่เน้นเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับรถไฟฟ้าต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ขับไปล้อหลุดนะครับนะครับล้อหลุดเพราะว่ารถไฟฟ้าสร้างแรงบิดที่ตัวเพลาของตัวของล้อเขาเองเลยนะครับ
1: ต้องครับ
0: เพื่อจะหมุนล้อของเขาออกไปเองเลยนะครับขันน็อตเบอร์10ก่อนเลยนะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับเพราะว่าน็อตตัวไม่ได้ใหญ่นะครับขันแน่นประมาณนึงนะครับนะครับแน่นประมาณนึงนะครับจากนั้นล็อกน็อตตัวใหญ่ได้เลยนะครับเป็นการเสร็จนะครับของการใส่ล้อนะครับใส่ฝาครอบได้เลยนะครับใส่ฝาครอบนะแน่นแล้วใส่ฝาครอบนะครับพันล็อตเข้าไปเลยนะครับเป็นสกรูนะครับต้องใช้ไขควงแฉกนะครับนะครับจากนั้นใส่เบรกนะครับใส่เบรกใส่เบรกเข้าไปนะครับย้อนกลับไปดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับจะอยู่นะครับจานดิสต้องอยู่ตรงกลางเท่านั้นนะครับใส่เข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่น็อตยึดได้เลยนะครับจริงๆอาจารย์ดูตามเบรกรถไฟฟ้าได้ดีกว่าเบรกรถน้ำมันอีกนะดีกว่านะครับเพราะว่าดิสเบรกเขาต้องสองพอร์ตนะสองลูกโซ่นะครับนะแสดงว่าเขาค่อนข้างจะประสิทธิภาพสูงเลยนะครับนะครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการประกอบล้อเสร็จแล้วลองเทสเบรกดูนะครับเบรกทำงานโอเคจบนะครับเป็นไงบ้างนักเรียนที่มองดูกันแล้วรถไฟฟ้าที่เราลื้อเนี่ยถอดประกอบล้อเนี่ยวันนี้ไม่ยากเลยนะครับมองแล้วไม่ยากเลยอาจารย์ดุมตาม
1: ไม่ยากเลยครับขนาดผมไม่ได้ทำอะไรช่วยเลยใช้เวลาเร็วมากครับอาจารย
0: ์ถอดไม่ยากเลยนะครับแล้วก็มองแล้วนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยมองแล้วอาจจะดูรื้อเยอะนะครับซ่อมเยอะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับมองแล้วไม่ยากนะครับวันนี้ก็ครูก็ให้ไปวิธีการถอดประกอบล้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการตรวจเช็คมอเตอร์เบื้องต้น1เรื่องนะครับก็หวังว่านักเรียนที่ดูอยู่หรือว่าประชาชนที่ดูอยู่นะครับว่าอันเนี้ยมองแล้วนะครับหรืออูต่างๆให้เป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้ที่เรามองออกไปว่าเราทำรถไฟฟ้าได้นะครับมองแล้วมันไม่ยากนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรเครื่องมือที่เราใช้ทั่วไปพื้นฐานนะครับนะอาจารย์ตามนะครับ
1: ก็ถ้าเราครั้งแรกมันอาจจะขรุขระนะครับบางคนไม่เคยทำครั้งแรกอาจจะขรุขระติดนั่นติดนี่นิดนึงแต่เมื่อเราทำครั้งหนึ่งครั้งสองสามไปเรื่อยคือความชำนาญใช้เวลาแค่แป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: เหมือนจะเยอะนะฮะแต่เปิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องมือช่างก็มีแต่เครื่องมือพื้นฐาน
0: เลยนะครับ
1: พื้นฐานมากเครื่องพิเศษอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าหลายๆคนก็คงทำได
0: ้นะครับ
1: นะครับก็ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตการเขาเรียกว่าประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพย์ประหยัดเงิน
0: ใช
1: ่ลดมลภาวะต่างๆ
0: เป็นทางเลือกนึงนะครับ
1: ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็ในส่วนของการสาธิต
0: บริการล้อนะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ขอจบการสาธิตเท่านี้นะครับอ่ะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่าง

ถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็น

0: แขนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสี

สำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัด

0: ใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิด
1: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับประม

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: การขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้เวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จ นะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์ต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมี

สวัสดีครับผมสุเมธมามาจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เราก็มาว่ากันก่อนที่จะทำอะไรนั้นเราก็ต้องมีการคิดก่อนว่าคำนวณก่อนว่าไอ้เจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ของเรานั้นเราต้องไปซื้อมาเท่าไหร่ผมจะเจอคำถามในลักษณะแบบนี้เนี่ยเยอะมากเราไปซื้อแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเท่าไหร่อาจารย์นู่นนี่นั่นแล้วแบตเตอรี่เท่าไหร่อินเวอร์เตอร์เป็นยังไงเอามาใช้อะไรยังไงเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราจะตอบคำถามเกือบทั้งหมดที่เป็นปมปัญหาของมือใหม่ทั้งหลายทั้งหมดเลยว่าการคำนวณพลังงานที่ใช้ในระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะอย่าลืมว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ซอสหนึ่งเท่านั้นนะฮะมันก็จะมีอีกหลายตัวที่เข้ามากว่าจะใช้งานได้ไม่ได้หมายความว่าเอาโซลาร์เซลล์แล้วก็มาปลั๊กกับแบตเตอรี่แล้วมันจะใช้งานได้เลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการเราจะเริ่มต้นยังไงเป็นแบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าปลายทางเราเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าเรามีแผงแล้วเราจะไปคำนวณหาเจ้าตัวพาวเวอร์เลยไม่ได้นะเราก็ต้องมาจากหลักเลยว่าปลายทางของเรานั้นเราอยากใช้อะไรที่เอาโซลาร์เซลล์มาเป็นตัวจัดการนะฮะเรามาดูกันต่อนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือท็อปโปโลยีที่มันเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของโซลาร์เซลล์เป็นหลักเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนี่คือแผงโซลาร์เซลล์นะฮะแผงโซลาร์เซลล์นี่คือแบตเตอรี่แล้วนี่คือตัวคอน sumer ทั้งหลายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยปกติทั้งหลายแต่เวลาเราใช้เนี่ยเราไม่ได้คำนึงถึงซอสพวกนี้เนี่ยฮะเราไม่ได้คำนึงถึงแผงเท่าไรแบตเตอรี่เท่าไรถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเราเสียบปลั๊กเลยชึกภาระอยู่ที่ใครฮะภาระอยู่ที่การไฟฟ้าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคิดตั้งแต่ปลายทางต้นทางกลางทางมันเป็นยังไงในเชนของตัวนี้เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ทั้งหมดถ้าเราตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมดในกระบวนการทั้งหมดของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จทุกอย่างมีความสำคัญขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ก็มีความสำคัญขนาดของแบตเตอรี่ก็มีความสำคัญขนาดของเจ้าตัวโหลดของเราหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราก็มีความสำคัญทุกสิ่งทุกอย่างมีความสำคัญในตัวของมันเองผมยกตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นมา1 ชุดอย่างที่เห็นในรูปมีทั้งเครื่องซักผ้ามีทั้งตู้เย็นมีทั้งเตาอบมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งอะไรประมาณนี้ทั้งแอร์ทั้งหมดเนี่ยกินพลังงาน220โวลต์นั่นคือ1ตัวที่เหมือนกัน1ตัวนะฮะแล้วอีก1ตัวที่ไม่เหมือนกันล่ะก็คือกำลังวัตต์นะฮะดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าไอ้กำลังวัตต์มันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นมันขึ้นอยู่กับเนมเพลตแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเจ้าตัวเนมเพลตตัวนี้เนมเพลตก็คือเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวแสดงว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นใช้ไฟเท่าไหร่นะเนมเพลตพวกนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกสำคัญที่สุดของกระบวนการในการใช้งานของเราเพราะนั้นก่อนที่เราจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กเราจะต้องดูสังเกตอันดับหนึ่งเลยก็คือแรงดันที่ใช้เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะ220โวลต์110โวลต์380โวลต์400โวลต์อะไรประมาณเนี้ยเราต้องดูให้ดีด้วยถ้าสมมุติว่ามันบอกว่า220โวลต์เราไปเสียบ308มันก็เละเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพวกมอเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยต้องคำนึงถึงเนมเพลตให้ดีนะหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวก็จะมีตัวเนมเพลตเหมือนกันนะฮะพวกเนมเพลตพวกนี้ก็จะบอกว่าแรงดันเท่าไหร่220โวลต์50เฮิรตซ์กำลังเท่าไหร่นี่คือสาระ3ตัว
นะฮะที่มาตรฐานของมก.จะต้องมีมิฉะนั้นแล้วเวลาชาวบ้านเอามาใช้หรือลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงเขาต่อ12โวลต์ต่อ24โวลต์ใช้งานได้ไหมไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยนี่220โวลต์เท่านั้นนะ50เฮิรตซ์แล้วก็กำลังเท่าไหร่ไอ้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญว่ากำลังเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรารู้ได้ทันทีว่าก่อนหน้านี้เราบอกแล้วว่าแผงในแต่ละแผงมีกำลังเท่าไหร่นะบอกว่าแผงมีกำลัง330 วัตต์ถามว่า330วัตต์ใช้กับหม้อหุงข้าวได้ไหมไม่ได้นะเพราะหม้อหุงข้าวมีกำลัง750วัตต์650วัตต์อย่างน้อยๆก็ต้อง2หรือ4แผงนะฮะอันนั้นแค่กำลังแต่แรงดันล่ะแรงดันของโซลาร์เซลล์เป็นยังไงแรงดันของโซลาร์เซลล์เป็นไฟ DC นะครับเป็นไฟ DC แต่นี่บอกว่าเป็นนี่ฮะสัญลักษณ์ของ AC นี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของ AC สัญลักษณ์ของ AC หมายถึงว่าคุณต้องป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้มันนะแล้วไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์เป็นไฟ DC ใช้กับหม้อหุงข้าวได้ไหมไม่ได้ครับแค่นี้ก็จบแล้วนะแต่กำลังเนี่ยมันได้แล้วไงฮะสมมุติว่าเรามีแผงโซลาร์เซลล์อยู่2แผงแผงละ330วัตต์ไอ้นี่โอกาสที่จะใช้หม้อหุงข้าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยได้แล้วนะฮะได้แล้วแต่ว่าไฟไม่ได้นะกระบวนการในลักษณะแบบนี้มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการแปลงที่เป็นตัวกลางเอาไว้เพราะฉะนั้นจากแผงโซลาร์เซลล์จ่ายให้กับหม้อหุงข้าวได้กำลังถึงก็ไปได้นะฮะหรือจากแบตเตอรี่จ่ายให้กับหม้อหุงข้าวถ้ากำลังถึงก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์มีแค่แผงเล็กๆแผงเดียวนะฮะแผงเล็กๆแผงเดียวแต่ต้องการใช้กับหม้อหุงข้าวใช้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ต้องผ่านอะไรฮะผ่านแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่สามารถจ่ายกำลังได้แต่เราต้องชาร์จให้เต็มภายใน1วันนะนะนี่คือคอนเซ็ปต์นะแล้วจากการไฟฟ้าส่งมายังหม้อหุงข้าวได้ไหมได้เหมือนกันถ้ากำลังถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อมระหว่างหม้อหุงข้าวกับซอสที่เป็นแหล่งจ่ายทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่กำลังอย่างเดียวเลยถ้ากำลังได้เนี่ยไปถึงส่วนแรงดันเวลาเราจะเปลี่ยนนั้นเราต้องหาเทคนิควิธีการนะนี่คือ1ตัวนะ1เทคโนโลยีที่จะเอาเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็เจ้าตัวการไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่จ่ายเป็นไฟให้กับบ้านทั้งหลังนะเพราะฉะนั้นตอนหลังๆเราก็ทำในลักษณะแบบนี้มีแบตเตอรี่มีไฟจากการไฟฟ้านะฮะแล้วก็ผ่านเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ส่งไปยังบ้านนะเพราะฉะนั้นกระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวกลางตามที่เราได้รู้แล้วว่าคืออินเวอร์เตอร์มาเป็นตัวจัดการนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไฟจากแบตเตอรี่จ่ายได้โดยตรงนี่คือคอนเซปต์เลยมันจะต้องแปลงพลังงานที่เป็นวัตต์ที่อยู่ในแบตเตอรี่เนี่ยแปลงกลับไปเป็นวัตต์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งแรงดันมันไม่เท่ากันนะฮะแรงดันมันไม่เท่ากันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งด้วยอาจจะไม่เป็น DC แล้วนะพวกนี้ยังเป็น DC อยู่พวกนี้ยังเป็น DC อยู่แต่ AC เนี่ยมันเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะฮะนี่คือท็อปโลจีตัวต่อมาเราก็จะเห็นว่ามันจำเป็นจะต้องมีตัวแปลงเป็นตัวกลางแล้วทีนี้ไอ้นี่คืออินเวอร์เตอร์คือพระเอกหลักเลยถ้าสมมุติว่าเราใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ต้องการไฟจากโซลาร์เซลล์ไปใช้ในบ้านถ้าไม่มีอินเวอร์เตอร์เป็นตัวกลางหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เลยที่จะใช้
หม้อหุงข้าวหมดสิทธิ์ที่จะใช้แอร์หมดสิทธิ์ที่จะใช้อะไรเพราะมาตรฐานมก.ผมบอกแล้วว่ามันต้องเป็นไฟ AC 50เฮิรตซ์เท่านั้นนะฮะดังนั้นตัวที่ทำได้ดีที่สุดก็คืออินเวอร์เตอร์นะฮะกระบวนการของอินเวอร์เตอร์ทำยังไงเราต้องมาดูก่อนว่าหลักการของแรงดันที่มาจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันมายังไงหลักการก็คือมีแรงดันอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้มันต้องมีกำลังมีแรงดันมีกระแสนะและหลายตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้วงจรของเราเป็นยังไงวงจรยิ่งยาววงจรสายไฟยิ่งเล็กนั่นคือค่าความต้านทานมากนะดังนั้นมันมีค่าความต้านทานเข้ามาเกี่ยวผมจะอธิบายค่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันแรงดันหมายถึงอะไรแรงดันหมายถึงเนี่ยหมายถึงคนเดินพยายามเดินพยายามไปแล้วก็ไอ้กระแสหมายถึงอะไรไปได้เร็วที่สุดนะปริมาณมากที่สุดนะนั่นคือกระแสแล้วก็ค่าความต้านทานคืออะไรค่าความต้านทานก็คือขัดขวางไม่ให้กระแสไหลขัดขวางมากที่สุดยิ่งค่าความต้านทานมากมีการขัดขวางเยอะนะถ้าค่าการขัดขวางน้อยก็ปล่อยให้กระแสไหลได้เต็มที่แรงดันไอ้กระแสมันก็จะวิ่งได้เต็มที่เลยนะฮะแรงดันคือนี่คือตัวแรงดันกระแสคือการวิ่งไปอย่างรวดเร็วนะก็เลยเกิดค่าความสัมพันธ์ของพลังงานขึ้นมาทั้ง3ตัวนี่แหละทั้งแรงดันทั้งกระแสทั้งค่าความต้านทานนะฮะดังนั้นก็เกิดเป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งก็คือกำลังนะกำลังไม่ว่าจะแปลเปลี่ยนเป็นรูปของไฟ DC ก็จะมีกำลังแรงดันอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปของไฟ AC ก็จะมีกำลังถูกเปรียบเทียบด้วยกำลังที่ตัวเดียวกันแต่ถ้าเรามาวัดกระแสมาวัดกระแสที่แรงดัน DC ก็เทคนิคคนละเทคนิคกันละคนละวิธีการกันละนะฮะอาจจะวิ่งซ้ายวิ่งขวาโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องกำลังเนี่ยคือตัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไฟ AC หรือ DC มันก็คือกำลังตัวเดียวกันที่หน่วยของกำลังคือวัตต์นะฮะแล้วหน่วยของกระแสคือแอมป์หน่วยของแรงดันคือโวลต์เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเรื่องที่เป็นมาตรฐานจะต้องใส่ไว้ในเนมเพลตของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวมีอยู่3ตัวนี้ที่จะต้องใส่แอมแปร์หาได้ถ้าบอกวัตต์ถ้าบอกโวลต์มานะฮะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยไอตัวนี้ไม่ผ่านมาตรฐานไม่มีแอมแปร์ไม่มีแอมลองดูนี่ฮะตัวนี้บอกอะไรบอกโวลต์บอกวัตต์เพราะฉะนั้นบอกโวลต์บอกวัตต์หาแอมได้ไหมได้ก็เอาวัตต์ตัวนี้ตั้งเอาวัตต์ตัวนี้ตั้งแล้วก็หารด้วยแรงดันก็จะออกมาเป็นแอมโดยอัตโนมัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกทั้งหมดก็ได้บอกมาแค่2ตัวนี่คือมาตรฐานโดยทั่วไปบอกมาแค่2ตัวมันก็ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดหรือบางตัวบอกวัตต์บอกแอมป์ไอ้นี้ก็หารแรงดันได้โดยอัตโนมัตินะแต่ส่วนมากแล้วมาตรฐานมันจะง่ายก็คือบอกวัตต์บอกโวลต์แต่บางตัวไม่บอกวัตต์บอกโวลต์แล้วก็บอกแอมป์มาถ้าบอกโวลต์บอกแอมป์คืออะไรก็เอาโวลต์คูณด้วยแอมป์ก็จะได้เป็นวัตต์นะนี่คือเทคนิคแล้วก็วิธีการในการติดตั้งตัวเนมเพลตบนอุปกรณ์ในแต่ละตัวนะเพราะฉะนั้นวิธีการทำยังไงนะวิธีการก็คือโวลต์วัตต์นี่ไงฮะที่ผมบอกโวลต์กับวัตต์
ถ้าสมมุติว่าบอกวนบอกวัดมาแต่เราไม่รู้กระแสก็วิธีการง่ายๆก็คือเอาวัดหารด้วยวนจากสูตรนี่ฮะวัดหารด้วยวนวัดอยู่ข้างบนวนอยู่ข้างล่างก็เลยกลายเป็นสูตรนี่ฮะกระแสไอเท่ากับวัดหารด้วยโวลต์ก็750หารด้วย220มีค่าเท่ากับ 3.4 แอมป์นี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าใช้ 3.4 แอมป์ในการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บไฟขึ้นเลย 3.4 แอมป์นะเพราะฉะนั้นกระบวนการเวลาเราจะหากระแสเนี่ยไอ้กระแสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกหน้าเครื่องไอ้โวลต์กับวัตต์เนี่ยวัตต์เนี่ยกระบวนการที่จะไปเห็นหน้าเครื่องนี่จะลำบากมากจะค่อนข้างยากนะฮะแต่ถ้าเป็นแอมป์เนี่ยเอาเจ้าตัวแคลมป์มิเตอร์จับปึ๊กเข้าไปเราก็จะเห็นทันทีว่ากระแสของอุปกรณ์ตัวนี้มันกินอยู่เท่าไหร่นะฮะถ้าสมมุติว่ามันกินอยู่เท่าไหร่เราก็ไปคูณกับ 1,000 นะฮะไปคูณกับ 1,000 เราก็จะได้เป็นกำลังที่เราจะใช้กันใน1ชั่วโมงแล้วก็คิดค่าไฟได้เลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคแล้วก็วิธีการในการใช้งานนะอ่ะต่อมาถ้าสมมุติว่าเรามีเครื่องใช้อยู่แล้วแต่เราต้องอยากรู้ว่าต้องการอยากรู้ว่าไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราต้องการใช้เท่าไหร่ย้อนเลยฮะเราต้องย้อนละเราไม่สามารถย้อนไปจนถึงตัวโซลาร์เซลล์ได้เลยย้อนไปทีละตัวเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราจะทำงานนะฮะนี่คือกระบวนการก็คือมีเจ้าตัวซอสมีเจ้าตัวพลังงานจากแบตเตอรี่มีพลังงานจากโซลาร์เซลล์พลังงานหลักจากโซลาร์เซลล์วิ่งชึกมาที่แบตเตอรี่จากแบตเตอรี่ลงมาที่เจ้าตัวโหลดของเราแต่ตอนนี้กระบวนการต่อไปของเรานั้นเราต้องเช็คจากโหลดทำไมต้องเช็คจากโหลดเพราะเวลาคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าโซลาร์เซลล์เป็นยังไงแต่เขารู้ว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ของเขาเนี่ยเขาต้องการใช้อะไรต้องการใช้แอร์ใช้หม้อหุงข้าวใช้เตารีดใช้อะไรก็แล้วแต่นี่คือปลายทางของเขาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคำนวณเนี่ยเราก็จะต้องอ้างถึงปลายทางเลยปลายทางเลยย้อนกลับมาที่เจ้าตัวแบตเตอรี่วิธีคิดแบตเตอรี่จากไอ้เจ้าตัวโหลดที่เป็นหม้อหุงข้าวเมื่อตะกี้เนี่ยฮะนะครับเพราะฉะนั้นคิดยังไงแบตเตอรี่ว่าต้องการใช้กระแสเท่าไหร่ในการหุงข้าวนะในการหุงข้าวในการใช้งานหม้อหุงข้าวพี่บอกแล้วว่าเป็น750วัตต์นะฮะแต่แรงดันในที่นี้ของแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่12โวลต์เราไม่ได้หาที่เท่าไหร่ฮะเราไม่ได้หาที่220โวลต์อีกแล้วเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้220โวลต์เนี่ยมันเป็นของการไฟฟ้าแต่ตอนนี้เราหาที่แบตเตอรี่เพราะเรามีซอสที่เป็นแบตเตอรี่นะฮะเราก็เอา12โวลต์มาหาไงแต่ถ้าเป็นโวลต์เราก็ใส่ตรงนี้24โวลต์ถ้าเป็น36โวลต์เราก็ใส่ตรงนี้36โวลต์ถ้าเป็น48โวลต์ตรงนี้เราก็ใส่48โวลต์นี่คือซอสของเราว่าเราต้องการทำแบตเตอรี่กี่โวลต์ตอนนี้ผมยกตัวอย่างที่12โวลต์หาอะไรหากระแสว่าแบตเตอรี่1ของเราที่จะใช้กับหม้อหุงข้าวตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ I เท่ากับ P ส่วน V I คือกระแสที่เราต้องการนะกำลังตัวนี้กำลังตัวนี้ก็คือกำลังของหม้อหุงข้าว750วัตต์750วัตต์หารด้วยแรงดันแบตเตอรี่นะฮะแรงดันแบตเตอรี่เท่าไหร่12โวลต์ถ้าบอกว่าเฮ้ยผมไม่ใช้12โวลต์ผมใช้24โวลต์
ก็เอา24ไปแทนนะฮะ36โวลต์ก็เอา36ไปแทนยิ่งแรงดันสูงๆค่ากระแสของมันยิ่งลดน้อยถอยลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเอา750วัตต์หาร12โวลต์ก็จะได้ประมาณ65แอมป์65แอมป์เขาบอกว่าระยะเวลาในการใช้งานหม้อหุงข้าวของเรานั้น2ชั่วโมงทั้งวันนะเราหุงทั้งวันเลยใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงก็วิธีการทำยังไงก็เอา2ชั่วโมงนะฮะไปคูณกับ65คูณกับ65ก็คือกระแสตัวนี้ไงนะฮะ65คูณจึ๊ก65ได้เท่ากับเท่าไหร่130แอมป์เพราะนั้นเรารู้แล้วว่าอ๋อไซส์ขนาดแบตเตอรี่130แอมป์เป็นยังไงแต่อย่าลืมว่าแบตเตอรี่เราไม่สามารถใช้ได้ 100% เราใช้ได้แค่ 70% เท่านั้นนะฮะถ้า 100% เนี่ยอะไรเกิดขึ้นครับกระบวนการชาร์จมันจะวุ่นวายมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่ 70% 70% ทำยังไง 70% ก็เอา 0.7 มาหารนะฮะ 0.7 มาหารเราก็จะได้กระแสที่186แอมป์หรือเท่ากับแบตเตอรี่200แอมป์นี่แหละสามารถหุงข้าวได้นะครับนี่เรารู้แล้วว่าซอสเรามี200แอมป์สามารถหุงข้าวได้ประมาณ2ชั่วโมงนะนี่คือที่มาของกระบวนการในการกลับไปหาแบตเตอรี่จากหม้อหุงข้าว1ลูกที่เป็นโหลดครับกระบวนการที่เราคำนวณไปเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของกระแสของแบตเตอรี่มาแล้วว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้โดยประมาณเท่าไหร่แต่กระบวนการเวลาเราไปหาแบตเตอรี่จริงๆนั้นแบตเตอรี่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีขนาดเป๊ะๆตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อขนาดเอาไว้นะฮะเผื่อขนาดเอาไว้ให้มากเอาไว้นะตามที่กำลังทรัพย์เรามีนะไม่ได้หมายความว่าเราใช้ที่100แอมป์แล้วเราไปเผื่อที่200แอมป์อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเกินไปนะฮะก็ไปสัก120แอมป์อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเผื่อไว้มากๆเผื่ออุปกรณ์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้นี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะจากไอ้เจ้าตัวสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของแบตเตอรี่แหละนะและอีกสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือชั่วโมงการใช้นี่ก็ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าหม้อหุงข้าวของเราเนี่ยใช้ชั่วโมงเยอะก็ตัวคูณเนี่ยมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะฮะแต่ผมลองดูแล้วนะฮะลองคำนวณดูแล้วว่าข้าวหุงข้าว3มื้อเนี่ย

ยังไงก็ไม่เกิน2ชั่วโมงนะฮะนี่คือเฉพาะตัวโหลดที่เป็นหม้อหุงข้าวแล้วก็ซอสพลังงานที่เป็นแบตเตอรี่นะฮะต่อไปย้อนกลับไปอีกนะฮะจากแบตเตอรี่วิ่งเข้าไปหาโซลาร์เซลล์อีกว่ากระบวนการเวลาจะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราจะชาร์จด้วยอะไรเป็นแบบไหนยังไงนะนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะจากที่เราได้เรื่องของกระแสของแบตเตอรี่แล้วต่อไปเราเข้ากระบวนการในการหาแผงโซลาร์เซลล์ว่าแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยเราต้องการกำลังเท่าไหร่จากสูตรนะฮะก็คือ P เท่ากับ I คูณ V นะฮะ I ก็คือกระแสของแบตเตอรี่นะแล้วก็คูณด้วยแรงดันนะเราก็จะได้2,400 วัตต์นะ 2,400 วัตต์ตัวนี้เวลาเราเข้ากระบวนการชาร์จก็คือเอา6ชั่วโมงในการชาร์จมาจัดการนะฮะถามว่า6ชั่วโมงจริงหรือเปล่าไอ้นั้นขึ้นอยู่กับแดดแล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิน6ชั่วโมงถ้าเกิน6ชั่วโมงก็มันเต็มก่อนนะฮะแต่ถ้ามันไม่ถึง6ชั่วโมงมันก็จะไม่เต็มอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นแดดในปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ฤดูฝนนะฮะก็จะมีเกิน6ชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะประมาณ 7-8 ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้า6ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะได้กำลังอยู่ประมาณ400วัตต์โดยเอากำลังทั้งหมดที่เราคำนวณได้ 2,400 วัตต์เนี่ยมาหารด้วยชั่วโมงนะฮะชั่วโมงในการชาร์จนะฮะเราก็จะได้ประมาณ400วัตต์นี่คือกำลังที่เราได้จากแผงโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นแผงโซลาร์เซลล์ที่เราจะใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่200แอมป์เนี่ยก็คือ400วัตต์นะก็แผง1แผงอะฮะสามารถหุงข้าวได้กับแบตเตอรี่1ก้อนนะแผง1แผงเลยนะครับขนาด400วัตต์แผง400วัตต์ราคาในปัจจุบันก็ตกประมาณ 4,000 นิด 4,000 5,000 บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับแบบก็ไปดูได้แต่กำลังเนี่ยก็ตกประมาณเนี้ย400วัตต์นะเพราะฉะนั้นแผง400วัตต์สามารถหุงข้าวได้กับแบตเตอรี่1ก้อนแต่ถามว่าเอาอุปกรณ์3ตัวนี้มาต่อด้วยกันแล้วมันจะหุงข้าวได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะฮะมันมีอุปกรณ์อยู่1ตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือตัวที่จะแปลงไฟจากไฟ DC ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟอะไรฮะไฟ DC นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงไฟ DC ตัวนี้ให้เป็นไฟ AC ซะก่อนที่เราจะไปหุงข้าวอุปกรณ์ตัวนั้นก็คืออินเวอร์เตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ที่เราเอามาใช้ก็คือเนี่ยกำลังในการเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อจากไหนก็เชื่อมต่อจากแบตเตอรี่ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าไอ้เวลาเราต่อใช้งานเนี่ยเราต่อจากแบตเตอรี่นะไม่ได้ต่อจากโซลาร์เซลล์นะฮะต่อจากแบตเตอรี่พอเราได้แบตเตอรี่บวกลบขึ้นมาปั๊บก็ผ่านเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ส่วนวิธีการต่อยังไงเดี๋ยวตอนหน้าตอนหลังๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าต่อยังไงบวกลบยังไงผ่านเบรกเกอร์เป็นยังไงกว่าที่เราจะไปหุงข้าวได้กว่าที่เราจะไปต่อกับโหลดได้เพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณโหลดของอินเวอร์เตอร์เวลาเราต้องการเอาไปหุงข้าวในโหลด750ทำยังไงก็คือกำลังโหลดสูงสุดนะฮะกำลังโหลดสูงสุดเนี่ยโหลดสูงสุดมีค่าเท่าไหร่750วัตต์หารด้วยเปอร์เซ็นต์นะฮะที่เราเผื่อเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เผื่อเกิดโหลด750วัตต์เราซื้ออินเวอร์เตอร์750วัตต์อะไรเกิดขึ้นเวลาเสียบปลั๊กโอเวอร์ชูตอินเวอร์เตอร์พังเลยนะฮะนะอินเวอร์เตอร์พังเลยเพราะฉะนั้นได้โหลดเท่าไหร่เราต้องเผื่ออยู่ประมาณ 30% เอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็หารด้วย 0.7 หารด้วยได้เท่ากับ 1,000 เศษ

อินเวอร์เตอร์ที่มาใช้ในหม้อหุงข้าวตัวนี้ห้ามต่ำกว่า 1,000 วัตต์ใช้งานได้เลยนะครับนี่คือตัวอินเวอร์เตอร์นะตัวต่อมานะฮะสรุปอุปกรณ์นะฮะสรุปอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในระบบการหุงข้าวหุงข้าวกับหม้อหุงข้าวที่มีกำลัง750วัตต์ก็คือแบตเตอรี่จ่ายกำลังได้ไม่น้อยกว่า12โวลต์200แอมป์แล้วถ้าบอกว่าเราต้องการใช้แบตเตอรี่24โวลต์นะฮะแอมป์ตัวนี้จะลดลงมา1เท่าตัวก็กลายเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ไอ้24โวลต์100แอมป์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะกำลังวัตต์มันไม่ได้แตกต่างนะครับนี่คือตัวที่1ตัวที่2อินเวอร์เตอร์กำลังอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยนะอินเวอร์เตอร์ต้องเผื่ออย่างน้อยเอาไว้นะฮะไอ้นี้กำลังมากก็กินไฟมากนะแต่ว่าอย่าให้มากเกินนี่คือกำลังของอินเวอร์เตอร์อย่างน้อย 1,000 วัตต์นะแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์นะฮะกำลังอย่างน้อย400วัตต์นี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถชาร์จได้6ชั่วโมงนะแต่โดยปกติเนี่ยมันก็ชาร์จได้เกินอยู่แล้วนะ6ชั่วโมงบางที่อาจจะ8 9ชั่วโมงก็มีนะฮะอันนี้ผมเผื่อไว้ที่6ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่า7 8นะฮะแผงขนาดเล็กกว่านี้ก็ทำงานได้330วัตต์อะไรประมาณเนี้ย1แผงทำงานได้เหมือนกันนะฮะนี่คือ3เรื่องที่เราเลือกอุปกรณ์3ตัวนะฮะก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัวแผงโซลาร์เซลล์แล้วอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่เราคุยกันตอนก่อนหน้านี้ก็คือตัวชาร์จเจอร์นะฮะตัวชาร์จเจอร์เราเอามาใช้ยังไงเราก็สามารถเลือกได้ว่าตัวชาร์จเจอร์ของเรานั้นเป็นแบบ MPPT หรือเป็นแบบPWM ว่าจะชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่นี้ได้ยังไงนะฮะถ้าสมมุติว่าในกรณีนี้แบตเตอรี่ของเรานั้นชาร์จเต็ม200แอมป์เนี่ยเราจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับเราจะต้องใช้เท่าไหร่เราก็จะต้องใช้กระแสอยู่ประมาณ10แอมป์นะฮะตัว PWM หรือ MPPT อย่างน้อย10แอมป์นะฮะในการชาร์จเจ้าตัวนี้นะครับ10แอมป์เนี่ยค่อนข้างต่ำนะต่ำที่สุดนะฮะ20แอมป์หรือ30แอมป์เป็นอย่างขนาดดีนะครับสำหรับกระบวนการชาร์จแต่10แอมป์เนี่ยตัวชาร์จเจอร์เนี่ยน่าจะหายากนะครับน่าจะหายากไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะมี20แอมป์30แอมป์นะฮะในการชาร์จตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเราก็ได้3ตัวบวกตัวชาร์จแล้วส่วนกระบวนการต่อนะนี่คือกระบวนการต่อถ้ากำลังเรามีไม่ถึง PV ตัว1นะฮะ PV 1 PV 2ไอ้นี่จับมาบวกเข้าด้วยกันจับมาบวกเข้าด้วยกันหมายถึงอะไร PV 1มีค่าเท่ากับ36โวลต์บวก PV 2 36โวลต์เท่ากับ72โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันหัวท้ายเนี่ยมันก็จะมีแรงดันอยู่ประมาณ72โวลต์ถ้า10แผงก็มีค่าอยู่360โวลต์นะฮะที่หน้าเขื่อนในตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปดูไอแรงดันพวกนี้ก็จะมีประมาณ 5-600 โวลต์600โวลต์โดยประมาณเพราะว่าไอนั้นมันอนุกรมกัน20แผงนะครับเนี่ยฮะก็จะมีอยู่ประมาณ 5-600 โวลต์นะฮะ20แผงก็ประมาณนี้นะครับส่วนกำลังนะฮะไอ้นี่คือกระแสเท่ากันทั้งวงจรตัวนี้มีขนาด9แอมป์ตัวนี้มีขนาด9แอมป์แรงไอ้กระแสที่ไหลในวงจรก็9แอมป์นะฮะนี่คือ9แอมป์แล้วกำลังล่ะกำลังก็จับมาบวกนะตัวนี้

มีค่า330วัตต์ตัวนี้มีค่า330วัตต์กำลังของไอ้เจ้าแผงตัวนี้ก็660วัตต์ถ้า10แผงก็3,300วัตต์ก็คือ 3.3K นะฮะ 3.3K นี่คือ1แผง1เซตในการต่อนะฮะแบบอนุกรมถ้าแบบขนานล่ะนี่แบบขนานแรงดัน PV นะฮะเท่ากันนะฮะเท่ากับแผงใดแผงหนึ่งแผงนี้36โวลต์แผงนี้36โวลต์จับมาขนานกันก็จะได้แรงดันเท่ากับ36โวลต์แต่ส่วนที่เกินส่วนที่เพิ่มคืออะไรส่วนที่เพิ่มคือกระแสจะเพิ่มขึ้นก็คือIPV 1บวก IPV 2ก็คือ9บวก9มีค่าเท่ากับ18แอมป์นะฮะกำลังก็คือจับมาบวกไม่ว่าต่ออนุกรมหรือขนานกำลังสามารถจับมาบวกกันได้นะจากที่เราได้เห็นกระบวนการตั้งแต่แนวคิดที่เป็นโหลดที่เป็นหม้อหุงข้าวจนไปถึงกระบวนการในการสร้างสมการเพื่อที่จะคำนวณหาค่าแบตเตอรี่จนไปถึงหาค่าของแผงโซลาร์เซลล์จนไปถึงเทคนิควิธีการต่อในการต่อแบบอนุกรมและก็แบบขนานนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการคำนวณหาค่าอุปกรณ์ในแต่ละส่วนของการใช้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์สำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

านเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์

แอมเคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะครูชื่อสิริพรแก้วชัยศิลป์นะคะอยู่ที่กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงวันนี้เราจะมาสอนวิชาการลงยาสีของระดับปวช.แล้วก็สาขาวิชาช่างทองหลวงค่ะการลงยาสีมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มจากการทำให้ชิ้นงานมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ชิ้นงานมีการแวววาวเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นลักษณะการนูนของชิ้นงานที่ลงยาสีค่ะยาสีจะมีอยู่สองแบบก็คือจะเป็นยาสีร้อนกับยาสีเย็นยาสีร้อนจะเป็นลักษณะของการทำให้เกิดความร้อนแล้วก็ตัวของโลหะก็คือจะเคลือบกับบนผิวของชิ้นงานส่วนการลงยาสีเย็นก็จะเป็นการลงยาสีเคลือบบนชิ้นงานอีกทีโดยไม่ต้องใช้ความร้อนแล้วก็จะทำให้ชิ้นงานแห้งไวกว่าโดยที่ไม่ต้องผ่านการอบหรือการเผาไหม้ชิ้นงานของการลงยาสีเย็นก็จะมีลักษณะนูนเงามันวาวทำให้สมัยนี้นิยมใช้เป็นอย่างกันอย่างแพร่หลายแล้วก็การลงยาสีก็จะมีส่วนผสมก็ของอีฟ็อกซี่แล้วก็จะเป็นของน้ำยาทำความเร่งอัตราการผสมก็คือเราจะผสมอีฟ็อกซี่เรซินกับตัวของยาสีแม่สีก่อนแล้วก็ถึงจะนำทั้งสองส่วนนี้มาผสมกับตัวเร่งทำความแข็งอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ยาสีที่พร้อมใช้งานเราก็จะมีการคนให้มีความเข้ากันเล็กน้อยในการลงยาสีนั้นเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวชิ้นงานสำเร็จชิ้นงานสำเร็จเนี่ยก็คือจะผ่านกระบวนการขัดแต่งชุบมาเรียบร้อยแล้วฝั่งจะเป็นถ้าเป็นอันนี้จะเป็นงานเงินนะคะส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นงานทองเหลืองค่ะก็จะเป็นโลหะที่แตกต่างกันค่ะต่อไปนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นเรซินค่ะอีพ็อกซี่เรซินใช้สำหรับผสมกับตัวยาสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาสีเป็นแม่สีค่ะแม่สีอันนี้ก็จะเป็นอีพ็อกซี่อีกอันหนึ่งที่ใช้สำหรับเป็นตัวเร่งความแข็งของตัวชิ้นงานให้แข็งมีความแข็งได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสลิงฉีดยาใช้สำหรับการคำนวณการหยดของยาสีค่ะเพื่อให้มีความแม่นยำแล้วก็ให้อัตราส่วนคงที่ค่ะอันนี้จะเป็นถ้วยสำหรับเก็บยาสีนะคะเราต้องใช้อันที่มันสามารถปิดได้สนิทนะคะเนื่องจากว่าเราจะไม่ต้องการให้ยาสีของเราโดนอากาศนะคะเพื่อการเก็บไว้คงทนถาวรค่ะอันนี้ไม้จิ้มฟันนะคะนักเรียนเราจะใช้ส่วนของปลายแหลม

เกี่ยลงยาสีในพื้นที่ที่เราต้องการค่ะอันนี้จะเป็นเทปใสกับเทปหนังไก่ใช้สำหรับการเอานำยาสีลงมาผสมในตัวของเทปใสเพื่อที่สามารถจะใช้แล้วสามารถทิ้งได้เลยเราไม่ต้องเก็บไว้อันนี้จะเป็นคัตเตอร์ใช้สำหรับกรีดหรือว่าตัดของตัวเทปใสนะคะนักเรียนอันนี้จะเป็นไฟแช็กใช้สำหรับลนส่วนที่เกิดฟองอากาศทำให้ชิ้นงานของเราสวยงามมากขึ้นค่ะตัวนี้จะเป็นโฟมใช้สำหรับติดชิ้นงานขณะลงยาสีเพื่อทำให้เราง่ายต่อการหมุนตัวชิ้นงานอันนี้เป็นกระดาษชำระนะคะนักเรียนใช้สำหรับเช็ดส่วนที่เกินออกแล้วก็เช็ดยาสีที่เลอะออกได้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นทินเนอร์นะคะใช้สำหรับล้างยาสีส่วนที่เราไม่ต้องการออกแล้วก็สามารถแช่ทิ้งไว้ได้เลยค่ะอุปกรณ์ในการลงยาสีของเราก็จะมีเท่านี้นะคะนักเรียนหลังจากนี้เราก็จะมาลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มจากการผสมแม่สีก่อนนะคะก็จะเป็นการผสมอีพ็อกซี่กับแม่สีแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยเริ่มจากการเทเปิดฝาแล้วก็เทลงไปบนภาชนะของเราที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็จะผสมสีโดยการเริ่มจากแม่สีก็คือสีเหลืองก่อนเปิดใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้แหลมก็ได้นะใส่สลิงแล้วก็ดูดสีการผสมสีอันนี้เราจะผสมตามที่เราต้องการแล้วแต่ความเข้มของชิ้นงานที่เราจะใช้ก็คือไม่ได้มีสูตรตายตัวแล้วแต่ความชอบแล้วก็ลงไปโดยประมาณนะคะเราก็ใช้ทิชชู่วางเพื่อไม่ให้มันเลอะหลังจากนั้นเราก็จะทำการขนสีจนกว่าสีจะเข้ากันนะคะคนไปเลยการคนก็สำคัญนะคะเราควรคนไม่ต้องเร็วมากเพื่อให้ไม่ให้สีของเราเกิดฟองอากาศคนไปเรื่อยๆจนกว่าสีมันจะเข้ากันดีนะคะพอได้สีตามที่เราต้องการแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้เราจะผสมกันทั้งหมด5สีนะคะก็จะทำวิธีเดียวกันหมดเลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่สำเร็จแล้วก็คือจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำชิ้นงานก็คือการลงยาสีนะคะเดี๋ยวว่าคุณครูจะมาบอกวิธีการทำชิ้นงานก่อนเพื่อให้จะได้รู้ว่าชิ้นงานกว่าจะสำเร็จผ่านขั้นตอนอะไรกันมาบ้างก็เริ่มจากการหลอมชิ้นงานก็คือจากการเรามีแม่พิมพ์อยู่แล้วแล้วก็หล่อเทียนขึ้นมาแล้วก็ติดต้นเทียนแล้วก็ผ่านกระบวนการหล่อเป็นการหล่อเครื่องประดับนะคะหลังจากนั้นเราก็นำชิ้นงานที่ได้เนี่ยไปขัดแต่งขัดแต่งก็คือขัดแต่งชิ้นงานตามคีบหรือว่าส่วนที่มันเกินออกให้ได้ทรงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำชิ้นงานไปฝังถ้าเกิดว่ามีการฝังเราก็จะทำการฝังชิ้นงานก่อน
หลังจากนั้นเราก็จะนําชิ้นงานเนี่ยไปขัดขัดก็คือจะมีการขัดตั้งแต่ขัดยาดินยาแดงขัดเงาก็จะมีกระบวนการของเขาหลังจากนั้นเราก็จะนําชิ้นงานเนี่ยไปชุบเคลือบผิวก็แล้วแต่ความหนาหรือว่าความต้องการของสีของชิ้นงานที่อยากได้ก็จะมีชุบเงินชุบทองชุบโรเดียมนะคะพอหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการลงยาสีจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของชิ้นงานก็คือจะได้ชิ้นงานสำเร็จค่ะแล้วก็จะประมาณนี้ก็จะได้ชิ้นงานตามนี้เลยนะคะนักเรียนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำการเริ่มกระบวนการลงยาสีต่อไปนะคะนักเรียนเราก็จะเตรียมแผ่นรองของเราของครูจะใช้เป็นกระดาษเพราะว่าจะง่ายต่อการทิ้งแล้วก็ได้เลยนะคะนักเรียนเราก็จะเริ่มจากการติดเทปใสบนกระดาษเราก็ติดยาวๆเลยแล้วก็รูดไปให้มีความเรียบเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่สำหรับลงยาสีหลังจากนั้นเราก็จะนำสีที่เราได้มาผสมแต่เราต้องดูชิ้นงานก่อนนะคะว่าเราจะกำหนดสีไหนให้อยู่ส่วนไหนเพื่อความสวยงามแล้วก็บางสีก็จะแบบว่าต้องลงก่อนลงหลังอันนี้ครูจะเริ่มจากการลงส่วนของตรงกลางก่อนนะคะเราก็จะนำโฟมมาติดกับตัวชิ้นงานเพื่อให้ตัวชิ้นงานของเราเวลาลงยาสีเราจะแบบสามารถหยิบเปลี่ยนหรือว่าหมุนทิศทางในการลงได้สะดวกนะคะก็จะเริ่มเลยเราก็เล็งให้มันกึ่งกลางเราก็จะได้ชิ้นงานที่เราต้องการจะลงยาสีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการผสมตัวทําเร่งนะคะก็คือตัวทําแข็งกับตัวแม่สีที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นอันนี้นะคะโดยการเราจะใช้สลิงดูดสีขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้สลิงดูดขึ้นมาจากนั้นเราก็ตรงส่วนที่เปื้อนเราก็เช็ดออกนักเรียนสังเกตว่าจะมีฟองอากาศเราก็จะทำการไล่ฟองอากาศขึ้นไปเพื่อให้มันขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะนักเรียนเราก็จะทำการขอครอบนิดนึงขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นกับตัวแม่สีของเราหน่อยจากนั้นเราก็จะทำการวัดนะคะเราก็จะได้แม่สี1อันหลังจากนั้นเราก็พักอันนี้ไว้เราก็จะมาใช้ตัวเร่งในการผสมด้วยเปิดเปิดฝาออกแล้วก็ใช้สลิงอีกอันหนึ่งดูดขึ้นมานะคะแล้วเราก็เช็ดเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ฟองอากาศเหมือนเดิมค่ะนักเรียนแล้วเราก็มาวัดตัวสลิงของเราให้ได้ขนาดพอได้นี้แล้วนะคะเราก็ต้องปิดฝาตัวนี้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำยาของเราหก

หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มผสมสีกันเลยโดยการหยดสีที่เป็นแม่สีก่อนก็คือ2ขีดก็คืออัตราส่วนก็คืออันนี้2ต่อตัวทำเลข1นะคะก็จะเริ่มใช้2มือช่วย

เราจะสังเกตตรงขีดนะคะนักเรียนเราก็หยดลงไปอันนี้ต้องค่อยๆนะคะเพราะว่าถ้ามันเกินไปเราจะไม่สามารถนำมาใช้ได้เสร็จแล้วเราก็วางอันนี้ไว้ด้านข้างได้เลยแล้วก็ตัวทำเร่งก็คือหนึ่งส่วนก็บีบลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันคนสีที่เราผสมโดยการคนให้เข้ากันคือเกี่ยไปมาให้น้ำยาสองตัวนั้นเข้ากันแล้วก็จะมีความหนืดเล็กน้อยหลังจากนั้นแล้วก็สามารถนำอันนี้ลงไปในชิ้นงานได้เลยโดยเราจะกำหนดก็คือครูจะใช้ด้านนอกเป็นสีเหลืองแล้วก็ด้านในจะเป็นสีแดงแล้วก็ด้านในสุดจะเป็นสีน้ำเงินนะคะสำหรับงานนี้เริ่มจากการลงวิธีการลงนะคะเราก็เริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดของลายที่เราจะลงก่อนแล้วก็ทำการลากลงมาขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นสำหรับการลงยาสีเพราะว่าค่อนข้างใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยำก็เริ่มจากตัวปลายใบก่อนเราต้องดูปริมาณที่เราแต้มขึ้นมากับตัวส่วนของชิ้นงานว่ามันมีความสมส่วนกันไหมถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องรีบตักออกก่อนเพื่อไม่ให้มันล้นไปกับส่วนช่องอื่นที่เราจะไม่ได้ต้องการจะลงสีนั้นค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็ลากใช้ปลายลากมาหาพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ยาสีติดลงไปถ้ามันน้อยเกินไปเราไม่เห็นตัวของลายด้านล่างแล้วก็เติมสีเพิ่มตอนนี้เราก็ลงยาสีสีเหลืองตามจุดที่เรามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการลงยาสีเขียวสำหรับกลีบใบต่อไปนะคะนักเรียนเราก็สามารถใช้สลิงเดิมที่เราใช้เตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับตัวทำความแข็งส่วนสีเขียวครูก็กำใส่สลิงไว้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มจากการ

แล้วก็เหมือนเดิมก็คือตัวทำแข็งหนึ่งส่วนแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันคนเหมือนเดิมคนให้ยาสีเข้ากันแล้วก็มีความหนืดเล็กน้อยพอเราได้แล้วไม้จิ้มฟันอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียดายนะคะนักเรียนเราก็สามารถทิ้งได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปสำหรับการลงยาสีเราก็ใช้อันใหม่เริ่มลงจากส่วนที่กว้างสุดของลายก็คือจะเป็นตัวปลายแล้วเราก็ค่อยๆใช้ปลายแหลมเกลี่ยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องใจเย็นสำหรับการลงยาสีเพราะว่าค่อนข้างใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยำค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็ลากใช้ปลายลากมาหาพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ยาสีติดลงไปถ้ามันน้อยเกินไปเราไม่เห็นตัวของลายด้านล่างแล้วก็เติมสีเพิ่มเราต้องดูปริมาณสีที่เราแต้มขึ้นมากับตัวส่วนของชิ้นงานว่ามันมีความสมส่วนกันไหมถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องรีบตักออกก่อนเพื่อไม่ให้มันล้นไปกับส่วนช่องอื่นที่เราจะไม่ได้ต้องการจะลงสีนั้นค่อยๆใช้ปลายเกลี่ยเราไม่ต้องรีบมากในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราโค้งตามลายถ้าสีเริ่มแข็งแล้วก็คนนิดนึงอันนี้นักเรียนนะคะเราก็ลงสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะลงสีน้ำเงินตรงกลีบดอกอีกกลีบหนึ่งนะคะนักเรียนใช้สลิงเหมือนเดิมนะคะโดยการคำนวณของเราตัวเร่งแข็งของเราอีกหนึ่งส่วนนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้คนก็จะคนให้สีเข้ากันโดยที่ไม่ต้องแรงมากนะคะแต่ว่าเน้นให้สีเข้ากันให้ทั่วแล้วก็สีจะมีความหนืดเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าหนืดมากมันจะทำให้เราลงชิ้นงานได้ยากแล้วก็ถ้าเหลวเกินไปการควบคุมลายของเราก็จะค่อนข้างยากเพราะว่ามันก็จะไหลไปลงตรงส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการให้สีนี้เกินออกเข้าไปนะคะ

หลังจากได้สีแล้วเราก็จะมาเริ่มลงกันเลยโดยทุกครั้งที่เราผสมสีเสร็จนะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนไม้จิ้มฟันตลอดเพื่อเราจะต้องการควบคุมปริมาณสีที่จะลงไปกับตัวชิ้นงานค่ะเราลงจากพื้นที่ใหญ่สุดก่อนค่อยๆแต้มลงไปแล้วก็ลากใช้ปลายไม้ลากให้ทั่วลายค่อยๆใช้ปลายเกลี่ยเราไม่ต้องรีบมากในขั้นตอนนี้นะคะถ้าสีเราน้อยเกินไปก็สามารถเติมสีได้แต่ว่าเราเริ่มจากการลงทีละน้อยทีละเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากถ้าสีเราน้อยเกินไปก็สามารถเติมสีได้แต่ว่าเราเริ่มจากการลงทีละน้อยทีละเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากเทคนิคการเติมสีง่ายๆก็คือเราจุ่มสีลงไปแล้วก็แต้มบนจุดที่เราลงไว้แล้วแล้วก็ยกขึ้นเพื่อให้มันไหลไปรวมกันแล้วก็เกิดความหนาของตัวสีพอเราลงสีน้ำเงินเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาทำการลงสีแดงในส่วนของดอกด้านในค่ะที่เป็นตัว

ค่อยๆใช้ปลายเกลี่ยเราไม่ต้องรีบมากในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องดูปริมาณสีที่เราแต้มขึ้นมากับตัวส่วนของชิ้นงานว่ามันมีความสมส่วนกันไหมถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องรีบตักออกก่อนเพื่อไม่ให้มันล้นไปกับส่วนช่องอื่นที่เราจะไม่ได้ต้องการจะลงสีนั้นถ้าสีเราน้อยเกินไปก็สามารถเติมสีได้แต่ว่าเราเริ่มจากการลงทีละน้อยทีละเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็ลากใช้ปลายลากมาหาพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ยาสีติดลงไปถ้ามันน้อยเกินไปเรามันเห็นตัวของลายด้านล่างแล้วก็เติมสีเพิ่มขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นสำหรับการลงยาสีเพราะว่าค่อนข้างใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยำพอเราลงสีแดงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็ต้องตรวจดูความเรียบร้อยว่าสีที่เราลงไปครบตามช่องที่เรากำหนดไว้ไหมหลังจากนั้นเราก็จะลงสีขาวเป็นสีสุดท้ายค่ะเหมือนเดิมนะคะก็คือสีขาวที่เราผสมไว้ก็คือ2ส่วน

เราก็จะมาเริ่มลงสีขาวกันเลยนะคะค่อยๆแต้มเหมือนเดิมลงจุดพื้นที่ที่ใหญ่สุดแล้วก็ลากลงมาค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็ลากใช้ปลายลากลากมาหาพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ยาสีติดลงไปถ้ามันน้อยเกินไปเรามันเห็นตัวของลายด้านล่างแล้วก็เติมสีเพิ่มค่อยๆใช้ปลายเกลี่ยเราไม่ต้องรีบมากในขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนนี้เราจะต้องใจเย็นสำหรับการลงยาสีเพราะว่าค่อนข้างใช้สมาธิแล้วก็ความแม่นยำเราต้องดูปริมาณสีที่เราแต้มขึ้นมากับตัวส่วนของชิ้นงานว่ามันมีความสมส่วนกันไหมถ้ามันเยอะเกินไปเราต้องรีบตักออกก่อนเพื่อไม่ให้มันล้นไปกับส่วนช่องอื่นที่เราจะไม่ได้ต้องการจะลงสีนั้นค่อยๆแตะค่อยๆแตะแล้วก็ลากใช้ปลายลากมาหาพื้นที่ที่เราต้องการจะให้ยาสีติดลงไปถ้ามันน้อยเกินไปเรามันเห็นตัวของลายด้านล่างแล้วก็เติมสีเพิ่มถ้าสีเราน้อยเกินไปก็สามารถเติมสีได้แต่ว่าเราเริ่มจากการลงทีละน้อยทีละเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากค่อยๆใช้ปลายเกลี่ยเราไม่ต้องรีบมากในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานเราโค้งตามลายถ้าสีเริ่มแข็งแล้วก็คนนิดนึง

อันนี้เราก็จะลงยาสีครบเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่เรากำหนดหลังจากนั้นเราก็จะต้องรอยาสีแห้ง1 ถึง 2 ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ค่ะหลังจากที่เราลงยาสีเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เห็นไหมเป็นการลงยาสีที่ไม่ได้ยุ่งยากก็คือเหมาะกับการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้ค่ะก็คือนักเรียนก็คือมีชิ้นงานอยู่แล้วแล้วก็นํายาสีมาลงก็คือผสมตามสูตรที่ครูบอกก็จะได้ชิ้นงานแล้วก็จะทิ้งระยะไว้1 ถึง 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตัวน้ํายาทําความแข็งกับชิ้นงานนะคะแล้วก็แห้งส่วนเทคนิคนะคะนักเรียนเราไม่ควรผสมสีพร้อมกันทั้งหมดเนื่องจากว่าเราจะต้องลง

ค่อยๆลงทีละสีการที่เราผสมพร้อมกันจะทำให้สีที่เรายังไม่ได้ลงแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้เทคนิคในการลงสีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าตัวสีที่นักเรียนผสมไว้แล้วมีการแข็งหรือว่าเหนียวหรือว่าหนืดไปแล้วนักเรียนอย่าเสียดายนักเรียนสามารถผสมใหม่ได้เลยเพราะว่าการเกลี่ยของชิ้นงานเนี่ยมันจะทำได้ยากมากๆก็คือเราอาจจะต้องผสมสีให้ได้ตามอัตราส่วนของเราแล้วก็ใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยก็คือไม่ต้องไปเสียดายนะคะนักเรียนส่วนของการลงยาสีนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอนนี้ก็คือนิยมแล้วก็ทำได้ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็การลงยาสีเป็นอีกหนึ่งเทคนิคของงานช่างทองหลวงนะคะนักเรียนสามารถติดตามเทคนิคต่างๆจากครูท่านอื่นๆในแผนกของเราก็คือช่างทองหลวงจากการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงได้เลยนะคะก็วันนี้สำหรับครูก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะนักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่สองนะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่สามนะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับ

ตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

ต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อ

วิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ